0: เขาก็โกงเราไม่ได้หรอก
1: เออว่าแต่
0: ผังต้นกล้าเรารีบไปกันเถอะ
2: เคยสงสัยไหมว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง
3: 2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
4: ไปนั่งทะเลแล้ววันนี้มานั่งโง่
5: ๆงานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
4: ้ไม่ได้โง่สักทีคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
3: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
6: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
7: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ไกลจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกมีโรงเรียนและหมู่บ้านแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาสูงชันที่นี่คือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาปอและบ้านห้วยลาดหนึ่งในอีกหลายพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลยากจะเข้าถึงแหล่งผลิตอาหารในเมือง
1: ที่นี่ก็เป็นชายแดนสุดของจังหวัดเลยติดไปก็จะเป็นพิษณุโลกนะครับแล้วก็ติดประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวนักเรียนที่นี่มีทั้งหมด26คนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงป.6

0: เพราะว่าโรงเรียนปชด.นะคือด้วยบริบทก็คืออยู่ไกลการเข้าไปซื้ออาหาร
1: ในอดีตที่นี่ไม่มีพื้นที่ราบไม่มีถนนลาดยางการไปมาหาสู่กันระหว่างโรงเรียนและหมู่บ้านทำได้ด้วยการเดินทางลัดเลาะไปตามเนินเขาและเช้านี้ลุงทวีมีภารกิจจะต้องไปสถานที่แห่งหนึ่งที่ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและชาวบ้านไปตลอดกาลระหว่างเส้นทางลุงทวีเล่าให้ฟังว่าสถานที่ที่กำลังจะไปนี้แทบไม่มีความหมายเลยถ้าในอดีตพวกเขาไม่ได้ก่อน
2: เนื้อสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้กินครับถ้ายักษ์อย่างกระตุ้งหันเอาไม้หันอย่างกินตามประสาชาวบ้านไปเลยครับแต่ก่อนอยากกินเนื้อสัตว์เนี่ยอย่าง

0: ก็ต้องเดินทางไปครับเดินทางหงนะครับ5ชั่วโมงกับซื้ออาหารการกินแล้วก็ตุ้นมาตุ้นไว้บ้านกินเยอะบ่ได้ครับมันไกลครับเอามาบ่กินบ่ไหวครับ
1: ย้อนกลับไปเมื่อ12ปีก่อนชาวบ้านและเด็กนักเรียนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความอดอยากและขาดสารอาหารเป็นผลจากสภาพพื้นที่จังหวัดเลยมีลักษณะลาดชันไม่เอื้อต่อการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
0: เมื่อก่อนหน้าฝนเนี่ยถ้าฝนตกฝนยังอันนี้เดินทางรู้ได้ครับเป็นคนน้ำลื่นต้องลำบากแต่ถ้าฝนตกโบเดลออกจากบ้านเนี่ยไม่ห่อแห่ไปครับบางทีครับเวลาอดเข้ามาครับหากินก็ยากครับได้กู้ได้อยู่เหมือนกิน
1: แต่ความยากลำบากของพวกเขายังมีผู้มองเห็นและนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่พื้นที่กันดารแห่งนี
2: ้ที่ศูนย์สัตว์ด่านซ้ายที่จังหวัดเลยพื้นที่นั้นเราได้ไปพบว่าอยู่ในพระบรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรนะครับเป็นที่ส่วนพระองค์เลยได้พระราชทานมาให้เป็นที่พัฒนาพันธุ์สัตว์นะครับแต่หลังจากที่เสด็จสวรรคตแล้วพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ได้เปลี่ยนภารกิจแต่ประการใด
1: เด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายจังหวัดเลยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและผลิตพันธุ์สัตว์ที่พร้อมสนับสนุนให้แก่โรงเรียนและพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารควบคู่กับการฝึกอบรมให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงสัตว์สำหรับใช้บริโภคเองในครัวเรือนและยังเป็นอาชีพเสริมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล
3: โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีพื้นที่ทั้งหมด700ไร่นะคะตอนนี้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด50ไร่
1: โดยพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็นโรงเรือนโคชาโลเล่สำหรับศึกษาวิจัยด้านสมรรถภาพการผลิตน้ำเชื้อโรงเรือนเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนมโรงเรือนเลี้ยงสุกรจากประเทศจีนเพื่อศึกษาวิจัยด้านสมรรถภาพการผลิตและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกและยังมีพื้นที่แปลงพืชอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงอาหารสัตว์ในโครงการ
3: นอกจากจะพัฒนาอาชีพแล้วเกษตรกรยังสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริโภคสามารถเอาผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้ซึ่งปัญหานี้จะช่วยในเรื่องของการขาดแคลนแหล่งอาหารโปรตีนที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตได้ค่ะ
2: นี่พอเราได้หายไปนะครับนำวัวมาไว้ตรงนั้นด้วยที่สำหรับวัวนั้นค่อนข้างจะพิเศษชนิดหนึ่งคือเป็นวัวพันธุ์ต่างประเทศนะครับอาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงเราก็มีอยากจะให้เป็นพันธุ์ผสมเพื่อให้มันอยู่ทนก็เลยมุ่งที่จะผลิตน้ำเชื้อเป็นหลักมีชาวบ้านนะครับที่จะมีใจอยากจะร่วมทดลองทดสอบนะครับก็สามารถนำเชื้อไปใส่ในวัวของตัวเองได้ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งไปในเรื่องไก่นี่เป็นหลักจนก็ต้องได้พันธุ์หลายพันธุ์นะครับที่เหมาะสมจนกระทั่งเรียกขาเลี้ยงในสมเด็จพระเทพ
1: ทุกคนต่างรู้ดีว่างานศึกษาวิจัยและผลิตพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดรับกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้พิมพ์ปวีและเจ้าหน้าที่ทุกคนท้อถอยตรงกันข้ามที่ท้าทายที่จะต้องทำ

ให้สำเร็จจากการทำงานศึกษาวิจัยอย่างยาวนานผ่านการลองผิดลองถูกวันนี้โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ไทยจำนวน350ตัวคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์จากพ่อพันธุ์โรดไอแลนด์เรดจำนวน5บาพรีมัดร็อกจำนวน300ตัวได้ผลสำเร็จ

0: ไก่ไข่ลูกผสมจากสองสายพันธุ์นี้กว่า 6,500 ตัวมีลักษณะเด่นคือเรื่องของความทนต่อสภาพแวดล้อมต้านทานโรคให้ผลผลิตที่ดีและเพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงที่สุดโครงการจะลุกครบ20สัปดาห์เพื่อนำออกส่งเสริมให้โรงเรียนและเกษตรกรเป้าหมายที่พื้นที่ดำเนินการในรัศมี200กิโลเมตรจากศูนย์ด่านซ้ายจำนวน7จังหวัดโดยส่งเสริมให้โรงเรียนและเกษตรกรครอบครัวละ5ตัวขณะที่ไก่เพศผู้จะส่งมอบให้ครอบครัวละ20ถึง30ตัวสำหรับเลี้ยงเป็นไก่เนื้อเพื่อบริโภคคำถามคือทำไมต้องเลี้ยงถึง20สัปดาห์
1: ว่าทำไมต้องส่งที่20สัปดาห์เพราะว่าเขาสามารถที่จะไปเลี้ยงต่อได้โดยสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระในเรื่องของค่าอาหารให้กับเกษตรกรและโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารค่ะ
2: อันนี้จะเป็นโรงเรียนสัตว์ปีกที่จะสร้างในปี6
0: โดยมีแนวทางการเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้ชิคเก้นพลึกได้ออกมาภายนอกโรงเรือนอย่างอิสระโดยตั้งหมุดหมายไว้ว่าเราจะทำอย่างไรให้ผืนดินจำนวนน้อยนิดอันเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียวของชาวบ้านสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้เป็นเจ้าของได้อย่างพอเพียง
1: ในส่วนของพื้นที่ไก่เลี้ยงแบบแฮปปี้ชิคก็คือพื้นที่ในคอกพื้นที่นอกคอกก็คือ4ตารางเมตรต่อ1ตัวก็คือต้องมีพื้นที่ข้างในให้เขาได้นอนนะคะมีคอนอนมีรังไข่นะคะมีอุปกรณ์ให้น้ำให้อาหารและพื้นที่ข้างนอกก็คือปล่อยให้เขาได้แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติเขาได้รับแสงจากธรรมชาติได้ไซส์ขนนะคะได้จิกกินหนอนกินแมลงไก่ไม่เกิดความเครียดนะคะไก่มีความสุขแล้วก็ให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
0: เดียวกันงานด้านพัฒนาและศึกษาวิจัยถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ไม่อาจจะละเลยสร้างความตื่นเต้นให้กับคณะวิจัยไม่ใช่น้อยเมื่อปรากฏว่าไข่ไก่ลูกเพชรกับแม่ไทยบาพีมัดร็อกสามารถแยกวันเท่านั้นโดยขนสีขาวเป็นเพศผู้และขนสีน้ำตาลเป็นเพศเมีย
1: ก็จะมีการชั่งน้ำหนักเนาะชั่งน้ำหนักเพื่อติดตามในเรื่องของการเจริญเติบโตของไก่ในแต่ละช่วงนะคะตามโปรแกรมวัคซีนสัตว์ปีตั้งแต่ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงส่งมอบให้กับเกษตรกรนำไปเลี้ยงค่ะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับสัตว์ปี
0: เมื่อปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนยังมีภารกิจสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเสาะหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาคิดคบ
3: จะขาดทุนกำไรจะคุ้มหรือไม่คุ้มนั้นอยู่ที่อาหารสัตว์ก่อนที่จะมุ่งไปเลี้ยงพัฒนาพันธุ์ไก่ให้เหมาะสมเราสร้างอาหารไก่ขึ้นมาดูซิว่าไก่นั้นมีความต้องการอะไรต่างๆแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะครับต้องการพืชผักธัญญาหารพวกถั่วพวกอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็สร้างอาหารก็พยายามที่จะหาวัต

0: สดุเหลือใช้จากการเกษตรเข้ามาเป็นอาหารอะไรต่างๆแล้วก็มีสูตรเสิร์ฟให้เสร็จนะครับ
1: ในเรื่องของการผสมสูตรอาหารนะคะที่เหมาะสมกับพื้นที่เราจะเน้นอาหารที่อยู่ในกลุ่มโปรตีนสูงนะคะเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นพวกใบหม่อนใบกระถิ่นนะคะปลามปลายข้าวนะคะเกษตรกรสามารถที่จะมาลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผสมในสูตรอาหารได้ค่ะวันนี้เราจะมีแผนไปส่งไก่ให้กับเกษตรกรนะคะ
2: เมื่อไก่ไข่อายุครบ20สัปดาห์ถึงเวลาส่งมอบให้กับโรงเรียนและหมู่บ้านในท้องถิ่นทุรกันดารแล้ว
1: ยิ่งถ้าฝนตกไม่สามารถที่จะเดินทางได้ยากนะคะเดินทางลำบาก
2: นี้กำหนดการของพิมพ์ปวีกับเจ้าหน้าที่จะต้องเดินทางไกลกว่า60กิโลเมตรเพื่อไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาปอ
1: ไปกลับก็ใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมง
2: เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นได้ต้องกินอิ่มนอนอุ่นเรื่องของอาหารการกินจึงต้องมาเป็นอันดับแรก
3: มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: วันนี้เอาไก่มาส่งให้ทางโรงเรียนค่ะ
3: ครับผมขอบคุณมากครับผมเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธินะครับก็เข้ามาแนะนำมาสอนอบรมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลไก่ไข่ที่ได้รับมอบมานะครับก็คือจะสอนให้ครูแล้วก็ครูก็นำมาถ่ายทอดให้นักเรียนนำนักเรียนปฏิบัตินะเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะเราต้องไปลงไปสู่การปฏิบัติจริงๆนะครับพอนักเรียนฝึกเองได้
5: ไปกินหญ้าท่านจะสังเกตว่าตัวที่เพิ่งกำลังไข่นี่จะแบบงอนจะเศร้าๆนิดนึงนะลูก
3: ปศุสัตว์ตามพระราชดำริด้านซ้ายนะครับก็ได้เข้ามาอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ให้นักเรียนรวมทั้งครูด้วยนะครับก็นำแม่พันธุ์ไก่ไข่นะครับเข้ามาให้เลี้ยงก็จะอบรมในรูปแบบของก็ไปดูสถานที่จริงนะครับเพื่อให้ทำเป็นทำได้นะครับ
2: เจ็ดโมงเช้าก่อนเคารพธงชาติต้นข้าวมินตราและกระเต็นจะเข้าไปดูแลไก่ที่โรงเรือน
6: ความสุขก็คือได้เลี้ยงไก่แล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะชอบขั้นตอนการให้อาหารไก่ค่ะเพราะว่าเราน่ารักค่ะเราก็ต้องเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็ให้อาหารไก่วันละ6กิโลค่ะเช้า3กิโลแล้วก็เย็น3กิโลเปลี่ยนน้ำทุกวันค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็เก็บไข่ค่ะ

0: ได้วันละ10ถึง40ฟองค่ะไปเขียนบันทึกค่ะวันนี้เราได้ไข่กี่ฟองไข่ไปกี่ฟองทำอาหารกี่ฟองค่ะ
1: การเก็บไข่แล้วก็นําไข่ใส่แผงเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียนนะครับถ้าเกิดว่าโครงการอาหารกลางวันต้องการไข่เพื่อทําอาหารสหกรณ์โรงเรียนก็จะนําไปการอาหารกลางวันอีกทีนึง
2: สําหรับลุงทวีแล้วความอดอยากเป็นดัชนีขั้นต้นสุดของความยากจนการเลี้ยงไก่จึงเสมือนหลักประกันแรกของการพออยู่

0: โรงเรือนไก่ขนาดเล็กนี้เองคือสถานที่ที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและชาวบ้านในพื้นที
1: ่ผมครับเรียนต่อสดอมื้อนี้ก็เลยว่าให้เฮ็ดเพิ่นเอาไก่มาให้ตอนแรก7ตัวค่ายคุกอาทิตย์ครับอาหารเพิ่นส่งเสริมให้เฮ็ดเพิ่นเอามาให้โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็เลยว่าเอามามอบให้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลซอยแล้วครับเดือนนึงหรือ2เดือนนี่แหละเพิ่นก็ขึ้นมาตรวจสอบว่าเลี้ยงไก่เป็นจังได๋ดีบ่เพิ่นก็มาแนะนําครับทําตามครับถ้าบ่ทําตามไก่ก็คงอินฟลูเรียครับ
2: ในส่วนของลุงทวีนะคะลุงสัตว์แกพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามที่เจ้าหน้าที่แนะนําข้อของแกตามที่ทางโครงการกําหนดได้มีพื้นที่ปล่อยนะคะแล้วก็เสริมพวกผักชนิดต่างๆเพื่อเป็นการลดต้นทุนได้ค่ะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ของแกค่อนข้างที่จะประสบผลดี
1: แต่ผมรักไก่เดี๋ยวนี้นั้นเลี้ยงไก่เลี้ยงหยังก็กินไข่กินหยังไปกินอยู่ครับวันนึงก็ประมาณ2ฟองหรือ3ฟองนี่แหละครับลูกหลานเฮ็ดก็โอ้ยบ่มีกินแล้วก็แล่นมาตาไข่เด้ใส่หุ้มให้เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะโอ้อดยับยับครับตอนนี้นั้นเพราะว่าบ่ได้อดได้ยับมันเมื่อก่อนครับคนทางขึ้นมาแล้วครับแต่มาเลี้ยงไก่สบายใจขึ้นครับบ่ได้ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนครับ
2: ช่วงของการฝึกอบรมแล้วก็ติดตามงานเป็นช่วงที่สนุกนะคะเพราะว่าได้ไปออกไปพบปะเกษตรกรบางครั้งเกษตรกรนะคะอยากให้เราไปเยี่ยมเพื่ออยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อยากปรึกษานะคะ
0: พิมพ์ปวีเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ลงพื้นที่เธอจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นจนบางครั้งตัวเธอเองอดรู้สึกไม่ได้ว่า
2: บางครั้งเราอยากออกไปทำงานเหมือนเขาอะค่ะอยากไปเลี้ยงไก่อยากใช้ชีวิตเหมือนเขาเลยรู้สึกว่าสงบแล้วก็มีความสุขดีค่ะจริง
0: ๆผลลัพธ์จากการทำงานหนักมาอย่างยาวนานทำให้วันนี้โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานดาไก่ไข่ให้กับโรงเรียนไปแล้วทั้งสิ้น140โรงเรียนครอบครัวเกษตรกรทั้งหมด 5,000 กว่าครอบครัวและพันสัตว์ภาพความสำเร็จนี้ไม่ใช่ได้มาโดยบังเอิญพิมพ์ปวีและเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์พัฒนาพันสัตว์พระราชทานดาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น
1: ตั้งแต่โครงการเข้ามาเนี่ยครับเดินทางไปรัดซ้ายมาซื้ออาหารการกินมากินครับชาวบ้านครับสบายขึ้นครับ
3: เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณทางมูลนิธินะครับแล้วก็ที่มอบปัจจัยการผลิตนะครับให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดโดยการให้เด็กฝึกการปฏิบัติจนไปถึงการนำไปเลี้ยงต่อในระดับครัวเรือน
2: ผลสำเร็จที่เห็นด้วยตาตัวเองนะคะตั้งแต่ที่เราส่งเสริมแล้วก็ติดตามผลผลิตมาคือเกษตรกรสามารถที่จะนำผลผลิตมาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้เสริมซึ่งในส่วนนี้น่ะรู้สึกว่าภูมิใจและดีใจมากในส่วนของความท้อมันก็พูดถึงมันก็มีทุกคนนะบ้านนี่เป็นกำไรชีวิตของเราเลยเมื่อเห็นรอยยิ้มเห็นผลผลิตเขาที่เขาได้เขาประสบผลสำเร็จแล้วรู้สึกมีความอิ่มเอิมใจแล้วก็มีความสุขไปกับเขาด้วยค่ะ
4: ตั้งแต่ในปี2553สมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้าได้เสด็จไปที่นั่นนะครับแล้วก็รับสั่งให้เพิ่มเติมขยายขอบเขตการปฏิบัติการให้กว้างขวางขึ้นนะครับพยายามศึกษาวิจัยเอาพันธุ์ไก่ก็ดีเป็ดไข่นะครับแล้วตอนหลังพันธุ์ชาโลเล่นะครับเป็นผู้วัวพันธุ์เนื้อของประเทศฝรั่งเศสเนี่ย30ตัวเราก็นำไปอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็อยู่หลายแห่งก็เลยเอาแพะเนื้อแพะนมเอาไปทดลองทดสอบนะครับ

าวิจัยเราไม่ต้องการพันครับขอให้มันแข็งแรงสามารถสภาพภูมิประเทศของบ้านเราเนี่ยเพราะว่าจะไปแจกใจให้กับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่เขาต้องการที่อยู่ในสภาวะยากจนและโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ทั้งหมดนะที่อยู่ห่างไกลเนี่ยจะได้มีโครงการอาหารกลางวันอาหารครบ5หมู่ถ้ามีไก่มีเป็ดอย่างน้อยมีไข่ก็เป็นแหล่งอบรมด้วยสมเด็จพระนิทราธิราชในฐานะเป็นองค์นายกของพื้นที่ที่ใช้พัฒนาทั้งการส่งเวลาผมเสนอในฐานะเลขาธิการจากโครงการก็เสนอเอาไก่ไปไว้ที่ไหนเนี่ยส่งกำชับเลยคือไม่ใช่เอาการส่งนะครับให้มีความมั่นใจนะครับที่ฝึกอบรมการเลี้ยงซะก่อนแล้วก็ได้มาส่งประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับโดยทั่วถึงโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่เรียนอยู่ห่างไกลครับ

0: คยสงสัยไหมว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีนะ
1: ไปนั่งทะเลแล้ววันนี้มานั่งโง่
2: ๆงานจะต้อง
1: พีคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
0: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหระทัศน์รัฐสภานะครับ
3: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
4: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รับ
5: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
6: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
7: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วประภาพของพระสงฆ์ด้วย
8: มาช่วยกันลดหวาน
7: ลดมัน
6: และเลี่ยงเค็ม
9: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตร
10: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาพับน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังสคริปชั่นที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนสิโค้ดแคปชั่นโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle

0: ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: การที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะให้ความสนใจอยากที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยและตอนนี้เนี่ยกัดจังหวัดเพชรบุรีค่ะ

0: พราะว่าได้ยินมาว่าโรงเรียนนี้นะคะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มรากไทยซึ่งก่อตั้งโดยครูและนักเรียนที่นี่ค่ะโดยมีจุดประสงค์อยากที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้ที่นี่เนี่ยเขามีทั้งลำตัดแล้วก็หนังตะลุงตามกันไปดูดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้น้องๆ นะคะก็กำลังซ้อมลำตัดกันอยู่เพราะว่าคืนนี้มีงานแสดงในตัวจังหวัดครูแสนรักก็อยู่ตรงนั้นด้วยดูแล้วซ้อมกันจริงจังมากๆเลย

0: เขาจะร้อง
1: กลุ่มรักไทยเริ่มต้นมาจากความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยเด็กมาฝึกศิลปะการแสดงของไทยโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆในโรงเรียนที่ฝึกทั้งลำตัดและหนังตะลุง
0: รากก็คือส่วนหนึ่งของต้นวัฒนธรรมก็คือส่วนหนึ่งของความเป็นไทยถ้ารากหายต้นไม้ก็ตายก็เหมือนกันวัฒนธรรมเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงตั้งชื่อกลุ่มรากไทย
2: ความเป็นมาของกลุ่มรากไทยอันเนี้ย
0: เริ่มจากการแสดงนะครับในวันภาษาไทยผมเป็นครูกลุ่มสาระภาษาไทยน
2: ะ
0: ทีนี้วันสุนทรภู่วันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยก็ต้องมีการแสดงเพื่อให้เด็กๆทั้งโรงเรียนได้ชมนะครับก็เอาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่ผมมีความถนัดและชอบก็คือเพลงพื้นบ้านมาเล่นทีนี้ก็ได้เด็กสักกลุ่มหนึ่งประมาณ5คน6คนได้ขึ้นแสดงพอแสดงปึ้งก็เป็นที่ชื่นชอบของคนในโรงเรียนทั้งนักเรียนทั้งคุณครูทุกคนชอบหมดเลยก็เลยเกิดแนวคิดว่า
2: ก็ฝึกมาแล้วเนาะ
0: ฝึกมาแล้วก็ต่อยอดเลยเมื่ออยากจะทำลำตัดมานานแล้วอยากจะทำหนังตะลุงมานานแล้วก็เลยฝึกเหล่านี้ให้เด็กเลยเป็นการพิจารณาให้องค์อาจ
2: อ๋อแบบ
0: ลำก็ลำ
2: ก็เป็นท่าของผู้ชายไป
0: ใช่

0: การแสดงเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องได้อย่างเดียวคือมันต้องมีการทำอุปกรณ์
1: ด้วยครับแล้วมีดนตรีมีอะไรหลายอย่าง
0: เล่นดนตรีก็ต้องได้ด้ว
1: ย
2: ของไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงลิเกบรรตนของมลายูส่วนที่สำคัญของลำตัดก็คือการขับร้องเพลงลำตัดนั่นเองค่ะเพราะว่ามันซ่อนไปด้วยจังหวะจากคนที่น่าหลงไหลเนื้อเพลงที่สะดุดหูน่าฟังการว่าลำตัดเนี่ยจึงเป็นการว่าเพลงรับฝีปากของไฟทั้งบทเกี้ยวพาราสีต่อว่าเสียดสีแ

0: ท่อนกลอนมีนัยยะออกเป็นแนวสองแง่สองงามก็มีนะคะก็จะทำให้เกิดความสนุกของทั้งผู้แสดงและผู้ดูด้วยค่ะซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ในการรำมนาและฉิงโดยวิธีแสดงเนี่ยจะมีต้นเสียงร้องให้ลูกคู่ร้องรับแล้วจึงด้นกลอนเดินความเมื่อลงลูกคู่ก็จะรับด้วยสร้อยเดิมพร้อมกับตีรำมนาและฉิงเข้ากับจังหวะการร้องรับนั้นด้วยค่ะถือว่าเป็นการแสดงที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็คึกคักมากๆเลยล่ะค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกในชมในกลุ่มเนี้ยและกลุ่มรักไทยประมาณเท่าไหร่คะ
2: ที่ว่ายังทำงานร่วมกันแล้วก็มาช่วยเหลือๆกันอยู่ก็ประมาณ15
1: ถ้ามีงานจ้างมีงานแสดงอะไรก็จะเป็นทีมนี้แหละ
2: ใช่ครับก็จะมาช่วยกันเพราะน้องก็ยังไม่เก่งพี่ก็จะลงมาช่วยคร
1: ับ ในอนาคตเนี่ยมุ่งหวังเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ชอบในความเป็นวัฒนธรรมตรงนี้ก็เคยคิดว่าสิ่งเราเนี่ยเรารู้มาอาจได้เข้ามาอยู่ในวงการการศึกษาเราเหมือนเป็นเรามีโอกาสมากกว่าคุณครูหลายๆท่านครูศิลปินพื้นบ้านนะครับที่ถ้ามันไม่ได้อยู่วงการการศึกษาแล้วไม่ได้คุกคีกับเยาวชนรุ่นใหม่แต่เมื่อเราได้เข้ามาตรงนี้แล้วอ่ะแล้ววิชาตายไปพร้อมเราดังนั้นการสืบทอดการใส่ให้เขาไปให้เขาได้เรียนรู้เป็นเนี่ยเป็นพื้นซึ่งตอนเนี้ยเราก็เห็นเด็กหลายคนที่ไปเรียนต่อไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ไปเรียนเป็นครูอย่างน้อยก็ได้สืบสานต่อไปเขาคงจะไปทำหน้าที่ของเขาไม่จำเป็นหรอกว่าเด็กทุกคนจะต้องเชิดหนังได้หรือร้องเพลงลำตัดได้หรืออะไรขอให้เขาผ่านการแสดงลงนี้แล้วเขาไม่หันไปถามแม่พ่อนี่อะไรอ่ะแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าไม่รู้ลูกไม่อยากให้มีคำนี้อยากมีแต่ว่าพ่อนี่อะไรแม่นี่อะไรอ๋อหนังตะลุงเมืองเพชรลูกแค่นั้น
1: อ
2: ่ะอยู่ได้แล้วนะผมว่าไม่จำเป็นหรอกเอาเด็กก็ต้องมาเชิดนั่งไปต่อขอให้เด็กได้เนี่ยหนังตะลุงเมืองเพชรนะเป็นอย่างนี้นิดหนึ่งก็ได
1: ้ค่ะ
2: สักหน่อยเดี๋ยวถ้าเด็กคนนั้นเขาเกิดมันปิ๊งแวบขึ้นมาในหัวเอ้ยมันเกียร์เขาไปสนใจต่อนี่แหละครับก็ไม่บังคับว่าทุกคนต้องรู้หรือว่าต้องรู้ว่า
1: ละเอียดไม่ต้อง
2: เอ้ยไอของพวกนี้มันเชยแค่เดียวดีแล้วก็ถือว่าแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปบอกต
0: ่อตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาแสดงแล้วน้องๆก็ทยอยออกมาแต่งหน้าแต่งตัวกันแล้วล่ะค่ะ
3: เพราะเมื่อกี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างในวันนี้หมายตัวละครของเราที่เราต้องเล่นอ่ะ
4: นี่ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าไงตัวตลกหญิง
5: นี่ก็นางเอกค
3: ่
5: ะ
3: อุ้ยเป็นนางเอกเหรอ
5: ใช่ค่ะ
3: เราเนี่ยมีผู้หญิงกี่คน
5: 3
3: อ๋อ3คนแล้วแต่วันนี้อีกคนไม่สะดวก
5: ใช่ค่ะไม่สะดวก
3: เราก็
5: เลยต้อง
3: เราก็เลยได้เลื่อนขั้นเป็นนางเอกเหรอ
5: เป็นอยู่แล้วค่ะ
3: แล้วปกติบทบาทอะคะเราจะมีการสลับกันไปมาอะไรนี้ไหมหรือเราจะเป็นนางเอกตลอดการเลยของกลุ่มเรา
4: ก็มีบ้างค่ะแบบว่าแล้วแต่บทที่เราร้องถ้าบทร้องเราหวานเราก็เป็นนางเอกได้แต่ถ้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถเป็นตลกแต่ถ้ามันมีบทที่แบบว่าเราแบบด่าแบบมีคำแรงเราก็จะเป็นนางร้าย
3: อ๋อคือหมายถึงว่าแต่ละคนอ่ะก็คือต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกบทบาทจะเป็นนางร้ายตัวตลกนางเอกก็ได้หมด
4: ใช่
3: เนาะอ๋อตอนที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยกลุ่มรากไทยเนี่ยเราคือมีความสนใจเป็นทุนเดิมเราเห็นจากอะไรครั้งแรกแล้วแบบรู้สึกเฮ้ยอยากเข้าเลย
4: อ๋อหนูเนี่ยก็ปกติเป็นแบบว่าไทยเดิมอยู่แล้วเล่นดนตรีไทยใช่แล้วก็เพื่อนมาชวนเพื่อนที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มนี้ที่เป็นมือกอง
3: ก็คือเรียนด้วยการเป็นเพื่อนในห้องเดียวกัน
4: ใช่ก็ประมาณนั้นค่ะก็เขาก็มาชวนแบบว่าเออเนี่ยมันมีลำตัดน
3: ะ
4: ชวนให้ไปเล่นด้วยให้ไปตีกองให้เป็นยังมีหนูอยู่คนเดียวเลยค่ะที่เป็นผู้หญิง
3: อ๋อเป็นผู้หญิงคนแรกของกลุ่มไทยลากไทย
4: ใช
3: ่อ๋อก็คือมันแมทช์กับความสามารถของเราอยู่แล้วคือตัวน้องออยเนี่ยร้องเพลงไทยเดิมได้ก็เลยเหมือนฟิตอินกับที่นี่อ่ะแล้วของน้อยหนาล่ะคะ
5: ก็หนูก็ร้องไทยเดิมเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้จักกับพี่ออยค่ะพี่ออยก็เลยบอกว่าเออแบบมีลำตัดนะมีกลุ่มรากไทยนะสนใจไหมอะไรเนี่ยชมเคยดูอยู่ใน YouTube อยู่แล้วแล้วก็เลยเข้ามา
4: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบบการแนะนำโดยแบบพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็น

0: มันยากไหมกับการเรียนรู้กว่าจะเป็นในแต่ละอย่างค่ะ
1: มันถามว่ามันยากไหมมันก็ตั้งแต่เห็นบทมันก็ยากแล้วค่ะเพราะบทมันยาว
0: มันยาวมาก
1: ใช่ค่ะแล้วมีออกตัวมีลำว่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ยากพอสมควรทุกอย่างมันก็ต้องใช้ความพยายามแบบ
0: แล้วก็ใช้เวลาด้วยเนาะ
1: ใช้เวลามาก
0: แล้วของออยค่ะ
2: ตอนที่เข้ามาแรกเนี่ยเสียงยังเล็กยังแบบเสียงแหลม
0: เหมือนกับว่ายังไม่แตกใช
2: ่ไหมใช่ค่ะคือเสร็จแล้วก็แนะนำว่าเออเนี่ยเราต้องร้องให้ดังกว่านี้นะก็เนี่ยพยายามมาหลายปีแล้วค่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็ยังมีแบบมีน้ำเสียงขึ้นมาบ้าง
0: เหมือนกับว่าเป็นเนื้อเสียงใช่ไหมคะแต่จริงๆอาจเหมือนกันเนาะก็เลยได้รับหลากหลายบทบาท

0: จริงๆหนูก็ยังไม่รู้จักตอนที่เข้ามาแรกๆพอเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม
1: ่
0: มันแบบว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอ
1: ะ
0: มันต้องใช้เทคนิคเยอะต้องแบบว่าต้องรู้จังหวะต้องรู้ทำนองต้องรู้สัมผัสอะไรทำนองนี้ค่ะยังต้องมีการรำซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบครบเครื่องมากมีทั้งการรำการร้องการแสดงสีหน้าด้วยการตีบทให้เข้าถึงกับบทบาทนะตอนนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจริงๆหนูว่าหนูชอบตรงนี้มากเลยค่ะ
2: มันคือวัฒนธรรมไทยค่ะคือถ้าไม่มีพวกเรามาสืบสานนะคะแล้วมันก็จะในอนาคตมันก็จะอาจจะหายไปดังนั้นคือประสงค์แรกก็คือเราอยากให้วัฒนธรรมพวกนี้ค่ะยังอยู่ต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยค่ะจะได้รู้จักว่าพวกนี้มันคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะที่พี่ออยบอกว่าทุกเวทีที่เราขึ้นนะปัญหาแต่ละปัญหาที่เราเจอ
1: มัน
2: จะไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะเราก็ต้องใช้กลเม็ดอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถเราสามารถต่อยได้
1: เหมือนกับว่ายิ่งเรามีประสบการณ์บนเวทีบ่อยแค่ไหนแล้วก็จะยิ่งเหมือนมีเที่ยวบินเยอะเนา
2: ะ
1: แล้วก็จะยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมแล้วเพื่อนๆรอบตัวเรามีรู้จักไหมที่เรามาทำกันเนี่ย
2: ก็รู้จักนะคะ
1: รู้จักลำตัดรู้จักหนังตะลุงของ
2: เพราะว่าเราก็บอกว่าเออเนี่ยเรามาเล่นลำตัดนะเพื่อนคอยติดตาม
1: ค่ะ
2: Okay.
1: แล้วที่บ้านสนับสนุนไหมชอบไหม
2: สนับสนุนค่ะ
1: พ่อแม่ชอบ
2: ที่บ้านก็ชอบดูลำตัดอยู่แล้ว
1: อ๋ออ
2: ย่างแบบยุคเมื่อก่อนแค่พ่อหวังเต๊ะแม่ประยูนแม่ศรีนวลอะไรค่ะในรุ่นเม
1: ื่อ
2: ก่อน
1: แล้วของออยล่ะคะ
0: คือนอกจากการแสดงพื้นบ้านแล้วเนี่ยยังมีการอบรมให้เราแบบเป็นคนที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวัน
1: เหมือนกับว่าการมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ได้ฝึกวินัยด้วยเนาะฝึกครูแสนรักนี่แหละ
0: ฝึกการแบ่งเวลา
1: ค่ะปกติครูแสนรักตอนอยู่กับพวกเราเขาดุไหม
0: มีบ้างเวลาม
1: ีบ้างหรอ
3: มีรีแอคนะข้างหลัง
4: สำหรับการแต่งกายของลำตาเมืองผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่เป็นเสื้อคอกลมเป็นสีพื้นหรือว่าลายดอกก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่สีสันสดใสแล้วก็จะนุ่งโจงกระเบนทับเสื้อคาดเอวด้วยผ้าขาวม้าสีของเสื้อและโจงกระเบนจะนิยมให้ใช้สีที่ตัดกันส่วนของผู้หญิงค่ะก็จะใช้เสื้อรัดรูปรูปทรงเนี่ยจะแตกต่างกันตามความ

0: อบของแต่ละคนได้เลยนะคะนุ่งโจงกระเบนแบบจับจีบหน้านางทับเสื้อใช้ผ้าแพรวาลูกไม้หรือว่าผ้าสบายในการคาดเอวผู้หญิงเนี่ยจะนิยมใส่สีเดียวกันทั้งชุดแบบนี้ค่ะ
1: ก็ตอนนี้นะคะน้องๆทุกคนแต่งหน้าแต่งตัวกันเสร็จแล้วพร้อมที่จะออกแสดงแล้วนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโบกเวกมาก
0: ถนนมีชีวิตพาณิชย์เจริญเปิดหมวกที่น้องๆกลุ่มรากไทยจะมาแสดงกันในวันนี้นะคะน้องจ๋าจะมีร้านขายของร้านขายอาหารยาวไปจนสุดลูกหูลูกตาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เยาวชนในเพชรบุรีได้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงหนังตะลุงลิเกหุ่นละครคนแม่เพทายน้องจะเรียนรู้ในการทำพวงมโหสถการทำปูนปั้นหรือการเขียนลายรถน้ำอีกด้วยล่ะค่ะโหถือว่าเป็นถนนคนเดินที่มาเดินแล้วคุ้มเลย

0: นเดินพาณิชย์เจริญแล้วนะคะที่กลุ่มรากไทยวันนี้จะมาทำการแสดงนี่คือน้องฟิล์มมาพูดคุยกันหน่อยสิกำลังจะแสดงแล้วตื่นเต้นไหม
1: ตื่นเต้นอยู่ครับวันนี
0: ้
1: ครับ
0: ยังไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อน
1: ใช่ครับ
0: ตื่นเต้นใช่ไหม
1: ตื่นเต้นนิดนึงครับ
0: อ๋อและนี่มาเคยมาแสดงที่นี่แล้วหรือยังคะ
1: ก็เคยไปแสดงเวทีของวัฒนธรรมครับแต่นี่เป็นของ
0: เห็นมีท่านผู้ชมมานั่งรอดูแล้วนะ
1: ใช่ครับ
2: เรากดดันไหมเนี่ย
1: กดดันเยอะครับคนดูเยอะอยู่วันนี
0: ้ตื่นชอบกลุ่มรากไทยเราอยู่แล้ว
1: ใช่ครับมีคนติดตามอยู่ครับ
0: อ๋อเขา

0: ไหนแนะนำที่นี่หน่อย
1: ครับ
0: เป็นถนนคนเดินยัง
1: เป็นถนนคนเดินสายวัฒนธรรมครับเปิดหมวกก็ได้มาเปิดหมวกกล้าแสดงออกครับในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็จะมีเป็นซุ้มๆก็จะมีซุ้มหนังตะลุงของเมืองเพชรแล้วก็พวงมโหสถแล้วก็การเขียนลายรถน้ำหรือการเรียนเรื่องการปูนปั้นเรื่องสุดถนนนู้นก็จะมีหุ่นละครแม่เพทายครับหุ่นละครคน
0: อ๋อก็คือเรียกว่าถนนเนี้ยก็คือเปิดหมวกแหละเขาให้มาแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลายๆแขนงหลายๆแบ
1: บ
0: เต็มถนนเลยคือถ้าใครสนใจเนี่ยมาที่นี่ก็จะได้ชมหลายๆอย่างเลย
1: ใช่ครับ

0: รักไทยนานหรือยังตั้งแต่มออะไร
1: ผมตั้งแต่ม.1เลยครับ
0: ม.1แล้วตอนนี้
1: ม.5
0: ม.5เฮ้ยนานอยู่นะ
1: นาน5ปี
0: อ๋อก็ได้เรียกว่าได้เรียนรู
1: ้ครับ
0: ซึมซับวิธีการ
1: การเล่นลำตัด
0: การเล่นลำตัดมาจากที่นี่เลยจากครูอ๋อแล้วเป็นไงชอบไหม
1: ก็ส่วนตัวก็ชอบนะชอบอะไร
0: เป็นชอบอะไร
1: ที่เป็นแบบไทยๆอยู่แล้ว
0: แล้วเสน่ห์เขาให้เราอยู่กับมันได้นานทำให้เราอยากฝึกฝนทุกวันอันนี้คืออะไรที่เราชอบ
1: ที่ในกลุ่มเป็นกันเองเป็นเหมือนครอบครัวหนึ่งเป็น
0: เหมือนกับว่าเวลาซ้อมเราต้องใช้เวลาด้วยกันนานใช่
1: ครับก็สนิทกัน
0: อ
1: ะเหมือนพี่น้องกันครับ
0: ชอบร้องชอบ
1: ร้องชอบแสดงกล้าแสดงออกครับเป็นคน
0: กล้าแสดงออกเราดูขี้อายนะแล้วบอกกล้าแสดงออกฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยที่เขามีความสนใจอยากจะมาชมเรื่องลำตัดหรือว่ากลุ่มรักไทยของเราเนี่ยอยากจะตามมาดู
1: ก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจหรือถ้าอยากติดตาม

0: ตะลุงเมืองเพชรของกลุ่มรากไทยก็จะมีเพจหนังตะลุงเมืองเพชรคณะรากไทยครับ
1: ก็เข้าไปกดไลค์ได้เลย
0: กดไลค
1: ์และเราจะอัปเดตตลอดเลยแม่มีงานอะไรตรงไหน
0: อัปเดตตลอดเลยครับหรือว่าถ้าอยากชมย้อนหลังก็จะมี YouTube รับตัดคณะรากไทยโรงเรียนเบญจมเทพบุตรจังหวัดเพชรบุรีครับ
1: อ๋อก็คือตามไปดูตามไปคอมเมนต์กันได้เป็นแฟนคลับน้องฟิล์มก็เข้าไปให้กำลังใจกันได้นะจะได้มีกำลังใจอีกคำถามสุดท้ายเห็นว่าเรายังเด็กถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะที่สืบสานวัฒนธรรมอันนี้อยากถามความรู้สึกยังไงที่ว่าเฮ้ยเราแบบเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้สืบสานอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้ได้อยู
0: ่ก็ผมก็ดีใจนะที่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องลำตัดได้เป็นแบบอย่างให้กับคนจังหวัดเพชรบุรีให้สืบสานลำตัดอยู่ต่อไปเพราะว่าลำตัดเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงที่ใกล้จะสูญหายไปแล้วครับของประเทศไทยนะครับซึ่งก็อยากให้อนุรักษ์กันไว้ครับลำตัด
1: ซึ่งเราก็มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ฝึกฝนแสดงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลย
0: ใช่ครับก็อยากจะอนุรักษ์ไปว่าไม่อยากให้มัน

มีผู้ชมที่น้องๆกำลังจะเล่นกันแล้วนะคะเนี่ยหุยตื่นเต้นแทนน้องๆมากเลยถ้ามีเวทีให้แสดงก็ยังมีคนที่สนใจดูอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ

0: ันมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ได้เวลาแสดงกันแล้วล่ะค่ะ
1: ผู้ฟังนะทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังกองเชียร์ถ้าผิดพลาดผมขออภัยพวกทุกท่านที่นับถือช่วยปรบมือให้ผมสักทีขอบคุณครับ
2: ไปไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเมื่อยกลัวปวดเอาไว้กูจะเรียกกระทิงแดงเป็นคนละขวดละขวดแล้วพาไปนวดที่บิ๊กซี
0: จริงๆก็เป็นครั้งแรกของการเลยนะคะที่ได้มาดูแล้วก็ได้เห็นว่าน้องๆทุกคนเนี่ยใช้ศักยภาพที่มีของตัวเองอย่างเต็มที่มากๆทั้งร้องทั้งรำทั้งเล่นดนตรีแล้วก็ครูแสนรักก็สอนน้องๆเป็นอย่างดีมากๆคือโชว์ออกมาทุกคนประทับใจแล้วการเองอ่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นเยาวชนยังให้ความสนใจรวมถึงชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมามาดูตลาดแห่งนี้ค่ะก็หยุดดูน้องๆทุกคนนะคะรวมถึงให้เสียงตบมือให้เสียงหัวเราะนะคะเรียกว่าค่ำคืนนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เฮ้ยกินเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอประกบชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับโอ้โหโยกหลบเพื่อนวันนี้เก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงามนัดต่อมาเจอศึกหนักที่ร้านลาบ
2: กินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: โอ้โหพลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวยเจอซ้อนสองผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านจะเก็บแต้มไปสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันนี้ก็ปิดเกมเก็บไปได้อีกแต้มเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นรับพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
3: เคยสงสัยไหมว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
4: อาจจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
5: ้ไม่ได้โง่สักทีนะคือชีวิตผมเนี่ยฉลาด

0: วันอาทิตย์เวลา9โมงทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
3: พี่นะครับพอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: ฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมาย
1: ชวนชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: เมื่อถูกระรานทางไซเบอร์หรือบูลลี่อย่าตอบโต้เพราะจะทำให้สถานการณ์บานปลายไม่เอาคืนเพราะเราจะกลายเป็นผู้กระทำผิดด้วยเช่นกันบันทึกภาพคลิปหรือข้อความให้ร้ายไว้เป็นหลักฐานเพื่อรายงานต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายส่งข้อมูลรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับทางสื่อสังคมออนไลน์ลบแบนบล็อกผู้ระรานทุกช่องทางการเชื่อมต่อคิดก่อนพิมพ์โพสหรือแชร์ข้อมูลใดๆบนสื่อออนไลน์ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนทำผิดเสียเอง
4: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีพ่ออ๋อสิลูก
6: ลูกแอมโก้นัทมิตรอยู
4: ่นัทมิตรอยู่ก็สำเนียงดีนะ
5: สำเนียงดีมากเลยครับไม่ทราบว่าโรงเรียนมีนโยบายอะไรไหมครับ
6: ทางเรียนเราเนี่ยตอนนี้มีนโยบายมาชื่อว่านโยบายแบ่งกันคนละครึ่ง
5: คนละครึ่ง
6: ก็ครึ่งเล่ม
7: เรียนรู้แบบสมัยใหม่เน้น EQ มากกว่า IQ หนู
6: คีย์บอร์ดก็มีครึ่งอัน
7: ประหยัดไฟค่าไฟแพงแล้วตอนนี
6: ้นมก็มีครึ่งกล่องอย่างเงี้ยเขาจะสอนหนูเต็ม 100% เหรอครับแม่
5: ดิฉันขอจ่ายค่าเทอมสักครึ่ง
4: เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่จองโตแล้วจ้ะว่าเย็นๆดีๆที่เธอชอบไงเจอตอนเย็นนะจ๊ะจ้าไปว่าจ้ะ
8: ไม่ได้หรอกคุณอย่าว่าแต่ค่าเทอมเลยฐานที่แป๊ะเจี๊ยก็ต้องจ่ายเต็มกันทั้งนั้นนี่ทีละครึ่งซะหน่อย
5: งั้นพอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุกแล้วกันค่ะหนูกลับบ้านผู้อำนวยการเปลี่ยนนะคะเป็นผู้อำนวยโกง
9: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแทนราษฎร

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับการฟังพระธรรมทุกครั้งต้องไม่ลืมนะครับฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนในชีวิตที่ไม่ได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตราบใดที่ฟังแล้วนะครับอันนี้ก็รู้แล้วอันนั้นก็รู้แล้วไม่ชื่อว่าฟังพระธรรมด้วยความเคารพเพราะแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะหรือว่าความจริงที่ถึงที่สุดที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนความลึกซึ้งครับไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับ
1: พุทธัง สรณัง กัจฉามิ
2: เราเกิดมาทำไมอะคะ
3: ค่ะสั้นๆแค่นี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่รู้ใช่ไหม
2: ไม่รู้ค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเกิดคะ
2: เราเกิดนะ
3: เกิดมาทำไมอ่ะถ้ามีเราเกิดมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยหรือไงคะได้เกิดมาฟังดนตรีเพราะเพราะเมื่อไรจะได้ฟังอีกอาทิตย์นี้ฟังหรือยังอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นแม่คำถามนี้ใครถามอะไรถามไม่ใช่ให้เราคิดไปเรื่อยเปื่อยใช้คำนี้ได้แต่โดยไม่รู้ว่ามีผู้ที่ทรงตรัสรู้แม้แต่ใครพูดเราเกิดมาทำไมใครพูดหรือไม่มีใครพูด
2: พูดเอง
3: เราพูดเองใช่ไหมคะเราอยู่ไหน
2: เราก็อยู่ตรงนี้ค่ะ
3: หามาตรงไหน
2: ตรงที่นั่งอยู่หน้าอาจารย์เนี่ย
3: ค่ะอะไรอยู่ตรงหน้าหลับตาเดี๋ยวนี้อะไรอยู่ตรงหน้า
2: ไม่เห็นค่ะความมืด
3: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นสิ่งที่กระทบตาตรงหน้าเพราะฉะนั้นตรงหน้าต้องมีสิ่งที่กระทบตาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: หลับตามืดเห็นมืดไหมคะ
2: เห็นมืดค่ะ
3: ค่ะเห็นมืดลืมตาขึ้นยังเห็นมืดค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะว่ามืดหรือไม่ว่าเราจะว่าไม่มืดก็มีสิ่งที่กระทบตาถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราเกิดมาทำไมเกิดมาเห็นเกิดมาทำไมเกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินตอบได้เลยค่ะทุกขณะเกิดมาทำไมก็เกิดมาเห็นเกิดมาได้ยินเกิดมาได้กลิ่นเกิดมาลิ้มรสเกิดมารู้สึกแล้วก็พอใจติดข้องในสิ่งที่เห็นด้วยดอกไม้สวยไหม
2: สวยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราเกิดมาติด

0: ข้องเกิดมาทำไมเกิดมาไม่รู้ความจริงและสิ่งที่เราติดข้องก็หมดไปไม่เหลือเลยแม้แต่เราเกิดมาทำไมเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อตายก่อนตายเกิดมาทำไมเกิดมาได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ตายจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเกิดมาทำไมตอบได้แล้วใช่ไหมคะ
1: อะไรนะคะ
0: ค่ะแล้วมีเราไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ไหน
1: อยู่ตรงนี้ค่ะ
0: อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตอบได้ไหมคะว่าตรงไหนถ้ามีตรงนี้ไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วตรงนี้ก็ไม่รู้เพราะฉันเกิดมาเพื่อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตายถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: กำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
1: เป็นค่ะคิดว่าไม่อ่ะค่ะคงจะ
0: เดี๋ยวนี้เกิดมากำลังเห็นแน่กำลังได้ยินแน่กำลังคิดนึกแน่กำลังจำแน่แล้วก็วันหนึ่งก็ตายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแมวที่มีตรงนี้ก็ไม่เหลือตอนเช้ายังนานไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหมดนี้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยเกิดมาเพื่อรู้แล้วก็หมด
1: ดีค่ะ
0: ดีนะ เกิดมาเพื่อรู้แล้วก็หมด
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเพราะชอบค่ะชอบจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเห็นว่าเป็นโทษเกิดมาทำไมไม่เหลือจริงๆเพียงแต่ต้องรู้ว่ายังมีคืออะไรเมื่อไรแล้วมีอะไรเห็นไหมคะความไม่รู้ต่างกับความรู้มหาศาลเพราะฉันชอบที่จะเกิดมาเห็นได้ยินได้กลิ่นติดข้องสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก
1: ็ได้ค่ะ
0: ยินดีชอบใช่ไหมคะชาตินี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ตาย
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็ต้องเกิดอีกเพราะชอบเกิดไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันพ้นไปจากเห็นชั่วขณะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ดีที่น่าพอใจตลอดเวลาบางครั้งเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลยเสียงไปเหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าขณะไหนเห็นสิ่งที่น่าพอใจขณะไหนเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแข็งมากๆชอบไหมคะ
1: ไม่ชอบค่ะ
0: เพราะอะไรคะถ้ากระทบแล้วถ้ากระทบแรง
1: ๆก็ไม่ชอบค่ะ
0: ค่ะเจ็บ
1: เจ็บ
0: ตั้งแต่นิดเดียวจนกระทั่งมากมายเพราะฉะนั้นก็เกิดมาอย่างนี้แหละค่
1: ะ
0: แล้วแต่ไม่รู้ความจริงแล้วก็ติดข้องแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่ไม่ใช่คนเก่าแต่ที่เกิดใหม่มาจากเก่าที่เก็บสายใสความคุ้นเคยชอบไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รู้กับไม่รู้อะไรดีกว่ากัน
1: รู้ดีกว่าค่ะ
0: แล้วอยู่ดีๆรู้ได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แล้วทำยังไงถึงจะรู้ได้นะคะ
1: ก็ต้องเรียนรู้ค่ะในสิ่งที่เราไม่รู
2: ้แน่นอนครับว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ยากแม้แต่ที่ท่านอาจารย์ได้ย้อนถามนะครับว่าเราอยู่ไหนจริงๆเนี่ยมีเราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับที่ได้ฟังโดยตลอดในความเป็นจริงของธรรมะเพราะมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกขณะเลยนะครับเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีไม่มีเราเพราะเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินตาเป็นตาเป็นต้น

0: ครับนี่คือเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นจึงไม่มีเราทีนี้น่าคิดใช่ไหมครับว่าบางท่านเนี่ยจะพูดเราเนี่ยได้ไหมตัวเราได้ไหมนี่คือคำพูดถ้าไม่พูดจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังกล่าวถึงใครนี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาครับก็พูดได้ผมเราเขาเป็นปกติแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าจริงๆแล้วมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่มีเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาค่อยๆสะสมความเข้าใจไปเพราะธรรมะนี่ครับเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งท่านอาจารย์ก็เกื้อกูลนะถึงยากอย่างนี้ธรรมะแต่ละท่านแต่ละท่านธรรมะทำไมถึงยากแต่ละท่านก็ตอบตามของท่านบทสรุปคืออะไรครับเพราะสิ่งที่มีจริงเกิดดับสืบต่อกันจนรวมติดกันเป็นพืชยึดถือว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนี่คือความยากนะครับและที่สำคัญคืออะไรครับความไม่รู้นี่ครับสะสมมานานจึงต้องได้อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะต้องค่อยๆเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยให้มีความมั่นคงมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจริงๆครับเพราะฉะนั้นที่ได้ฟังในความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่ครับจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลปลูกฝังในความเข้าใจให้มั่นคงไม่ใช่เราจริงๆครับก็ต้องฟังก็ต้องศึกษาต่อไปครับปัญหาในข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับตายแล้วไปไหนครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะเหมือนรู้ถึงได้ถามว่าตายแล้วไปไหนแสดงว่ารู้ว่าอะไรตายหรือว่าไม่รู้ว่าอะไรตายอะไรตายจึงจะถามว่าตายแล้วไปไหนเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่เราจะใส่ใจฟังด้วยความเคารพสูงสุดคืออย่าคิดว่าเข้าใจแล้วฟังตามๆกันก็เหมือนตอบได้แต่จริงหรือยังไม่รู้เลยว่าอะไรตายและจะตอบได้ไหมว่าอะไรที่ตายนั่นน่ะไปไหนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรตายก่อนจะได้ตอบได้แบบอะไรตาย
2: จากความรู้สึกตัวเองนะคะก็คือว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็ค่ะมันก็จะปรากฏแต่ร่างกายอะค่ะก็เลยยังไม่ทราบว่าจิตใจหรือว่าดวงวิญญาณนี้มันไปอยู่ที่ไหนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นอะไรพูดคำนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้นี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่ประกอบกัน
2: ที่ประกอบกัน
1: เพราะว่าพูดแล้วเหมือนเข้าใจอะไรที่ประกอบกันเพราะฉะนั้นอะไรล่ะคะบ้างแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่ประกอบกัน
2: ที่ประกอบกันที่โดยเห็นทางกายภาพภายนอกก็จะเป็นร่างกาย
1: ร่างกายร่างกายคืออะไรนี่แหละค่ะจะได้รู้ว่ารู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้างแม้แต่คำที่พูดแล้วรู้ไหมว่าร่างกายคืออะไร
2: ค่ะร่างกายเป็นผิวสัมผัสที่มนุษย์สัมผัสได
1: ้อะไรสัมผัส
2: รูปรสกลิ่นเสียงมือสามารถ
1: ทีละหนึ่งค่ะเยอะแยะไม่ได้กว่าจะมาประกอบทีละหนึ่ง
2: ประการแรกที่เห็นก็จะเป็น
1: ให้กรุณาฟังนะคะมีความตั้งใจที่อยากจะรู้คำที่สงสัย

0: และจะถามแต่ขอให้ทราบว่าถึงจะตอบอย่างไรรู้ไหมถ้ายังไม่รู้ว่าคำถามนั้นคืออะไรถามว่าตายแล้วไปไหนถามว่าอะไรที่มาประชุมรวมกันไม่มีอะไรสักอย่างที่รู้ได้แต่คิดว่าสิ่งที่มาประชุมรวมกันและสิ่งที่ประชุมรวมกันอะไรล่ะที่มารวมกันประชุมกันนี่เป็นความไม่รู้ใช่ไหมฮะจนกว่าจะรู้และตอบได้ว่าอะไรประชุมกันเพราะฉะนั้นถ้าตอบไปแต่ไม่มีความเข้าใจไร้ประโยชน์แต่ถ้าเริ่มรู้ความจริงร่างกายเนี่ยใครรู้บ้างว่าคืออะไรกันนี่เป็นสิ่งที่รู้ไม่ใช่ว่าคิดเองแล้วก็พูดคำที่ร่างกายแต่ไม่รู้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นร่างกายคืออะไรคะยกแขนขึ้นดูค่ะ
1: เป็นเลือดเนื้อค่ะ
0: เป็นอะไรนะคะ
1: เป็นเลือดเนื้อ
0: เลือดอยู่ไหนเนี่ยค่ะเลือดอยู่ไหนและเนื้ออยู่ไหนถ้าตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ไม่รู้มีสองอย่างเพราะแม่แตกร่างกายคือเลือดเนื้อแล้วอยู่ไหนล่ะเลือดอยู่ที่ไหนคะและเนื้ออยู่ไหนร่างกายคือเลือดเนื้อ
1: ตอบไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะตอบไม่ได้ตามีไหมคะตอบได้ไหมตามีไหม
1: ตามีค่ะ
0: หูมีไหม
1: มีค่ะ
0: จมูก
1: มีค่ะ
0: ลิ้นอ่อนแข็งตึงไว
1: ้ทราบค่ะ
0: ยืนคิดว่ารวมกันใช่ไหมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่ว่าแตกย่อยกระจายละเอียดยิบร่างกายอยู่ไหนเพราะฉะนั้นที่ตอบว่ามีสิ่งที่มาประชุมรวมกันทำให้เข้าใจว่าเป็นร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขณะนี้นะคะธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าขณะนี้แยกตาออกจากกายได้ไหมแค่ธรรมดาคำถามแยกตาออกจากกายได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เลยค่ะสมัยโน้นค่ะมีคนควักตาออกแยกออกได้ไหม
1: ได้แล้วค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องตรงไงคะว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่มีใครรู้อะไรเลยคิดว่ามีร่างตายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งนะคะเล็กสุดที่จะประมาณได้ทุกส่วนที่รวมกันขณะนี้เป็นร่างกายแตกย่อยละเอียดยิบโดยมีช่องว่างคืออากาศธาตุแทรกอยู่ละเอียดจนกระทั่งเล็กยิ่งกว่าผงธุลีแม้กระนั้นก็ยังมีสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สภาพรู้นะคะ8ชนิดรวมกันและเรายังคิดว่าร่างกายของเราแต่ถ้าฟังตามความเป็นจริงนะคะมีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงที่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยนั้นหลากหลายต่างกันกลิ่นไม่ใช่รสมีไหมคะกลิ่นไหม
1: มีค่ะ
0: รู้ได้ยังไงคะ

0: างจมูกค่ะ
1: กลิ่นทั้งหอมและเหม็นแต่ก็ยังคงเป็นกลิ่นแต่กลิ่นต่างกันตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเริ่มฟังความจริงทีละน้อยมากแต่ว่าต้องตรงมากความจริงต้องเป็นความจริงเปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่มีใช้คำว่าคานะภาษาทะในภาษาบาลีหมายความว่ารูปหนึ่งพิเศษต่างหากต่างกับรูปอื่นที่แข็งที่ร้อนที่เย็นต่างกับรูปอื่นเพราะเป็นรูปที่สามารถกระทบกลิ่นมองเห็นกลิ่นไหมคะ
0: ไม่เห็นค่ะ
1: จับกลิ่นได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: กระทบกลิ่นได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ได้กลิ่นไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ทำไมได้กลิ่นถ้าไม่กระทบจมูกเห็นไหมคะแค่นี้ก็ไม่รู้เลยและอยากจะถึงนิพพานอยากจะรู้นิพพานข้ามความจริงซึ่งมีทุกวันแต่ไม่รู้เลยแสนยากที่จะรู้ใครจะรู้ได้แต่มีผู้ไหนสมัยใดเห็นประโยชน์สูงสุดของการที่จะรู้ความจริงทรงบำเพ็ญพระบารมีนานแสนนานนี่ไม่ใช่กลิ่นต้องเกิดจึงมีและก็ปรากฏได้แต่ละทางแล้วก็ดับไปทันทีที่เกิดรู้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเริ่มเห็นด้วยไหมคะสิ่งที่มีจริงให้ไม่จริงไม่ได้ให้ไม่มีไม่ได้เพราะมีเกิดแล้วเป็นสิ่งนั้นเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็แค่ปรากฏก็ดับแล้วแต่ตามความเป็นจริงละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นอีกก่อนที่จะดับที่ปรากฏว่าดับก็ยังเกิดดับขณะย่อยเรามีคำว่านาทีมีคำว่าวินาทีมีคำว่าเสี้ยววินาทีกว่านั้นมากจนเป็นหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับขณะเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขณะได้ยินจะเป็นขณะเดียวกันไม่ได้แต่เหมือนพร้อมกันทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงมีจริงเพราะเกิดขึ้นแต่เกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งไม่เหมือนกันหลากหลายมากเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแล้วก็ดับแต่ไม่ปรากฏเลยว่าเดี๋ยวนี้อะไรเกิดอะไรดับถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครรู้ใครรู้ถ้าไม่มีคนรู้จะมีคำพูดที่กล่าวอย่างนี้ได้ไหมใครรู้
0: พระพุทธเจ้าค่ะ
1: เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมคะตรัสรู้ทุกอย่างที่เหม็ดอย่างยิ่งถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราฟังแค่นี้ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ใช่โดยประการทั้งปวงจึงยังคงเป็นความไม่รู้และเป็นเราเพราะว่ายังไม่เห็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับขณะนี้นะคะตามีไหมคะมีตาไหม
0: มีค่ะ
1: มีเมื่อไหร่คะ
0: มีตอนเกิดค่ะ
1: ค่ะมีเมื่อเกิดถูกต้องไหมคะถ้าตาไม่เกิดไม่มีตาคนตาบอดทำไมบางคนมีตาทำไมบางคนตาบอดหูไม่หนวกทั้งหมดสร้างไปปรุงแต่งเลยนะคะแต่มีเหตุปัจจัยแน่นอนที่จะทำให้แต่ละหนึ่งเกิดขึ้นหลากหลายเล็กมากอยู่ที่สิ่งจะเล็กแค่ไหนคะที่เราเห็นว่าเล็กที่สุดแตกย่อยออกไปแล้วถ้าปรากฏ

0: ว่ายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นฟังแต่ละคำจะลึกซึ้งลงไปสุดที่จะประมาณได้และก็เริ่มรู้ว่าไม่รู้แสนไกลเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีอะไรเกิดไม่เห็นมีอะไรดับจริงหรือเกิดแน่นอนจึงมีสิ่งอื่นปรากฏแทนสิ่งที่ดับแล้วได้ถ้าสิ่งนั้นยังไม่ดับไปสิ่งอื่นจะปรากฏในขณะนั้นพร้อมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่ใช่ทั้งเห็นทั้งได้ยินในขณะเดียวกันต่างกันไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องฟังแล้วจึงจะรู้ว่าแสงสว่างก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหมายความว่าอะไรทุกข์เทียบให้เห็นความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงสภาพธรรมะจริงๆนะคะแค่สิ่งที่ทุกคนฟังแล้วเข้าใจได้ก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นขณะนั้นอะไรมีอะไรเป็นอะไรธรรมะยากกว่านี้ค่ะปรากฏให้พอที่จะคิดได้พิจารณาได้ไตร่ตรองได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมีไหมเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมีไหม
1: มีค่ะ
0: มีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีอะไรเหมือนกันทุกคนใครจะตอบหรือไม่ตอบจะตอบว่ายังไงเท่านั้นเองนะคะพระมีพระอาทิตย์ขึ้นแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมีอะไร
2: มีแสงครับ
3: แสงอะไรครับทุ่มให้เต็มๆเลยครับ
2: แสงของพระอาทิตย์นะครับ
3: แสงเงินแสงทองครับ
2: อ๋อครับ
0: ยังไม่แสงเงินแสงทองค่ะมีอะไรก่อนแสงเงินแสงทองเสียอีกต้องมีขณะนั้นแน่นอนคืออะไรคืนนี้รู้ค่ะถ้าตอนนี้ไม่รู
2: ้มีความมืดครับ
0: มีความมืดมืดแน่ๆใช่ไหมใครว่าไม่มืดบ้างมืดสนิทไหมไม่มีแม้แต่แสงแค่แสงมืดสนิทไหมคะพูดถึงความจริงทุกวันทุกขณะรู้ขณะไหนไม่รู้ขณะไหน
4: ตอนนี้เกิดสงสัยค่ะ
3: มีสงสัยเกิดขึ้นครับท่านอาจารย์ครับท่านผู้ฟัง
0: ใครว่าไม่มีสงสัยสงสัยไม่มีบ้างค่ะสงสัยมีไหมคะสงสัยมีเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะวันที่จะเริ่มมั่นคงต่อความจริงสิ่งที่มีจริงไม่ได้พูดถึงคนไม่ได้พูดถึงดวงอาทิตย์ไม่ได้พูดถึงแสงอะไรหมดพูดถึงสิ่งที่มีจริงไม่ให้มีได้ไหม
4: ไม่
0: ค่ะได้ไหมคะสิ่งที่มีจริงไม่ให้มีสิ่งนั้นได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้มีแล้วจริงแล้วไม่ให้มีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงนั่นแหละไม่ว่าอะไรทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนอีกภาษาหนึ่งก็ใช้คำว่าธรรมะเราไม่รู้จักธรรมะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงธรรมะเพราะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่เว้นเลยไม่ว่าที่ไหนโลกไหนตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นซึ่งคนอื่นไม่รู้แน่นอนเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งที่มีจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นก่อน

0: กลายเป็นไม่รู้หมดเลยค่ะค่ะไม่ต้องถึงปานนั้นเพียงแต่ว่ามีแต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นเดี๋ยวนี้มีแน่แต่ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงต่างกับที่เรายึดถือว่าเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอาหารรสต่างๆเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นธูปกลิ่นเทียนพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงความจริงของสิ่งที่มีจริงถึงที่สุรการะทั้งปวงตอบได้หมดเพราะฉะนั้นกว่าจะตอบได้หมดก็ต้องเข้าใจจนค่อยๆรู้จนค่อยๆรู้ว่าความจริงเปลี่ยนไม่ได้แต่จะรู้ถึงไหนระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้ระดับพระอัครสาวกเป็นไปได้ไหมคะเท่าท่านพระสารีบุตรเท่าท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละหนึ่งต่างกันด้วยเหตุนี้ต้องเริ่มตรงจึงจะรู้ตรงเหมือนกันหมดคือทรงตรัสรู้ได้ยินบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าอะไรเพลินมากค่ะเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงต้องละเอียดกว่านั้นเช่นความจริงทุกวันเนี่ยตอบเท่าที่รู้มีอะไรหรือเปล่า
1: ปิดไฟให้หมดเลยมีอะไรฮะ
2: ไม่มี
1: ครับแล้วทำไมไม่ตอบครับแล้วเปิดไฟสว่างใช่ไหมฮะเปิดสปอตไลท์สว่างเพราะฉะนั้นแสงสว่างตามธรรมชาติเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นเนี่ยสว่างที่สุดถูกไหมครับเป็นความสว่างสวยที่สุดนี่คือโดยธรรมชาติเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีแสงสว่างเนี่ยมืดใช่ไหมฮะปิดไฟหมดในห้องเนี่ยไม่เปิดไฟเลยสักนิดหนึ่งมืดไหมฮะมืดแล้วเปิดไฟแล้วสว่างไหมฮะครับอย่างนี้จริงๆไม่น่าถามเลยนะฮะน่าจะรู้อยู่แหละแต่ว่านี่คือเปรียบเทียบเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราอะไรจะเรียกว่าเกรงท่านอาจารย์จนกระทั่งเราใช่ไหมฮะเราจะเข้าใจยังไงเพราะฉะนั้นก่อนสว่างก่อนปิดไฟอยู่เนี่ยมืดไปแล้วก็สว่างถูกไหมครับธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นก่อนสว่างมีอะไรก็มีมืดครับ
0: ถามต่อเห็นมืดไหมใครว่าเห็นมืดยกมือค่ะใครว่าไม่เห็นมีไหมมีตา
3: ไม่รู้ว่าอะไรเห็น
0: ยังเห็นว่ามืดไม่ใช่สว่างแต่เห็นจึงรู้ว่ามืดถูกต้องไหมคะต่างกับคนตาบอดคนตาบอดไม่เห็นสว่างไม่เห็นมืดไม่เห็นเลยเพราะไม่มีจักขุปสาทะรูปพิเศษเฉพาะรูปนั้นรูปเดียวที่สามารถกระทบกับสิ่งที่รูปนั้นรูปเดียวสิ่งนั้นสิ่งเดียวที่กระทบตาได้แล้วปรากฏให้เห็นแม้แต่มีจริงสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏว่ามีเขียวเขียวแดงแดงดำดำขาวขาวไม่มีไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นต้องตรงต่อความเป็นจริงไม่มีใครจะไปบังคับไปสร้างไปทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดได้แต่ละหนึ่งเกิดเมื่อมีเหตุที่สมควรที่จะให้เกิดขึ้นโกรธมีตั้งแต่รำคาญนิดหน่อยจนกระทั่งที่เขาบอกว่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟใช่ไหมคะเผาอะไรก็ได้ทำร้ายใครก็ได้ฆ่าใครก็ได้พยาบาทถึงป่านนั้นว่าชาติหน้าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปก็ยังอาฆาตกันมาได้ใช่ไหมคะ

0: พราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดเป็นไปตามปัจจัยที่ทำให้เกิดเห็นค่ะเห็นอะไรที่ไม่ชอบยิ่งกว่าฝุ่นมีไหมเยอะแยะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ให้เป็นอย่างอื่นได้นอกจากเกิดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่จะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเห็นมืดแน่ๆใช่ไหมคะถ้ามีตารู้ความต่างของมืดกับสว่างแต่คนตาบอดไม่เห็นจะไม่รู้เลยว่าไม่ว่ามืดหรือสว่างสว่างเขียวหรือสว่างเหลืองหรือสว่างแดงกับคนที่มีจักขุประสาทะใครจะไปบันดาลให้คนนั้นมีหรือไม่มีแต่ต่อไปก็จะรู้จากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริง 45 พรรษาทั้งหมดเป็นธรรมะคือสิ่งที่รู้แต่พระองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเห็นมืดไหมคะเห็นทุกคนรับรองแล้วเห็นมืดเห็นสว่างใช่ไหมคะต่างกับมืดแล้วขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ปรากฏไม่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งปรากฏมีไหมขณะนั้นอะไร
1: ไม่
0: ตอบว่ามีแต่ต้องรู้ด้วยว่าขณะนั้นอะไรคิดนึกไม่ต้องเห็นได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นไม่ต้องลิ้มรสไม่ต้องกระทบสัมผัสอะไรแต่คิดนึกถึงสิ่งที่เห็นแล้วถึงคำคือเสียงที่คนอื่นพูดแล้วหรือตัวเองก็พูดเองก็ได้คิดเองก็ได้เพราะฉะนั้นเหมือนเสียงที่ได้ยินคิดถึงกลิ่นได้ไหมคะคิดถึงรสได้ไหมคิดถึงเย็นจัดๆได้ไหมคิดถึงร้อนได้ไหมคิดได้หมดทุกอย่างไหมขณะคิดนั่นแหละค่ะมืดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมไม่ได้ปรากฏทางตาเลยค่ะมีสีไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นแต่คิดได้ฝันเห็นจริงไหมเห็นจริงไหมขณะที่ฝันเห็นไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามในฝันเห็นจริงไหมไม่จริงใช่ไหมคะแต่จำจนคิดถึงได้มั่นคงอย่างนั้นไม่ต้องเห็นเลยก็จำได้ใครจำทุเรียนได้บ้างคะ
1: ได้
0: จำได้ทุกคนที่เห็นแล้วใช่ไหมคะโดยไม่ต้องเห็นอีกเพราะฉะนั้นคือคิดจริงไหมจริงนะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเห็นนิดดินคุณอนบเห็นคุณคำปันเห็นคุณธีรพันธ์เห็นคุณวิชัยได้หรือได้ไหมตรงละเพราะฉะนั้นเห็นได้เป็นสีสันวรรณะต่างๆจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตคืออะไรรูปร่างจากจุดเล็กๆแต่ละจุดแต่ละจุดเปิดโทรทัศน์จากความมืดสนิททำไมมีคนเยอะแยะตั้งหลายคนมีรถมีโต๊ะมีอะไรหมดมีเรื่องมีราวเป็นไปได้ยังไงนอกจากคิดไม่ใช่เห็นคนจริงๆใช่ไหมคะในโทรทัศน์มีคนจริงๆหรือเปล่ามีแต่สีฉันใดขณะนี้โทรทัศน์จอใหญ่ใหญ่มากไปหมดมีแต่สีสันวรรณะแต่เป็นคนนั้นคนนี้คนโน้นเป็นรถยนต์เป็นดอกไม้ได้ยังไงถ้าไม่คิดมากกว่าสว่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะความมืดสว่างนิดเดียวใช่ไหมเสียงปรากฏนิดเดียวใช่ไหมในความมืดกลิ่นปรากฏนิดเดียวใช่ไหมแต่ไม่ได้ปราก

กฏอย่างนั้นเลยปรากฏว่าโลกไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจมั่นคงอยู่ในโลกเป็นจริงเพราะยังไม่มีแสงสว่างเหมือนความมืดยังไม่มีแสงของดวงอาทิตย์ที่จะปรากฏให้เห็นว่าสว่างต่างกับมืดเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะความมืดเร็วมากเห็นคุณคำปั่นเป็นไปไม่ได้สีดำสีขาวสีเหลืองสีอะไรต่างๆไม่ว่าใครทั้งหมดคุณคำปั่นอยู่ในความมืดเมื่อคิดเท่านั้นด้วยการจำนิมิตรูปร่างสันฐานอย่างนี้เอาละคิดถึงคุณอนุกันไม่มีความสว่างใดๆปรากฏแต่ความนิมิตต่างกับนิมิตของคุณคำปั่นห้องนี้มีกี่คนเร็วปานใดยังข้างนอกอีกล่ะขณะนี้เพียงกระทบตาเหมือนมีคนอยู่ในห้องและนอกห้องพร้อมกันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉันอยู่ในความมืดมากกว่าความสว่างแต่ตราบใดที่ยังไม่ปรากฏเริ่มรู้ว่าทุกอย่างที่ปรากฏไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงมืดยิ่งกว่านั้นถึงจะสว่างหรือมืดมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับอย่างเร็วสืบต่อกันตั้งแต่ขณะเกิดจนถึงขณะตายแล้วจะมีเราได้ยังไงคะในเมื่อแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดแล้วดับทันเกิดสืบต่อเร็วมากทันทีเพราะฉันเริ่มเคารพสูงสุดในผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงเมื่อได้ฟังแล้วเริ่มรู้ว่าความจริงต่างกับที่ปรากฏขณะนี้อยู่ในความมืดแท้ๆค่ะสว่างเพียงแค่จุดที่กระทบตาเร็วไม่เห็นความมืดว่าอยู่ในความมืดจนกว่าสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงต้องในความมืดเพราะสว่างนิดเดียวดับแล้วอย่างอื่นปรากฏเกิดดับแล้วทีละหนึ่งด้วยเหตุนี้นะคะอริยสัจธรรมที่เราได้ยินอาจจะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนหนังสือก็ได้ใช่ไหมคะตำรับตำราสมัยโน้นก็จะมีเรื่องของธรรมะบ้างแต่ว่าเพียงชื่อเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะคุ้นหูอริยสัจธรรม4แล้วก็บอกได้1อะไร2อะไร3 4อะไรเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแต่ไม่รู้สักอย่างเพราะฉันเห็นความลึกซึ้งทุกคำที่ได้ฟังจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงใช้คำว่าตรัสรู้เพราะรู้อริยสัจธรรมสัจธรรมความใครจะเปลี่ยนให้สิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่ได้และถ้าประจักษ์ความจริงเดี๋ยวนี้นะคะเห็นจะพร้อมกับได้ยินไม่ได้แล้วก็มีความมืดขั้นจึงปรากฏว่าทั้งสองไม่ใช่ขณะเดียวกันละเอียดยิ่งกว่านี้มากค่ะเพราะเหตุว่ารู้คือจิตเกิดพร้อมกับอะไรต่างกันเป็นประเภทอะไรบ้างเป็นเหตุคือเป็นกุศลก็มีเป็นเหตุที่ดีเป็นจิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลก็มีทำกรรมต่างๆทั้งดีทั้งชั่วแต่ต่างกันพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผลของกรรมก็ต่างขณะกันเริ่มตั้งแต่เกิดหลากหลายมากเกิดเป็นมดเกิดได้ค่ะไหมมีจริงถ้าตอบว่าเป็นธรรมะใช่ไหมถ้าตอบว่าใช่ทำไมใช่ก็มีจริงอ่ะมดก็มีจริงช้างก็มีจริงแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่า

0: ม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่มดไม่ใช่ช้างเห็นเป็นเห็นมดเห็นไหมช้างเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นช้างได้หรือเห็นจะเป็นมดได้หรือเห็นต้องเป็นเห็นเท่านั้นเป็นได้ยินก็ไม่ได้เป็นจำก็ไม่ได้เป็นโกรธก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม 45,000 พรรษาหรือเปล่ากล่าวถึงความมืดหรือเปล่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะหรือเปล่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่ปรากฏหรือเปล่าเพราะว่าแม้มีจริงอ่อนแข็งตึงไหวได้ยินคำว่ามหาภูตรูปแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรพูดตามๆกันไปอย่างนั้นเองเดี๋ยวนี้มีไหมล่ะถ้ารู้อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวนี้รู้อะไรล่ะทุกอย่างหมดพระองค์ทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่เหลืออะไรที่จะทำให้คนเนี่ยไม่สามารถจะรู้ความจริงได้นิพพานมีทุกอย่างที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วให้คนที่ได้ฟังเนี่ยต้องฟังด้วยความเคารพสูงสุดว่าพระองค์ตรัสว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีกำลังใส่ใจหรือเปล่าคะถ้าใส่ใจดีคำที่พูดทุกคำถูกไหมและความจริงปรากฏอย่างนี้หรือยังยังไม่ปรากฏเพราะอะไรต้องปรากฏกับความตั้งแต่เริ่มต้นว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงประโยชน์ไหมคะนิพพานไม่รู้อะไรสักนิดมืดก็ไม่รู้สว่างก็ไม่รู้มืดยิ่งกว่าสิ่งใดคืออวิชชาสว่างเท่าไหร่ปรากฏเท่าไหร่ก็ยังเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้พริกเผ็ดไหมคะมีหลายชนิดใช่ไหมพริกใหญ่ๆเป็นไปได้ยังไงตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างหมดเป็นธรรมะเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะยิ่งขึ้นจนมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าใครหมดไม่ได้เป็นธรรมะสักอย่างเดียวก็รู้ใจธรรมะพระเจ้าเพียงแค่ธรรมะเท่านั้นถ้าเข้าใจแล้วนะคะย่อมเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมะได้เพิ่มขึ้นแต่ละหนึ่ง
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์นี่ครับพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระธรรมเปรียบดังข่ายอาทิตย์พระอริยสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์กำจัดความมืดแล้วครับนี่คือข้อความที่อุปมาพระรัตนตรัยครับก็เป็นประโยชน์ให้ได้ศึกษาเพื่อที่จะได้มีแสงสว่างคือปัญญาใสพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วครับ

เกิดมาต้องตายแน่นอนครับแต่ว่าก่อนตายขอให้ได้ฟังพระธรรมในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพื่ออบรมเจริญปัญญาและคุณความดีต่อไปครับช่วงรายการบ้านธรรมะขอแนะนำหนังสือแนวทางเจริญวิปัสสนาโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตครับตัวอย่างธรรมะดีๆจากหนังสือเล่มนี้ประโยชน์จริงๆของการฟังนั้นคือทำให้ผู้ฟังโดยพิจารณาเหตุผลให้ตรงต่อลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงและสอบทานได้กับพระธรรมวินัยท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อขอรับได้จากมูล

นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับท่านใดสนใจศึกษาธรรมะเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อขอรับสติกเกอร์ติดหลังรถภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมขอเชิญได้ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามที่อยู่ที่หรือทางเว็บไซต์ www.dhammahome.com ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมธนากรนรวัชรโยธินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: เคยสงสัยไหมว่าพ่อลูกต่างวัยจะเล่นดนตรีด้วยกันแล้วจะสนุกยังไง2เจเนเรชั่นใส่เต็มฟิลไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมถึงเมาส์กันด้วย
2: งานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี
3: ้ไม่ได้โง่สักทีนึงคือชีวิตผมเนี่ย
1: ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นทางช่อง4โหระทัศน์รัฐสภานะครับ
4: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

สวัสดีไว้ได้รู้เรื่องราวความรู้ดีๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภากับผมน้องรู้ไว้เป็นประจำเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันกระแสของซอฟต์พาวเวอร์ถูกพูดถึงในสังคมอย่างมากเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐก็ได้ออกมาสนับสนุนและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยทีเดียวแต่คุณผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆหนูๆทราบไหมครับว่ามีมาอย่างไรและประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรที่ชาวโลกรู้น้องรู้ไว้มีความรู้เรื่องนี้มาให้ทราบกันครับซอฟต์พาวเวอร์คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งนำมาใช้ในบริบททางการเมืองการแสดงและอื่นๆโดยซอฟต์พาวเวอร์เป็นทฤษฎีที่ถูกคิดค้นโดยโจเซฟ S. Nye Jr. นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับถ้าเราจะพูดให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็จะหมายถึงการไม่ใช้อำนาจโดยการบังคับแต่เป็นการนำจุดเด่นของประเทศตนเองเช่นวัฒนธรรมการศึกษากีฬาวิถีชีวิตการกินการอยู่และความเชื่อมานำเสนอผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความคล้อยตามพาวเวอร์จึงมีส่วนสำคัญต่อการขยายอิทธิพลของประเทศให้เป็นที่รู้จักโดยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการขยายอิทธิพลผ่านทางวัฒนธรรมครับตัวอย่างเช่นการเกิดกระแสเคป๊อปของประเทศเกาหลีใต้จนทำให้เกิดเกาหลีเวฟที่ช่วยแผ่ขยายอิทธิพลของเกาหลีใต้ให้เป็นที่รู้จักเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกที่ผ่านมานั่นเองครับในประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ได้ถูกพูดถึงบ่อยมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชาวโลกได้รู้จักถึงความเป็นประเทศไทยมากขึ้นผ่านการสนับสนุนของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมของไทยได้แก่อาหารภาพยนตร์และวิดิทัศน์การออกแบบแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยและเทศกาลประเพณีไทยปัจจุบันประเทศไทยได้ดำเนินการมาตรการและแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมทั้งในและต่างประเทศซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับกลับมานั้นหลักๆคือ 1. ได้ประโยชน์ทั้ง

เศรษฐกิจช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนการส่งออกของประเทศไทย 2. ช่วยส่งเสริมค่านิยมให้ประเทศเช่นความเป็นประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพของมนุษยชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นและ 3. ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตให้ยาวนานกับประเทศอื่นๆนั่นเองครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นทั้งวัฒนธรรมที่เก่าแก่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่การก้าวเป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์ได้นั้นสิ่งสำคัญคือการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครับรู้ไว้ได้รู้จะมีความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันอีกนั้นติดตามได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มาๆๆกินเหล้า
2: จอจ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย
1: ชาว
0: อุ๊ยแกล้งตก
1: เอาจอด
0: แกล้งดราม่าวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันหมดเหล้าเข้าพรรษาก
5: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือก Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านนนทรีรีเจน
3: สวัสดีจ้าหนูชื่อเปี๊ยกจ้า
4: เปี๊ยก

0: าแนะนำให้พวกหนูได้เข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะหนูรู้สึกว่าภูมิใจมากที
1: ่รู้สึกร่างกายไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยครับช่วงนี้ผมอยากได้แบบเสียงดนตรีอะครับผมว่าเนี่ยผมรู้จักครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวนักดนตรีแต่ว่าไม่ใช่ดนตรีธรรมดานะเป็นดนตรีไทยประยุกต์แล้วชื่อว่าอ้นเพชรจรัสแสงนี่ชื่ออย่างเท่และที่สำคัญนะครอบครัวเนี่ยเขาเล่นกระดังพ่อแม่ลูกเลยผมนัดเขาไว้แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าพ่อเขาอยู่หรือเปล่านะขอโทรหาคุณพ่อกันนะเป็นเน็ตไอดอลด้วยนี่โทรละอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยโทรจริงเลยเนี่ยสวัสดีครับคุณพ่อผมจูด้งครับ
2: สวัสดีครับพี่จูด้งครับผม
1: ผมจะเข้าไปที่บ้านนะครับคุณพ่ออยู่ไหมครับ
2: อ๋อไม่อยู่เลยครับพี่จูด้งเข้าไปได้เลยครับผมติดธุระอยู่เข้าไปเลยคร
1: ับ ได้เลยครับคุณพ่อจัดไปครับขอบคุณครับว่าเอาล่ะคุณพ่อไม่อยู่หนูร่าเริงเฮ้ยไปกันเลยมาไวเท
0: สสว
1: ั
0: สดีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่สวัสดีครับอยู่กับน้องเพชรแล้วลูกสาวคนสวยของคุณพ่ออ้นนั่นเองสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อไม่อยู่พี่ขออนุญาตเดี๋ยวเข้าไปข้างในได้เลยนะฮะและนี่เดี๋ยวนะฮะรถทั้งหมดนี่คือรถอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้ก็จะเป็นรถที่ไว้ขนเครื่องดนตรีแล้วก็การแสดงไปงานค่ะแต่ว่าอันนั้นคันเก่าแล้วอาจจะยังทำงานไม่ค่อยได้เท่าไหร
1: ่โอ้ยเดี๋ยวนั้นยางแบน
0: ใช
1: ่โอ้ก็เป็นรถไม่ใช่รถธรรมดารถราคาใช่ไม่ใช่เอาเดี๋ยวข้างในเห็นบอกว่ามีดนตรีเครื่องดนตรีด้วย
0: ค่ะ
1: อยากรู้มากเลยข้อซ้อมเป็นยังไงผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมถึงกิจกรรมดนตรีข้างในบ้านน้องเขาดีกว่าขออนุญาตแล้วกันนะฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ไปกันเลยครับบ้านใหญ่มากแล้วก็แบบเครื่องดนตรีเยอะมากตรงนี้มีอะไรบ้างครับน้องเพชร
0: อย่างแรกก็กองศึกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะต้องออกทุกงานจะต้องมีทุกงานไม่มีไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีกองอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็จะมีพ็อปการแสดงซึ่งไม่สามารถระบุได้จริงๆเพราะว่ามันรวบรวมกันเยอะมาก
1: ๆเวลามีงานขนออกยังไงครับ
0: ตอนนี้นะคะมีที่เดินแต่ถ้ามีงานปุ๊บตั้งแต่ตรงนี้ถึงหน้าบ้านคือไม่มีที่เดินเลย
1: คือผู้ชมคือผมก็เคยเรียนดนตรีไทยตอนเด็กๆเหมือนกันก็มีเรื่องของครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งลี้ลับอันนี้อยากรู้ว่าสำหรับตัวน้องตัวหนูเองอะค่ะเคยเจอไหมคะ
0: อย่างหนูอย่างแรกเลยคือทางบ้านหนูอะค่ะเป็นนักดนตรีไทยแล้วก็คนที่เป็นอยู่ด้านนี้เขาจะไม่ลบหลู่เรื่องนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเขาก็จะไม่ได้คิดเรื่องนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆการที่ซ้อมตอนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมาเล่นเองแน่นอนเป็นคนเล่นแน่นอนก็คือพ่อหนูนี่แหละค่ะหนูนอนฟังจนชินแต่ว่าจะชอบมีคนในหมู่บ้านนะคะขับมาแล้วเขาจะกลัวบ้านหนูมากเพราะแต่ก่อนน่ะจะตั้งระนาดไว้หน้าบ้านเลยค่ะตั้งไว้สูงๆเลยแล้วเขาจะไม่กล้าขับหน้าบ้านหนูเลยเพราะบางทีเขาแบบชอบแบบเห็นละนาดก็กลัวเอ้ยเห็นมีผู้หญิงอยู่ข้างบนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: แต่หนูเอง
0: หนูเอง
1: โอ้โหอันนี้ก็เป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทุกคนฮะพูดอย่างนี้แล้วก็อยากเห็นโซนข้างในพี่ดูในโซเชียลถ่ายมาโซเชียลเหมือนจะมีโซนนึงที่น้องกับคุณพ่อครับเล่นกันในโซเชียลเหมือนจะเป็นสวนเอ้พี่ก็มองดูยังไม่เห็นสวนตรงไหน
0: คร ับไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: ตรงนี้เลยค่ะ
1: ต้นไม้เยอะมากก็คือเวลาเราซ้อมตรงนี้เราได้ฟีลยังไงบ้างครับ
0: เอาจริงๆจะซ้อมข้างในค่ะแต่ว่าถ้าอัดคลิปเนี่ยจะมัดข้างนอกคือมากทุกอย่างที่เป็นสีเขียวคือแบบชอบมากๆแล้วคุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีสวนหลังบ้านเนี่ยเรามีพื้นที่นิดนึงเนี่ยอย่างน้อยมีแต่ว่ามันก็มีธรรมชาติทำไมเราไม่เอามาถ่ายคลิป อะไรแบบนี้ใช่แล้วเขาก็ชอบแบบปลูกต้นใหญ่ๆของเขาเขาก็อยากจะโชว์ต้นไม้เขาชอบอะไรที่มันอลังการต้นใหญ่ๆที่ไม่พอเนี่ยชอบเลย
1: นี่เป็นว่าชอบเล่นเน้นเลยนะก็เป็นโซนที่แบบว่าฮิวใจนะทุกคนมีธรรมชาติแล้วก็ได้เล่นดนตรีด้วย
0: หนูคุกคลีมาตั้งแต่เด็กซึ่งพ่อทำงานอย่างเงี้ยมันก็จับอะไรไปเรื่อยแต่ว่าเอาจริงๆเครื่องดนตรีเนี้ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีความอคติอยู่เล็กน้อย
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราทุ่มเทแล้วเหนื่อยกับอีเครื่องนี้มาก
3: ๆไม้อย่างนี้เอาลูกศิษย์จับไปด้วยลูกศิษย์อันนี้ลูกศิษย์คนแรกนะอ้าวหนูแบมืออย่างนี้แบมือนะมือมันจะมีร่องอยู่มีช่อง

0: เอาไม้วางลงไปเอาไม้วางลงไปตรงช่องร่องนี้ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เหลือไว้ตรงนี้นิดนึงเนี่ยเอามือลองไปวางดู
1: เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เรียน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รู้สึกว่ามันยากจริง
2: ๆแต่ว่ามันจะมีเรื่องการใช้น้ำหนักมือหรือว่าหลายๆอย่างซึ่งมันจะต้องควบคุมให้เป็นแล้วหนูจะถูกดุเรื่องนี้อยู่หลายรอบ
1: เดี๋ยวจะให้น้องลองโชว์สเต็ปของคล้องหน่อยเอาเพลงเป็นเพลงอะไรครับ
2: จริงๆก็เพลงฮอกก็ได้ค่ะเป็นเพลงที่มือคล้องทุกคนต้องต่อ

0: ประมาณนี้ก่อน
1: โอ้โหฟังสดแบบเพราะมากแบบมันกังวานมากทุกคนเหมือนโอเบร่าขอร้องนะฮะ
0: ได้เลยค่ะมีถอยถูกต้องค่ะประมาณน
1: ี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยากเหมือนกันมองไปถ้าสมมติคนไม่เคยเล่นน่ะไม่รู้เลยอันไหนโน้ตอะไร
0: คือบางคนถ้าอยู่โรงเรียนเนี่ยอย่างน้อยมันจะมีตัวโน้ตให้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนักดนตรีไทยจริงๆเขาจะไม่มีตัวโน้ตให้เลยทุกคนก็ต้องจำว่าแต่ละเสียงคืออะไร
1: มาที่ระนาดบ้างครับเห็นบอกมีวีรกรรมตอนเด็กด้วยถ้าวันไหนไม่ซ้อมเป็นยังไงบ้าง
0: เอาจริงๆก็ทั้งคองทั้งนั่นเลยค่ะถ้าวันไหนไม่ซ้อมคือหนูไม่สามารถที่จะขออะไรพ่อได้เลยจะไปเที่ยวจะขอเงินจะเติมเกมจะกินขนมคือพ่อจะไม่ให้ทุกอย่างต้องมีข้อแลกเปลี่ยนจะได้มาฟรีๆไม่ได้คือใครที่จะเล่นดนตรีอะไรก็ตามทุกคนต้องฝึกคองก่อนค่ะเพราะว่าคองมันคือเครื่องดนตรีหลักการที่เราจะมาเล่นเครื่องดนตรีนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเล่นตัวเมโลดี้หลักได้ก่อนแล้วเราค่อยแตะออกไป
1: พี่จะต้องขอลองไล่คีย์ได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วหน้ามันมีความเพราะมันมีสนุกมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วจะก็จะมีเสน่ห์ของแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกัน
1: ตอนอภยนต
0: ์ผมลงไม่ทันค่ะแต่ว่าเคยดูแล้วก็
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณพ่อโอ้โหมา
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: พี่จูด้ง
1: เชิญครับเชิญฮะ
2: สวัสดีครับครูเพชรครับครูเพชรกำลังเป็นครูแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่เป
2: ็นครูเลยนะ
0: ใช่
2: สุดยอด
1: พระเอกของเรามาแล้วคุณพ่อ
2: สวัสดีครับ
1: คุณพ่อเป็นคุณพ่อของน้องเพชร
2: พี่จูด้งที่โทรหาผมเมื่อกี้นะ
1: ใช่ครับคุณพ่อเมื่อกี้
2: ขอโทษ
1: คุณกลับมา
2: ให้รับแขกไว้ก่อนเป็นไงบ้างลูกคุยกันรู้เรื่องไ
1: หมเมื่อกี้คุยเรื่องผมโรงเห็นเขาบอกว่าน้องบอกว่ามีคนหนึ่งเป็นสแตนด์อินเป็นเพื่อนของพ่อด้วย
2: โอ้เป็นเพื่อนเลยอยู่กรมศิลปากรด้วยกัน
0: โคตรมาก
2: เป็นสแตนด์อินให้นายสอนครับล่าสุดเขาเล่นเป็นคุณเองเลย
0: เล่นเป็นคุณเองเลย
2: เดอะมิวสิคเกิลที่โรงละครเนี่ย
1: ความเก่งเขาระดับไหนฮะ
2: โอ้โหผมว่าผมถ้าเป็นผมนะผมยกให้เบอร์หนึ่งเลย
1: ของประเทศเลย
2: เทพเลยครับเทพระนาดเลยระนาดเทพเลยต้อง
0: เล่นตอนนั้นมาตีกันหนูตีไม่ทันเลย
2: อะไรงี้มันงี้แต่ผมได้แค่นี้ตีช้าก็เพราะตีตรงแบบนี้ดุดันสร้างอารมณ์ได้สื่ออารมณ์ทุกเม็ดของตัวโน้ตสะอาดเขาเรียกว่าตีสะอาดเสียงสะอาดระนาดเนี่ยแต่อย่างพวกเรายังไม่สะอาด
0: อันนี้สกปรก
1: จุดเริ่มต้นของวงดนตรีอ้นเพชรจรัสแสงเริ่มจากอะไรครับพ่อ
2: ก็เริ่มจากเป็นวงเพชรจรัสแสงก่อนพวกผมทำงานที่เป็นแบบแผนคือดนตรีไทยรำไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยเปรียบเหมือนเพชรเม็ดน้ำพวกนั้นมาทำให้มันเจิดจรัสแสงเป็นเพชรจรัสแสงไปทั่วฟ้าเมืองไทยแค่นั้นเองเพื่อนๆในกลุ่มที่ชอบเหมือนกันแล้วก็มาทำเป็นวงทำเป็นโชว์ดนตรีประยุกต์ร่วมสมัยก็เลยใช้ว่าอ้นแล้วก็เพชรจรัสแสงก็คือวงเพชรจรัสแสงครับ
1: เปิดมาเนี่ยคือคุณพ่อก็คือสอนดนตรีเนาะตั้งแต่กี่ขวบครับ
2: โอ้สอนตั้งแต่กี่ขวบลูก
0: ถ้าจริงจังก็ 7-8 ขวบ
2: น้องเพชรก็คลุกคลีเกี่ยวกับโชว์เกี่ยวกับดน

0: รีแต่ถ้าเริ่มจับเนี่ยขวบนะ8ขวบตีไปร้องไห้ไปยังมีคลิปร้องแบบอะไรเงี้ยร้องไห้ความเป็นพ่อครับความเป็นพ่ออยากให้ลูกเอ้ยไม่ได้เด็กเราถือว่าเราเป็นพ่ออะไรเงี้ยลูกก็ต่อรองว่านี่ลูกนะอะไรเงี้ยก็พ่อกับลูกจะมักจะสอนด้วยกันไม่ได้ทุกแทบจะทุกบ้านผมให้ไปหาดูเลยไม่ว่าจะศาสตร์ไหนก็แล้วแต่จะสอนด้วยกันไม่ได้เราก็ใช้ความเป็นพ่อว่าเฮ้ยพ่อมึงนะอะไรเงี้ยจนในที่สุดลูกผวากลัวไปเลยกลัวพ่อกลัวการเรียนโดนวิเคราะห์แล้วผมก็เลยหยุดไปเลยตั้งแต่8ขวบถึง10ขวบคือไม่ให้น้องเพชรแตะอะไรพวกนี้เลยกลายเป็นเขาหลอนเขาผวาว่าพอมานั่งตรงตำแหน่งโค้งปุ๊บไม่ได้ดังใจเราลูกก็กลัวมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับการเล่นดนตรีแล้วอยากมาคิดใหม่ว่าการเล่นดนตรีมันต้องเล่นเพื่อผ่อนคลายเล่นเพื่อรีแลกซ์เล่นเพื่อแบบให้มันสนุกสนานก็เลยปล่อยผ่านไป2ปีแล้วมาเริ่มต้นใหม่อีกทีตอน10ขวบผมก็ต้องหาวิธีฝึกใหม่ทำยังไงให้ไหวสอนเองฝึกเองอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเอกวิชาของเราอยู่แล้วครับคือลงซอฟลงค่อยๆหลอกล่อไปทีละนิดใช่ไหมซอฟไหมซอฟไหม
1: ไม่ซอฟ
0: ซอฟเลยเห็นไหมความเป็นลูกก็เป็นก็ลูกกับพ่อจะเป็นอย่างนี้แทบจะทุกบ้านแล้วก็ที่ทำงานผมที่กรมศิลป์บ้านสอนไม่ได้ต้องเอาไปให้ครูที่โรงเรียนหรือว่าใครสอนอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมากำหนดแล้วก็ใช้จิตวิทยาใหม่ให้มันเบาลงลูกอ่ะก็มีข้อต่อรองในใจตัวเองเขาคิดว่าถ้าพูดไปอะไรเงี้ยก็อยากจะต่อรองกับพ่ออะไรเงี้ยส่วนพ่อกันนี่กูพ่อมึงนะเว้ยอะไรเงี้ยต่างคนต่างต่อรองซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบต่อกันไปต่อกันมาเงี้ยความเป็นพ่อนี่ต้องจากประสบการณ์นี่ไม่ได้เลยใช่ไหมลูกใช่ป่ะ
1: นิดหน่อย
0: นิดหน่อย
1: ที่เขาดุหนูก็เข้าใจนะคะว่าด้วยความที่เขาใช้มีเหตุผลแต่บางอย่างคือเขาก็ไม่ฟังเลยเขาจะชอบเถียงเรื่องการตีเนี่ยอยู่แบบกับอันเนี้ยมาเป็น30กว่าปีแล้ว40กว่าปีอย่าเถียงพ่อแต่หนูเนี่ยก็เล่นถูกพอเขาบอกให้หนูกลับมาเล่นท่อนนี้อีกรอบนึงก็เล่นถูกอยู่ดีมันก็จะตีกันข้อขัดแย้งกันเลยเวลาที่เราเนี่ยพยายามจะพูดเหตุผลอะไรเขาจะชอบอะไรแบบนี้ซึ่งหนูว่าถ้าพ่อกับลูกเนี่ยจะเรียนดนตรีด้วยกันเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ว่าย
0: ากนะ
1: ถ้าทำความเข้าใจกันได้ก็ดีค่ะ
0: ใช่ไหมปิดดี
2: แล้วหน้านี้เป็นเครื่องดนตรีเอกของคุณพ่อเลย
1: ไม่เครื่องดนตรีเอกพ่อคือ
0: พร้อมวงใหญ่แต่ผมก็พอตีระนาดได
2: ้พอตีระนาดได้
1: นี่จะตีกับลูก
0: ก็คือถ้าซ้อมเรียนคล้องให้ลูกผมก็จะตีระนาดเขาจะได้ชินกับการระนาดเขาเรียกว่าทางระนาดมันจะได้ประกบไปด้วยอะไรเงี้ย
3: สอนพื้นฐานให้พี่จูด้ง
0: ไงได้เลย
3: เริ่มจากอะไร
0: เริ่มการจับไม้ท่านั่งกันคือดนตรีไทยเขาจะเน้นเรื่องบุคลิกเพราะว่าดนตรีไทยมันเป็นดนตรีสมัยก่อนนั้นมันเป็นดนตรีสำหรับเขาเรียกอะไรในรั้วในวังดนตรีของราชสำนักการเล่นในราชสำนักคงไม่มานั่งหลังงออะไรอย่างนี้เนี่ยมันต้องตัวตรงตลอดเวลาครับอะไรอย่างนี้ต่อไปเรื่องการจับไม้อันเนี้ยก็ได้แล้วครับเนี่ยได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่กางแขนเวลาจับไม้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะเราจับส่วนที่3ฝั่งนี้เห็นไหมให้เป็นอย่างนี้นะฮะไม้มาตามนี้ไม้กับมือให้มันเป็นชิ้นเดียวกันส่วนหนึ่งคนที่ตีเก่งๆก็ไม่รู้ตียังไง
1: ว่าพ่อคือมือคล้องอันดับหนึ่ง
0: เออไม่ใช่ไปบอกเขาอย่าไปบอกครับเดี๋ยวพ่อบอกเอง
1: ไม่แน่จริงนี่นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาเรียกผืนระนาดใช่ไหม
4: ผืนระนาดครับ
0: ตีลงไปตรงกลางของลูกเห็นไหมครับเราจะไม่ตีเลยไปอย่างนี้ตรงกลางของผืนก็อย่างเงี้ยเหมือนคล้องเลยครับตีสามทีแล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้คือนับหนึ่งอย่างนี้กันจริงๆเลยต้องอย่างนี้ครับขึ้นมาไล่ขึ้นมาเขาเรียกว่าไล่คู่8
2: มันยากสัมผัสยากมากเลยเวลาเล่นอยู่เนี่ยคุยไม่ได้เลยว่า
0: ใช่ไหม
2: โหเป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่าโหก็ยากมันมีความเพาะมันมีความกังวานมันมีความแบบเป็นพระเอกยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: กล้ามเนื้อ

0: ไม่เหมือนกันพรสวรรค์ไม่เหมือนกันมันจะเป็นพรสวรรค์ที่เกิดมาแล้วมีเลยเห็นหนังในโหมโรงใช่ไหมครับที่เขาตีแบบนี่มันโอ้มันต้องมือผ่านการฝึกหนักไล่มือเยอะแยะคล้องก็ฝึกอีกแบบน
1: ึ
0: ง
1: ก็มานั่งด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราให้คุณพ่อกับคุณลูกนะครับจอยร่วมกันสักเพลงเป็นเพลงอะไรครับ
0: เอาสาธุการเลยดีกว่านะสั้นๆสาธุการคืออยากที่เล่นเพลงนี้พ่ออยากให้สมมติว่าเพลงพื้นฐานที่จะต้องเรียนเพลงแรกของนักดนตรีไทยเลยคือเพลงสาธุการครอบครูให้รู้ว่าเป็นประสิทธิ์ประสาทครูประสิทธิ์ประสาทและครูโบราณพ่อแก่นู่นนี่นั่นความเป็นความเชื่อของวงการนะถึงจะเล่นเพลงนี้ได้น้องเพชรก็ผ่านการครอบครูมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราลองจะเล่นเพลงสาธุการนะครับเป็นเพลงมงคลของนักดนตรีพร้อมยังลูกไปสามบาย

0: ประมาณนี้เป็นตัวอย่าง
1: นี่ก็ไม่
2: เคยเพี้ยนหน่อย
0: เพราะว่ามันเป็นคีย์ไทยอันนี้เสียงระนาดเนี้ยมันคีย์ไม่เหมือนกับเสียงสากลมันเป็นระยะห่างของตัวโน้ตมันไม่เท่ากับสากลเพราะฉะนั้นมันจะฟังดูแหม่งๆเพี้ยนๆนิดนึงแต่ว่าเนี่ยเล่าเรื่องประมาณนี
3: ้ตอนกี้เราขี่เทสอะไรน้องก็แบบไปเลยอะโซโล่เลยแล้วน้องแล้วคุณพ่อก็แบบปึ๊บเมโลดี้มาเลยนี่คุณดาคุณพ่อเขาแบบเป็นคนมาได้แบบวัยรุ่น
0: หมายความว่าอาบนั้น
3: แกะสดแล้วไม่น่าเชื่อว่าดนตรีไทยจะเข้ากับแบบสากลได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคุณพ่อกับคุณลูกก็คือทำให้เห็นแล้วว่าดนตรีไทยก็สามารถดิ้นได้นะสามารถไปได้ในทางในวีนั้น
2: ที่เรามีอะไรเด่นแล้วเราทำว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเพราะอย่างน้อยถ้าเรามีงานโรงเรียนหรือว่าเรามีงานนอกเราสามารถต่อยอดแล้วเราสามารถนำสามารถนำ19เพื่อนได้อย่างเช่นตอนนี้เพื่อนยังเรียนอยู่เลยยังหารายได้ไม่ได้แต่ว่าการที่หนูหารายได้ได้ตั้งแต่ตอนนี้มันเป็นผลประโยชน์ที่ดีสำหรับตัวหนูค่ะแล้วก็ด้วยตั้งแต่พ่อเปลี่ยนมาสอนนะคะพ่อก็จะใช้เหตุผลแล้วก็ใช้มองหลายๆอย่างว่าทำไมถึงทำแบบนี
0: ้
2: พ่อไม่ได้แบบว่าดูหนูจะได้รับประสบการณ์มาตลอดมันจะไม่ใช่แค่พ่อที่หนูสอนหนูอย่างเดียวจะเป็นพี่ๆสมมติหนูโดนพ่อดุมาหนูน้อยใจมากเลยแต่เป็นพี่ๆที่คอยมาสอนว่าเนี่ยแบบเนี้ยที่เขาทำไปเพื่ออะไรแล้วทำอย่างเงี้ยเป็นดีต่อตัวเราไหมหนูก็เลยรู้สึกมานั่งคิดอีกทีว่าเขาก็ปรับตัวเข้าหาเราเราปรับตัวหาเขาก็น่าจะได
4: ้แล้วเรื่องของดนตรีร่วมสมัยนะครับจริงแล้วมัน
0: มาได้ยังไงใช่ไหมที่มันมาโดยบังเอิญจบหน้าศิลป์เหมือนกันแล้วไปทำงานกับคุณเล็กพัทรวดีเธียเตอร์คุณเล็กที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะก็เป็นร่วมสมัยจ๋าเลยแนวประยุกต์ผสมประสานเก่งเป็นแฟนผมไปทำงานที่นั่นผมก็ไปรับไปส่งในระหว่างผมนั่งรอคือผมก็ไปนั่งฟังครูเล็กพัทรวดีเธียเตอร์เขาสอนกันสอนกันว่าไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ผมบอกรู้สึกเอ้ยชิบหายแล้วอยู่ไม่ได้กูบ้าไปด้วยอะไรเงี้ยนึกนึกออกไหมมุมมองวิธีคิดต่อยอดไอ้มันทันสมัยคืออะไรผมก็นั่งฟังแล้วก็ได้ร่วมงานแลกเปลี่ยนก็นู่นนี่ก็คือเกิดการจนกลายเป็นโชว์กลองจนกลายเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ผมอยู่กรมศิลป์ผมก็รู้จักพวกสากลรู้จักนักดนตรีไทยหลายๆคนนู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาลองเล่นกันเอามาผสมผสานกันแล้วก็ไปประกวดรายการนะเราก็เรียนรู้จากรายการว่ามนุษย์ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยจากที่เรานั่งสาธุการที่เพชรตีเมื่อกี้ทงทงแต่งแต่งแต่งผมก็กลายเป็นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอะไรอย่างนี้แทนอะไรเงี้ยแต่ในระหว่างนั้นเราก็เดินทางสายแบบแผนด้วยแล้วก็สายแบบประยุกต์หลุดโลกไปด้วยถ้าเราให้ถึงเวลาที่จะต้องเกลี้ยกล่อมสนุกสนานก็อีกโลกนึงอะไรเงี้ย

0: ทุกคนนะผมเข้ามาที่ห้องนี้แล้วฟีลเหมือนแบบห้องซ้อมดนตรีก็คือห้องนี้เป็นห้องสำหรับทำเพลงของ
1: สตูดิโอเล็กๆครับทำงานได้แค่นั้นเอง
0: คุณพ่อปล่อยเพลงมาบ้างหรือยัง
1: โชว์มากกว่าไม่ใช่เป็นเพลงซิงเกิลแบบทั่วไปคือผมรับจ้างทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าใครจะทำโชว์ทำการแสดงอย่างเงี้ยก็ส่งคอนเซปต์มาพาร์ทหนึ่งยังไงพาร์ทสองยังไงผมก็ครีเอทของพวกเราเพชรจิตรแสงมันเขาเรียกว่าละครเล่าประวัติศาสตร์แสงสีเสียงสมมติว่าเล่าบางกระจันอย่างเงี้ยผมก็จะต้องทำซาวอัดซาวเสียงเด็กเสียงโกงเสียงผู้ใหญ
2: ่สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านนนทรีรีเจนเจน
0: นี่โอ้โหใส่คุณพ่อแบบเลิศ
1: นี่ก็ได้นะเอา
0: ได้เหร
3: อสวัสดีจ้าหนูชื่อเปี๊ยก
1: ประมาณนี้เสียงเด็กพวกนี้ผมก็ใช้ลูกไม่รู้อะไรใช้ลูกก็เป็นการฝึกไปในตัวจนเป็นเสียงคนแก่หรือเสียงผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้หน่อยก็ไม่พ้นแม่นะบทผมทำบทเขียนนู่นนี่บางทีมันต้องจบที่บ้านคือต้องเอาคนโน้นคนนี้มา
0: จบคือแต่ละคนที่แบบว่าสามารถเยอะแยะมากแล้วเห็นบอกว่าอันนี้เครื่องดนตรีที่หนูถนัดใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ทำไมถึงชอบเปียโนครับ
3: ทุกเครื่องดนตรีคือคุณพ่ออยากให้เล่นก่อนค่ะให้ลองเล่นก่อนแล้วทีนี้ก็กลายเป็นเครื่องหลักของหนูเลยเวลาที่หนูจะต้องพ่อก็ต้องเล่นเครื่อง
0: ให้กับสากล
3: จริงๆมันมีความยากก็แตกต่างกันไปค่ะซึ่งดนตรีก็มีทฤษฎีของดนตรีไทยดนตรีสากลก็มีทฤษฎีของสากลสากลเนี่ยก็จะต้องจำสเกลจำคอร์ดเอาจริงๆเครื่องนี้เนี่ยถ้าพอเรารู้จักมันอ่ะมันจะเล่นได้ง่ายมากแต่หนูก็ยังไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นด้วยความที่หนูเริ่มจากดนตรีไทยเวลาหนูจ่อเพลงสากลหนูจะเป็นคนที่จำได้เลยเพราะว่าดนตรีไทยมันใช้จริงๆดนตรีไทยมีโน้ตแต่ว่าเขาไม่นิยมอ่านโน้ตกันค่ะก็จะเป็นโน้ตร้องไปดนตรีไทยเนี่ยเวลาเขาจ่อเพลงเขาจะจ่อแบบท่อนต่อท่อนเลยท่อนต่อท่อนไม่มีการมานั่งอ่านเขาจะมีโน้ตซึ่ง
0: โน้ต
3: สากลเนี่ยก็ไม่ได้อ่านตลอดจะเป็นการอ่านเพื่อเตือนความจำว่าอันเนี้ยวนไปนี่อันนี้อยู่นี่อันนี้ต้องเล่นเบาหรือช้า มันจะมีการกำหนด
0: โน้ตเป็นไหมคร
1: ับเล่นไม่เป็นครับพอแต่ว่าก็คือกดให้มันเป็นเพลงทำโน่นทำนี่ได้ทำเพลงมีจินตนาการแล้วก็กดลงไปทำยังไงก็ได้เราเล่นไม่เป็นแต่เราทำสร้างมันขึ้นมาให้เป็นเพลงผ่านในนี้ได
0: ้ลองให้น้องแซมเปิลไหมครับได้ใช่ไหมลูก
3: ได้ค่ะ

0: คุ้มมาแต่หมดจบแล
1: ้
0: ว
1: ประมาณนี้ประมาณนี้
2: พอ
1: เ
2: พลงนี้เป็นเพลงที่ผมมองว่ามันฝึกนิ้วก็เลยอยากให้เล่นเพลงนี้ก็ไว้สำหรับน้องเพชรไล่นิ้วมืออะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยนะฮะนี่น้องเพชรเราก็อ่านโน้ตเองนะ
0: ฝึกนานไหมครับโดเรมอน
1: โดเรมอนตอนนี้ก็ยังไม่แม
0: ่
1: น
0: แล้วนอกจากเป็นโนเครื่องดนตรีข้างหลังนี้เป็นเครื่องดนตรีที่เราไม่ค่อยจะเห็นนะคืออะไรนะครับคุณพ่อ
1: กระจับปี
0: กระจับปี
2: กระจับปีบ้านผมอ่ะอันนี้ตัวที่อยู่ที่บ้านแต่มันไม่สมบูรณ์คือลูกบิดมันพังหมดแล้วอะไรเงี้ยเราดีคือรูปร่างมัน
1: เป็นเครื่องดนตรีไทยค่ะซึ่งเป็นประเภทเดียวกับสะเค้เลยแต่ว่าเขาจะไม่นิยมเล่นเพราะว่าสะเค้เนี่ยเราสังเกตเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะดีดแล้วมันเสียงดังกว่าซึ่งตอนนี้เวลาหนูเล่นในวงก็ยังมีปัญหาที่มันสู้เครื่องอื่นไม่ได้เพราะว่าเสียงมันเบาแล้วมันบางมากจะเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นในรั้วในวัง
2: มันเป็นวัฒนธรรมร่วมกับของต่างประเทศด้วยประเทศอื่นก็มีประเทศไทยก็มีใช้สำหรับขับกล่อมในรั้วในวังขับกล่อมพระราชพิธีต่างๆใช้กระจับปีตัวนี
0: ้
2: พัฒนาเดินทางว่ามันหนักแล้วก็เครื่องดีดอย่างเงี้ยมันก็มีตามโรงเรียนตามวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วไปมีแหละแต่มันหาคนที่เล่นน้อยเล่นได้ยากกันนี่ครับผมให้น้องเพชรเป็นผู้สืบทอดต่
0: อ
2: เครื่องดนตรีโบราณอันนี
0: ้ดังสามารถดีดได้อยู่ไหมครับลองเทสได้ไหมครับ

0: จบครับแนะนำกระจับปีกกันมาระดับหนึ่งแล้วพอรู้ประวัติแล้วเดี๋ยวเรามาชาเลนจ์กับน้องกันหน่อยเดี๋ยวจะเอาทีละคีย์ทีละเลเวลแล้วเดี๋ยวให้น้องทายเสียงนี้คีย์อะไร
1: นี่พอรู้แล้วนี่แหละพอรู้แล้วเน
2: ี่
1: ย
2: คนไหนได้ขันมอง
1: ใช่ไหมมองขึ้นมาเสียงหนึ่ง
2: เล
0: ถูกต้องครับ
1: อ่ะให้ก่อนนะ
2: ค
0: ันโอ้ยโ
1: ดมี
2: โดมี
0: ถ
2: ู
0: กต้องครับพ่อได้ไปอีกหนึ่งตอนนี้น้องเพชรครับ
2: โดเรลา
1: ไม่ใช่
0: ผิดครับผมเกือบถูกครับถูกไป2ตัว
1: โดเรฟ้าไง
0: เอาโดเรฟ้าถูกต้องครับ
1: มันคนละชั้นกันลูก
2: ดีด้วยจ้ะ
0: โอเคถ้าสมมติมีเวลาว่างในครอบครัวชอบทำอะไรกัน
2: ก็ปกติจะเข้าป่าคุณพ่อจะชอบแคมปิ้งมากนั่งแบบว่าโอ้ชมบรรยากาศเพราะอ้นเนี่ยจะเอาคอมตัวเครื่องใหญ่ไปตั้งโต๊ะตั้งนั่งนั้นต้องมีงานให้ทำเพราะว่างานจะต้องส่งเดดไลน์พรุ่งนี้หรืออาจจะคืนนี้นั่งอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นได้เลยว่าคอนเทนต์ที่เขาลงเนี่ยเขาจะอัดอยู่กลางป่าแล้วนั่งกด
1: อันนี้คือเรื่องจริง
2: ไม่มีสร้างภาพเลย
1: ผมเคยได้ยินว่าเวลาผมหมั่นไส้มากเลยนะเวลาใครไปนั่งทะเลแล้ววันนี้มานั่งโง
0: ่
1: ๆอ๋อผมเข้าใจแล้วคำว่าโง่ๆคือไปนั่งแล้วไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำงานไม่ต้องรับสายไม่ต้องอะไรเงี้ยคือชีวิตผมเนี่ยฉลาดตลอดเวลาเลย
2: อันนี้นั่งรับนั่งรับอย่างเดียว
0: การทำงานกับคนที่ทำงานนะครับกับการทำงานกับครอบครัวมันแตกต่างกันยังไง
1: โอ้ต่างกันเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นองค์กรมนุษย์มันก็หลากพ่อพันแม่ความคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างเป็นวงอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูภาพรวมบางทีผมก็ต้องยอมเพื่อที่จะชนะบางทีก็ต้องแชร์บางทีก็ต้องหนักบางทีก็ต้องบอกมันเป็นธรรมดาขององค์กรใหญ่อยู่แล้วต้องเบิ้ลความรู้สึกไม่รู้ตั้งกี่เท่าการเป็นผู้นำคนความเป็นผู้นำในองค์กรใหญ่ๆทำงานเป็นวงใหญ่ๆถึงจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะอะไรประมาณนั้นเองเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะ
0: แล้วจะกับครอบครัว
1: อ่ะกับครอบครัวนี่เราเป็นพ่อเราใหญ่เลยทีนี้คืออย่างนี้พอครอบครัวเราไม่ต้องแบกใครเราคุยง่ายขึ้นเราคุยแล้วเราทำงานง่ายจะไปจะมาอะไรเงี้ยไม่ต้องคอยแบกใครไม่ต้องคอยแบบความง่ายๆอยู่ด้วยกันแล้วใส่ต่อกันแล้วอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่จริงใจกับองค์วงใหญ่นะแต่มันต้องแบกเยอะง่ายๆจะไปจะมาจะเคลื่อนที่อะไรเงี้ยทำงานง่ายขึ้นแล้วเราก็เห็นคาแรคเตอร์ของพวกเรา3คนชัดเจนว่าเราจะต่อไปทางไหนไปได้เยอะอะไรเงี้ยครับ
0: นะมีส่วนร่วมในการช่วยคุณพ่อทำเพลงบ้างไหมครับ
1: มีหนักมากแต่ต้องเล่าก่อนว่าเพลงของผม
2: ไม่ใช่อัลบั้ม
1: เพลงป๊อปนู่นนี่นั่นนะผมรับงานมาเล่าว่าจังหวัดอุทัยธานีมีแม่น้ำสแกกรังมีการย้ายเมืองมีการทำโน่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยผมจะต้องทำเพลงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเพลง20นาทีในนั้นมีเรื่องเล่าอะไรบ้างมีบทกลอนมีบทร้อนมีบทภาคมีบทเจรจามีนู่นมีนี่มีนั่นเป็นเพลงโชว์นะครับเพลงเพื่อประกอบการแสดง
0: ครับ
1: โดยส่วนมากแล้วเพชรจะเป็นมือขวาของผมเลยในอัดเสียงพูดอัดเสียงคอรัสเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องช่วยอัดผมจะแก้อีดิตตอนไหนก็ได้มันง่ายสำหรับเรามันสะดวกสำหรับเราจนเขาได้ประสบการณ์แล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็รู้ใจว่าแนวนี้ต้องร้องแบบนี้ต้องอะไรอย่างนี้คือเขาไปได้เลยบางทีนะผมเอานักร้องมืออาชีพมาร้องไม่ได้เลยน้องเพชรกดปุ่มปุ๊บติดปั๊บทันที

0: ส่วนมากมันเรามองออกเพราะว่ามันผ่านงานเรารู้ว่าอันเนี้ยขึ้นเวทีแล้วมันจะเอาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ตีไทยหรือว่าดิสากลที่ทำอยู่ตอนนี้มันพาเราเดินทางไปตรงไหนบ้าง
2: เอาจริงๆสำหรับหนูก็ไปหลายที่นะคะไม่ว่าหลายๆโอกาสด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่พาให้หนูได้ไปรู้จักคนใหม่ๆพาได้หนูไปถ่ายรายการแล้วก็พาให้หนูได้ไปต่างประเทศไม่คิดว่าจะได้ไป
0: อย่างผมเป็นราชการใช่ไหมผมก็ไปมาทั่วโลกเลยเพราะว่าดนตรีพาไปทั้งที่เรามีตังค์อยู่ในกระเป๋า100-200แต่เราบินไปได้รอบโลกบินไปอเมริกาเพราะเราเรียนดนตรีเพราะเราเล่นดนตรีไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติได้เห็นในนามราชการนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ไปทั่วเมืองไทยไปทุกที่ไปยันสุไหงโกเหนือล่องใต้เชียงรายไปหมด
2: แทบจะไปทั่วประเทศ
3: คุณผู้ชมฮะคือตอนนี้ผมอยู่ที่งานศิลปาชีพเปาบี
4: ซ
3: อฟตาจะเสียงดังนิดนึงนะอยู่หลังเวทีฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาโอนนั้นอยู่ตรงไหนไปตามหากันหน่อยครับ
4: ปุ๊บเนี่ยน้องอิงเดินมาคนอื่นๆเดินมาวุบวุบแล้วเข้าจุดมาร์คเข้าจุดมาร์คพอเพลงเริ่มก็เริ่มรำทุกคนรำนะครับตรงนี้ให้รำนะครับแค่นั้นเอง
3: คน
4: เจอกันแล้วเจอกันแล้วหายากไหมหายากไหม
3: โอ้ไม่ยากเลยครับ
1: ดีใหญ่อยู่ตรงน
4: ี้ดีใหญ่ของกินเยอะแยะมากมายเลยเดินได้ตามสบายนะพี
3: ่มาวันนี้ซ้อมตรงไหนครับ
4: เดี๋ยวเวทีใหญ่นี่เลยครับวันนี้บ็อกกิ้งแล้วก็รันคิวแสดงจริงพรุ่งนี้นะครับผม
1: เวลาไปแสดงมาโชว์ไหนที่ประทับใจมากที่สุดครับ
0: ต้องบอกว่าประทับใจแทบจะทุกโชว์เพราะว่าเราตื่นมันไม่ได้กินของเก่าอ่ะโชว์ที่ประทับใจนะครับมีอยู่ชุดหนึ่งแต่ว่าโชว์ชุดนี้มันไป500ทีมมาประกวดกันคิดโชว์แล้วก็รายการก็ให้โจทย์มาแล้วก็คิดโชว์แข่งกันก็500ทีมเนี่ยก็ทีมผมเพชรแตกได้ที่1ก็ชนะเลิศประเทศไทยแล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เงินรางวัล1ล้านบาทตอนนั้นแล้วก็โชว์นี้เป็นโชว์ที่ชนะโชว์ชุดนี้ก็ได้เล่นทุกวันนี้จนทุกวันนี้ได้ไปเล่นนู่นนี่นั่นต่างๆหลายประเภทเช่นแบนร้องเพลงสากลนู่นนี่นั่นไปเลยแล้วก็ร่วมสมัยหรือโชว์รำทั่วไปแกนเดเวนิ่งโชว์ทั่วไปแต่โชว์ที่พวกเราประทับใจคือหมู่บ้านบางระจันให้เราไปทำโชว์ให้เขาเล่าเรื่องเขียนกลอนเขียนเพลงที่เขาเรียกว่าแสงสีเสียงอะละครประอิงประวัติแบบนี้ผมจะประทับใจทุกจังหวัดเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ไปปลุกจิตวิญญาณของคนพื้นที่ที่นั่น
1: เห็นบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของครอบครัวเลย
0: โอ้โหเปลี่ยนเลยนะเพื่อนนะ
2: มากมาก
0: คือก่อนหน้าไปงานอีเวนต์โดยบ้านโดยรถโดยนู่นนี่นั่นนะ
2: การเรียน
0: เราก็ซื้อไว้เยอะ
1: มีภาระเยอะ
0: ซื้อไปเยอะเลย
1: แล้วทำยังไงดีทีนี
0: ้ทีนี้พอโควิดปุ๊บงานนู่นก็งดหมดรายได้หายหมดก็ตอนแรกแต่ก่อนน้องเพชรเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วค่าเทอมละ 280,000 นะครับแล้ว

0: ต้องเป็นยังไงลูกออกกลางคันใช่ไหม
1: ออก
0: ระหว่างขับรถออกไปนั่งรถโรงเรียนแล้วก็น้ำตาไหลออกมาใช่ไหม
1: วันนั้นจำได้ว่าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็รู้เลยว่าคาบเนี้ยต้องกลับบ้านแล้วต้องออกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้บอกลาโอ้ร้องไห้หนักเลย
0: แล้วผมก็เสียใจมากพูดแล้วจะร้องไห้จริง
1: ๆแต่หนูไม่ได้น้อยใจในสิถ้าสมมติว่าเราพักดันตัวเองแล้วต่อยอดอะหนูอาจจะกลับไปอยู่ตรงนั้นใหม่ก็ได้คือหนูออกมาจากตรงนั้นหนูคุณพ่ออะตอนแรกคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องออกก็ได้ถ้าไม่อยากออกแต่หนูอะออกมาจากถ้าสมมติเราสร้างตัวตนให้เรามีกระแสเราหาเงินให้ตัวเองได้ยังไงเราก็ได้แน่นอนเพราะว่าหนูคิดว่าโรงเรียนนั้นอะคอยต้อนรับหนูอยู่เสมอเขาไม่ได้ปิดกั้นแน่นอนแล้วหนูมองว่าเราออกมาแป๊บเดียวอะแต่มันไม่ได้ทำให้การเรียนหนูตกหรือทำให้แบบชีวิตหนูเปลี่ยนหนูรู้สึกว่าถ้าหนูรีบๆออกมาหาตัวตนสร้างรายได้ให้ตัวเองอะหนูจะกลับไปเรียนตรงนั้นได้เร็ว
2: ความคิดที่แบบโตกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน
0: ผมว่าก็อยู่ผมแสดงให้ลูกได้ซึมซับอยู่ตลอดเวลาเป็นพ่อก็ต้องมีลูกมีลูกต่อไปก็ต้องมีต่อไปนั่นแหละทีนี้เราก็ต้องฝึกให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็พูดเห็นเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าพูดจริงทำจริงคิดจริงอยู่ด้วยกันทุกวันเขาก็ซึมซับมันดีตรงที่ว่าซึมซับแล้วก็ไปต่อยอดอยู่ในสายเลือดหรือมันอาจจะเป็นยีนเดียวกันอย่างนั้นหรือเปล่านะลูกนะ
1: สำหรับตัวหนูเองหนูว่าหนูก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่มองหนูว่าความคิดหนูโตขนาดไหนแต่หนูรู้สึกว่าอย่างหนูเนี่ยคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง คือเอาง่ายๆหนูโดนคุกคีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กคือพ่อต้องเป็นคือพ่อพี่ทุกคนเวลาหนูไปทำงานทุกคนจะเป็นการสอนหมดเลย มันสอนให้หนูใช้ชีวิตให้ทันโลก ให้ทันว่าอันเนี้ยต้องทำอย่างงี้ต้องเจอมันเกิดปัญหาตอนเนี้ยเราจะได้แก้ปัญหาได้ทันไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยโอ้ยเหนื่อยแล้วทำไมเกิดอย่างงี้ขึ้นอ่ะทำไมต้องเป็นอย่างงี้ทำไมต้องอย่างงี้อันนี้พ่อคือสอนเลยว่าหาให้ได้ อย่าไปแบบโอ้ยเอาอีกแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยให้เร็ว ทำให้ทันรู้ให้ทันหนูว่าคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเพราะบางทีต้องทำรวดเร็วมากทำให้มันเสร็จเอาตอนนี้ทำตอนนี
2: ้
1: เอาเสร็จเลยรวบรวบรวบเขาจะไม่เข้าใจเขาบอกทำไมไม่ทำมันนี้ก่อนล่ะเรารอคนนู้นก่อนไหมรอคนนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะค่ะเพราะเราถูกสอนมาแล้วว่าแบบเราอย่าไปตามคนอื่นอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้นำให้ได้เลยอย่างวัยหนูอะค่ะไม่ถูกให้คิดแบบใหม่คิดแบบให้เป็นผู้ใหญ
2: ่
1: ก็จะผิดพลาดกับตรงนั้นอยู่ซ้ำๆเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการแก้ไขไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาว่าจุดนี้ต้องทำยังไงแต่อย่างพ่อหนูเนี่ยเขาสอนให้ใช้ชีวิตจริงเราเอาตัวรอดยังไงทุกวันนี้หนูก็เลยเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นผ่านมาได้ง่ายขึ้นจากที่เคยโดนเพื่อนบูลลี่ที่ไม่เข้าใจเขาแล้วก็ปรับตัวเข้าหาเขาแต่ว่าจริงๆอะเราคิดทันเขาเรารู้ทันเขาว่าเขาจะเป็นยังไง
2: แต่ว่าพี่เชื่อว่าถ้าเพื่อนได้โตได้ทำงานก็อาจจะเข้าใจโมเมนต์ของน้องที่น้องเป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าน้องอ่ะได้เปรียบมากก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นมากตัวที่น้องอ่ะเจอจริงๆแล้วเจอสังคมจริงๆแล้วของโลกมันรู้ว่ามันโหดแค่ไหน
1: แต่ว่าก็ไม่ได้อวดเก่งหรือว่าจะบอกว่าเราเก่งกว่าคนอื่นแค่จะบอกว่าอย่างน้อยเรารู้ทันไว้เตรียมพร้อมไว้ดีกว่ามาผิดพลาดทีหลัง
3: วันนี้เราจะมาตีคลองเอ้าลองสิคล้องเหมือนเดิมไหม
4: โอ้ยโอ้ยตายแล้วพ่อไม่ไหวไม่ได้จับของใหญ่มาเป็นปีแล้วพ่อ
0: เฮ้ยโควิดเนี่ยครับชีวิตความเป็นอยู่ตอนนั้นน้องเพชรเป็นคนดูแลพ่อกับแม่เลยมันไม่มีเลยแล้วผมก็ทำคลิปทำสื่อโซเชียลทำโน่นทำนี่จนรายการต่างๆเห็นเขาก็ดึงไปออกรายการเลยค่าจ้างที่เขาจ้างมาหล่อเลี้ยงภายในนั้นเลยหล่อเลี้ยงชีวิตช่วงโควิดเลยและพอรายการนี้มารายการโน้นรายการนี้รายการนั้นเกิดที่มาทำคลิปกันคอฟเวอร์เพลงก็อยู่ที่บ้านนี่แหละอยู่ในห้องนี้ครับคอฟเวอร์แล้วก็ทำกันผมก็มองเห็นโอกาสแล้วผมว่ามันจะไม่จบแค่นี้ผมต่อยอดไปอีกอะไรเงี้ยจนเป็นถึงทุกวันนี้ครับ
1: จริงๆคนเลยอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาพอเราโพสอะไรคนเลยเห็นทุกอย่าง
0: ใช่ใช่มันไม่ได้บังเอิญนะผมว่าคลิปมันไม่ได้บังเอิญเลยน
2: ะ
0: ผมรู้เลยว่าถ้าผมทำอันนี้เดี๋ยวต้องอย่างน้อยๆต้อง2

0: ล้าน3ล้านวิวแน่ๆอย่างเงี้ยสำหรับผมนะแค่นี้ผมก็ว่าเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเลยว่าภายใน30วิ
1: เ
0: วลา8นาฬิกาเพลงนี้คนรู้จักกันทั้งประเทศผมก็เอาช่วงสั้นๆเนี้ยมาต่อให้น้องเพชรทำแล้วก็ทำเป็นดนตรีที่มันเท่ๆขึ้นแล้วก็ใส่ในร้องเข้าไปเป็นมารมาเล่นดนตรีไทยตีคองวงใหญ่ด้วยกันดีกว่าเอ้ามารมาร้องเล่นในตีคองวงถ้าจะให้ประเทศประตึงหนึ่งประตึงประตึงประตึงประตึงประตึงประตึงประตึงประตึงประตึงประตึงประตึงประตึงเดียวเป็นล้านเลยตอนนี้ประมาณ 3-4 ล้านวิวประมาณนี้อะไรเงี้ยมีรายการโทรมาสัมภาษณ์มีเชิญออกกับเพราะคลิปนี้อีกด้วยอะไรเงี้ย

0: แสดงว่าคุณพ่อก็มองการตลาดออก
1: ใช่ครับ
0: ว่าอะไรที่ทำแล้วมันน่าจะแมสนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ได้ยอดนะ
1: ใช่ครับผม
0: ถือว่าพ่อคันทันสมัยมากเลยนะ
2: เป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับทุกยุค
1: ผมต้องปรับเพราะว่าเราก็ผ่านมาทุกยุคไงเราก็เลยใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในมือให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมผมว่าผมได้เปรียบกว่าเด็กอีกเพราะเราผ่านมาทุกอย่างแล้วไงแล้วตอนนี้ที่ผมอยู่เด็กก็ยังอยู่แต่เด็กยังไม่เคยผ่านมา อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะปรับย้อนกลับไปได้มากแค่ไหนกันกับบางคนก็แก่แล้วแก่เลยอะไรเงี้ยผมจะไม่ยอมแก่หมายความว่าถึงร่างกายเราจะแก่แต่ว่าความคิดเราเนี่ยจะตีตลอดเวลา
0: น้องเพชรถามอย่างนี้ประทับใจอะไรในตัวคุณพ่อบ้างครับ
2: คุณพูดยากนะคะเพราะว่าหนูก็เห็นเขามานานแล้วเราก็ภูมิใจเขามาเรื่อยๆแต่หนูรู้สึกเราได้มีพ่อที่แนะนำแนวทางให้เราได้หลายอย่างอย่างเพื่อนหนูบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ถูกเขาเกิดมาแต่เขาไม่ได้ถูกแนะนำเขาไม่ได้ถูกแบบว่านำทางว่าเราต้องไปแต่อย่างพ่อเนี่ยเป็นคนที่ปูทุกอย่างให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีเพื่อเตรียมพร้อมวันหนึ่งเราไม่มีอะไรเราสามารถนำสิ่งนี้ไปต่อยอดรายได้ได้และหนูก็มองว่าเขาเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนบ้ามากที่มีพ่อที่ต่อยอดงานได้แล้วก็เป็นคนที่นำสิ่งใหม่ๆมาแนะนำให้พวกหนูได้เข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะหนูรู้สึกว่าอย่างเพื่อนหนูเนี่ยแต่ก่อนน่ะเขาไม่รู้จักอะไรพวกนี้เลยค่ะแต่ว่าพอเขาได้มาคุกคลีกับงานที่ไทยเนี่ยการรำการเล่นดนตรีมันไม่ได้มีแค่อย่างนี้นะมันแล้วหนูก็รู้สึกสนุกมากๆที่ได้มีรายได้ได้ทำงานแล้วก็ได้ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆภูมิใจมากที่มีพ่อที่คอยนำทางที่ดีให้

0: ล่ะครับภูมิใจอะไรในตัว
1: โอ้ภูมิใจภูมิใจเลยครับได้ดั่งใจดีกว่าการอะไรจากเพชรให้เพชรช่วยทำอะไรผมไม่เคยผิดหวังเลยมาคุยกันได้จะเล่นดนตรีนู่นนี่นั่นถึงบางทียังไงก็ไม่พ้นมือพ่อเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมต้องลุกขึ้นมาแต่เขาสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้แล้วก็แบบหัวไวอะไรอย่างนี้ครับหัวไวสามารถตอบโจทย์ได้นะครับภูมิใจที่ลูกน้องเพชรเนี่ยรู้สึกผูกพันกับดนตรีแล้วเพราะว่าอาชีพของผมคือเล่นดนตรีผู้ช่วยมาต่อยอดทางศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าให้กับดนตรีไทยของน้องเพชรคือการช่วยทำมาหากินของพ่อของแม
0: ่
1: เราก็เลยภูมิใจตรงจุดนี้ว่าลูกทำตามที่เราต้องการเพราะนี่คืออาชีพของเรา
0: ครับ
2: ภูมิใจ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับครอบครัวเป็นสะพานในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวแล้วบอกเลยว่าวันนี้ได้มาเห็นมุมมองของนักดนตรีเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นมากจริงๆนะครับได้เห็นคุณพ่อคุณลูกมีโมเมนต์ที่แบบน่ารัก
1: ค
0: ิคุอโนเนะบอกเลยว่าสุขใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการต่อวัย Continue Age ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหมดลงแล้วนะฮะอย่าลืมความต่างวัยเป็นพลังในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัววันนี้ผมและครับ
1: ครับ

วัย Continue Age และรายการอื่นๆของเราได้ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์รวมไปถึงทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ Line Official TP Channel นะครับ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนางพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาที่อาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับและปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาถัมทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2560วาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์สถานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสไหนช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและการส่งงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบราชหฤทัย

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินทินผู้แทนจะพาคุณบุกถึงเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
2: ไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลฟิตฟิตเต็มร้อยเตรียมเต็มพลังพบกันกับฟิตโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่เมาร
3: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียง
4: ประกาศกระทรวงสาธารณสุขห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทวันนี้คุณหยุดสูบบุหรี่ในสถานที่ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปสำนักงานสีเขียว Green Parliament
5: ชี้คุณกุนย่าหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายมียุงลายเป็นพาหะเช่นเดียวกับไข้เลือดออกอาการเด่นคือมีไข้สูงเฉียบพลันปวดข้อทั่วตัวตาแดงแต่ไม่มีเลือดออกอันตรายน้อยกว่าไข้เลือดออกแต่เป็นแล้วทรมานจากการปวดข้อเรื้อรังซึ่งอาจนานหลายเดือนหรือเป็นปีไม่มียารักษาทำได้เพียงรักษาตามอาการไม่มีวัคซีนป้องกันวิธีป้องกันคือระวังไม่ให้ถูกยุงกัดรวมถึงทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ธานรัฐสภาเปิดงาน5กันยาวันสถาบันพระปกเกล้า19ชื่นชมความเข้มแข็งของสมาคมแห่งสถาบันของศิษย์เก่าย้ำการเป็นศิษย์สถาบันไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแต่ต้องร่วมรักษาเกียรติคุณและสืบสานเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยนายโสภณและประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงาน5กันยาวันสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวัน169ณห้องรอยัลอีลิสบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ชั้น1 Impact เมืองทองธานีโดยมีศิษย์เก่าและนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมแสดงผลงานของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าพร้อมพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษจากประธานรัฐสภาในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าประธานรัฐสภากล่าวว่าตนได้เห็นถึงความเข้มแข็งของสมาคมแห่งสเตเรื่องง่ายที่จะมีสถาบันใดที่มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วยังคงมีความผูกพันและร่วมกันทำคุณประโยชน์ในนามศิษย์ของสถาบันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การที่เราได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า

0: ื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการรักษาเจตนารมณ์สำคัญของสถาบันพระปกเกล้าดังนั้นเก่าของสถาบันรวมการสืบสานเจตนารมณ์ดังเก่าในการทำงานเพื่อให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและอยู
1: ่สำหรับตัวกับผมเป็นนักการเมืองก็เปลี่ยนผ่านไปตามวาระโอกาสแต่เกียรติที่เราทำร่วมกันจะปรากฏที่ท่านทั้งหลายทำวันนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏให้เป็นประวัติศาสตร์ลูกหลานได้ชื่นชมในคุณนะครับ
0: จากนั้นรองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวแสดงทิศทางและแนวร่าวก่อนเข้าสู่การแสดงชุดค้างคาวเพลงประกอบบทพระชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ประธานสถาบันพระปกเกล้าผู้อำนวยการหลักสูตรและคณาจารย์สถาบันพระปกเกล้านำโดยนายกสมาคมอุปนายกเลขาธิการกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและประธานรุ่นทุกหลักสูตรสถาบันพระปกเกล้านอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติคุณองค์กรดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าโดยมีประธานรัฐสภาเป็นผู้มอบรางวัลและการแสดงจากตัวแทนนักศึกษา

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการจับกระแสแลสภานะครับจับกระแสแลสภาวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นนะครับในวันที่ 8-9 กันยายนนี้นะครับและงานนี้ครับชื่อว่า CNET Forum 2026ครับ
1: CNET Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการทางความรู้ไปสู่การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะงานวิจัยไม่ควรอยู่แค่ในตำราวิชาการแล้วพบกันครับ
0: ช่วงจับกระแสครับจะไปดูซิว่าเขาจะนำอะไรมาฝาก
2: แข่งขันและเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันไม่ได้แข่งขันกันที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือแรงงานราคาถูกแล้วค่ะแต่แข่งกันว่าใครจะสามารถลงทุนสร้างองค์ความรู้และเปลี่ยนความรู้นั้นเป็นเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมการจ้างงานและรายได้ของประชาชนได้เร็วกว่ากันมหาอำนาจทางเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและพัฒนาสูงปีละประมาณ 5% ของ GDP หรือคิดเป็นเงินประมาณ3ล้านล้านบาทที่เน้นหนักเรื่องเทคโนโลยีชิปเซมิคอนดักเตอร์แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สหรัฐปีละ35ล้านล้านบาทเน้น AI ชั้นสูงสุขภาพเทคโนโลยีอวกาศและกลาโหมในขณะที่จีนก็อัดฉีดงบ R&D รวมทั้งประเทศสูงถึงปีละเกือบ18ล้านล้านบาทโดยจัดสรรงบประมาณครอบคลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญอย่างพลังงานสะอาดชิปเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ยาน

0: แต่เทคโนโลยีอวกาศไปจนถึงเทคโนโลยีกลาโหมเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นมหาอำนาจทางเทคโนโลยีระดับโลกอย่างเต็มรูปแบบส่วนสิงคโปร์จัดสรรงบวิจัยปีละ 400,000 ล้านบาทมุ่งเน้นนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีอาหารส่วนดาวเด่นอาเซียนอย่างเวียดนามปัจจุบันใช้งบวิจัยในแต่ละปีประมาณ 80,000 ล้านบาทแต่นโยบายหลักของรัฐบาลชัดเจนว่าจูงใจที่ดึงยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีระดับโลกทั้งซัมซุงเข้าสู่การเป็นศูนย์ R&D ในประเทศเพื่อปักหมุดให้ชิปและซอฟต์แวร์ AI ของภูมิภาคสิ่งที่ทำให้ประเทศเหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นสู่ผู้นำไม่ใช่เพียงจำนวนเงินมหาศาลแต่คือระบบการดึงงานวิจัยจากห้องทดลองมาใช้จริงอย่างรวดเร็วทั้งในภาคอุตสาหกรรมและระดับการกำหนดนโยบายสาธารณะย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยในแต่ละปีเราอัดฉีดงบประมาณการวิจัยและพัฒนาทั้งระบบรวมกันแล้วประมาณ 200,000 ล้านบาทแต่คิดเป็นงบประมาณก็คือ 1% ของ GDP เท่านั้นค่ะโดยแบ่งเป็นภาคเอกชน 70% และภาครัฐ 30% โดยมีงานวิจัยสำเร็จขึ้นหิ้งอยู่ประมาณแสนกว่าฉบับแต่โจทย์ใหญ่ของไทยก็คือรอยรั่วที่สำคัญที่ทำให้ประเทศยังไม่ก้าวหน้าเพราะมี2ปัจจัยหลักในเรื่องของการวิจัยก็คืองบการวิจัยของภาคเอกชนไทยนั้นส่วนใหญ่ยังเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการแบบนวัตกรรมชั้นสูงที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่งานวิจัยที่ภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้ออกแบบคิดก็ยังติดคอขวดเชิงระบบซึ่งส่วนใหญ่ทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการแต่ขาดกลไกการนำไปทดสอบมาตรฐานเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ขายจริงในเชิงพาณิชย์และขาดช่องทางการส่งเสริมความรู้ไปสู่ผู้ที่กำหนดเพื่อที่จะนำออกไปตราเป็นกฎหมายผลลัพธ์ก็คือเรามีงานวิจัยแก้จนทั้งวิจัยการเกษตรนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสังคมอยู่เต็มมหาวิทยาลัยแต่กฎหมายและนโยบายระดับประเทศยังใช้วิธีคิดแบบเดิมไม่สามารถนำงานวิจัยเหล่านั้นมาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้ประชาชนได้ใช้จำกัดเหล่านี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงริเริ่มผ่านการจัดงาน Senate Forum 2026เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงงานวิจัยจากห้องทดลองไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริงทั้งในมิตินโยบายเศรษฐกิจและสังคมโจทย์ใหญ่ของสภาในการอุดรอยรั่วนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและ Senate Forum 2026จะเป็นจุดสำคัญของงานวิจัยไทยได้อย่างไรเราจะไปหาคำตอบร่วมกันในงานนี้ค่ะ Senate Forum 2026จับกระแสและสภา
1: ขอบคุณพี่ฝนนะครับสำหรับช่วงจับกระแสในวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับแลสภาเราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่อง16นะครับซึ่งเราจะจัดกันวันที่8 9กันยายนนี้แล้วนะครับและผู้ที่จะให้รายละเอียดของเราในวันนี้นะครับอยู่ข้างๆผมแล้วครับท่านแก้วเกศถาวรพันธ์นะครับท่านรองเลขาธิการวุฒิสภาครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะคุณ
1: อยากจะถามนิดนึงครับท่านว่าจริงๆแล้ววุฒิสภาเนี่ยมามีบทบาทกับงานนี้ยังไงครับ
2: ค่ะก็เริ่มด้วยเรามีคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาค่ะซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของงานวิจัยและเราก็ได้เร็งเห็นว่าในปัจจุบันค่ะคุณวินในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของปัญหาความท้าทายแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆซึ่งทั้งด้านเศรษฐกิจสังเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันนะคะเราก็เห็นว่าเราเนี่ยควรจะต้องมีการทำยังไงมีงานวิจัยหรืองานวิชาการเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็ในมิติของวุฒิสภาเองค่ะในการทำหน้าที่เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็งานวิชาการซึ่งเรียกว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงประจักษ์มาใช้ในการสภาค่ะจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยการความร่วมมือกับคณะกรรมการวิจัยของวุฒิสภาค่ะเราถึงกำหนดจัดนะคะเป็นงานขึ้นซึ่งเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นเรื่องของงานวิจัยในภายใต้ชื่อว่า Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะ
1: โอ้งานนี้ประชาชนเข้ามาร่วมได้ไหมฮะ
2: ได้ค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมซึ่งมีทั้งหน่วยงาน

0: ที่เป็นทำสถาบันการวิจัยหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนผู้สนใจค่ะเรายินดีเชื้อเชิญเข้าร่วมค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยนะฮะผลงานวิจัยจริงๆแล้วเกิดขึ้นเยอะแยะบางทีเราไม่รู้ว่างานวิจัยของใครทำอะไรไปบ้างแต่งานนี้คือรวมงานวิจัยไว้เลย
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวเราจะดูซิว่างานวิจัยส่วนไหนเอาไปใช้อะไรได้บ้าง
0: ถูกต้องค่ะตอนนี้เนี่ยที่เราจัดงานเนี่ยมีทั้งสิ้น52หน่วยงานแล้วนะคะที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยฮะก็คือจริงๆวัตถุประสงค์กับการจัดงานในครั้งนี้จริงๆก็คือท่านแจ้งไปแล้วล่ะนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโซนต่างๆของงานจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะในงานของเราค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญส่วนแรกจะเป็นโซนของนิทรรศการวิชาการค่ะซึ่งนิทรรศการงานวิชาการเนี่ยก็จะเป็นงานผลงานวิจัยต่างๆซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ทั้งในแวดวงนิติบัญญัตินะคะแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของที่น่าสนใจในสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าตลาดนัดงานวิจัยใช่ค่ะคุณวินค่ะเราเรียกว่าเป็น research and innovation marketplace เลยนะคะแบ่งเป็น4โซนค่ะค่ะ4โซนก็คือจะประกอบไปด้วยโซนของอาหารเครื่องดื่มค่ะเป็น food and beverage innovation ค่ะแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโซนของเรื่องของสุขภาพสมุนไพรค่ะ
1: กำลังมาเลย
0: innovation ค่ะแล้วก็ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นงาน craft งานฝีมือต่างๆนะคะเป็นเรื่องของ creative economy innovate ก็กำลังมาเช่นเดียวกันนะคะเป็นแล้วก็ BCG
1: โอ้โหนี่มางานเดียวรวมหมดเลยนะครับเรียกว่ามานี่อิ่มท้องด้วย
0: ใช่ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายด้วยค่
1: ะ
0: สามารถที่จะมาดูซึ่งเป็นได้มาจากโนฮาวจากการวิจัยอะคุณ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับ
0: ก็ได้มาทั้งเดินชมอิ่มตาอิ่มใจแล้วก็ได้ชิมอิ่มท้องเผื่อจะมีกลับบ้านด้วยนะคะ
1: นั่น
0: น
1: ่ะสิจัดวันไหนนะฮะจ
0: ัดยนต์2569ค่ะบริเวณสระมรกตเราค่ะ
1: เรียกว่าประชาชนคนไหนที่สนใจจะมาเนี่ยก็มาร่วมได้นะครับมาชิมแล้วก็มาดูงานวิจัยกันไปด้วยนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยมารัฐสภา
0: ค่ะ
1: อาจจะมาเยี่ยมเยียนได้ด้วย
0: ใช่ค่ะเป็นโอกาสที่ดีค่ะตรงกับวันอังคารแล้วก็วันพุธค่ะวันที่89
1: ในงานนี้ครับมีโครงการ1มหาวิทยาลัย1งานวิจัยเด่น
0: ค
1: ่ะโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะโครงการ1มหาวิทยาลัย1ผลิตภัณฑ์หรือว่า UR1 เนี่ยก็คือ University Research 1ก็คือว่าเราจะเปิดโอกาสค่ะคุณวินให้กับมหาวิทยาลัยที่ต้องการที่จะนำเสนองานวิจัยที่โดดเด่นของเขาเลยค่ะแล้วก็มานำเสนอเราจะมีเวทีนำเสนอซึ่งจะตรงกับวันที่9อ่ะนะคะในช่วงประมาณเที่ยงถึง 14.30 บ่าย 2:30 ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะก็จะนำเอาไฮไลท์ในที่เขาไปศึกษาผลงานวิจัยก็จะมีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะก็จะนำเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอันนี้คือ silver economy ซึ่ง
1: ก็กำลังเด่นอยู่งานเรื่องนี
0: ้ถูกต้องค่ะกำลังทุกคนอยากจะรู้เพราะว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะต้องอยู่ยังไงจะต้องมีอะไรรองรับบ้างในโครงสร้างของสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอาทิเช่นเรื่องของผ้าลายอย่างของที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยาก็จะนำสวยมากนะคะคุณวินเคยเห็นไหมคะผ้าอะไรอย่างถ้าดูอเจ้านะคะก็จะมีผ้าสวยๆนะคะที่เวลานักแสดงสวมใส่อันนี้ค่ะมีโชว์ด้วยนะคะผ้าจะมีโชว์ในงานมีโชว์ผ้าด้วยค่ะก็จากอย่างได้ทั้งงานวิจัยทั้งความรู้ทั้งอาหารตาอาหารท้อง
1: ครบเลย
0: ครบค่ะครบ
1: แล้วเรื่องที่เอามานี่ก็เป็นเรื่องเด่นๆในยุคนี้ด้วยนะฮะเร
0: ื่
1: อง
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: เรื่องผู้สูงเรื่องของงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
0: ถูกต้องค่ะ
1: เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับมี research clinic business matching ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้
0: ก็จะเป็นเราก็อยากจะอย่างนี้ค่ะด้วยความที่งานวิจัยของเราเนี่ยผลงานการวิจัยอ่ะบางครั้งเนี่ยคนชอบพูดว่างานวิจัยอยู่บนหิ้งค่ะคุณวินไม่ได้มีการนำมาใช้เราเนี่ยอยากจะเปิดโอกาสเพราะเนื่องจากว่าคณะกรรมการวิจัยเราอ่ะมีการที่จะลงพื้นที่ไปในหลายๆจังหวัดแล้วก็มีโอกาสได้เยี่ยมได้พูดคุยกับนักวิจัยตามมหาวิทยาลัยต่างๆเราพบว่าแต่ละมหาวิทยาลัยอะค่ะเขามีภูมิปัญญา

0: ปัญญาเขามีโน้ตฮาวซึ่งเชื่อมโยงกับชุมชนได้ดีแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดค่ะคุณวินคือโอกาสในการที่จะสมมติเขาคิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มาจากนวัตกรรมเขาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับตลาดหรือว่าผู้แนะนำทางด้านที่จะไปทำยังไงการตลาดเพื่อที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจเนี่ยอันนี้ไม่
1: ม
0: ีเราอยากจะจัดเวทีค่ะให้มาที่จะมีการพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาเป็นรีเสิร์ชคลินิกว่าถ้าจะทำธุรกิจเนี่ยให้คำแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ควรจะเป็นลักษณะไหนการตลาดควรจะหายังไงอันนี้คือรีเสิร์ชคลินิกส่วน business matching ก็มหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับอาจจะเป็นภาคธุรกิจที่เราเชิญเข้ามาร่วมที่สนใจอยากจะอันนี้น่าจะไปทางธุรกิจได้ก็จะได้มาหารือกันค่ะคุณนิด
2: เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์หลายอย่างในตลาดปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็แล้วก็บางทีเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่ามีเทคโนโลยีแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้จะไปเจอใครที่ไหนยังไงงานนี้ก็มีประโยชน์ว่าอ๋อบางทีสิ่งที่เราหาอยู่มันจะเกิดอยู่ในงานนี้แหละ
0: ถูกต้องเลยค่ะก็จะได้แมทชิ่งกันแล้วก็ได้ไปพูดคุยกันเราอยากจะให้งานอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญของเราเพราะว่าเมื่อนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไปค่ะ
2: ซึ่งงานวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับมาจากหรือมาจากที่ไหนบ้าง
0: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามภูมิภาคต่างๆนะคะ
2: ซึ่ง
0: เรามีโอกาสได้ไปก็อย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนี้เขาก็มีโน้ตเขาเรียกว่าโซลาร์เซลล์หรือไม่กับทางเรื่องทำแบตเตอรี่ซึ่งแต่เขาก็สามารถที่จะพูดคุยกับผู้ที่สนใจลงทุนไอ้เรื่องการลงทุนนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณบินอันนี้นวัตกรรมให้ดียังไงแต่ว่าไม่มีคนมาสนใจหรือหยิบไปทำต่อเนี่ยอันนี้มันก็เสียเปล่าแล้วก็เสียดายมากๆค่ะ
2: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะเห็นว่าในงานนี้ก็จะมีการเซ็น MOU กันด้วยระหว่างมหาวิทยาลัย
0: ค่ะค่ะกับในส่วนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเราค่ะเราเห็นถึงความสำคัญของงานวิชาการแล้วก็การนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยทางสำนักงานเนี่ยเคยได้มีการ MOU ลงนามในความร่วมมือด้านงานวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ผ่านมา28แห่งแล้วนะคะค่ะแต่นี้ด้วยความที่ในงานนี้เนี่ยเราก็จะทุกภูมิภาคเลยนะคะแล้วเราก็เชิญมหาวิทยาลัยที่สนใจอยากจะมาร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับผลงานการวิจัยเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับสมาชิกวุฒิสภาคนในวงงานเนี่ยในงานนี้เนี่ยรวมได้ที่เชิญมาร่วมลงนามอ่ะ22หน่วยงาน
2: โอ้เยอะมากเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะมหาวิทยาสภาท่านก็จะมาเป็นให้เกียรติมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสักขีพยานในการลงนามของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยท่านเลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานการศึกษาอีก22แห่งค่ะ
2: เห็นว่ามีทุกอย่างเลยไฮไลท์จริงๆฮะของงานนี้มีอะไรบ้างฮะอยากจะรู้จริง
0: ได้วันเปิดงานเนี่ยนอกจากท่านประธานวุฒิสภาแล้วพิธีเปิดแล้วเนี่ยเรามีนวัตกรรมสำคัญก็คือหุ่นยนต์โรบอทค่ะทั้งฮิวแมนนอยด์ในลักษณะที่เรียนแบบคนนะคะคุณวินแล้วก็จะมีหุ่นยนต์ที่เป็นลักษณะสัตว์เลี้ยงเป็นเพชมาโชว์ด้วย
2: มีจัดเลี้ยงด้วย
0: ใช่ค่ะแต่เราไม่บอกว่าจะทำอะไรบ้างอุบไว้ก่อนท่านต้องมาร่วมใช่แล้วก็จริงก็ทำได้หลายอย่างเลยมากเลยนะคะไลท์นอกจากนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญเราเนี่ยนอกจากการที่สการตลอดทั้ง2วันแล้วนะคะตลาดนัดนี่คือ2วันเต็มในส่วนของ Business Matching ซึ่งเราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็จัดตลอดทั้ง2วันเช่นเดียวอยากจะนำเสนอก็คืออย่างในวันแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องของแฟชั่นโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะนางแบบนายแบบนี่เต็มที่นะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวท่านต้องติดตามชมว่าจะในวงงานการเมืองนี่แหละค่ะ
2: โอ้น่าสนใจจัง
0: แล้วก็จะค่ะซึ่งวันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการนำงานผลงานวิจัยพาเนี่ยให้งบประมาณสนับสนุนในปี2568เท่ากับเรื่องของการกันกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินตำแหน่งรวมไปถึงเรื่องการนำเทคโนโลยี

0: ่แล้วว่า AI มาใช้อันนี้เป็น4เรื่องสำคัญส่วนวันที่2เราก็ยังมีค่ะเรายังมีเสวนาเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของวัตกรรมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติให้มาพูดคุยค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนยังไงจะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ในการที่จะเป็นเทคโนโลยีในบนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องขับเคลื่อนกันยังไงบ้างซึ่งเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้นำเอาแนวคิดหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีนี้นะคะไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบายประเทศต่อไป
1: โอ้เยี่ยมเลยนะฮะเรียกว่าวุฒิสภาเนี่ยมุ่งกฎหมายการออกกฎหมายแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าใกล้ประชาชนเข้าไปอีกนะฮะเราจะได้เอาความรู้ต่างๆเนี่ยเอาไปให้ประชาชนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเอกชนเอาไปใช้งานได
0: ้
1: โอ้โหงานนี้คนที่จะมาร่วมฮะจะต้องลงทะเบียนไหมหรือว่ามาได้เลยหรือยังไงฮะ
0: เราก็จะมีการลงทะเบียนค่ะในงานซึ่งแล้วก็จะมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆนะคะโดยอย่างสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา Facebook ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะ
1: อ๋อเอาละครับช่วงนี้อยากให้ท่านช่วยเชิญชวนประชาชนน
0: ะ
1: ฮะไหนๆจัดทั้งทีแล้วก็อยากจะให้ไม่ใช่แค่ภาครัฐภาคเอกชนเท่านั้นนะฮะแต่ว่าประชาชนทั่วไปก็อยากให้เข้ามาร่วม
0: ค่ะก็ในงานนะคะในวันที่8ที่9กันยายน2569นี้นะคะวุฒิสภาก็ขอเปิดเวทีนะคะในการที่จะจัดโครงการสัมมนาแล้วก็นิทรรศการในหัวข้อ Senate Forum 2026ถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะภายในงานเนี่ยเราก็ทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในเรื่องของการโดดนะคะรวมไปถึงการนำเสนอตามบูธต่างๆนะคะทั้งหมด52บูธด้วยกันทั้งโซนนิทรรศการวิชาการแล้วก็ตลาดนัดงานวิจัยค่ะซึ่งท่านประชาชนผู้สนใจทั่วไปค่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะทั้งในงานตลอดงานเนี่ยจะมีทั้งเวทีการให้ความรู้นะคะเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมไปถึงสามารถที่จะเดินชมชิมช็อปได้ตลอดงานค่ะทั้ง2วันก็ขออนุญาตเรียนเชิญชนทั่วไปนะคะนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะเข้ามาร่วม
1: เต็มอิ่มแน่นอนน
0: ะ
1: ฮะใครที่มาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือแล้วไม่ใช่แค่เรื่องงานวิจัยเท่านั้นนะครับอิ่มท้องอิ่มใจได้ความรู้กันไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆเลยที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้แนวคิดหรือว่าครับขอบคุณครับ
0: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: และนี่นะครับคือทั้งหมดนะครับของการพูดคุยกันในเรื่องของ Senate Forum 2026นะครับงานดีๆแบบนี้ที่สนใจมาดูงานวิจัยนะครับหรือว่ายังไม่เคยมารัฐสภาสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับวันที่8 9กันยายนนี้นะครับ
2: Senate Forum 2026ถอดรหัสใจและนวัตกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการที่จะเปิดโลกองค์ความรู้ใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะงานวิจัยไม่ควรอยู่แค่ในตำราวิชาการแล้วพบกันครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทอล์คของเรานะครับช่วงนี้ต่อไปครับจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับ Tik Tech Talk ไปชมกันครับ
3: งาน CNET Forum ที่กำลังจะเกิดขึ้น2020งานมันยังไม่ถึงแต่ผมไปแอบดูมา
4: แล้ว2งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆมีตั้งแต่เหนือใต้ออกตกนี่จำๆปันเจอทั้งนั้น
3: รัฐสภา
4: ใช่ครับแล้วเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บางครั้งนี่เราคิดว่าของที่ไม่ใช้แล้วจะสร้างมูลค่าได้ต้องมาดูที่งานนี้เลยครับพี่อิทครับ
3: ถูกต้องแล้วครับ
5: พี่กระท่องมี
6: ขอนแก่น
4: คนขอนแก่น
3: มอ
4: สาน
3: มอข
4: อแน่นอนมีงานวิจัยดีๆเช่นกันครับ
3: มีอะไรครับ
4: ผมไปเห็นทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ KKUO
3: KKUO

0: ต้องหาวิธีครับพี่ได้ใช้พวก power bank ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับได้ใช้คร
0: ับ แล้วพี่เคยเห็นข่าวไหมครับว่าพวก power bank เนี่ยเวลาใช้ไปเวลามันกันแห้งเวลาใช้ไปเรื่อยมันร้อนถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วเวลากันแห้งเนี่ยบางทีมันระเบิด
1: เห็นข่าวกันอยู่บ่อยๆ
0: บางครั้งผมเห็นแบบไฟไหม้อยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันน่ากลัวมาก
1: ถูกต้องครับต้องลงจอดฉุกเฉินกันเลยทีเดียว
0: ครับต้องดูครับไส้ในของเจ้าตัวพวกแบตเตอรี่แพง
1: ถูกต้องครับ
0: แพงไม่ถูกเลย
1: เทคโนโลยี
0: ใช้กันอยู่ถึงทุกวันนี
1: ้ครับผม
0: ครับแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: มีรุ่นใหม่ครับ
0: KKU Wall ไม่ได้ใช้ลิเธียมครับถอนลิเธียมออกและใช้ตัวนำประจุใหม่ครับ
1: ว้าว
0: เกลือแกงเกลือหินแร่หินของเรานี่แหละฮะ
1: เกลือแกงของเราเนี่ยเหรอ
0: เกลือแกงนี่ครับใช้เกลือแกงลิเธียมเลย
1: สุดยอด
0: และที่สำคัญที่นำประจุไฟฟ้าได้ดีไม่แพ้กันครับ
1: ครับผม
0: แถมไม่มีความร้อนเทียบเท่ากับลิเธียมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนี่ไว้ใจได้เลยครับ
1: ผมของเทคโนโลยีของมขงานวิจัยของมข
0: ใช่ครับ
1: ที
0: ่
1: ต
0: ่
1: อไปที่ต่อไปครับพี่ก็รอครับ
0: ชอบเที่ยวทะเลไหมฮะ
1: ชอบไปพัทยาชอบไปบางแสนครับ
0: อุ้ยใกล้แล้วครับงานวิจัยชิ้นต่อมาผมจะไปที่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาครับ
1: เอาโขใกล้ทะเลติดทะเลมีอะไรต้องมีเกลือมีเกลือไหม
0: ทะเลมีเกลืออยู่แล้วแต่วันนี้ไม่เกี่ยวกับเกลือ
1: ครับเกี่ยวกับอะไรครับพี่ก็รอครับ
0: ตะวันออกของเด็ดมาก
1: ครับพี่ก็รอครับ
0: ชอบทานอะไรบ้างครับ
1: ผมชอบทานเชอร์รี่ครับสตรอเบอรี
0: ่เชอร์รี่ไม่น่าจะมีไก่เรียนทุเรียน
1: ทุเรียน
0: ทานไหม
1: เดอะเบสเขาบอกว่าเป็นราชาของผลไม้ครับ
0: สุดยอดครับ King of Food ครับทุเรียนปกติพี่ทานเปลือกไหมฮะ
1: ไม่ทานเปลือกครับ
0: เอาไปเคลื่อน
1: ไปเก็บไว้ไม่เก็บสิเก็บไว้ทำปุ๋ยก็ทำไม่เป็นเราทิ้งแต่ว่าไม่ใช่หมอบูไม่ใช่
0: ครับเอาเปลือกทุเรียนที่เราทิ้งเนี่ยมาพัฒนาต่อครับ
1: ว้าว
0: ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีแล้วสร้างสารที่เรียกว่า CMC ออกมาครับ
1: ว้าวสารนี้ทำอะไรครับ
0: สารนี้ปกติเราต้องนำเข้าปีหนึ่งมูลค่ามาวิเคราะห์ใช้ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเขาทำมาเนี่ยมันจะเพิ่มความหนืดให้พวกอาหารแล้วเวลาพี่ทาหน้าครีมพวกนี้เป็นส่วนผสมในครีมเพื่อให้มันหนืดมันจับตัวกัน
1: ว้าว
0: นำเข้ามหาศาล
1: ทีนี้เปลือกทุเรียนไม่ต้องทิ้งแล้วเ
0: ข้ามา
1: สุดยอดครับอีกหนึ่งที่ครับพี่กะลอกครับ
0: อีกหนึ่งที่ผมพัชรวัลย์อลงกรณ์ครับไม่ไกลมาก
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับชื่อคุ้นๆอยู่แถวไหนครับ
0: เนี่ยเลยจากกรุงเทพออกไปทางยุทธยานิดเดียว
1: ครับผมที่นี่มีอะไรครับ
0: มีงานวิจัยดีเคยทานนี่ไหมครับเห็ดเยี่ยไผ่
1: เขาบอกว่าเป็นอราชาของเห็ด
0: แพงมากครับ
1: แพงมากครับโลเป็นแสน
0: ใช่นึกว่าพี่อึ๊ดมีแต่เยื่อใหญ่เยื่ออร่อย
1: ครับผม
0: แล้วรู้ไหมครับทำไมราคามันต่างมากครับเพราะตัวนี้เห็ดมีความอ่อนไหวเหมือนหัวใจผมเลย
1: ผมชอบเรื่องนี้เจ้าเห็ดนี้
0: อุณหภูมิสูงก็ไม่ได้สูงเกิน38องศาก็พอ
1: ตาย
0: ไม่ได้ความชื้นไม่ถึง 80%
1: ตาย
0: เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยประสบปัญหาและราคาแพงมาก
1: ค
0: ราวนี้ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิ่งครับมาดูแลในการเพาะปลูกเห็ดเนี่ยเรียกจะว่าเรียลไทม์ได้เลยใช้ระบบออโตเมติกจัดการครับ
1: โอ้โห
0: ลงเรือมันร้อนไปมันเย็นขึ้น
1: ทำให้มันอยู่ได
0: ้ถึงพ่นเข้าไปคราวนี้ทำมันก็ทำให้เราเพาะเห็ดตัวนี้ออกมาได้ครับ
1: เ
0: ป็นไงครับเห็นงานวิจัยดีๆงานที่น่าส่งเสริมอย่างนี้แล้วนะครับอย่าลืมมาชมกันนะครับที่งาน CNET Forum 2026ที่รัฐสภาครับมากันได้เลยครับมาเจอมาช้อปปิ้งงานวิจัยดีๆกันครับพี่อึดครับ
1: ในวันที่8
0: และ
1: ต้องแล้วครับและข้อมูลดีๆแบบนี้กับท้องแหละครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือจับกระแสแลนด์สภาวันที่8 9กันยายนนี้แน่นอนว่าคุณจะอิ่มไปด้วยความสุขนะครับในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของงานวิจัยต่างๆด้วยนะครับพบกันใหม่ครับวันอาทิตย์10 โมงนะครับกับจับกระแสแลนด์สภาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ข้าสู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยนะครับร่วมกันติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมามีวาระกระทู้ถามทั่วไปจากคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่30เรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีหลัก2ไปยังพุทธมณฑลสาย4ครับโดยมีการตั้งกระทู้ถามในการนี้มีการมอบหมายให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติเป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนนะครับโดยส.ส.ธยธรครับได้สะท้อนปัญหาการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงโดยเฉพาะบริเวณหลัก2และแนวถนนเพชรเกษมซึ่งประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างต่อเนื่องขณะที่โครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหลัก2พุทธมณฑลสาย4ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนจึงสอบถามถึงแนวทางของกระทรวงคมนาคมในการที่จะไปผลักดันโครงการเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและรองรับพื้นที่ด้วยครับในส่วนของการถามตอบกระทู้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1.2.4 ครับกระทู้ถามที่032เรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีหลัก2ถึงพุทธมณฑลสาย4ครับของท่านธัญธรท่านนินวัฒนาธรทางคมนาคมกระทู้ถามนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์ตอบกระทู้ถามแทนนะครับตามข้อบังคับที่151แล้วก็ท่านรัฐมนตรีพร้อมแล้วนะครับเชิญท่านธัญธรธนินวัฒนาธรครับถามกระทู้ได้เลยครับ
2: สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมธัญธรธนินวัฒนาธรสมาชิกสภาจากเขตบางแคและภาษีเจริญพรรคประชาชนครับผมขอตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเรื่องความคืบหน้าและแนวทางการสีน้ำเงินครับส่วนต่อขยายหลัก2ถึงพุทธมณฑลสาย4นะครับรวมถึงมาตรการรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกครับผมจึงได้ตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีนะครับผ่านไปยังรัฐบาลครับเพราะปัญหานี้ไม่ใช่แค่ปัญหาในอนาคตครับแต่เป็นปัญหาที่ประชาชนชาวกรุงเทพและพื้นที่ต่อเนื่องตลอดแนวถนนเพชรเกษมครับต่อเนื่องไปยังจังหวัดสมุทรสาครกำลังเผชิญอยู่ทุกวันครับคมอาทิบูรายนะครับเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญของกรุงเทพมานานกว่า20ปีแล้วนะครับมีบทบาทในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพชั้นในกับการขยายของเมืองครับและช่วยบรรเทาการจราจรบนโครงข่ายหลักได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับตามลำดับครับโดยก่อนหน้านี้มีโครงการส่วนต่อขยายทางด้านใต้นะครับหลัก2ถึงสาย4ดังที่แสดงอยู่บนสไลด์นะครับเป็นโครงสร้างยกระดับตามแนวเกาะกลางถนนเพชรเกษมนะครับต่อเนื่องจากเส้นทางช่วงแรกที่ต่างระดับบางแคมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกครับผ่านเขตหนองแขมและไปสิ้นสุดที่แยกสาครเกษมระยะทางรวม8ครับซึ่งเป็นแนวทางที่มีศักยภาพรองรับการเดินทางของประชาชนจำนวนมากครับทั้งจากภาษีเจริญหนองแขมนะครับบางแคอ้อมน้อยอ้อมใหญ่พุทธมณฑลสาย234

ะครับและพื้นที่ต่อเนื่องในจังหวัดปริมณฑลด้วยครับเคยมีการศึกษาแนวเส้นทางนะครับรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสถานีก็มีการศึกษาไว้แล้วครับท่านประธานนอกจากนี้ในแผน M เส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาครับแต่แปลอีกอย่างนึงนะครับก็คือการรอการพัฒนาแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มสร้างนะครับยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนคำตอบของกระทรวงคมนาคมในสภาชุดที่26ที่ผ่านมานะครับก็มีสาระสำคัญว่าโครงการนี้จะถูกหยิบมาพิจารณาอีกครั้งในปีพ.ศ. 2572ครับภาพนี้นะครับท่านประธานก็คือสถานีหลัก2ซึ่งเป็นปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบันนะครับมีทางเชื่อมกับห้างสรรพสินค้าครับนอกจากนั้นยังมีอาคารจอดแล้วจอดรถประมาณ 1,000 คันนะครับอยู่ทางด้านขวามือของรูปครับแต่บริเวณนี้ครับบริเวณนี้เป็นปัญหาคอขวดการจราจรอยู่นะครับในปัจจุบันถ้าท่านประธานเร่งด่วนนะครับก็จะรถติดมากแทบจะใช้ได้เพียงแค่1ช่องของโครงการนี้ครับก็จะต่อไปทางด้านซ้ายตามแนวถนนเพชรเกษมนะครับซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากครับพี่น้องประชาชนคงอยากทราบว่าตามแผนเดิมนะครับสถานีที่จะสร้างขึ้นมานั้นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมก็เลยโดยจะมีตำแหน่งจุดขึ้นลงของสถานีบอกไว้ด้วยนะครับเป็นเห็นขอบเขตครับสถานีแรกในสไลด์นะครับก็คือพุทธมณฑลสาย2นะครับหรือ BL39 ครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม98หน้าบิ๊กซีนะครับ3กิโลเมตรนะครับบริเวณนั้นก็จะมีหมู่บ้านแสงทองวิลล่านะครับแล้วก็ใกล้ๆกับสน.หลัก2นะครับไปครับก็จะเป็นสถานีทวีวัฒนาหรือ BL40 นะครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม73หน้าบิ๊กซีเพชรเกษม2นะครับห่างจากแยกสาย3ประมาณ350เมตรนะครับและสถานีถัดไปครับพุทธมณฑลสาย3 BL41 ครับอยู่ตรงซอยเพชรเกษม79หน้าสำนักงานเขตนะครับห่างจากแยกสาย3ประมาณ 1.6 กิโลเมตรครับสาย4นะครับหรือ BL42 นะครับจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ติดกับแยกถนนพุทธมณฑลสาย4ตัดกับถนนเพชรเกษมและแยกพุทธสาครนะครับที่ตึกจอดรถนะครับปาร์คแอนด์ไลน์นะครับทั้งหมดออกแบบไว้แล้ว EAA ก็ผ่านแล้วนะครับมีอาคารจอดรถทำทั้งขาเข้าขาออกรวมกันเนี่ยจอดได้และเปลี่ยนการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับท่านประธานครับผมเห็นว่ากรอบเวลาปี2572นานเกินไปครับเมื่อเทียบกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้หลัก2นะครับและแนวถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตกซึ่งมีลักษณะเป็นคอขวดของการเดินทางเข้าและออกเมืองครับประชาชนจำนวนมากต้องเปลี่ยนการเดินทางที่สถานีหลัก2ทำให้ปัญหาการจอดรถรับส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางรถตู้แท็กซี่รถจักรยานยนต์คนใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนครับที่ผ่านมานะครับได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทั้งการจัดระเบียบจุดจอดนะครับการกั้นพื้นที่ไม่ให้จอดแช่นะครับจากภาพก็เป็นการประสานงานกับสน.ในพื้นที่นะครับสำนักงานเขตบางแคนะครับสำนักเทศกิจนะฮะตำรวจพร้อมทั้งการบังคับที่ที่มีลักษณะทางเข้าออกเยอะครับมีพื้นที่ฟันหล่อเป็นจำนวนมากนะกั้นรั้วต่างๆก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับปัจจุบันนะครับก็ชั่วโมงเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่คอยอยู่ประจำอยู่นะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถึงแม้เราจะมีมาตรการแค่ไหนนะครับหากระเบียบวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยไม่ได้เคารพกฎจราจรนะครับไม่ว่าเราจะทำมาตรการมากแค่ไหนก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่ดีนะครับอย่างที่ท่านอาจจะเห็นในพื้นที่ใจกลางเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกราชประสงค์หรือปทุมวันนะครับถึงเราจะมีบัสเลนก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนได้อยู่ดีนะครับสไลด์ถัดไปนะครับเรายังต้องเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กันไปครับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งสาเหตุหนึ่งคือกายภาพหน้างานเนี่ยสองครับขณะที่ความต้องการเดินทางจริงเนี่ยขยายไปทางทิศตะวันตกประเด็นนี้ครับจึงไม่ใช่แค่คำถามว่ารถไฟฟ้าจะสร้างเมื่อไหร่นะครับแต่เป็นคำถามว่ากระทรวงคมนาคมมองการเดินทางของประชาชนคนกรุงเทพอย่างไรครับและจะเชื่อมต่อรางกับรถเมล์รถโดยสารสาธารณะทางเดินทางอย่างไรนะครับคำถามแรกครับกระทรวงคมนาคมมีนโยบายและแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระบบรางและระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นนะครับเพื่อแก้ไข

0: รองรับความต้องการเดินทางของประชาชนนะครับในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณสถานีหลัก2และแนวถนนเพชรเกษมนะครับขอทราบรายละเอียดครับ
1: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับผมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับให้มาตอบกระทู้ของท่านธัญฑรธนินทร์วัฒนราษฎรพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับท่านพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพนะครับของคนที่อยู่ในเมืองใหญ่นะครับที่มีการจราจรขับข้างแออัดและผมก็เข้าใจว่าสำหรับส.ส.แล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นความอึดอัดใจมันเป็นความยากลำบากว่าเราจะไปตอบชาวบ้านเราอย่างไรสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ก็คือมาทวงถามรัฐบาลว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต้องเรียนท่านด้วยข้อเท็จจริงรับทราบอยู่แล้วจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยเรามีความพยายามอย่างยิ่งที่อยากจะให้ระบบการคมนาคมของไทยทั้งสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้ราคาเป็นธรรมนะครับเรามีมาตรการหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับในการดำเนินการก็คือการจัดให้มีการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าโครงการที่เราให้การสนับสนุนให้คนเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านมาใช้เป็นพลังงานสะอาดนะครับในปีหน้านะครับทางขสมกเนี่ยเขาก็จะได้รับรถ EV จำนวน 1,500 คันนะครับและในการรับรถ EV 1,500 คันครั้งนี้เนี่ยนะครับ1คือเพื่อเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงาน2เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริการ3เป็นการลดต้นทุนในทุกๆส่วนในโอกาสนี้นะครับหลังจากที่ได้รับรถ EV แล้วจะมีการปรับเส้นทางการเดินรถใหม่นะครับทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของขสมกแล้วก็ในส่วนของรถร่วมบริการเพื่อให้ตอบสนองกับสภาพของกรุงเทพที่เปลี่ยนไปเพื่อให้มีระยะทางกิโลที่สูญเสียเนี่ยน้อยที่สุดและเพื่อให้เกิดความสะดวกและก็ครอบคลุมกับในหลายๆเส้นทางครับวันนี้เนี่ยเราได้ทราบว่าในหลายๆเส้นทางเนี่ยแม้ว่าจะมีผู้ให้บริการอยู่จำนวนมากจำนวนเที่ยวรถมากอย่างในโซนในแอเรียของท่านเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด8สายนะครับจะมีทั้งหมด8สายในวันนึงๆเนี่ยก็จะมีอยู่นับร้อยเที่ยวด้วยกันแต่เราก็จะเห็นว่าในแต่ละชั่วโมงบางชั่วโมงถ้าเป็นถ้าชั่วโมงที่ไม่เร่งด่วนบางทีก็ไม่มีรถเลยเรื่องเหล่านี้ก็จะถูกแก้ไขในนโยบายนี้นะครับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะครับการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้านะครับนอกจากรัฐเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำเรื่องโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯทั้งสิ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนว่าเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วเนี่ยของรัฐเนี่ยที่ดำเนินการไปเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ย14โครงการระยะทาง200เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีอีก4โครงการระยะทาง81กิโลเมตรเส้นทางที่อยู่ระหว่างโครงการระยะทาง29กิโลเมตรเส้นทางที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมอีก13โครงการ163กิโลเมตรแต่การที่จะเชื่อมต่อกับระบบรางเนี่ยเราก็ต้องทำฟีดเดอร์เมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนลักษณะของการใช้รถนะครับเรื่องของฟีดเดอร์ก็จะเป็นเรื่องดีหนดสายทางต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินรถให้เป็นลักษณะเป็นฟีดเดอร์มาเข้าสู่การขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับซึ่งในทุกภาคส่วนกันไม่ใช่เฉพาะของขสมกไม่ใช่เฉพาะของกรมการขนส่งทางบกไม่ใช่เฉพาะภาคเอกชนแต่ก็ยังเป็นความของรฟมด้วยนะครับเพราะว่ารฟมเนี่ยเขาเนี่ยจะอยู่ในแอเรียไหนในแผนกำหนดเขาเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดเนี่ย

0: 111สายทางตอนนี้ทดลองวิ่งเป็นฟีดเดอร์ของรฟม.แล้วเนี่ย30สายนโยบายหนึ่งครับอีกนโยบายหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีข้องกับคำถามที่ท่านได้ถามไปเมื่อสักครู่คือการทำคอมมอนทิเก็ตหรือการทำระบบตั๋วร่วมนะครับซึ่งจะสามารถทำให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยเขาลดค่าใช้จ่ายได้จริงๆและแนวทางของท่านนายกนะครับแนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการด้วยท่านเนี่ยก็ให้ความสำคัญว่าคอมมอนทิเก็ตเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องไม่ใช่เฉพาะเป็นคอมมอนทิเก็ตของระบบรางเท่านั้นแต่ต้องเป็นคอมมอนทิเก็ตของทั้งล้อรางและเรือนะครับต้องสามารถที่จะสามในภาพรวมของประชาชนได้หมดนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงคมนาคมก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการพัฒนาในการเพิ่มคุณภาพแล้วก็ในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมต้องขอเรียนเพิ่มเติมให้กับท่านถามเพิ่มก็คือกรณีต่อกรณีที่ท่านถามว่าแผนของรฟม.ในการขยายนะครับส่วนต่อขยายกี่สถานีช่วงบางแคถึงพุทธมณฑลสาย4เนี่ยในแผนเนี่ยจะมีการทบทวนเนี่ยในปีมีความเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะหยิบยกขึ้นมาให้ทบทวนเช่นนี้นะครับว่าโดยหลักการเนี่ยเส้นสายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นโครงการ PPP คือเป็นโครงการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเอกชนเป็นผู้ลงทุนได้สัมปทานดังนั้นการที่ไปเชิญไม่ใช่โครงการใหม่ครับท่านประธานเป็นโครงการเก่าที่ได้มีการดำเนินการมาแล้วมีการดำเนินการแล้วก็ได้เห็นจำนวนผู้โดยสารแล้วนะครับซึ่งเขาก็ต้องทำข้อเสนอไปเสนอให้โดยจุดเงินลงทุนโครงการนี้4สถานีเนี่ยระยะทาง8กิโลเนี่ยเป็นเงินอยู่ประมาณ 21,249 ล้านนะครับ 21,249 ล้านนะครับ EIRR อยู่ที่10% นะครับคาดการนะครับคาดการต่อเที่ยวต่อวันเนี่ยที่จะทำให้สามารถให้สัญญาไว้กับเอกชนในการที่เชิญชวนเข้ามาหรือ meet expectation เนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ 43,000 คนต่อวันนะครับ 43,000 คนต่อวันหลักเกณฑ์นะครับเดิมทีเนี่ยเขาบอกจะหยิบยกปี72หลักเกณฑ์ของเขาก็จะมีข้อเดียวครับง่ายๆคือผู้โดยสารเนี่ยสายสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีอยู่ประมาณ 20,000 คนต่อวันแต่ณปัจจุบันนี้นะครับมีผู้โดยสารอยู่ 6,000 คนต่อวันน้อยกว่าเกณฑ์เนี่ย3เท่าเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงเรื่องตั๋วร่วมนะครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังมีนโยบายซึ่งกำลังรอเข้าครม.อยู่นะครับก็คือการทำระบบตั๋วร่วมให้ค่าโดยสารต่อเที่ยวเนี่ยไม่เกินราคา17ถึง45บาทซึ่งถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงในต้นปีหน้าเราก็คาดการว่าจำนวนผู้โดยสารที่จะหันมาใช้บริการสาธารณะเนี่ยน่าจะมากขึ้นเราก็ยังหวังนะครับก็เราก็ได้มีการพูดคุยกับรฟม.ว่าโครงการนี้ก็น่าจะเป็นโครงการหนึ่งที่ทำให้บริเวณส่วนต่อขยายของสายสีน้ำเงินเนี่ยจะถึงสามารถถึงเกณฑ์ที่จะสามารถพิจารณาได้นะครับก่อนปี72เอาในส่วนของรัฐที่เรากำกับดูแลที่เราควบคุมดูแลเนี่ยเราก็จะต้องกำชับเข้มข้นกับทั้งหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการประชาชนกับทั้งเอกชนที่มารับสัมปทานจากรัฐในการให้บริการเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะลดภาระให้กับประชาชนได้มากที่สุดนะครับซึ่งส่วนนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการทางกระทรวงคมนาคมก็จะรับไปเพื่อให้ท่านส.ส.ได้ผ่อนคลายนะครับสมกับที่ท่านมาถามไถ่เพื่อประชาชนของท่านนะครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการชี้แจงนะครับว่าทางกระทรวงมีนโยบายพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับทั้งระบบรางรถโดยสาร

0: ส่วนโครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปยังพุทธมณฑลสาย4ยังต้องพิจารณาความเหมาะสมรวมไปถึงปริมาณผู้โดยสารตามหลักเกณฑ์ของโครงการอย่างไรก็ตามนะครับจะนำข้อเสนอของผู้ตั้งกระทู้ไปหารือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนพัฒนาความเป็นไปได้ในการเร่งรัดโครงการให้เร็วมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับกลับมาช่วงหน้ายังมีการถามตอบกระทู้ช่วงที่2ให้ติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: เฮ้ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
2: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
3: แล้วถ้าเป็นล
2: ่
3: ะ
2: ไรหรอกนะ
1: ดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
4: สูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40อยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ทำสแต่วันนี้นะครับ
0: กลับมาในช่วงที่2ของรายการข้อสักถามกระทู้ถามถามที่ตอบตอบที่ถามกับข้อสักถามกระทู้ถามนะครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเลยนะครับทางด้านของสส.ธัญฑรได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้ระบบขนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณสถานีหลัก2ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญพร้อมกับขอให้ทางกระทรวงคมนาคมนำข้อมูลการเดินทางและสภาพการจราจรในปัจจุบันไปทบทวนเพื่อพิจารณาเร่งรัดโครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปยังพุทธมณฑลสาย4รวมไปถึงกำหนดแนวทางในการรองรับการเดินทางของประชาชนในระหว่างที่โครงการยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยนะครับในส่วนของการถามตอบกระทู้ช่วงที่2จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันต่อครับ
5: อันต่อมาครับผมอยากชวนทุกท่านมาดูจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเฉลี่ยต่อวันนะครับที่ลองไปทำข้อมูลมาเพิ่มเติมครับในระหว่างปี59ถึง68นะครับโดยเราจะเว้นช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงโควิดไว้นะครับก็ท่านประธานก็จะเห็นว่าเป็นกราฟค่อนข้างที่จะเป็นในสายเนี้ยค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในการติดตามสถานการณ์โครงการนี้นะครับเมื่อวันที่17มิถุนาปี68ครับตอนนั้นผมอยู่ในคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาเราครับก็เชิญท่านรองผู้ว่ารฟม.นะครับขณะนั้นท่านก็ได้ให้คำตอบว่าปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ได้มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนนะครับคาดว่าคงจะใช้เวลาในอีกหลายปีนะครับน่าจะดูที่ความต้องการการเดินทางซึ่งในสายสีน้ำเงินเนี่ยท่านก็ได้บอกว่ามันยังมี capacity เหลืออยู่ที่จะรองรับผู้โดยสารได้นะครับแต่วันนี้ผมมีข้อมูลอีกชุดมาลองนำเสนอท่านรัฐมนตรีนะครับก็สไลด์นี้นะครับมันจะแสดง10อันดับครับของการแตะขึ้นของบัตรฮอปการ์ดนะครับนี่เป็นการแตะขึ้นด้วยบัตรนะครับตัวเลขจริงก็จะมากกว่านี้อีกครับของรถประจำทางในบริเวณนั้นนะครับอันดับ1นะครับก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับในกรุงเทพเราจะรู้อยู่แล้วว่าอนุสาวรีย์เนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นฮับการจราจรที่คับข้างพอสมควรนะครับแต่ลองลงมาอันดับ2นะครับคือที่ไหนครับก็คือตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะครับถนนเพชรเกษมนี่เองครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในปัจจุบันนะครับตรงสถานีหลัก2ครับถ้าไปลองขึ้นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็จะค่อนข้างเต็มตั้งแต่ต้นทางครับทีนี้มาดูลงบ้างครับว่า10อันดับของการแตะลงด้วยบัตรฮอปการ์ดเนี่ยครับอันดับ1เลยครับท่านประธานในกราฟนี้นะครับบริเวณเดียวกันนะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหลัก2เช่นเดียวกันครับทีนี้พอเห็นดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นในเส้นทางนี้หรือยังนะครับอันดับต่อๆมาด้านล่างนะครับก็ยังมีมหาวิทยาลัยสยามนะครับ BTS บางว่าแล้วก็ซอยเพชรเกษม88นะครับซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องในสายเดียวกันครับท่านประธานทีนี้ลองมาดูปริมาณคาดการผู้โดยสารนะครับของที่ปรึกษาโครงการในขณะนั้นนะครับเป็นการประเมินสำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี64นะครับตอนนี้69แล้วครับยาวไปถึงปี2603เลยนะครับตามตารางนะครับเป็นการคิดค่าโดยสารตามระยะทางครับและคิดค่าแลกเข้าครั้งเดียวสำหรับรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของรฟม.ครับผมจึงอยากใช้ข้อมูลนี้นะครับมาอัปเดตกับหน่วยงานที่

0: เกี่ยวข้องนะครับให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลตอนนั้นมีการสำรวจในช่วงโควิดด้วยนะครับซึ่งผู้โดยสารน้อยอยู่แล้วนะครับมาร่วมการตัดสินใจให้รอบด้านนะครับนำมาสู่คำถามที่2นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีก็ได้ตอบคำถามที่2ไปบางส่วนแล้วนะครับคำถามที่2ก็คือสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงสถานีหลัก2ถึงพุทธมณฑลสาย4ครับซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงคมนาคมมีคำตอบว่าตามแผนจะเริ่มนำมาพิจารณาอีกครั้งในปี2572ครับกระทรวงคมนาคมจะทบทวนและเร่งรัดการพิจารณาโครงการนี้ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่อย่างภาพการจราจรที่ติดขัดเป็นคอขวดบริเวณสถานีหลัก2นะครับรวมทั้งข้อมูลปริมาณการใช้รถโดยสารประจำทางและความต้องการการเดินทางของประชาชนในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาแล้วหรือไม่นะครับและหากจะดำเนินการต่อนะครับขอทราบกรอบเวลาขั้นตอนดำเนินโครงการด้วยครับขอบคุณครับ
1: เห็นภาพเดียวกันกับท่านเลยนะครับมันถึงเป็นที่มาว่าเราก็ต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพราะว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในไม่ว่าจะขยายหรือไม่ขยายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่แก้ไขนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะขยายก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเนี่ยอีกนานพอสมควรกว่าจะครบกระบวนการนะครับข้อมูลที่ท่านให้มาเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับคือจุดนี้เป็นจุดตัดแต่อย่างที่ผมได้เรียนไปแรงชาร์จให้ท่านดูนะครับว่าในการที่เราจะต้องไปเชิญชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเงื่อนไขใดบ้างและเนื่องจากพวกสายสีแดงจะต่างจากสายสีม่วงนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการลงทุนโครงสร้างลักษณะของการดำเนินการเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยหรือ unit cost เนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับดังนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวเลขที่มากพอสมควรเพื่อจะไปเชิญชวนให้เขามาร่วมลงทุนได้แต่อย่างไรก็ดีครับอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าระบบตัวร่วมหรือ common ticket เนี่ยที่ได้พูดไปนะครับน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับท่านประธานที่จะทำให้ผู้โดยสารประชาชนเนี่ยหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นนะครับเราก็หวังว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการลดค่าโดยสารอีกนะครับมาสนองกับนโยบายรัฐบาลนะครับจะรับไปประเด็นของท่านนะครับจะรับไปทำเพิ่มเติมนะครับก็เราหวังว่าจากตอนนี้จริงๆตัวเลขที่ท่านให้เนี่ยถ้าเทียบกับวันนี้หลังจากที่ไทยช่วยไทยพลัสออกไปเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตัวเลขที่ทางกระทรวงได้เห็นก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันไปส่งมวลชนเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นไปได้นะครับที่จะดำเนินการแต่ณวันนี้ต้องเรียนท่านด้วยความเคารพเลยครับว่าเมื่อยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับเราก็ยังไม่สามารถดำเนินการนำเสนอเนี่ยเรานำเสนอครม.ไปแล้วแต่เมื่อท่านเสนอมานะครับเราก็จะเอาข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลองถอดตัวเลขดูอีกครั้งนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะนำเสนอครม.ได้นะครับก็จะนำเสนอครม.เร่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบในอนาคตด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
2: ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการชี้แจงว่าได้รับทราบปัญหาและเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบขนส่งในพื้นที่นะครับโดยโครงการต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินยังต้องพิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขด้านการลงทุนซึ่งปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ตั้งกระทู้ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งและถ้าหากว่ามีความเป็นไปได้จะเร่งผลักดันโครงการตามขั้นตอนพร้อมกับแจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันต่อไปด้วยครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นครับทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับเว็บไซต์ tpchannel.orgและแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยครับร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันนะครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

รายงานกกต.ย้ำเปิดโอกาสให้สมาชิกได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีเกิดข้อถกเถียงระหว่างการพิจารณาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นเมืองหรือข้ออ้างทางการเมืองของฝ่ายใดนายกรวีระบุว่าตลอด2วันที่ผ่านมามีความพยายามโยงประเด็นในสภาให้กลายเป็นเกมการเมืองโดยการปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการอภิปรายรายงานของกกต.ซึ่งมองว่าเป็นการตีความผ่านกรอบและอคติทางการเมืองมากเกินไปทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่มีความซับซ้อนประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณาและมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเนื่องจากทุกฝ่ายเห็นตรงกันถึงความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยความสงบของพื้นที่ประชาชนจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อให้สภานำเรื่องขึ้นมาพิจารณาโดยเร็วนายกรวีกล่าวด้วยว่าเมื่อมีเรื่องเร่งด่วนสภาก็ควรให้พื้นที่เพื่อหาทางออกก่อนจะมีการลงมติมีการหารือกันหลายชั่วโมงโดยฝ่ายค้านเห็นว่าควรตามระเบียบวาระก่อนและจึงเข้าสู่ปัญหาชายแดนใต้ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าปัญหาชายแดนใต้ถูกเลื่อนการพิจารณาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจึงควรนำขึ้นมาพิจารณาก่อนและค่อยเข้าสู่วาระรายงานของกกต.นายกรวีย้ำว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับความเข้าใจคือการจัดลำดับให้ยติปัญหาชายแดนใต้ไม่ได้ทำให้รายงานกกต.ตกไปจากระเบียบวาระและไม่ได้ทำให้สมาชิกคนใดหมดสิทธิ์ตั้งคำถามทั้งนี้รายงานประจำปีของกกต.ยังคงอยู่ในระเบียบวาระของสภาโดยฝ่ายรัฐบาลพร้อมเข้าสู่การพิจารณาและเปิดอกตรวจสอบและตั้งคำถามได้อย่างเต็มที่ตามข้อบังคับนายกรวีกล่าวด้วยว่าการรับทราบรายงานประจำปีของกกต.เป็นการพิจารณาและตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและไม่ใช่การพิจารณาการทำงานของฝ่ายบริหารแต่เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของหน่วยงานนายกรวีระบุด้วยว่ารัฐบาลจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหลีกเลี่ยงการตรวจสอบกกต.สภาเปิดพื้นที่ให้ทำได้เต็มที่ตามข้อบังคับอยู่แล้วและไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านที่อยากจะอภิปรายสมาชิกทุกพรรคการเมืองก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามต่อการทำงานของกกต.ได้อีกทั้งฝ่ายรัฐบาลเองและต้องการคำตอบจากกกต.เช่นกันเพราะหลักการสำคัญคือทุกองค์กรต้องถูกตรวจสอบโดยสภารวมถึงกกต.และองค์กรอิสระอื่นๆ

0: ดีครับ
1: คุณผู้ชมครับพบกับรายการพักคุยครับเช่นเคยก่อนที่จะไปทานอาหารกลางวันช่วงวันอาทิตย์11โมงแบบนี้ครับมาพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับทางโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีออนไลน์ด้วยไลฟ์กันผ่านทางแฟนเพจ Facebook

0: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้กับจะพามาคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดศรีสะเกษครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสส. อาจพลสันไตรภพหรือสส.พี่แนนครับสวัสดีครับพี่แนนครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างฮะปิดสมัยไปลงพื้นที่เล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้เปิดสมัยมาแล้วกลับมาอีกครั้งนึงกับการทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
1: ปิดสําหรับกัน
0: ไม่ต่างกันเลย
1: ไม่ต่างเพราะว่าในการทํางานกรรมาธิการก็ม
0: ี
1: เพียงแต่ว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาพรรคก็ลดลง
0: ครับ
1: และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หนักเหมือนเดิ
0: ม
1: ในส่วนของการลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นส.ส.ปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
0: ที่เขต8ผมเชิงพื้นที่นิดนึงนะเขต8ศรีสะเกษนี่คือหลายคนมาเขาจะพรีเซนต์ว่าเออในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยของพื้นบ้านพื้นเมืองเราเป็นยังไงครับที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้เอาเฉพาะในพื้นที่ผม
0: ในพื้นที่พี่แนนเลยเอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
1: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันที่ว่าไก่ย่างไม้แม่ดันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
0: ถ้าไม้แม่ดันนี่ของแท้จะต้อง
1: อำเภอห้วยทับทันจังหวัด
0: กรุงเทพเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ของแท้ต้องที่นี
1: ่ถูกต้องครับ จุดกำเนิดมาจากที่นี่ครับแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทันที่อำเภออุทุมพิสัยเองก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่อำเภอเมืองจันทน์ที่เรียกว่าส้มโอหวานอันนี้ก็อร่อยแต่จริงๆเนี่ยในพื้นที่ของผมเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีหมดแล้วก็อร่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าในการรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีภารกิจที่กรุงเทพเยอะในสภาเยอะจะมีเวลากลับบ้านเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์
1: ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิ
0: ม
1: เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ก็เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เท่าๆเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่ก็จะใช้เวลาในการลงพื้นที
0: ่
1: ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เวลาเขามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานเล็กงานใหญ
0: ่ครับ
1: เขาก็มาบอกเราผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดงานไหนเนี่ยผมก็จะบอกพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปงานเล็ก
0: ๆ
1: คือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานที่มันไม่ต้องมีเวที
0: ครับ
1: เราเดินเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
0: ไปทักทายกันเหมือนไปพบปะพ
1: ี่
0: น้องกันเองครับ
1: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการมีเวทีใหญ่มีหัวหน้าส่วนราชการมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี
0: ้
1: เราไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านจริงๆ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะไปงานเล็ก
0: ๆ
1: เพราะอยากให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้ช่วงที่ผมมาทําหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพในการประชุมเนี่ยมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็มีคุณพ่อแล้วก็มีทีมงานอีก10กว่าคนที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนสำนักงานส.ส.แนนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้ามาที่สำนักงานส.ส.เพื่อบอกงานเชิญไปร่วมงานทุกวันส.ส.ไม่อยู่ก็มีคนทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนแต่ว่าก็ลงไม่ได้เองทุกงานเพราะปีหนึ่งเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งก็เกือบ10งาน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทยอยไปให้ครบที่ทำมาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือด

0: ดร้อนเนี่ยเขาได้พูดกับส.ส.โดยตรงเรารู้เราก็มาสะท้อนผ่านสภา
1: เป็นผู้แทนโดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงนี้มาคุยกัน
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็นอกจากเขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งข้อความมาผมได้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็อ่านเองผมตอบเอง
1: ด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: กรณีตัวอย่างที่ล่าสุดเนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมมี13ล้านกว่าปรับลดลงเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยผมก็ได้รับข้อความจากพี่น้องหลายพันคนมากมาทาง LINE ท่านก็วิจารณ
1: ์
0: ว่าทำไมไปตัด
1: ปัญหามาให้เราแล้ว
0: ใช่เราก็อ่านเสร็จเราก็เห็นนี่คือปัญหาไปสะท้อนในที่ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็เป็นที่มาของการนำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
1: ปรับเกณฑ์ต่างๆ
0: อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรเราก็ทำตลอดไม่ได้ผ่าแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านเราก็ทำ
1: หลายคนจะมองว่าส.ส.พี่แนนทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพชชั่นหรือว่าส่วนตัวมองยังไงบ้างกับการเป็นพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
0: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎ
1: ร
0: ผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเก่าค้อนเป็นยังไงเราก็มีความคิดว่าถ้าวันนึงเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราจะปรับปรุงยังไงบ้างให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงพอผมมาเป็นผู้แทนก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าถึงแม้ส.ส.จะไม่อยู่มาประชุมสภาที่กรุงเทพก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องที่สองก็คือตามระเบียบ8คนผมก็เป็นทนายความประจำสำนักงานส.ส.เพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
1: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
0: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนถ้าหากว่าต้องการไปฟ้องร้องดำเนินคดีเองเปลี่ยนแต่ว่าเราหาทนายความที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยมาบริการแล้วเราก็ดูตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วก็ในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยมันเขาก็สะท้อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสะพานลอยถนนที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าแสงสว่างมีระบบชลประทานที่ดีขึ้นทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ผมจะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้ปีที่5ปีที่6ก็ตามแต่ก็เป็นความตั้งใจของเราว่าในช่วงที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่นอกจากการมีผลงานในพื้นที่การบริการประชาชนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คืองานในด้านนิติบัญญัติงานในภาพใหญ่ว่าอย่างเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที่แต่ภาพระดับประเทศเราก็ทำ
1: คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่จะมาเป็นผู้แทนในภาพของระดับประเทศก็สำคัญ
0: ใช่
1: ผมไปแตะนิดนึงเพราะว่าเห็นส.ส.พี่แนนบู๊มากเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะครับคือมันมีความซับซ้อนยังไงบ้างเอาเฉพาะในบริบทของกรรมาธิการก่อนครับพี่แนน
0: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตมารับโทษให้ได้
1: ครับ
0: แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรม

0: อธิการเนี่ยเราก็มีโอกาสประชุมสัปดาห์ละวัน2วันซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นจะมีแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเบื้องหลังก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูล
1: ต้องมีความพร้อม
0: มันต้องเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่น 3:00 กว่า
1: ตื่น 3:00
0: ตื่น 3:00 กว่า
1: โ
0: หถามว่าง่วงมั้ยก็ยังง่วงแต่ว่ามันตื่นเพราะมันมีความกังวลคือ
1: วันนี้
0: เราทำเรื่องโครงสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านอยู่อีกพอสมควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุด
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมาธิการปปช.เนี่ย ก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพรรคภูมิใจไทยก็ดีใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมาธิการคณะนี
1: ้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณมาทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วพิเศษเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับดร.นิกซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาแล้วเขาเป็นกรรมการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้พูดคุยในระหว่างพิจารณางบประมาณกันพอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่าปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านเราแต่เราก็ยังไม่มีไอเดียว่าเราจะแก้ภาพยังไงจากมันก็เห็นภาพแล้วก็มีความตั้งใจจะทำบังเอิญเมื่อวานสมัยนี้ผมได้เป็นประธานมันก็เลยเอาความตั้งใจนั้นเนี่ยมาทำแล้วก็นอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกัน
1: เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะกำลังจะบอกว่าพอบทบาทกรรมาธิการอย่างที่คุณผู้ชมนะได้ติดตามก็จะเห็นว่าคือกรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถไปชี้ถูกชี้ผิดให้กับใครได้แต่สำคัญที่สุดครับในฐานะที่เราทำงานกันในสภาฝ่ายนิติบัญญัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญตรงนี้พี่แนนดึงเข้ามาในมุมกรรมาธิการยังไงบ้างครับ
0: การประชุมกรรมาธิการปปช.เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกงสอบท้องถิ่นผมได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันทำไมผมต้องเชิญเข้ามาเพราะเราเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหาว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมาธิการมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านเข้าใจ
1: จะได้สบายใจไปเลย
0: ใช่
1: เห็นไปเลย
0: ผมก็เชิญจะถามอะไรก็ถามผมไม่เคยปิดกั้นแล้วบันทึกการประชุมอะไรผมก็เปิดเผยตลอดเพราะเราเองมีความเอาคนที่เขาทุจริตเนี่ยมารับโทษเราเห็นประเทศนั้นประเทศนี้มันเจริญเขาทำยังไงเพราะเขามีการบังคับใช้กฎหมายที่ดี
1: เราแข็งนะ
0: แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหย่อนยานไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันพอเวลาคนผิดมามันไม่ได้รับโทษมันก็หย่อนวันนี้เรามาเราก็ต้องการให้มันขยับเรื่องพวกนี้การป้องกันเราก็ทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสอบท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเพิ่งพิจารณาเสร็จไป2เล่มไม่ว่าจะเป็นการนำระบบ AI มาใช้ในการจับทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงคุณธรรมพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเมื่อรายงานเสร็จแล้วเราก็จะส่งให้ทุกพรรคการเมืองแล้วแต่เขาจะไปปรับแก้และนำร่างพระราชบัญญัติท้ายเล่มเนี่ยมาเสนอสภาเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติอัน
1: นี้สำคัญนะครับพี่แนนคุณผู้ชมต้องบอกไปเลยเพราะว่าอย่างรัฐบาลเรามีแพสชั่นว่าเราจะเข้า OECD เนาะสิ่งที่พี่แนนทำนี่คือเปิดเผยสาธารณะทำยังไงให้กฎหมายชอบธรรมมีความเป็นธรรมอันนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วหลายคนถามว่าโอ้ทำงานหนักขนาดนี้เข้มขนาดนี้แล้วมีความละเอียดรอบคอบด้วยแบ่งเวลาจัดสรรการใช้ชีวิตยังไงครับว่าเนี่ยเราทำงานนะเราพักผ่อนเราออกกำลังกายดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างบริบทตรงนี้ครับ
0: ทำงานนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยเหมือนอย่างเครียดผมเองเป็นคนไม่สูบบุหรี
1: ่
0: แต่ผมก็จะกินจะดื่มกินดื่มผมก็จะไปกับเพื่อนก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นการพักผ่อนอีกเรื่องนึงก็คือการออกกำลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสายพานแล้วก็
1: คือเน้นคาร์ดิโอด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีเทรนเนอร์แล้วผมไม่มีเวลาไปที่แน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ย

0: ช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่ผมไม่เป็น
1: อ๋อก็คือพี่แนนเนี่ยคือทุกอย่างทําเหมือนกับชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะตัดพาร์ทโซเชียลไปบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เวลาส่วนตัวกับชีวิตของเรา
0: ใช่
1: เพราะเราทํางานหนักมาก
0: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแทนก็ทําอย่างงี
1: ้แนวไหนหรือมีศิลปินในดวงใจมั้ยครับพี่แนน
0: แล้วแต่ลม
1: ถ้าเครีย
0: ดถ้าเครียดก็ฟังเพลงที่มันแรงๆลิงคินพาร์คอะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆแต่ถ้าสบายพักผ่อนก็จะฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงแบบสบาย
1: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าพอเราทำงานกันเยอะๆเนี่ยพูดถึงพาร์ทแบบการพักผ่อนนิดนึงนะพี่แนนขออนุญาตถ้าให้เลือกระหว่างภูเขาทะเลหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิดพี่แนนคิดว่าอยากจะไปเที่ยว
0: ไปได้หมดอะครับแต่ว่าที่อากาศมันเย็นหน่อยแล้วกัน
1: เป็นคนชอบอากาศเย็นใช่ไหม
0: ใช่ครับเกิดหน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: แต่เวลาผมไปผมส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่โรงแร
1: ม
0: จะไม่ค่อยออกไปไหนก็คือไปก็อยากพักอยากนอนด้วยความที่เวลาทำงานมันก็นอนก็ไม่เต็มที่
1: คือใช้เวลาดื่มด่ำกับความสงบเงียบ
0: ใช่
1: แล้วก็ได้พักผ่อนได้บูสต์พลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนบางกลุ่มนี้เขาต้องแอดเวนเจอร์เนาะต้องมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับคุณผู้ชม
0: ถูกครับ
1: ทีนี้การพักผ่อนเวลานอนแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ฟังน้อยมากเลยนะมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเราอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5 ชั่วโมง
1: ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
0: น้อยแล้วก็หลังจากได้ดูไม่ว่าจะข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พฤติกรรมแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่ที่7-8 ชั่วโมงผมเองก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังปรับไม่ได้บางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการนอนของผมเนี่ยชั่วโมงนอนมันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าถึงแม้จะนอนน้อยก็นอนให้มันมีเวลานอนแล้วก็หลับเลยไม่ได้
1: คนหลับลึก
0: ใช่หลับลึกแล้วก็หลับเร็ว
1: คร
0: ับ แล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องในหัวมันเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นวันเนี้ยก็ตื่นตีก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
1: ครับแล้วการกินเราเรื่องไงเพราะว่าเมื่อการทำงานเนี่ยคือหนักแล้วพักผ่อนแล้วก็มีเวลาจำกัดการกินถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเผื่อจะได้ทริคอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามด้วยฮะตรงนี
0: ้อย่างช่วงเนี้ยช่วงสัปดาห์ผมอยู่กรุงเทพผมก็จะคนชอบกินข้าวราดแกง อย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปซื้อข้าวราดแกงมาแล้วก็มากินเป็นคนชอบอยู่แล้วแล้วก็ผมเองไม่กินปลาดุกไม่กินเนื้อวัวอะไรอย่างเนี้ยพอนี
1: ้
0: พอกลับไปบ้านก็จะไปกินส้มตำแน่นอน
1: นี่อาหารอีสานนี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับเสน่ห์ของเรานะฮะ
0: กินตำลาว
1: โอ
0: ้ก็อร่อย ผมชอบผมก็กลับ ทุกอาทิตย์ผมก็กินทุกอาทิตย
1: ์
0: ตำลาวไก่ย่างลาบข้าวเหนียว
1: แหมเที่ยงๆนี่หิวเลยนะ
0: ก็มันอร่อย
1: อ้าว
0: แล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขาเรียกว่ามันไม่นัว
1: เออมันบ่นัว
0: สะอาดม
1: ัน
0: สะอาดอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันนัวแล้วมันก็จะไม่อร่อยอันนี้เราก็ชอบแล้วก็ชอบไปเดินตลาดโต้รุ่งแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย
1: ง่ายนะพี่แนนใช้ชีวิตแบบง่ายๆมันบ้านอย่างส้มตำนี่ถ้าบอกว่าภาคอีสานไม่สะอาดผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นวิถีชีวิตแต่อย่างกรุงเทพบางทีเราแบบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมันอาจจะต้องดูเหมือนยกระดับขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไปดูวิถีจริงๆอะยังไงเราก็อาหารการกินเราเต็มที่อยู่แล้วเห็นรอยยิ้มพี่แนนเป็นระยะมีมุมตลกบ้างไหมฮะตรงนี
0: ้ตลกมีครับแต่ว่าต้องอยู่กับคนสนิท
1: แสดงว่าไม่สนิทนะทีมงานถามไม่สนิทนะแต่วันนี้ผมดีใจนิดนึงเพราะเราจะเห็นมากการทํางานของพี่แนนคือแบบคือจริงจังรอบคอบคือก็ถือว่าเป็นไอดอลในการทํางานของพวกเราได้ในการใช้ชีวิต

0: ทำให้พี่แนนหัวเราะและยิ้มได้ครับดีใจอยู่ระดับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ทีนี้ไปดูมุมเราเห็นการใช้ชีวิตการทำงานไปแล้วฮะบทบาทต่างๆเราก็เห็นแล้วอยากจะให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเผื่อเราจะได้ไปศรีสะเกษอะไรต่างๆ
1: ที่ศรีสะเกษ
0: เอาเขต8เลยเนี่ยในพื้นที่เลยฮะถ้าเราจะยกกองไปถ่ายทำไปเที่ยวกันเนี่ยมีที่ในใจที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชม
1: ไหว้พระศรีสะเกษก
0: ็
1: ถ้าหลักๆก็ไหว้พระชมสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งไปปราสาทเขาพระวิหารในส่วนที่เขาเปิดให้ขึ้นได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งว่าวันนี้เนี่ยนอกจากสถานที่เหล่านี้ถ้าว่าอยากไปพักผ่อนมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็สามารถหาโฮมไปพักใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าวเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเริ่มจะเกี่ยวข้าวหน่อยสักตุลาพฤศจิกาเงี้ยลมมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวหอมมะลิบางท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงจะได้กลิ่นแล้วศรีสะเกษปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยแล้วมันชีวิตมันมีความสงบคือเที่ยวภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยก็หน้าหนาวนี้ก็ลองไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตผมว่ามันเรียบง่ายมากแล้วมันดีแล้วคนศรีสะเกษก็อัธยาศัยดีมากค่าของชีพก็ไม่แพง
0: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสังคมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบเป็นที่ดังๆเนาะแต่เราลองไปวิถีชุมชนศรีสะเกษเขตแปดบ้าง
1: แล้วก็ศรีสะเกษมีเมืองกีฬาปลายปีนี้ก็จะมี Kings Cup
0: อันนี้สำคัญครับคือด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆอย่างฮะความโดดเด่นภาพมาเรื่องนึงพี่แนมเป็น Family Man ก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็น Family Man นี่คือเราต้องเป็นรูปแบบข้างกายของเราหรือว่าคนที่เขาติดตามเราอย่างไรบ้างครับพี่แนนตรงน
1: ี้ก็ปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ปกติเลย
1: ปกติอย่างเช่นลูกอย่างเรื่องลูกนะครับ
0: ลูกสาว
1: คือเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ต
0: ครับ
1: ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนอันนี้เรียนอันนี้เรียนอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสมัยผมเด็กเนี่ยพ่อผมเนี่ยบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้แล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบ
0: ครับ
1: ทีนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในใจก็เป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็คิดว่าถึงวันหนึ่งเราก็จะไม่ส่งเรื่องเหล่านี้ไปยังลูกวันนี้ไม่ว่าลูกบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วคำว่าเก่งไม่เก่งมันวัดไม่ได้บางคนอาจจะไม่เก่งวิชาช
0: ี
1: พก็มีบางคนเขาเก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปตัดสินเขาว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
0: โอ้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะวันนี้เราได้เห็นตัวตนของสสพี่แนนอีกหลายมุมเลยหลายคนบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับพี่แนนมีช่องทางติดตามไหมหรืออะไรยังไงฝากไว้ตรงนี้นิดนึงครับพี่แนน
1: ก็มี Facebook ชื่ออาจพลสันไดพบอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องบางทีก็ไปกินข้าวในพื้นที่เราก็ช่วยโปรโมท
0: อ๋ออุ้ยดีครับอันนี้ดีเลย
1: ก็ทำเสร็จแล้วมันคือผมยังจำได้เลยไอ้ที่ทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนลงแต่รูปเป็นภาพนิ่งก็มี FC ใน Facebook เลยครับบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลองครั้งแรกพอลองเสร็จก็เขินกล้องเพราะเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยคนนั่งข้างๆเขาก็มองเรา
0: คร
1: ับ เราก็อายแต่เราก็ถือว่าเราทำเพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าในพื้นที่
0: ครับ
1: แล้วก็คนติดตาม Facebook ผมแล้วก็ส่วนใหญ่มาดูแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้ ผมก็ขอถือโอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมด้วย
0: ช่วยหน่อยนะคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์หน่อย
1: กดไลค์ให้ผม
0: Facebook สอสออาจพลสันไตรภพนะฮะ
1: ครับผมก็จะทำอย่างงี้ครับบางทีก็ไลค์สาระไปนู่นไปนี่เพราะเราถือว่าเราช่วยชาวบ้าน
0: ครับ
1: อีกอันนึงก็เป็นเพจ Facebook ก็เหมือนกันชื่ออาจพลสันไตรภพ

0: นี่ก็จะเป็นการลงเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็จะมี TikTok ที่ชื่อสสอาจพล
1: อ๋อมีบ้านตอๆด้วยมีบ้านดำด้วย
0: มีครับ
1: ก็
0: พยายามทำหลายๆอย่างฮะแต่ว่า TikTok ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่ถนัดเท่าไหร่
1: ก็ทราบว่าเป็นแอดมินเองนี่คือความใกล้ชิดนะครับระหว่างสสกับประชาชนครับพี่นาครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมมาให้ติดตามการทำงานของเราในฐานะผู้แทนทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสปอร์ต
0: ก็ติดตามได้ที่ช่อง TPTV
1: ครับ
0: ช่อง10แล้วก็ Facebook ของผมนะครับการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนตัวความคิดผมยังคิดว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องทำทั้งระดับพื้นที่และในระดับสภาเพราะวันนี้สังคมชนบทกับสังคมเมืองแล้วถ้าผู้แทนราษฎรมาเน้นแต่งานสภาโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยผมได้ยินมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าสสควรทำหน้าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาในพื้นที่มันจะไม่รับการแก้ไขชาวบ้านทำไมเขาต้องมาหาสสเพราะเวลาเขาไปติดต่อข้าราชการอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอเข้ามาหาหรือแม้กระทั่งทีมงานเนี่ยเขาประสานไปยังส่วนราชการ
1: ทำให้เขาได้
0: ส่วนว่าเราอยากทำแบบนี้ไหมเราไม่อยากหรอกแต่ว่าวันนี้บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทำก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นแล้วผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่ตรงนี
1: ้แล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเห็นไหมครับมาเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงไปพื้นที่และชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงวันนี้เราก็มาเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ได้ความรู้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาของพักคุยแล้วนะพักคุยได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงตรงผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะสอสอพี่นันเยอะเลยพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่วยบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: นี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎอยู่กับนุ่นณัชนันท์เหมือนเดิมค่ะ

0: เราจะให้ผู้รับผลประโยชน์นะคะเป็นใคร
1: คิดว่าจำเป็นนะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าในตอนที่บ้านไหนที่มีมรดกเยอะๆอะค่ะเขาจะจัดการพินัยกรรมกันก่อนในตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการที่ตอนเขาเสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะมรดกก็ถูกจัดแจงด้วยความถูกต้องใครที่สมควรได้รับอะค่ะอย่างรุ่นลูกแท้ๆหรือภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จดทะเบียนก็จะได้รับไปตามที่หนูเข้าใจนะคะ
2: ในมุมมองนะคะถ้าในกรณีคนที่ไม่มีครอบครัวในกรรมเนี่ยเป็นความจำเป็นระดับหนึ่งหรือกรณีที่ครอบครัวมีปัญหาพี่น้องทะเลาะกันอันนี้ก็มีความจำเป็นในการทำพินัยกรรมค่ะ
3: ส่วนตัวคิดว่าจำเป็น เราเองเนี่ยถามว่าชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราทำซะทุกอย่างให้เรียบร้อยเนี่ยคนข้างหลังเขาจะได้ไม่ต้องลำบากและอีกอย่างหนึ่งไม่หาหลักฐานไปยื่นเรื่องกว่าจะจบมันก็ใช้เวลาแต่ถ้าเราทำพินัยกรรมเนี่ยทุกอย่างก็จะง่ายและชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่ดี
4: ทุกคนคะวันนี้ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมา1ชีวิตนะคะไม่ว่าจะมีสถานะทางการเงินแบบไหนเนี่ยวันนึงเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็ล้วนมีเรียกว่าทรัพย์สินทิ้งเอาไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังกันเสมอละค่ะคือถ้ามีน้อยเนี่ยอ่ะโอเคก็อาจจะมีการจัดสรรปันส่วนแบ่งปันกันได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็สร้างปัญหาได้เช่นนำไปสู่การทำพินัยกรรมปลอมก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะบางครอบครัวเนี่ยก็เลยอ่ะแก้ปัญหาด้วยการทำพินัยกรรมไปเลยทีนี้พอฟังถึงตรงนี้สงสัยหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ทำพินัยกรรมมรดกเนี่ยจะแบ่งยังไงหรือบางคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกหลานทรัพย์สินของเราเนี่ยจะไปไหนนะคะหรือดีไม่ดีบางคนบอกว่าโอ้โหสมบัติอาจจะมันจะต้องทำยังไงคือไม่ว่าคุณจะมีคำถามมากมายแค่ไหนนะคะวันนี้ล่ะค่ะจะมาพูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะมาช่วยกันหาคำตอบให้รับรองว่ารู้ไว้ไม่ปวดหัวนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนุ่มว่าเราต้องรู้ก่อนละค่ะว่าคำว่าทายาทตามกฎหมายเนี่ยมีกี่แบบยังไงบ้างซึ่งเขาจะมีด้วยกัน2แบบนะคะแบบที่1เนี่ยคือผู้ที่มีสัมพันธ์กันทางสายโลหิตคู่สมรสและแบบที่2เนี่ยก็คือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะนั่นก็หมายถึงทายาทนะคะที่มีสิทธิ์รับมรดกตามพินัยกรรมที่ผู้เสียชีวิตเขาละเจนทายาททั้ง2แบบตามกฎหมายทีนี้เข้าใจแบบนี้เราก็จะไปพูดคุยไขข้อข้องใจกันต่อนะคะกับผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้ก็คืออาจารย์ดร.ภาคภูมิโลหะวริตานนท์ค่ะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์ครับประเด็นคำถามหลักๆของเราเนี่ยว่าด้วยเรื่องของมรดกเพราะฉะนั้นมรดกนี่มันมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างคะอาจารย
5: ์ก็5แบ่งตามกฎหมายเลยแล้วกันนะฮะมันก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะฮะก็กฎหมายก็จะเขียนไว้คือบางคนจะคิดว่ามรดกมันมีแค่ทรัพย์สินจริงๆมันมี2ส่วนนะฮะก็คือส่วนที่เป็นทรัพย์สินซึ่งก็อาจจะมีทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างนะฮะแล้วก็มีส่วนที่2ก็คือเค้าเรียกว่าสิทธิหน้าที่ความรับผิดนะฮะซึ่งไม่เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะฮะนี่เงินกู้นะผู้ตายไปกู้เงินมาแล้วก็อย่างแม้มันก็ไม่ได้เป็นการเฉพาะตัวแปลว่าก็ตัวทายาทก็อาจจะต้องไปรับผิดแต่ว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขว่ารับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกนะฮะส่วนความรับผิดที่ไอ้ที่บอกว่าไม่เป็นการเฉพาะตัวนี้ก็อาจจะต้องดูตามกฎหมายด้วยหรือว่าอาจจะเป็นโดยสภาพนะอย่างพวกแบบนี่เรื่องของค่าเลี้ยงดูต่างๆที่มีการเรียกกันเนี่ยเขาก็มองว่าพวกนี้เป็นการเฉพาะตัวมันก็จะไม่ตกโทษไปแก่ทายาทพูดง่ายคือมี2ประเภทนะฮะ
4: ทีนี้เราเข้าใจไปแล้วนะคะว่ามรดกเนี่ยมีกี่ลำดับบ้างคะลำดับทายาทโดยชอบธรรมอาจารย์คะที่เขาเรียงยังไงคะ
5: ก็มี2ประเภทนะฮะก็จะเป็นขออนุญาตเรียกทายาทประเภทญาติทายาทประเภทญาติถ้าตามกฎหมายก็จะมี6ลำดับด้วยกันนะฮะก็จะมีลำดับที่1ผู้สืบสันดานนะฮะผู้สืบสันดานที่อยู่ในซีรีส์นี่แหละนะฮะก็คือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือลูกหรือลูกแกก็คือบุตรบุตรลูกนะลำดับที่2คือบิดามารดาพ่อแม่เรานี่แหละนะฮะบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4พี่น้อง

0: เดียวกันก็คือลูกคนละพ่อคนละแม่พูดง่ายๆนะฮะอันดับที่5คือปู่ย่าตายายแล้วก็ลำดับที่6คือลุงป้าน้าอ่ะนะฮะ6ลำดับอันนี้ประเภทญาตินะฮะแล้วก็ประเภทคู่สมรสประเภทคู่สมรสนี่อันนี้อาจจะแยกออกมาต่างหากก็คือคู่สมรสก็คือต้องดูว่าผู้ตายในขณะที่ถึงกับความตายเนี่ยเขาสมรสหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ถ้ายังมีชีวิตอยู่คู่สมรสก็จะเป็นกันน่าจะทราบแล้วก็คือเรื่องสมรสต้องเตรียมมาแล้วนะฮะก็คือผู้สมรสเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชายหญิงและอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้ก็เป็นผู้สมรสตามกฎหมายนะฮะทีนี้เรื่องส่วนแบ่ง
1: ใช่เลยค่ะส่วนแบ่งมันต้องยังไงคะจะแบ่งกันยังไงแบบไหนตามกฎหมาย
0: ก็จริงๆเราอาจจะต้องแยกพิจารณานะฮะว่าโอเคละเอาไปไม่มีคู่สมรสก่อนนะฮะถ้าสมมติไม่มีผู้ตายไม่มีคู่สมรสโอเคเขาก็จะแบ่งในระหว่างทายาทโดยธรรมประเภทญาติด้วยกันเองนะฮะทีนี้ลำดับ1 2 3 4 5 6ใครได้ก่อนได้หลังนะฮะก็ถ้าเราพูดกันในหลักการคร่าวๆคือลำดับที่อยู่สูงกว่าจะมีสิทธิ์ได้ก่
1: อ
0: นแล้วลำดับล่างจะไม่มีสิทธิ์ตัดโดยอัตโนมัติยกเว้น1กับ2ไม่ตัดกันเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าผู้ตายมีลูกผู้ตายมีพ่อแม่ลูกก็ได้พ่อแม่ก็ได้ส่วนลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่ได้และพี่น้องอะไรก็จะไม่ได้นะอันนี้ก็คือลำดับล่างจะถูกตัดโดยอัตโนมัติยกเว้น1กับ2 1กับ2ไม่ตัดกันเองนะฮะอันนี้ก็คือหลักในการแบ่งเบื้องต้นทีนี้หลักอีกข้อนึงก็คือว่าถ้าทายาทในระดับเดียวกันมีหลายคนให้แบ่งเท่ากันก็คือถ้าเป็นกรณีไม่มีคู่สมรสสมมุตินะมีผู้ตายมีลูกนะฮะมีลูกแล้วก็มีพ่อแม่นะฮะทีนี้เจ้ามรดกสมมุตินะฮะมีมรดก 40,000 นะมรดก 40,000 นะฮะมีทายาทมีลูก2คนมีพ่อมีแม่ทีนี้แต่ละคนได้เท่าไหร่อันเท่าก็คือหมายความว่าก็คือเขาก็จะได้คนละ 10,000 บาทเท่ากันอันนี้หันเท่านะฮะอันนี้ก็คือกรณีที่ง่ายๆก็คือกรณีที่ไม่มีคู่สมรสก็แบ่งระหว่างญาตินะทีนี้ความซับซ้อนที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือถ้ามีคู่สมรสล่ะถ้าสมมติผู้ตายมีภรรยามีสามีหรืออะไรก็แต่สิ่งที่ต้องคู่สมรสเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยเขาจะได้แน่ๆนะฮ
1: ะ
0: ส่วนไอ้แท่งของที่เป็นญาติกกันดับเนี่ยถามว่าส่วนแบ่งของญาติจะได้เท่าไหร่กับคู่สมรสมันจะสัมพันธ์กันหมายความว่าทิ้งอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยคู่สมรสก็จะได้น้อยอ่ะก็คือสมมุติมีคู่สมรสด้วยมีคู่สมรสมีสามีภรรยาก็แล้วแต่แล้วก็มีผู้สืบบันดาลมีลูกอ
1: ัน
0: นี้กฎหมายก็เขียนว่าให้ได้เท่ากันเสมือนทายาทชั้นบุตรก็คือให้ได้เท่ากันก็หันเท่านี่ฮะแต่ว่าถ้าสมมุติมีลำดับที่สองมีพ่อแม
1: ่
0: ม
1: ี
0: พ
1: ่
0: อแม่มีพ่อแม่แล้วก็
1: พี่น้อง
0: แล้วก็มันตั้งหลักเมื่อกี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็คือหลักเมื่อกี้เรามาใช้ด้วยก็คือถ้ามีลำดับ2ลำดับ3ถูกตัดสมมติมีลำดับ2แล้วก็คู่สมรสมีเขาบอกว่าให้คู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ได้กึ่งหนึ่งได้กึ่งหนึ่ง 50% สมมติมีมรดก 30,000 แปลว่าคู่เราได้ 15,000 แล้วอีก 15,000 ไปแบ่งระหว่างพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: พ่อแม่สมมติพ่อแม่มี2คนพ่อแม่ก็หันเท่าระหว่างพ่อแม่นะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่ามีลำดับ4 5 6ตายหมดแล้วฮะ1 2 3ตายหมด4 5 6แล้วคู่สมรสมีชีวิตอยู่คู่สมรสได้2ใน3ก็แปลว่ายิ่งห่างกันไปเนี่ยคู่สมรสจะได้เยอะขึ้นถูกไหมฮะก็คือมันจะลิงก์กับลำดับชั้นอันนี้ก็เป็นหลักการของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะฮะอันนี้อธิบายคร่าวๆแล้วกันนะค่อนข้างการก่อนละเอียด
1: แสดงว่าอย่างเคสเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า 30,000 แล้วคู่สมรสได้ 15,000 แปลว่าถ้าเกิดไม่มี1 2 3สมมุตินะฮะจะต้องไปที่4 5 6แล้วเนี่ยคู่สมรสก็ต้องได้ 20,000 ใช่ไหม2ใน3
0: ก็2ใน3ถูกต
1: ้
0: อง
1: โอเคแสดงว่าเอ้ย 10,000 เนี่ย
0: ก็ค่อยพี่น้องหรืออะไรชั้น4 5 6และที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
1: นะฮะก็เป็นการกำหนดตัวเลข
0: ใช่ๆ
1: ซึ่งจริงๆพอถึงเวลาเรื่องของการแบ่งมรดกซับซ้อนด้วยแล้วก็จิตใจบางคนก็จะยิบนะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงเกิดปัญหาได้เพราะว่า1คือมันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างความซับซ้อนในการที่จะต้องแบ่งครึ่งนึงกึ่งนึงหรือ1 2 3อยู่ไม่อยู่อีก2คือจิตใจนู่นว่าจิตใจตอนนั้นมันยังไม่ได้พร้อมจะสมมุตินะฮะมานั่งคิดคำนวณด้วยหลักการอะไรก็ตามแต่เพราะนั้นจริงๆตอนนี้รู้ไว้อ่ะนู่นว่าไม่เสียหายทีนี้นุ่นเชื่อว่าเราคงเข้าใจเรื่องของการแบ่งมรดกกันไปมากขึ้นแล้วนะคะนุ่นว่าทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของการทำพินัยกรรมกันบ้างดีไหมคะสมมติว่าอะถ้ามีมรดกเยอะขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์คะก็เราควรจะทำพินัยกรรมไว้หรือไม่และทำอย่างไรเพราะนั้นคำถามแรกเลยเนี่ยก่อนจะไปทำไม่ทำเนี่ยพินัยกรรมคืออะไรมีกี่แบบยังไงบ้างคะอาจารย์
0: พินัยกรรมเป็นเรื่องเจตนากำหนดการเกิดตายนะฮะ

0: ส่วนใหญ่กฎหมายก็จะกำหนดความเกิดตายเรื่องทรัพย์สินว่าตายไปแล้วเนี่ยฉันจะแบ่งทายาทแบ่งมรดกให้ทายาทอย่างไรจริงๆมันมีเรื่องอื่นด้วยนะฮะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีเรื่องของกำหนดว่าใครเป็นคนจัดงานศพเขาเรียกผู้จัดการศพนะฮะมีก็หรือให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกดีนะก็จะกำหนดตัวบุคคลผู้มีหน้าที่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพินัยกรรมซึ่งแน่นอนว่าทำดีไหมนะฮะอันนี้ก็ผมว่าแล้วแต่มุมมองเนี่ยผมส่วนตัวผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้มีคำสั่งให้ทายาทว่าโอเคเราควรจะต้องจัดการทรัพย์สินผู้ตายอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ก็คือทายาทก็มาของผู้ตายนะก็เลยคิดว่าทำก็ดีกว่านะมีความชัดเจนในเรื่องการจัดการทรัพย์สินด้วย
1: ค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นมันมีกี่แบบมีแบ่งมีอย่าง
0: น
1: ี้ไหมคะว่า
0: แบบ
1: ต้องเป็นแบบไหนบ้าง
0: อันนี้กฎหมายไทยก็อาจจะพิสดารนิดนึงนะ
1: แปลว่าไม่ต้องแปลว่าที่อื่นเขาไม่ได้มีกัน5แบบ
0: กฎหมายบางประเทศไม่มี2 3แบบเองผมไปดูต่างประเทศมาเออกฎหมายไทยพิสดารอยู
1: ่งั้นสมมติ2 3แบบที่ว่า
0: ก็จะมีแบบธรรมดาแบบธรรมดานี่ก็คือพวกพิมพ์แล้วก็ถ้าเราสังเกตมันจะมีประเภทหนึ่งคือพวกแบบพิมพ์สำเร็จรูปตามร้านถ่ายเครื่องเขียนอะสมมติมีช่องว่างให้เขียนไหมแล้วก็บอกว่าเติมให้ทายาทพวกแบบพิมพ์สำเร็จรูปเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นพิธีกรรมแบบธรรมดาแบบที่หนึ่งนะฮะอันนี้สองคือเขียนเองทั้งฉบับซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าคนอาจจะขี้เกียจเขียนเขียนเองก็จะแบบคือเขียนด้วยลายมือเองทั้งฉบับห้ามพิมพ์ก็คือตั้งแต่ต้นจนจบนะลงลายมือชื่อเนี่ยบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายต้องเขียนด้วยมือซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วนะฮะ
1: ยุคสมัยนะ
0: ฮะปัจจุบันก็พิมพ์กันหมดแล้วนะฮะอันที่สามคือฝ่ายเมืองคือทำที่เขตหรืออำเภอคราวนี้อำเภอก็คือคล้ายๆว่าโอเคเราไปที่อำเภอเราก็ให้นายอำเภอจดแจ้งให้ตัวความประสงค์ของผู้ตายว่าจะยกทรัพย์สินให้นี่ให้ใครแล้วก็ให้นายอำเภอเป็นคนรับรองแล้วก็เขาก็จะมีประทับตาอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ทำที่เขตหรืออำเภอนะฮะแบบที่สี่คือรับนี่จริงๆคล้ายๆกับฝ่ายเมืองก็คือทำที่อำเภอเหมือนกันแต่ว่าอำเภอก็จะไม่รู้ข้อความเพราะว่าเขาจะใส่ซองใส่ฟองปิดผนึกแล้วก็โอเคเอาไปให้โชว์ให้นายอำเภอดูนายอำเภอก็บอกโอเครับรองนะฮะรับรองว่าอันนี้เป็นพินัยกรรมของนายคนนี้จริงๆแต่เขาไม่รู้ข้อความนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็วาจาอันนี้เป็นจริงๆเป็นข้อยกเว้นก็คือทำในกรณีมีเหตุพยันตรายที่ไม่สามารถทำพินัยกรรมแบบอื่นได้พวกภัยพิบัติธรรมชาติสงครามเครื่องบินตกอะไรพวกนี้กล่าวแก่พยานสองคนแล้วก็ให้พยานสองคนไปแจ้งที่อำเภอโดยทันทีนะฮะอันนี้กฎหมายเขียนเอาไว้ก็มี5แบบ
1: ซึ่งอาจารย์บอกว่า5แบบที่มันแบบอู้นี่คือ Thailand แล้วที่อื่นที่เขาบอกว่ามีกันแค่2แบบ3แบบนี่คืออันไหนที่เขาเรียกว่าเป็นแบบที่อื่นก็มี
0: แบบธรรมดาด้วยผมบอกเนี่ยทุกประเทศมีหมด
1: แสดงว่าสิ่งที่เรามีงอกๆเพิ่มขึ้นมาก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ
0: แต่เป็นเรื่องการรับอิทธิพลต่างประเทศมานะ
1: ฮะ
0: ตอนเราร่างกฎหมายใหม่ๆฮะก็แล้วก็เอามาผสมไม่แน่ใจ
1: แสดงว่ามีทั้งหมด5
0: แบบ
1: นะคะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้สำหรับพินัยกรรมที่นี้ถ้าจะทำพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะคะคือมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวไม่ใช่บางคนบอกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขียนเลยแล้วจบแล้วไหมสมมติอยากรู้ว่าอะไรที่มันต้องเติมมาว่าโอเค this is
0: องค์ประกอบหลักก็อันนี้ผมพูดรวมๆแล้วกันนะองค์ประกอบที่คล้ายๆกันก็จะสกัดมาแล้วอันที่หนึ่งมีวันเดือนปีทำเมื่อไหร่มันจะลิงก์กับเรื่องความสามารถในการนำพินัยกรรมเพราะว่าพินัยกรรมอายุขั้นต่ำมันต้อง15ปีบริบูรณ
1: ์
0: คือก็ลิงก์มาเอาวันที่ทำครบ15หรือยังก็อันนี้2คือก็ต้องมีเรื่องทรัพย์สินระบุทรัพย์สินแล้วก็ระบุทรัพย์ที่จะยกให้ใครใครจะยกให้ใครอย่างชัดเจนนะครับอันนี้3ลงลายมือชื่ออันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะทำพินัยกรรมมาแทบตายแล้วไม่ลงลายมือชื่อก็กะไรอยู่ลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมนะฮะอันนี้ก็กฎหมายก็บอกว่าให้ลงต่อหน้าพยาน2คนนะฮะทีนี้กรณีของผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือนะฮะเขาก็กฎหมายบอกว่าให้ปั๊มลายนิ้วมือได้นะปั๊มลายนิ้วมือได้แต่ว่าต้องมีพยานอย่างน้อย2คนรับรองลายพิมพ์นิ้วมือนะฮะอันนี้ก็เป็นแง่ของผู้ทำพินัยกรรมนะฮะแล้วก็ลายมือชื่อก็คือรับรองไอ้ที่ทำพินัยกรรมไปเนี่ยก็2คนเช่นกันแต่ว่าพยานเนี่ยปั๊มลายนิ้วมือไม่ได้ต้องเซ็นอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญคือพยานต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะถ้าหากต้องห้ามก็จะมี3พวกนะที่ทำเป็นพยานไม่ได้นะฮะคือถ้ามีก็เหมือนไม่มีอ่ะพูดง่ายๆก็จะมี3พวกนะพวกที่1ก็คือคนยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่เกิน20

0: นะฮะอันที่สองวิกลจริตหรือศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นไม่ได้อันที่สามคือหูหนวกเป็นใบ้ตาบอดทั้งสองข้างนะฮะอันนี้ก็เป็นไม่ได้แต่ว่ามันมีประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องมีพยานก็คือเขียนเองทั้งฉบับ
1: ค่ะ
0: เหตุผลที่ไม่ต้องมีก็เพราะว่าเขามองว่าอันนี้ผู้ตายทำเองแน่คือถ้าเป็นแบบธรรมดาปกติจะให้คนอาจจะให้คนอื่นพิมพ์ได้แล้วตัวเองเซ็นเขาก็เลยบังคับว่ามันต้องมีพยานนะว่าโอเคมันเป็นของที่ผู้ตายทำจริงนะฮะก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับ
1: โอเคแปลว่าส่วนสำคัญมีหลายอย่างที่อาจารย์บอกมาจะวันเดือนปีจะลายเซ็นหรือก็ตามแต่ลงมือชื่อหรือลายนิ้วมือแล้วก็ต้องมีพยานด้วย
0: ใช่สำคัญมาก
1: สองคนซึ่งพยานก็ต้องมีเขาเรียกอะไรไม่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไม่งั้นก็คือไม่นับ
0: ใช่
1: ว่าง่ายๆนะคะทีนี้อีกอันนึงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงผู้จัดการมรดกนะคะเขาคือใครจะมาเป็นได้ยังไงและจะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างคะอาจารย์
0: ผู้จัดการมรดกนี่ฮะอธิบายแบบง่ายๆก็คือคนที่เข้ามาทำหน้าที่จัดการแทนทายาท
1: ค่ะ
0: สมมติหน้าที่หลักๆเขาก็จะมีเรื่องของการรวบรวมทรัพย์สินใช่ไหมฮะก็ไปดูว่าโอเคผู้ตายมีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ทำบัญชีมานะฮะแล้วก็โอเคแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการชำระหนี้สินที่ค้างชำระนะฮะก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะนี่ก็เป็นมรดกเหมือนกันต้องจัดการนะไม่ใช่เฉยๆนะฮะอันนี้ก็ต้องทำแล้วก็เหลือเท่าไหร่เราก็แบ่งให้ตัวทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ต่างๆนะครับทีนี้ตั้งได้อย่างที่หนึ่งตั้งโดยพินัยกรรมก็เขียนในพินัยกรรมมาเลยอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อกี้นะฮะว่าโอเคตั้งในกอไก่ขอไข่เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้ากอไก่ขอไข่ก็ไปทำนะฮะก็อีกแบบหนึ่งนะฮะคือตามคำสั่งศาลนะฮะตามคำสั่งศาลนี่ตั้งเมื่อใดนะก็กรณีที่หนึ่งก็คือไม่มีการตั้งตามพินัยกรรมไว้นะฮะแล้วก็มีความจำเป็นแล้วก็อันที่สองคือกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เขาเรียกว่าเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นตัวอย่างคลาสสิกเลยนะฮะเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะต้องเจอก็คือหนึ่งไปถอนเงินที่ธนาคารไม่ให้ถอนสมมติวงเงินเยอะๆนะส่วนใหญ่ทางปฏิบัติของธนาคารทำแบบนี้ก็คือว่าอ้าวก็ไปเบิกเงินธนาคารถามคุณนะมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกหรือยังแม้ว่าคุณไปมีพินัยกรรมธนาคารส่วนใหญ่จะไม่ยอมเพราะว่าเขาก็มองว่าโอเคเดี๋ยวถอนไปเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถูกคนหรือเปล่าเขาก็เลยบอกโอเคไปตั้งคำสั่งศาลมาก่อนนะฮะมันก็จะมีตั้งได้2วิธีนะฮะจะเป็นพวกพินัยกรรมก็ดีหรือว่าตามคำสั่งศาลก็ดีนะฮะหน้าที่หลักเขาก็ประมาณนี้นะครับ
1: โอ้ถือว่าเป็นเคสที่อาจารย์บอกว่าคลาสสิกเลย
0: คลาสสิก
1: เจอบ่อยเลย
0: ทุกคนเจอหมดนะฮะเพื่อนบ้านเพื่อนเบิ้ลอะไรก็มีมาเหตุได้ไปร้องขอปรึกษามีเยอะมากแล้วผู้จัดการมรดกเยอะมาก
1: แต่แปลว่าการมีคำสั่งหมายเอ่ยคำสั่งออกมาชัดเจนแบบนั้นเป็นหลักสอดพอจะช่วยในเคสนี้
0: ได้ใครจะมั่นใจว่าถูกคนนะ
1: ก็คือถือว่าเข้าใจทั้งสองฝั่งแหละเพราะฝั่งธนาคารแล้วก็เข้าใจแล้วไงเฮ้ยทำไมเพราะเงินนี้มันจะต่อไปแล้วยังไงต
0: ่
1: อ
2: จากที่ได้ฟังเรื่องกฎหมายมรดกพินัยกรรมกันแล้วเราลองมาฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนกันบ้างดีกว่าค่ะ
3: ทำค่ะเพราะเราจะได้ระบุไปเลยว่าเราจะให้คนนี้เท่าไหร่ให้คนนี้เท่าไหร่ค่ะถ้าสมมติเราแบบเสียชีวิตไปแล้วนะคะผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องแบบแข่งแย่งทรัพย์สินกันค่ะ
4: คิดว่าทำค่ะไม่ว่าจะมีทรัพย์สินมากหรือน้อยอะค่ะก็ควรที่จะทำเอาไว้จะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาฉุกเฉินก็อาจจะจากการยุ่งยากนิดนึง
5: คิดว่าน่าจะทำอะจะได้เป็นผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้เป็นตามขั้นลำดับอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็จะดีกว่า
6: ณตอนนี้มีบุตรนะคะคิดว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยสำหรับตัวเองอาจจะยุ่งยากก็คิดว่าถ้าเราไม่มีปัญหาครอบครัวอยู่แล้วแล้วเรามีบุตรที่จะได้รับเราคิดว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องทำพินัยกรรม
7: ตั้งใจว่าจะทำพินัยกรรมก็บอกตรงๆว่าไม่อยากให้คนข้างหลังเขาเดือดร้อนจะมีหลักทรัพย์สินตามพินัยกรรมหรือไม่แต่อย่างน้อยถ้าเราทำไว้แล้วก็หมายเหตุตอนท้ายว่าถ้าเรามีทรัพย์สินลดลงหรือยังไงก็เฉลี่ยประโยชน์คนข้างหลังเขาจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิต
1: ทีนี้เนี่ยสมมติว่าในกรณีเราเข้าใจละเข้าใจเรื่องราวนะคะว่าผู้จัดการจะเป็นใครถ้าตั้งหรือว่าไม่ตั้งก็คือเป็นศาลตั้งแล้วถ้าเกิดในแง่ของแล้วยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเราแก้ได้ไหม
0: แก้ได้ฮะ
1: อันนี้คือแล้วแต่เลย
0: แก้ได้ตลอดเวลานะฮะก็ตลอดก็คืออันนี้เขาจะมองในแง่ที่ว่าผู้ตายผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยเขาเปลี่ยนเจตนาเขาได้ตลอดเวลาคือเราจะเห็นว่าในทางปฏิบัติบางทีแก้สองสามรอบด้วยกันก็คือแก้ฉบับแล้วฉบับแรกปรากฏว่าให้ทายาทคนนี้ทำตัวไม่ดีเลยเอา

0: ออกอัสติงตังยกเลิกเขาเรียกเพิกถอนวินัยกรรมนะฮะถ้าศัพท์ในที่ง่ายหมายเรียกเพิกถอนวินัยกรรมก็ยกให้คนอื่นนายกอไก่ไม่ชอบใจทายาททำตัวไม่ดียกให้ขอไข่ก็คือเขาเพิกถอนได้ตลอดเวลาแต่ทีนี้มันก็จะมีเงื่อนแง่ก็คือว่าการเพิกถอนหรือการแก้ไขมันจะต้องทำตามแบบด้วย
1: คือต้องแบบ
0: นอกจากแบบอีตอนทำเนี่ยมันต้องทำตามแบบนะตอนแก้ไขต้องทำตามแบบอีกนะฮะไม่งั้นการแก้ไขไม่มีผลซึ่งอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบก็ทีนี้ถามว่าแก้ไขตามแบบแล้วมันต้องทำอย่างไรอันนี้ก็อาจจะเป็นต้องไปพิจารณาในแง่ของกฎหมายนะว่าเขาก็จะบอกแต่ละแบบนะแบบธรรมดาถ้าจะแก้ต้องทำแบบนี้เขียนในนี้แบบต้องแก้ต้องทำแบบนี้มันก็จะเขียนคือหลักๆก็คือสำคัญมันต้องมีการลงลายมือชื่อแก้ไขแล้วก็มีการลงลายชื่อของผู้แก้ไขนะคือผู้ทำพินัยกรรมแล้วก็บางแบบเนี่ยอย่างแบบธรรมดาเนี่ยเวลาแก้ยุ่งยากที่สุดก็คือต้องมีพยานด้วยพยานสองคนเนี่ยไอ้ที่ทำไปตั้งแต่ตอนต้นอ่ะเวลา
1: ต้องมาเซ็นด้วยนะ
0: แบบธรรมดานะอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งแบบอื่นอาจจะไม่เลยเคร่งครัดเท่านะฮะอันนี้ก็อาจจะต้องคำนึงตรงนี้ด้วย
1: ก็คือแปลว่าถ้าแก้แล้วเนี่ยจะให้เป็นผลตามนั้นก็ยังต้องดำเนินการตามกรอบของมันเหมือนกันวิธีของเขาต้องยังไงบ้างแล้วพยานก็ต้องอยู่อย่างเช่นในกรณีที่อาจารย์บอก
0: ธรรมดา
1: ถ้าแบบธรรมดาพยานคือต้องมาเซ็นพยานคนเดิมด้วยป่ะคะ
0: ได้ไม่มีปัญหา
1: อ๋อโอเคอันนี้ก็คือชัดเจนนะว่าถ้าจะแก้นะคะก็จะต้องเป็นไปตาม
0: วิธีการ
1: ถ้าเกิดเสียชีวิตไปแล้วแก้ได้ไหมคะ
0: อ๋ออันนี้คงไม่ได้นะ
1: โอเค
0: เว้นแต่ว่าจะ
1: ขอถามเผื่อไว้ก่อนว่า
0: เชิญไหม
1: คือถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็คือยึดตาม
0: อ๋อไม่ได้แล้วฮะถ้าไปแก้นั่นคือปลอมแล้ว
1: เกิดขึ้นเยอะใช่ไหมคะแต
0: ่
1: เคสแบบนี้เนี่ยเขาปลอมมีอะไรให้แบบว่าสังเกตหรือมีอะไรรู้สึกว่าเอ้ยเอ๊ะอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะพวกพินัยกรรมปลอมที่มันจะเกิดขึ้นใน
0: ปลอมถ้าเราดูในซีรีส์หรือเราก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นชัดเจนคือลายมือชื่อหรือลายเซ็นถูกไหม
1: ค่ะ
0: ทีนี้วิธีการที่จะเช็คลายมือชื่ออันนี้ก็อันนี้เป็นข้อสังเกตของชื่อคือเขาจะเทียบจากลายมือชื่อตอนทำพินัยกรรมถามว่าทำไมเราไปดูตอนทำเช่นพินัยกรรมปกติถ้าสมมติทำสมมติล่วงหน้า20ปีก่อนตายกับพินัยลายมือชื่อคนเรานะฮะโดยปกติมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้สิ่งที่เราอาจจะต้องเทสก็คือว่าเอ๊ะไอลายมือชื่อ20ปีที่แล้วเราต้องไปเอาลายมือชื่อมาเทียบนะว่าตอน20ปีที่เราลายมือชื่อก็เป็นยังไงเช่นไปเปิดบุ๊กแบงค์มาลายมือชื่อเรามาเทียบกันสิว่าเอ๊ะถ้ามันทำปลอมขึ้นแปลว่าลายมือชื่อมันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆแล้วกันว่าคือเราเอาตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ตายในขณะนั้นนะฮะมาเทียบว่ามันตรงกับถ้ามันไม่ตรงเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มว่าเยอะมากนะฮะจริงๆเป็นข้อต่อสู้คลาสสิกเลยผมว่าเวลาไปขึ้นศาลนะสิ่งที่ตัวคู่พิพาทก็จะสู้กันพินัยกรรมปลอมสู้ง่ายมากสู้แม่งทุกอันแหละไม่รู้ปลอมไม่ปลอมไม่รู้สู้เพจว่าเออลายมือชื่อแบบนี้นะอาจตรงกับผู้ตายหรือเปล่าตอนทำลายมือชื่อแบบนี้ตอนตายเป็นแบบนี้ก็ต้องดูว่ามันตรงกันหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คอย่างหนึ่ง
1: ซึ่งแปลว่ามันมีอีกแบบอื่นด้วยไหมคะคืออยากรู้ว่าถ้าในกรณีที่เป็นข่าวกันทุกวันที่มีการทำพินัยกรรมปลอมขึ้นมาเนี่ยมันมีตรวจสอบยังไงได้บ้างคะจะอันที่หนึ่งนี่คือเรื่องลายมือชื
0: ่
1: อหรือถ้าเกิดนอกจากนี้ยังมีไหมคะที่เราจะสามารถตรวจ
0: วิธีการก็อันนี้อาจจะต้องดูเรื่องเจตนาลงของผู้ตายนะฮะว่าตอนตายเขาตอนที่ทำพินัยกรรมอะเขามีพยานจริงๆเช็คจากพยานก็ได้คือพยานเนี่ยมันมีความสำคัญตอนนี้ฮะว่าเอ้ยพูดทายทำจริงหรือเปล่าไอ้ตอนที่คุณเซ็นเนี่ยคุณทำจริงหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่มีสติสัมปชัญญะคือหลักความคาดมันต้องพูดตายตอนเซ็นพินัยกรรมต้องมีสติสัมปชัญญะบางทีก็เซ็นแบบไม่รู้เรื่องอ่ะจับมือเซ็นนี่ก็ไม่ได้นะคืออาจจะต้องตรวจอาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากพยานที่เป็นพินัยกรรมเนี่ยนะก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะฮะว่าอันนี้ปลอมไม่ปลอมเพราะว่าสุดท้ายก็เกิดนะฮะก็ต้องรับผิดด้วยอันนี้พยานก็แบบพยานก็ต้องให้การตามความเป็นจริงนะไม่งั้นมีปัญหาเรื่องให้การเท็จอีก
1: แสดงว่านี้ก็คือมีวิธีการตรวจสอบ
0: ฮะก็ประมาณนี้นะ
1: ฮะต้องเป็นใครตรวจสอบหรือต้องไปขอความช่วยเหลือจากไหนฮะสมมติเป็นกรณีขึ้นใหม่ว่าเอ้ยอันนี้พินัยกรรมปลอมละ
0: ส่วน
1: น
0: ี้ส่วนใหญ่มันเป็นข้อพิพาทในชั้นศาลนะฮะหรือว่าโอเคละอาจจะไม่ถึงขั้นศาลก็ได้อาจจะเป็นกรณีเปิดพินัยกรรมแล้วทายาทสงสัยอย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างในคลาสสิกในซีรีส์เราจะเห็นเยอะมากเมื่อกี้น่าด่าแล้วพินัยกรรม

0: ในเชิงป้องกันนะเราก็แบบไม่ใช่ไว้ใจนะมันก็คือเราต้องบอก
1: การแบ่งต่างๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นได้เหมือนกันก็คือว่าอัดเพิ่มเติมขึ้นมานะคะหรืออาจจะบางอย่างที่เริ่มหายไปด้วยยุคสมัยการเขียนหรือการพิมพ์อะไรแบบนี้สมมตินั้นแปลว่าจริงๆเชื่อว่าก็อาจจะต้องมีการคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีเคสแปลกๆที่เกิดขึ้นมาแต่ในมุมของการป้องกันก็สามารถมีวิธีหลายๆอย่างที่ทำให้การป้องกันตรวจสอบมันเป็นไปได้นะคะมากขึ้นอันนี้ก็คือภาพรวมของประเทศไทยลองไปดูประเทศอื่นกันบ้างไหมคะว่าแล้วเรื่องราวของมรดกหรือพินัยกรรมเนี่ยบ้านอื่นเป็นยังไงคะ
2: ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการทำพินัยกรรมอย่างมากอย่างแรกเลยคือผู้ที่ได้รับมรดกนั้นไม่ต้องเสียภาษีมรดกแต่หากผู้ใดเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แต่ละรัฐจะสามารถเข้าแทรกแซงและจัดการแบ่งสรรมรดกนั้นโดยระบุชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ได้มรดกและได้กันกี่เปอร์เซ็นต์ทายาทไม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะได้รับส่วนแบ่งเท่าไหร่หรืออย่างในรัฐนิวเซาท์เวลส์จะระบุลำดับในการรับมรดกไว้ชัดเจนคือคู่ครองบุตรผู้ปกครองและญาติหากไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยก็จะตกเป็นสมบัติของรัฐค่ะ
1: กฎหมายวันนี้นะคะมีความหมายกับเราทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องทรัพย์สินและมรดกไม่เข้าใครออกใครนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเราทุกคนนะคะและอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตได้ที่โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐรักไทยผมธีรพงษ์ธนันแล้ววันนี้พบกับอาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลกลับมาตามกันต่อจากเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงก็ยังอยู่กันต่อวันอาทิตย์ต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อวานนี้เราสรุปข่าวไปเนี่ยหลากหลายเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นทางนะครับตามต่อการคุณวิภาครับ
0: ตามต่อกันเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวหลายเรื่องราวจริงๆค่ะการประชุมเนี่ยแน่นทุกๆวันเลยไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของสว.และก็ฝากฝั่งของและก็เดี๋ยวในช่วงของสำนักงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วย
1: ใช่แล้วนะครับก็เป็นวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ 7-9 กันยายนนี้งบประมาณที่กรรมธิการมีการพิจารณากันมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนเนี่ยตอนนี้เข้าสู่สภาและเตรียมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ถกกันในวาระ2แล้วก็วาระ3นั่นเองก็ต้องใช้เวลาพอประมาณเหมือนกันนะเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับในชั้นกรรมธิการก็เดี๋ยวมาคุยกันในที่ประชุมใหญ่นะว่าที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะครับสิ่งข้างมากข้างน้อยเป็นอย่างไร
0: ใช่แล้วก็พุติปั๊บเนี่ยก็จะได้มีการส่งไปที่ทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งพิจารณาบางส่วนไปแล้วซึ่งเป็นการพิจารณาคู่ขนานกันก็คือพิจารณาในรูปแบบของพิจารณาศึกษานั่นเองค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวมาตามการขณะที่อย่างที่บอกไปว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานเรื่องของการประชุมสภาเนี่ยนะครับพฤหัสบดีเขาจะมีเรื่องของการตั้งกระทู้ถามต่างๆกันไปการเสนอญัตติก็มีเหมือนกันนะครับก็มีญัตติเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต
0: ้
1: ที่เกิดขึ้นนะปัญหาไฟใต
0: ้
1: ที่เราทราบกันดีนะครับเหตุเกิดล่าสุดก็คือ20สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุหลายจุดด้วยกันนะครับใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สร้างความเสียหายไปยังหน่วยงานราชการหลายที่อปท.หลายหน่วยร้านสะดวกซื้อประชาชนบ้านพังเสียหายนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแต่ว่าย้อนไปเนี่ยกว่า20ปีที่ไฟใต้เนี่ยลุกลามอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นข่าวใหญ่บ้างไม่เป็น

0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่สะสมแล้วก็ทุกครั้งที่เราพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยทุกคนก็จะถามถึงสาเหตุแล้วก็ปัจจัยสำคัญว่าจะแก้ได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่ระยะเวลาเป็นแค่ 2-3 ปีแต่ใช้เวลากินรั่วมากว่า20ปีแล้วนั่นเองค่ะ
1: เขาบอกว่า20ปีเนี่ยงบแก้ปัญหาไฟใต้ได้ทุกปีนะรวมแล้วเนี่ยหลักแสนล้านบาทใน20ปีนะครับแต่ว่างบตรงนี้เนี่ยมันถูกนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะปัญหามันก็ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับมีหนักบ้างมีเบาบ้างแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุการณ์นั่นเองล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งยตินะครับเรื่องของการแก้ปัญหาไฟใต้นะครับก็มีสมาชิกหลายท่านอภิปรายให้ข้อเสนอแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆวินด้วยนะครับว่าเราจะมีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วอย่างไรบ้างนี่นะครับโดยถึงด้านของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีท่านประธานโสภณชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมนะครับก็ได้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาของนายสาการิยาสะอิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐที่ว่าภูมิใจไทยนะฮะเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาอีก5ยติที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกันไปในคราวเดียวกันคุณจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเสนอยติด้วยนะครับว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องมีมุมมองหลายมิติแล้วก็เข้าใจลักษณะพิเศษแดนภาคใต้ถ้ามียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ทำให้คนในกระบวนการเข้าใจก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับโดยการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วหรือว่าควิกวินที่ทำแล้วจะได้ประโยชน์ที่สุดในวันนี้ก็คือ 1. ความปลอดภัยโดยต้องยกระดับมาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยการใช้ปลอดภัยให้กับประชาชนและ2กระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องพิสูจน์เหตุการณ์ได้ไม่เช่นนั้นจะทำให้คนในพื้นที่ต่างคนต่างอยากให้รัฐบาลและสภาตั้งหลักใหม่ไม่ปล่อยให้ความคิดคล้อยไปตามสถานการณ์ให้ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาได้รับความยุติธรรมแล้วก็ได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศถ้าทำได้เช่นนี้นะครับประชาชนในรัฐแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศจะแก้ปัญหาความไม่สงบได้นะครับได้อย่างยั่งยืนนะครับมีเสียงของคุณจาตุรนต์ฉายแสงครับ
2: ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่ไม่ใช่แก้กันได้ง่ายๆแบบว่าเหมือนกับว่ามีกองกำลังทหารต่างชาติชุดหนึ่งมาเพ่นพ่านอยู่ในประเทศแล้วก็เราทำไมไม่ส่งกำลังไปทำลายเสียให้หมดแล้วจบไม่ใช่มันเข้าไปปล้นที่นั่นที่นี่แล้วก็กล้อง CCTV ถ่ายไว้ได้มีคนเห็นมี DNA มีรอยนิ้วมือแล้วก็ไปจับให้หมดมันไม่ใช่แบบนั้นเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นมากต้องการนโยบายต้องการยุทธศาสตร์ที่ตรงกับปัญหาต้องการความเข้าใจปัญหาต้องการการเข้าถึงประชาชนเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่างและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องพัฒนาที่ดียุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งมีมาแต่ต้นเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปมีมาจนทุกวันนี้แต่ในทางปฏิบัติทำไมจึงไม่เกิดผลทำไมจึงไม่เกิดความเข้าใจทำไมจึงไม่เกิดการเข้าถึงและทำไมเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคิดกัน
1: นี่คุณอามินมายูโซส.ส.นราธิวาสภาคใต้ทำได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาหายความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนหลังการประกาศนโยบายสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยมาเลเซียปัญหารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแทรกซ้อนเหล่านั้นนะครับให้กับประชาชนรัฐบาลเร่งทำความร่วมมือกับมาเลเซียในระดับพื้นที่ซึ่งหมายถึงหน่วยงานในพื้นที่ของไทยกับหน่วยงานควบคุมและ

0: ป้องกันชายแดนมาเลเซียหรือ MCBA เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานในระดับพื้นที่ก็ยังไม่มีความร่วมมือกันความเข้าใจผิดต่อกันและหากมีความร่วมมือที่ดีต่อกันก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับมีเสียงคุณอามินมายูโซครับ
1: ประธานทราบหรือไม่ว่าพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเป็นจำเลยของปัญหายาเสพติดเพียงเพราะเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสนะครับตั้งแต่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินนะครับเรามีชายแดนยาวตลอดแนวติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับปัญหายาเสพติดสามารถนำออกไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเน้นในส่วนไม่ได้เน้นป้องกันเลยนะครับและณวันนี้เองนะครับเมื่อวานก็ได้นำเสนอไปว่าครม.สัญจรมาในพื้นที่เนี่ยได้นำเสนออะไรไปบ้างนะครับทางท่านผู้ว่าก็ได้พูดไปว่าหรือว่ากำแพงป้องกันชายแดนตลอดแนวนะครับอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับท่านต้องทำด่านความมั่นคงที่เกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีนะเทคโนโลยีสูงสุดซึ่งจะสามารถป้องกันในเรื่องของการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากภาคเหนือลงภาคใต้ได้อย่าง 100% แต่ต้องทำจริงใจด้วยอยากจะฝากนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่านเป็นอย่างดีก็ฝากท่าน
2: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามติดกันต่อในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะหลังจากที่อนุกรรมธิการมีการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันด้วยในช่อง YouTube นะคะ
0: ใช่ครับ
2: เพื่อที่จะให้ติดตามงบประมาณในบางส่วนว่าถูกใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าหรือไม่ตอนนี้นะคะก็ได้เดินทางมาจนถึงในวาระที่2และ3ในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้แล้วค่ะโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการนัดถกแล้วนะคะสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติกันในวาระที่2และ3ค่ะราษฎรนะคะก็มีการออกระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7-9กันยายน2569วาระในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ 2-3หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีผู้ตินะคะอยู่ที่154คนแต่มีผู้เสนอคำแปรยติได้ถอน2คนค่ะโดยงบประมาณยังคงตั้งไว้ที่ 3.788 การปรับลดทั้งสิ้นตามมติของกรรมการวิสามัญกว่า 11,162 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นในจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทซึ่งรายการปรับลดแทบจะมีทุกกระทรวงที่ลดลงค่ะโดยกระทรวงทรัพยากรมากที่สุดจำนวน 3,278 ล้านบาทรองลงมาเป็นกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทส่วนรายการที่ปรับเพิ่มก็มีเพิ่มในส่วนของงบกลางจำนวนอยู่ที่ 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่มอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ247ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ตั้งเพิ่มอยู่ที่148ล้านบาทส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี97ล้านบาทค่ะกระทรวงศึกษาธิการ96ล้านบาทหน่วยงานของรัฐสภาและแผนงานบุคลากรภาครัฐ3ล้านบาทค่ะ
0: เรื่องงบต้องติดตามจริงๆนะครับว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนเป็นเรื่องของภาษีของเรานั่นเองนะครับ7-9กันยายนนี้นะครับก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางของทั้งช่อง10ทีวีสภาแล้วก็วิทยุรัฐสภาแล้วก็ทุกช่องทางของสื่อนิติบัญญัตินั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าประชาชนก็ต้องบอกว่าให้ความสนใจให้ความสำคัญกับสภาเหมือนกันในโครงการต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในสภาเราเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาวิธีถกแถลงกันในเรื่องสำคัญต่างๆอีกหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ไปดูเรื่องความเดือดร้อนของ

0: ประชาชนด้วยกับโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนนั่นเองนะครับล่าสุดก็เปิดขึ้นที่รัฐสภานะครับก็มีคิวของทางด้านของจังหวัดภาคอีสานอย่างเช่นที่ชัยภูมิมหาสารคามแบบนี้นะครับแล้วก็ที่จังหวัดเลยเนี่ยเข้าร่วมงานซึ่งคนที่เข้ามาร่วมก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแบบนี้เข้ามาร่วมงานซึ่งก็จะทำให้รู้จักเรื่องของนิติบัญญัติมากขึ้นนั่นเองครับโดยงานนี้นะครับท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานเป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนรุ่นที่3แล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญอาคารรัฐสภาโดยมีท่านรองจงเดือนสุทธิรัตน์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวรายงานนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็มีผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านมหาสารคามชัยภูมิเลยเข้าร่วมนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของรัฐสภากระบวนการนิติบัญญัติและการทำงานของฝ่ายท่านรองเลิศศักดิ์บอกนะว่าวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการก็เป็นไปตามนโยบายของท่านประธานโสพลสารัมท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้รัฐสภาให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เนื่องจากรัฐสภาก็เป็นสถานที่ที่ใช้งบประมาณภาษีของประชาชนจึงไม่ควรเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับส.ส.หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเท่านั้นสำหรับการสัมมนากับผู้นำท้องที่ได้เห็นถึงการทำงานของรัฐสภานะครับเข้าใจกระบวนการนิติบัญญัติรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐสภากับการทรัพยากรที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการการป้องกันและบรรเทาแก้ไขปัญหายาเสพติดและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ซักถามแสดงความคิดเห็นนะครับกับวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานรวมถึงการให้ข้อมูลและก็คำแนะนำให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้รองประธานคนที่2เนี่ยก็หวังว่าการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในรัฐสภาจะช่วยเปิดโลกทัศน์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยการบริหารจัดการก่อนนำความรู้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะฮะจากนั้นก็มีการอภิปรายในหัวข้อสภาผู้แทนราษฎรกับการเมืองการปกครองของไทยมีส.ส.จากชัยภูมินะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยพร้อมเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมและ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อค่ะ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาใน

0: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
1: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการเขาเวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
3: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
2: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้โปร่งใสไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลหักคำ

0: มชื่อสุสาคร
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่คิวและอีคิวก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
0: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส
3: กลับมาติดตามกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมย้อนไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าแฟนมิตติ้งต่างๆแล้วต้องไปกดบัตรค่ะของดาราหรือว่าศิลปินที่เราชื่นชอบ
4: และการกดบัตรนี้ไม่ได้อยู่ๆเข้าไปปุ๊บกดได้เลยนะต้องต่อคิวกัน
3: ใช่
4: แถวคือแบบโอ้โหเราเห็นภาพแบบนั้นเยอะมาก
3: เดี๋ยวนี้เขาจะจองออนไลน์แล้วมันจะเหมือนมีบอทอ่ะ
4: ครับ
3: ไปแย่งกดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้กดไปดูเองนะคะกดเอามาขายต่อเก็งราคาเพิ่มกำไรให้กับตัวเอง
4: จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการเปิดตามเวลาเวลาขายบัตรออนไลน์คุณผู้ชมครับแล้วทีนี้สมมติว่าเปิดเที่ยงอย่างเง
3: ี้
4: ยอย่างเราเนี่ยเป็นแฟนคลับเนี่ยเรารอหน้าจะพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแต่ปรากฏว่า
3: หนึ่งวิหายไปทั้ง
4: หมดอะไรจะไว้ขนาดนั้นใช่ไหม
3: เคยเห็นเพื่อนกดแล้วสรุปก็คือไม่ได้เลยสักใบต้องไปรอบัตรนะคะที่เขากดได้แล้วก็มาเก็งกำไรราคาเนี่ยขึ้นบางทีนะคะเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะทำแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องคนที่เขาอยากไปดูจริงๆอ่ะคือมีกำลังทรัพย์พอเขาก็ยอมเสีย
4: ถามว่าถามว่ามันเป็นปัญหายังไง
3: คุ
4: ณผู้ชมเป็นอย่างนี้ก็คือว่าคนเนี่ยเสียเงินไปเยอะบ
3: ั
4: ตรผีต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยคนที่เขาคลั่งไคล้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้สิ่งที่เขาควรจะต้องได
3: ้
4: กับกลายเป็นไอ้คนที่เขามาเก็งกำไรเนี่ยได้ตรงนั้นไป
3: ค่ะแล้วคนที่เขาลงทุนล่ะเขาลงทุนทั้งการที่จะไปดูนำศิลปินมานำดารามาต่างเวทีต่างๆนะคะ

0: ไรเนี่ยกลับตกไปอยู่กับแบบนี้นะคะซึ่งทำให้มีเรื่องของกฎหมายค่ะเขามีส่วนที่การสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการประธานรัฐสภานะคะรับยื่นนะคะหนังสือค่ะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกำกับการซื้อขายบัตรเข้าชมการแสดงและก็กิจกรรมบันเทิงเพื่อที่จะไปผลักดันกันหน่อยนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องของตั๋วผีนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องของบอทนะคะที่มีการกดแล้วก็กว้านซื้อไปขายเพื่อเก่งกำไรนั่นเองค่ะนายโอภาสเพชรมุนีรัฐสภานะคะรับยื่นหนังสือพระราชบัญญัติกำกับการซื้อขายบัตรเข้าชมการแสดงแล้วก็กิจกรรมบันเทิงพ.ศ.จากนายนิติกรบุญยกุลเจริญผู้ริเริ่มกฎหมายภาคประชาชนในนามของกลุ่มแฟร์ติเก็ตและก็นางสาวนิสราแก้วสุขผู้แทนจากสภาองค์กรผู้บริโภคพร้อมภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันมาตรการในด้านต่างๆอย่างจริงจังปิดช่องบัตรผีบอดกวาดบัตรเพื่อซื้อบัตรค่ะเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนะคะการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงดนตรีแล้วก็กิจกรรมบันเทิงอื่นเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยส่งผลให้เกิดการกว้านซื้อบัตรระบบอัตโนมัติหรือว่าวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือว่าแทรกแซงระบบการจำหน่ายไม่สามารถที่จะซื้อบัตรได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีการนำบัตรดังกล่าวเนี่ยไปขายต่อในราคาที่สูงเกินสมควรนะคะเพื่อแสวงหากำไรได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เอื้อต่อการกระทำความผิดในลักษณะของการหลอกผ่านช่องทางออนไลน์แม้ว่าการซื้อขายบัตรเข้าชมงานจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ว่ากฎหมายดังกล่าวมุ่งคุ้มครองสิทธิ์และก็หน้าที่ยังไม่มีมาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองเพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้กำกับดูแลการขายต่อบัตรเข้างานอย่างเหมาะสมจึงสมควรกำหนดมาตรการเฉพาะนะคะเพื่อวางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรและก็การขายต่อบัตรเข้าชมงานหรือว่าการกำหนดนะคะเรื่องของระบบการจำหน่ายบัตรมาตรการในการป้องกันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติหรือว่าเทคโนโลยีอื่นในการกว้านซื้อบัตรรวมไปถึงการกำหนดโทษที่เหมาะสมเพื่อคุ้มทางนี้มองว่านะคะไม่ได้มีหน่วยงานใดโดยเฉพาะที่จะรับเรื่องจากผู้เสียหายและตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเกิดความเสียหายจากอุตสาหกรรมบันเทิงประมาณ 8,058 เคสความเสียหายมากกว่า33ล้านบาทซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคสามารถช่วยเหลือให้ได้รับเงินคืนได้เพียง11ล้านบาทเท่านั้นคิดเป็นร้อยละ34การเยียวยาในการคืนเงินนายโอภาสเพชรผู้นี้นะคะได้กล่าวรับทราบถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทางนี้จะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเรียนต่อประธานรัฐสภาต่อไปค่ะ
1: อีกหนึ่งปัญหานะครับที่ต้องบอกว่าช็อกเหมือนกันนะพ่อจริงคุณวิภา879เคสนะครับที่เขาตรวจพบย้อนไปเนี่ยโอ้หลายปีเลยทีเดียวมาทำอะไรก่อนพ่อท
0: ิพย์ไม่ได้มีแค่ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคือเป็นเวลากว่า10ปีแล้วด้วย
1: พ่อทิพย์ก็ต้องมาเค้าเรียกว่าเหมือนเป็นนอมินีไห
0: ม
1: นะครับกับคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงไทยแล้วก็มีลูกออกมาแล้วก็มีการจดทะเบียนกันว่าพ่อคนนี้เป็นคนทำให้เป็นพ่อแท้ๆนะของตัวเองที่อยู่ในท้องผู้หญิงไทย
0: เพื่อจะให้มีสิทธิ์ในพื้นที่ในประเทศไทย
1: นะครับแต่ว่าคือมันกฎหมายอยู่แล้วแล้วพ่อทิพย์นี่ไม่รู้ว่าจากเมืองไหนบ้างน
0: ะ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินี่นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่ากับพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนว่าผิดกฎหมายไทยแน่นอนแล้วเขาก็มีการไปสืบย้อนหลังมาว่ามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจำนวนเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของคุณสกลทีพัทยกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมซึ่งตรวจสอบกรณีพ่อทิพย์นะบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับทราบในการประชุมกรรมาธิการสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมาธิการนะครับในข้อมูลเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยการตรวจสอบย้อนไป5ปีย้อนหลังพบประมาณ500กว่ารายที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยแต่วันนี้ตรวจย้อนไปถึงปี60ถึงปี69นะฮะก็พบจำนวน879รายใน29เขตและเพิกถอนสูติขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก810รายนะครับก็มีการดำเนินการทั้งการตรวจ DNA

0: ข้าราชการก็มีอยู่ประมาณ 3-4 เขตซึ่งเขตธนบุรีมีการให้ออกจากราชการก่อนแล้วก็มีการสอบสวนส่งคดีไปยังสน.ท้องที่ด้วยคุณสกลทีบอกนะว่าขณะที่กรมการปกครองพบตัวเลขที่น่ากลัวกว่านั้นซึ่งย้อนหลังไปในช่วงปี2555ถึงพบตัวเลขบุคคลที่น่าสงสัยมีความน่าจะนะและมีแม่เป็นคนต่างด้าวหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งได้ขอเอกสารแล้วแต่ก็ไม่ถูกตรวจสอบโดยที่หน้ากังวลเนี่ยดุลพินิจเจ้าหน้าที่ในการให้พ่อหรือให้แม่ตรวจ DNA เนี่ยมันอาจจะเป็นดุลพินิจที่เขาเรียกว่ามีไม่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายได้นะครับคุณสกลทีกล่าวต่อนะครับว่าให้กรรมาธิการเนี่ยควรจะไปตรวจสอบเรื่องของการออกระเบียบให้มีการตรวจชัดเจนแม่ไม่ยินยอมให้ตรวจก็จะแขวนเอาไว้ในทะเบียนราษฎรเท่านั้นแต่ในธุรกรรมอื่นเด็กดูข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบตั้งแต่ปี2555และอีก5ปีถึง6ปีเด็กที่เกิดในช่วงนี้ก็จะบรรลุนิติภาวะสามารถถือครองทรัพย์สินได้ในสภาพบังคับหากพ่อแม่ไม่ยอมตรวจ DNA ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องแขวนไว้เฉยๆแต่ธุรกรรมที่นะครับคุณสกลทีกล่าวนะครับว่าส่วนกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ที่ตรวจชัดเจนก็มี10โรงพยาบาลเอกชนอย่างในโรงพยาบาลเขตธนบุรีพบถึง164รายที่ต้องสงสัยซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขอติงการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเพราะ10โรงพยาบาลที่เข้าไปตรวจเพราะตำรวจเนี่ยส่งเอกสารแต่อีกหลายโรงพยาบาลยังไม่มีการตรวจสอบไม่ใช่ครับจึงมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าได้สั่งการให้หน่วยงานต้องทำงานเชิงรุกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศด้วยพัทยกุลครับ
1: มีหมื่นกว่ารายแล้วที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าหรือว่าเก่ากว่านั้นอีกถือครองทรัพย์สินทำธุรกรรมเหมือนคนไทยหน่อยเราจะมีส.ส.เป็นต่างด้าวที่เราไม่รู้หรือเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตก็ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำงานเชิงรุกมากกว่านี้เพราะว่ามีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ
0: คุณสกลทีกล่าวนะครับว่าส่วนตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลเชื่อว่ากระบวนการนี้ต้องมีเอเจนต์หรือชาวจีนที่เข้ามาดำเนินการอย่างแน่นอนและยังสาวไม่ถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งนี้ในช่วงที่ไม่กี่ปีพบว่ามีบางโรงพยาบาลข่ายต้องสงสัยเกือบ200กรณีซึ่งผิดปกติเมื่อถามว่าที่มีการพูดถึงโรงพยาบาลรัฐเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนยังใช้การจดบันทึกอยู่นั้นถือเป็นช่องโหว่ในการทุจริตหรือไม่ประเด็นนี้คุณสกลทีกล่าวนะว่ามีโอกาสเพราะโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่ระบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วแต่ของโรงพยาบาลเอกชนยังเป็นก็เป็นข้อเสนอแนะที่กรมการปกครองเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขทำระบบให้เหมือนโรงพยาบาลรัฐอย่างไรก็ตามเราไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลรัฐไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ตรวจเท่านั้นนะครับคุณสกลทีกล่าวว่าแทบจะมีเกือบทุกโรงพยาบาลก็ว่าได้เพราะตอนนี้เป็นการทำงานเชิงรับของฝ่ายรัฐและมั่นใจว่ามีมากกว่าปัญหาเรื่องของความมั่นคงในระดับชาติอย่างแท้จริงครับ
2: มีการพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็เรื่องของอาจจะดูเหมือนว่าบางช่วงเนี่ยก็มีราคาถูกลงแต่บางช่วงก็สูงริบหรี่ไปจนถึงสูงริบหรี่ไม่ได้สูงริบหรี
0: ่
2: สูงจำนวนมากเลยแล้วประชาชนก็ต้องไปแบกภาระ อย่างไม่ได้ทันเต็มตัว
0: ไม่ได้มีแค่ค่าไฟของประชาชนนะการกินการอยู่ต่างๆเศรษฐกิจแบบนี้น
2: ะ
0: แล้วต้องไปจ่ายค่าไฟสูงอีกเนี่ยปวดหัวเลย
2: พอค่าไฟขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องเลยค่าของชีพสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าค่าไฟเนี่ยก็เป็นผลพวงในการที่จะไปใช้เรื่องของก๊าซหรือว่าแก๊สถุงต้มต่างๆใครที่ประกอบอาชีพเนี่ยเขาก็ต้องมีต้นทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็เลยมีการตั้งคำถามไปถึงรัฐ

0: ฐบาลในการบริหารจัดการกับ Data Center ก็อยากที่หวั่นว่าจะมีการกระทบเรื่องของค่าไฟประชาชนและก็ปัญหาด้านของพลังงานก็ระบุออกมาด้วยนะคะว่าเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดเจ้าภาพและก็มาตรฐานในการกำกับดูแลให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะนายกรจติกาวานิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้กล่าวถึงกรณีของการพิจารณากระทู้ถามสดในที่ประชุมสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนที่ถามรัฐบาลเรื่องของปัญหา Data Center ค่ะว่าประเด็นดังกล่าวทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็เคยเสนอยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาเรื่องของการจัดตั้ง Data Center มาตั้งแต่สมัยประชุมที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังพบข้อกังวล นะคะว่าการบริหารจัดการตามหลักของธรรมาภิบาลยังขาดความชัดเจนแล้วก็ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลนายกรกล่าวอีกนะคะว่าการลงทุน Data Center เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ทั้งพลังงานและก็ทรัพยากรน้ำในปริมาณที่สูงเต็มโดยเฉพาะกรณีของการจัดหาไฟฟ้าสำรองหากจะต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมรัฐบาลต้องมีการชี้แจงให้ประชาชนทราบนะคะว่าและจะส่งผลต่อการนำเข้าก๊าซธรรมชาติหรือว่าต้นทุนพลังงานรวมไปถึงค่า FT และก็ค่าไฟฟ้าของประชาชนหรือไม่และก็มีการขอตั้งคำถามถึงแนวทางในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อไม่ให้การรองรับ Data Center ของประเทศในระยะยาวพอทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกอบการมีความต้องการจะใช้ไฟฟ้าหรือมีการสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมจะมีแผนบริหารจัดการกับกำลังผลิตอย่างไรขณะเดียวกันนะคะนายกรได้แสดงความกังวลเรื่องของการใช้น้ำเนื่องจากว่า Data Center ถือว่าเป็นกิจการที่ต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากโดยเฉพาะกรณีของผู้ที่ลงทุนในการจัดซื้อน้ำจากบริษัทเอกชนจึงต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะว่าจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำเกษตรรวมไปถึงต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษรอบด้านส่วนอีกประเด็นสำคัญค่ะก็คือมาตรฐานและก็การกำกับดูแล Data Center ซึ่งปัจจุบันแม้จะมีหน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์ออกมาแล้วยังคงดูเหมือนจะไม่ชัดเจนค่ะมาตรฐานของการดำเนินงานต่างชาติซึ่งไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์วัวหายแล้วล้อมคอบรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวย้ำนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ปฏิเสธในการลงทุนด้านของเทคโนโลยีหรือว่า Data Center การวางแผนมาตรการให้รอบคอบทั้งในด้านของพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของข้อมูลและผลกระทบต่อประชาชนโดยต้องสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศพร้อมทั้งข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างความชัดเจนในมาตรการกำกับดูแล Data Center รวมทั้งนะคะกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อการลงทุนจากต่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคธุรกิจเศรษฐกิจและก็ประชาชนยาวต่อประเทศในอนาคตด้วยค่ะ
1: เรียกได้ว่ากระทู้นี้นะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เป็นคนมาตอบเองด้วยแก้ปัญหา Data Center สั่งระงับจ่ายไฟแล้วก็จ่ายน้ำเนี่ยนะครับจนกว่ารัฐบาลจะจัดระเบียบเสร็จนะครับคุณสุพนัทมินชยานันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครถามไปเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องปัญหาการตั้งพบการกักเก็บน้ำมันไหลแสนลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็ชี้แจงนะว่ากิจในประเทศไทยเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำที่แพงกว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟประเภทอื่นในส่วนของความคืบหน้าเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางกระทรวงพลังงาน Data Center ที่กักเก็บน้ำโดยไม่มีใบอนุญาตนอกจากนี้เนี่ยยังสั่งระงับการจ่ายน้ำไฟรวมถึงมีคำสั่งให้ปูพรมสำรวจ Data Center ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในส่วนของผู้ว่ากทมก็ยังได้สั่งระงับใบอนุญาตใน
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อใน Weekly News ค่ะ

0: เผา5ไร่ไหม้เป็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินเข้านี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
2: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
3: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายกายกอง
5: นอนมืดกายหน้าผากแล้วไป
6: นับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินตัวทั่วประเทศ
7: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
8: เดือนกันยายนระดับน้ำ3เมตร70
0: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
6: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ผ่าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.หมายโทร022-202-206-6103 LINE ID สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันแทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: คุณยังไม่เคยเห็นและหลายโครงการต่าง
5: ๆเราจะหยิบมาเล่าให้คุณในรายการเอา8โมงนิดๆหลังครบธงชาติ
6: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
7: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
8: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
9: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึง
10: มาช่วยกันลดหวาน
9: ลดมัน
8: และเลี่ยงเค็ม
11: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
12: ติดตามกันต่อในช่วงนี้มาดูร่างกฎหมายหนึ่งค่ะก็เป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะผ่านพ้นไปก็ตามนะคะกี่ฉบับแต่ว่าการศึกษาเนี่ยเราต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแลของผู้เรียนแล้วก็ผู้จัดการเรียนการสอนอีก

0: ศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภาค่ะก็มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นกันมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่มีการสัมมนาค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราจะได้เห็นอีกมุมมองนึงของนักวิชาการและก็ของประชาชนด้วยนั่นเองค่ะดร.กำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาค่ะก็เป็นประธานเปิดการสัมมนาในวิชาการ Next Gen Education Thailand นะคะร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดโดยคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาพร้อมกับการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะคะว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็นกฎหมายแม่และก็เป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางในการศึกษาของไทยแต่การดำเนินงานด้านของการศึกษาขาดความต่อเนื่องก็เลยส่งผลเป็นช่วงๆไปทางนี้การจัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ก็จำเป็นจะต้องมีการทบทวนทั้งเป้าหมายระบบและก็หลักการในการจัดการศึกษารวมไปถึงบทบาทของครูหลักสูตรงบประมาณการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และก็รูปแบบของการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดร.กำมลนำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทางเลือกทั้งการนำร่างเดิมที่ค้างอยู่ในคณะรัฐมนตรีกลับมาพิจารณาการยกร่างฉบับใหม่ทั้งหมดหรือว่าการแก้ไขเฉพาะบางมาตราของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของโดยส่วนตัวก็เคยเห็นนะคะว่าการนำร่างเดิมให้ร่างกฎหมายเนี่ยเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่ารัฐตัดสินใจนะคะในการยกร่างฉบับใหม่ก็เพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมในการพิจารณาแล้วก็เสนอความคิดเห็นตั้งแต่ตอนต้นค่ะขณะเดียวกันดร.กำมลระบุอีกนะคะว่าแนวทางในการทำงานครั้งนี้เนี่ยจะไม่รอให้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มีผลใช้บังคับก่อนแต่เรื่องใดที่ไปพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้การปฏิรูปการศึกษาต้องหยุดรอขั้นและนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นว่าการที่วุฒิสภาเข้ามาศึกษาและให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะเป็นการช่วยให้ข้อเสนอแนะสามารถส่งกลับไปยังการปรับปรุงรวมไปถึงช่วยเตรียมการจัดทำกฎหมายลูกที่จำเป็นในการควบคู่กันไปสำหรับกรอบการดำเนินงานค่ะร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นแล้วแล้วก็คาดว่าจะเดินหน้าสู่การพิจารณาของคณะของคณะรัฐมนตรีจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนที่จะสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปโดยยอมรับนะคะว่าไทม์ไลน์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนทางการเมืองแล้วก็กระบวนการของนิติบัญญัติได้ด้วยค่ะ
1: แน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องของการศึกษาเด็กเยาวชนแล้วมาเป็นผู้ใหญ่ที่สูงวัยไปแล้วนะครับ60บวกๆคุณวิภาครับสูงวัยสมัยนี้ไม่ได้สูงวัยเหมือนในสมัยก่อนนะสูงวัยสมัยนี้เขาดูแลตัวเองอย่างดีนะฮะยังสุขภาพแข็งแรงยังคงทำงานต่อได้นะแต่เนื่องจากว่าไทยตอนนี้เนี่ยมีผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ60บวกนี่มีเยอะเลยนะฮะที่ยังคงมีความสามารถแล้วก็ยังคงทำงานได้นั่นเองนะครับก็เป็นที่มาของการจัดเวทีเสวนาของฝั่งสว.เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราควรจะมีการทำกฎหมายขึ้นมาฉบับนึงเกี่ยวกับในอนาคตหรือไม่เนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณประเทืองมนตราสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้านะครับจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่องกฎหมายการประกันการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนการประเมินผลและทิศทางการปฏิรูปจัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยง102ถึง103ชั้น1อาคารรัฐสภานะครับโดยประธานกรรมธิการการพัฒนาสังคมก็บอกนะว่าตามที่กรรมธิการการพัฒนาสังคมสถาบันพระปกเกล้าและเพื่อประชาธิปไตยประจำประเทศไทยที่ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการแล้วก็จัดกิจกรรมโครงการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ

0: ครับใช้กฎหมายโดยกรรมธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับสำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุก็ไม่ควรช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์แต่ควรมองว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรและทุนมนุษย์ที่สามารถกิจและก็สังคมได้หากมีกฎหมายนโยบายและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมดังนั้นการเสวนาครั้งนี้จึงมีประเด็นสำคัญที่ทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันไทยมีความจำเป็นแล้วก็มีความเหมาะสมเพียงใดในการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดกลไกมาตรการส่งเสริมและหลักประกันที่ชัดเจนหรือควรปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยโดยคำนึงถึงสิทธิ์และก็ความมั่นคงของการจ้างแรงงานนะครับสูงวัยเนี่ยกับความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้วยเพื่อให้การจ้างงานผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนมีเสียงคุณประเทืองมนตรีครับ
1: ผมในฐานะคนหนึ่งซึ่งก็อายุก็จาก70แล้วก็เรามาถึงจุดนี้แต่ในกลุ่มที่เขายังไม่มีโอกาสทั้งๆเขายังมีศักยภาพมีความสามารถสติปัญญาครบทุกอย่างแต่เขาไม่มีโอกาสตรงนี้เพราะด้วยจำกัดด้วยวัยพอจำกัดตรงไหนทำไมเราไม่เปิดกว้างที่ผมเห็นทุกวันนี้คือเป็นนามธรรมก็คือพูดต่างๆไม่ว่าผู้ประกอบการอะไรต่างๆไม่ว่าส่วนราชการพูดทางนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันตรงกันข้ามก็คือไม่ได้รับเขาจริงก็คล้ายๆเหมือนคนพิการที่วันก่อนที่ผมไปเป็นประธานนะเป็นว่าจริงๆไม่รับเขาถือว่าเป็นการสร้างภาระเขาไม่ว่ารถของที่จอดห้องลงน้ำผู้สูงอายุก็เช่นกันพอเขาอยู่ทำไงเขาอยู่อย่างมีศักดิ์และศรีคนที่ไม่มีศักยภาพที่ว่าสามารถอยู่ในบ้านอย่างเดียวไม่ว่ากันแต่คนที่มีศักยภาพที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเขาอะไรแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ให้โอกาสเขาโดยเฉพาะวันนี้ในข้อกฎหมายผมบอกกฎหมายออกเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ในทางปฏิบัติบ้านเราส่วนสนใจข้อกฎหมายสนใจจิตสมันสำนึกความเห็นว่าให้คุณค่ากับผู้สูงอายุว่าณวันนี้เราไม่ใช่สร้างภาระให้ลูกหลานแต่อยู่ได้ตรงนี้คือเป้าหมายหลัก
0: ด้านศาสตราจารย์ชันรงค์พรรุ่งโรจน์รองประธานกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนคนที่3และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิสภานะครับกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์และก็มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอนาคตอันใกล้ส่งผลให้การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำคัญทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจนะครับสังคมแล้วก็การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนดังนั้นกรรมาธิการจึงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการเสวนาขึ้นในครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้แทนลูกจ้างนักวิชาการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการตรากฎหมายส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะต่อไปครับ
2: หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะกับเราสองคนและอาจารย์ล่าภาษามืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

ระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลักน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569และวันอังคารที่1กันยายน2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภากันค่ะวุฒิสภาพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่2สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแก่นค่ะ
1: กระผมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผมกราบขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ได้ให้โอกาสกับผมมาเรียนชี้แจงเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2519ของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุมวุฒิสภาแห่งนี้ในวันนี้ขอกราบเรียนว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่าน2559ซึ่งพระราชกำหนดนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่โดยสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่9กรกฎาคม2559เป็นคำวินิจฉัยที่8ทับ2519วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าวจากสถานการณ์วิกฤต

0: รัฐสภาคราวต่อไปให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นล้านบาท
1: สำหรับการพิจารณาพระราชกำหนดดังกล่าวหน้าติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานำเสนอผลการพิจารณาศึกษาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยมีนายสุภโชคศาลากิจประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาและนายเกียรติชัยไมตรีวงศ์โฆษกคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาและในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภาจารณาศึกษาต่อที่ประชุมไปฟังเสียงบางกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภากันค่ะ
2: กับผมนายสุภโชคศาลากิจครับสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสมุทรสงครามในนามประธานกรรมาธิการติดตามการบริหารพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานครับและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ท่านประธานครับเมื่อทางกรรมาธิการครับได้ทราบถึงแนวทางของรัฐบาลที่จะมีการออกพระราชกำหนดดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงสถานการณ์ทางการเงินการคลังของประเทศและได้เชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมาให้ข้อมูลและมีการพิจารณาดังนี้ครับเราดำเนินการพิจารณาตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดครับโดยแผนงานที่1ก็คือแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบ200,000 ล้านบาท2ครับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากการพิจารณาครับเรามาดูแผนงานที่1แผนงานที่1เรื่องช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกรอบวงจุบันครับทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว3โครงการหลัก1คือโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 18,800 ล้านบาทมีการเบิกจ่ายแล้ว 100% 2ครับโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวงเงินอนุมัติ 36,918.66 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว 75% ครับและโครงการที่3ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์กันมีกรอบระยะเวลาเดือนกันยายนกรอบวงเงินทั้งสิ้น 120,000 ในภาพนะครับมีการสรุปข้อมูลการดำเนินงานของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับที่ทางตัวแทนกระทรวงการคลังได้มาให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการครับขณะนี้นะครับมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4,623 รายครับมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบ 92,957 รายทางกระทรวงกรรมาธิการว่าขณะนี้มียอดบบเศรษฐกิจแล้ว 123,000
1: จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นี้ได้มีสมาชิกวุฒิสภาร่วมอภิปรายแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางและหลากหลายแง่มุมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างไรก็ตามสมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อเสนอให้จัดสรรงบประมาณอย่างสมดุลระหว่างการรักษาระดับราคาพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพกับการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันแรงกดดัน

ด้านเงินเฟ้อและสร้างความอนาคตเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยมองว่าการกู้เงินดังกล่าวควรเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสริมความเชื่อมั่นทางการคลังในระยะยาวพร้อมย้ำถึงความจำเป็นของระบบตรวจสอบจากองค์กรอิสระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับวงเงินกู้400,000 ล้านบาทโดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยังขาดรายละเอียดโครงการและตัวชี้วัดที่ชัดเจนจึงเสนอว่าการใช้เงินกู้ไม่ควรซื้อเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์จากต่างประเทศแต่ควรใช้เป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่พัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศโดยรัฐบาลยังโปร่งใสเชื่อมโยงการดำเนินงานกับยุทธศาสตร์ประเทศและกำหนดเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างชัดเจนเพื่อให้การก่อหนี้ครั้งนี้เกิดความคุ้มค่าและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยและคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนจากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นควรอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพุทธศักราช2553โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคือนายสำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลดังกล่าวนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาทั้งในส่วนของรายงานที่เป็นการลับเนื่องจากมีรายละเอียดบางประการที่จำเป็นต้องรักษาไว้เป็นความลับภายหลังการพิจารณาที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง151เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงจากผลคะแนนดังกล่าวปรากฏว่านายโกวิทย์ศรีไพโรธได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงข้างมากจึงถือว่าที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้นายโกวิทย์ศรีไพยการสูงสุดวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาโครงสร้างระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อความยั่งยืนทางการคลังในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาจำนวน1เรื่องคือรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องโครงสร้างระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อความยั่งยืนทางการคลังซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายกำพลสุภาแพ่งประธานคณะกรรมาธิการนางสาวชยานันติยะตรการชัยเลขานุการคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการและคณะได้ร่วมกันชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าวพร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปประจำปีของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนดในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน2เรื่องได้แก่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม

คมสำนักงานประกันสังคมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2561แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4พุทธศักราช2568โดยมีนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและนางสาวนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมร่วมเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมและรายงานข้อมูลสถานการณ์สำหรับการรายงานตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ประจำปี2566ตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550โดยมีนางสุดาสุหลงรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมคณะผู้แทนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมมาติดตามกันต่อกับการประชุมวุฒิสภากันยายน2568กันนะคะซึ่งมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ไปติดตามชมผลการพิจารณากันค่ะว่าจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจบ้างวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.วันจันทร์ที่1กันยายน2500ห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้มีร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยเป็นการพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3โดยมีนายกมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ทินแก้วพนารองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่1ได้สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยร่างพระราชบัญญัติและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.มีจำนวน12มาตราคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขมีกรรมาธิการสงวนความเห็นและสมาชิกสงวนคำแปรยติและมีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ในวาระที่2เริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปรารภแล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่างจากนั้นที่ประชุมได้มีการลงมติในวาระที่3เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย127เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง10เสียงไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงและเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญและมีมติให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไปวุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการจำนวน4เรื่องสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมและคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และจำนวน4เรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งเสริมบทบาทองค์กรปก

0: รองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคม
1: วุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมาธิการนายชาญชัยชัยพิชรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่4ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการและกลุ่มชาติพันธุ์วุฒิสภาและนางสาวมาเรียเผ่าประธานรองโฆษกคณะกรรมาธิการคนที่1และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่1แจ้งรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาร
2: ายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการห่วงเพื่อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมการส่งออกอย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมาธิการนายเอกชัยกรรมาธิการคนที่6ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพาณิชย์และเศรษฐกิจดิจิทัลวุฒิสภานายปิยพัชสุภาวันที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่1และนายชวพลวัฒนพรมงคลที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่3พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้สภารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายและนอมินีซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมาธิการนายเอกชัยเรืองรัตน์รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่6ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ธุรกิจคนต่างด้าวและมาตรการทางภาษีวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้แจงรายงานต่อ
1: รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนฐานรากเพื่อส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมาธิการนายนิพนธ์เอกวาธิการคนที่หนึ่งและในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา
2: ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าวและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปวุฒิสภาพิจารณารายงานประจำปี2568สภาองค์กรของผู้การณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน1เรื่องคือ568สภาองค์กรของผู้บริโภคตามมาตรา18แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพุทธศักราช2562โดยมีนางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคนางสาวสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนื้อหาสาระและรายละเอียดการประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.th หรือติดตามชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live วุฒิสภาค่ะ
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัฐสภาไทยสถานที่สำคัญในการตรากฎหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศวันนี้ฟ้าจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจว่าส.ส.และส.ว.ค่ะรัฐสภา

0: ทยประกอบด้วย2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.และวุฒิสภาหรือสว.งานร่วมกันแต่มีที่มาและบทบาทหน้าที่ต่างกันค่ะสส.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่สังกัดพรรคการเมืองสส.มีหน้าที่เสนอและพิจารณาร่างกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นการตั้งกระทู้ถามการยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนสว.มาจากการเลือกกันเองของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองของสว.คือการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบเหมาะสมและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนอกจากนี้สว.ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดทุกคนเห็นไหมคะว่าสส.และสว.มีหน้าที่ทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกันโดยส่วนเหมือนกันที่สำคัญเช่นการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อร่วมกันตรากฎหมายโดยสส.จะเสนอและพิจารณากฎหมายก่อนเสร็จแล้วจึงส่งให้สว.กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ทั้งสองสภาก็ยังมีหน้าที่ที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับข้อแตกต่างที่สำคัญคือที่มาของสส.และสว.ค่ะรวมทั้งสว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระและตำแหน่งสำคัญอื่นๆของประเทศซึ่งสส.จะไม่มีอำนาจดังกล่าวค่ะสส.และสว.แม้จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่ล้วนทำงานร่วมกันในระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของส.ส.และส.ว.มากขึ้นนะคะ
1: สำหรับในช่วงนี้มาติดตามภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภากันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาไทยแลนด์ฟุตบอลทรานส์ฟอร์เมชั่นพลิกโฉมระบบฟุตบอลภายใต้กระทรวงกีฬาสู่อนาคตที่ยั่งยืนคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องไทยแลนด์ฟุตบอลทรานส์ฟอร์เมชั่นไทยสร้างรากฐานใหม่ภายใต้กระทรวงกีฬาสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานเปิดการสัมมนานายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคการศึกษาสโมสรฟุตบอลนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักวิชาการและภาคเอกชนเข้าร่วมงานณห้องพระพรหมชั้น3โรงแรมอัศวินแกลนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าประเทศไทยมีคนรักฟุตบอลจำนวนมากมีเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถมีศักยภาพมีผู้ฝึกสอนและบุคลากรด้านกีฬาที่มีความรู้และมีแฟนฟุตบอลที่พร้อมสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยเชื่อว่าการปฏิรูปฟุตบอลไทยไม่สามารถทำได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและไม่สามารถฝากความหวังไว้กับนักฟุตบอลเพียงบางคนแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้งระบบเด็กและเยาวชนต้องมีโอกาสอะคาเดมี่ต้องมีมาตรฐานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทสโมสรต้องมีระบบพัฒนาเยาวชนผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินด้านวิทยาศาสตร์และเวชศาสตร์การกีฬาต้องเข้าต้องมีส่วนร่วมและภาครัฐต้องสร้างระบบและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอีกประเด็นหนึ่ง

ที่สำคัญคือแนวคิดเรื่องกระทรวงการกีฬาหากประเทศไทยจะมีการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะออกแบบอย่างไรให้สามารถยกระดับการกีฬาของประเทศไทยได้จริงทั้งในด้านโครงสร้างอำนาจหน้าที่การบูรณาการหน่วยงานงบประมาณการพัฒนานักกีฬาการพัฒนาบุคลากรและการสร้างระบบกีฬาที่มีความต่อเนื่องในระยะยาวโดยเฉพาะฟุตบอลควรใช้โอกาสนี้ในการออกแบบระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงทีมชาติให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริงให้มอง Road to World Cup ไม่ใช่เพียงเป้าหมายของนักฟุตบอล11คนในสนามแต่เป็นเป้าหมายของคนทั้งระบบหวังว่าเวทีสัมมนาในวันนี้จะไม่ใช่เวทีที่พูดถึงปัญหาแต่จะเป็นเวทีที่ช่วยกันคิดถึงคำตอบและข้อคิดเห็นที่ได้รับจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับคณะกรรมาธิการทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าความสำเร็จในฟุตบอลโลกไม่ได้เริ่มในวันแข่งขันรอบคัดเลือกแต่เริ่มจากสนามฟุตบอลในโรงเรียนผู้ฝึกสอนคนแรกของเด็กศูนย์ฝึกและพัฒนาเยาวชนที่มีมาตรฐานการแข่งขันเยาวชนที่ต่อเนื่องและระบบค้นหาผู้มีศักยภาพจากทุกภูมิภาคก่อนเชื่อมต่อไปสู่สโมสรอาชีพและทีมชาติซึ่งวันนี้ที่น่าสนใจทีมชาติไทยเพิ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ขณะเดียวกันมีการพัฒนาเยาวชนทั้งหลีกอายุไม่เกิน21ปีการพัฒนาศูนย์ฝึกตามแนวทางของฟีฟ่าการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและการพัฒนาผู้ฝึกสอนในภูมิภาคดังนั้นเด็กทุกพื้นที่ต้องมีโอกาสเข้าถึงฟุตบอลที่มีคุณภาพศูนย์ฝึกเยาวชนต้องมีมาตรฐานผู้ฝึกสอนต้องมีคุณภาพเด็กต้องมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและต้องมีระบบค้นหาผู้มีศักยภาพที่ไม่ปล่อยเมื่อเข้าสู่ระดับอาชีพต้องมีลีกและสโมสรที่แข็งแรงผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินที่ได้มาตรฐานรวมถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์การกีฬาข้อมูลและเทคโนโลยีที่สนับสนุนอย่างจริงจังและทุกระดับต้องเชื่อมโยงไปสู่ทีมชาติไทยซึ่งเส้นทางสู่ฟุตบอลโลกต้องเป็นแผนระยะยาวของประเทศตั้งแต่เด็กโรงเรียนและชุมชนศูนย์ฝึกเยาวชนลีกเยาวชนสโมสรอาชีพจนถึงทีมชาติดังนั้นเพราะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการจ้างงานการศึกษาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านฟุตบอลจึงไม่ได้สร้างเพียงนักฟุตบอลที่ดีแต่ต้องสร้างระบบกีฬาที่เข้มแข็งไปพร้อมกันหากประเทศไทยจะมีกระทรวงการกีฬาในอนาคตควรแต่ระดับรากฐานไปจนถึงระดับโลกสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆได้แก่ 1. การสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างครบวงจรและยั่งยืน 2. การสร้างรากฐานฟุตบอลไทยการพัฒนาเยาวชนระบบอะคาเดมี่และเส้นทางสู่ทีมชาติ 3.การปฏิรูปฟุตบอลอาชีพไทยลีกสโมสรผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรในวงกลม 4. ฟุตบอลไทยกับการปฏิรูประบบการบริหารกีฬาบทบาทของกระทรวงการกีฬาในอนาคตและ 5. การสร้างฟุตบอลอีโคโนมีเพื่ออนาคตของประเทศรวมทั้งการอภิปรายหัวข้อ Road to World Cup จะพาฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกได้อย่างไรอีกด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมวุฒิสภาจัดเสวนาอาสาพาน้องเข้าเรียนมุ่งเปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำสำหรับเด็กพิการคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจัดการเสวนาอาสาพาน้องเข้าเรียนโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีระ

1เป็นประธานกล่าวเปิดงานนายประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมาธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาธิการอนุกรรมาธิการบุคลากรในวงงานรัฐสภานักเรียนนักศึกษาเยาวชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1กล่าวว่าจากข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี2569พบว่าประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับบัตรประจำตัวแล้วกว่า 2.3 ล้านคนอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาด้านการศึกษาพบช่องว่างทางการศึกษาที่ชัดเจนโดยมีคนพิการที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาเกือบ 1.5 ล้านคนแต่มีผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพียงประมาณ 50,000 คนหรือไม่ถึงร้อยละ4โจทย์สำคัญไม่ใช่แค่การทำให้เด็กพิการได้เข้าเรียนแต่เป็นการทำให้เด็กพิการสามารถเรียนต่อได้ตามศักยภาพโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายเพื่อร่วมกันสร้างระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาเด็กระบบช่วยเหลือผู้ปกครองความพร้อมของสถานศึกษาไปจนถึงระบบส่งต่อระหว่างระดับชั้นเพื่อให้เด็กพิการเติบโตไปสู่การมีงานทำและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับการเสวนามีการบรรยายเรื่องเด็กพิการกับโอกาสหาช่องว่างและความท้าทายของประเทศไทยการบรรยายพิเศษหัวข้อทิศทางการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการในระดับอุดมศึกษาและการบรรยายพิเศษหัวข้อทุกคนมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้การเสวนาหัวข้ออาสาพาน้องเข้าเรียนเปิดประตูสู่สถานศึกษาการเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และกับศักยภาพของคนพิการและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาสำหรับคนพิการอันจะนำไปสู่การวางแผนการส่งต่อและการช่วยเหลือเด็กพิการให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพัฒนากลไกการช่วยเหลือผู้ปกครองในการค้นหาและที่เหมาะสมรวมทั้งลดขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิและส่งเสริมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้งด้านองค์ความรู้บุคลากรระบบสนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมคณะกรรมาธิการการศาสนาวุฒิสภาจัดเสวนาเรื่อง AI ภัยของการสร้างสรรค์และแสดงนิทรรศการผลงานทัศนศิลป์อาคารสัปปายสภาสถานคณะกรรมาธิการธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาจัดเสวนาเรื่อง AI ภัยของการสร้างสรรค์และจัดแสดงนิทรรศการผลงานทัศนศิลป์อาคารสัปปายสภาสถานโดยมีนางเอมออนศรีกงพานประธานคณะกรรมาธิการเปิดการเสวนาและศาสตราจารย์ชาญรงค์พรรุ่งโรจน์ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะสร้างสรรค์กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิสิตนักศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องจัดเลี้ยง111ชั้น1อาคารรัฐสภานางเอมออนศรีกงพานประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าการจัดเสวนาวิชาการในวันนี้เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้ตลอดจนข้อเท็จจริงเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งการสร้างการออกแบบการประพันธ์และการผลิตดนตรีรวมถึงการสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆความสามารถดังกล่าวนำมาซึ่งโอกาสใหม่ในการต่อยอดจินตนาการและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของมนุษย์

0: ขณะเดียวกันความก้าวหน้าของ AI ทำให้เกิดคำถามสำคัญต่อวงการศิลปะและงานสร้างสรรค์เมื่อเทคโนโลยีสามารถสร้างผลงานที่มีความซับซ้อนของมนุษย์เราจะคุ้มครองสิทธิของศิลปินและผู้สร้างสรรค์ได้อย่างไรจะรักษาคุณค่าของความคิดจินตนาการและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ไว้อย่างไรและที่สำคัญจะกำหนดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกับการทำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของผู้สร้างสรรค์ได้อย่างไรนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานทัศนศิลป์อาคารสัปปายะสภาสถานซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญในการส่งเสริมบทบาทของศิลปะผ่านการเปิดพื้นที่ให้ผลงานสร้างสรรค์ได้สื่อสารกับสาธารณชนโดยมีอาคารสัปปายะสภาสถานและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สะท้อนความเป็นไทยกิจกรรมทั้งสองส่วนนี้แม้จะมีประเด็นและรูปแบบที่แตกต่างกันแต่มีความเชื่อมโยงกันอย่างสำคัญกล่าวคือต่างมุ่งให้ความสำคัญกับพลังแห่งการสร้างสรรค์และบทบาทของศิลปะในฐานะเครื่องมือในการสะท้อนความคิดคุณค่าอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของสังคมนอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ AI ภัยของการสร้างสรรค์พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพและถ่ายภาพอาคารสัปปายะสภาสถานสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการศิลปินนักกฎหมายผู้กำหนดนโยบายร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิเคราะห์ประเด็นท้าทายกฎหมายและพิจารณาทิศทางการคุ้มครองสิทธิทางศิลปกรรมให้สอดคล้องกับบริบทเทคโนโลยีและสภาพการสังคมร่วมสมัยและเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะวัฒนธรรมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1: พินเชื่อมต่อทุกข่าวสารได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเริ่มต้นที่เว็บไซต์ www.cine.go.thรวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานสำคัญครบจบในที่เดียวอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจผ่าน Facebook วุฒิสภาติดตามง่ายเข้าถึงไวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวข่าวด่วนทันสถานการณ์พบกันบน Xat CNET Thailand พร้อมอัปเดตทุกวันชมวิดีโอสาระและการถ่ายทอดสดที่ CNET Channel ดูชัดฟังง่ายเข้าใจเร็วมุมมองสดใหม่ภาพสวยกิจกรรมเด่นติดตามได้ที่ Instagram at CNET Thaiคอนเทนต์สั้นสนุกเข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันบน TikTok @cnateofficialth สาระน่ารู้อ่านได้ฟรีที่ CNET Magazine Online โหลดแอปจันทราทั้ง iOS และ Android เพื่อเข้าถึงผู้ที่สภาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภาโทรศัพท์02831-9111กด0เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางวันนี้ติดตามง่ายใกล้ชิดกว่าเดิมไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ
0: ในช่วงนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาติดตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภารวมถึงกิจกรรมกันค่ะวุฒิสภาอัพสกิลนักสื่อสารเปิดเวิร์กช็อป Facebook Instagram วันพฤหัส

าคม2569คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากแพลตฟอร์มเมตาจัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์สื่อ Facebook ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปมุ่งยกระดับทักษะบุคลากรในวงงานรัฐสภาจากผู้ใช้สื่อสู่นักสื่อสารดิจิทัลแผนผลิตและเผยแพร่เนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับแพลตฟอร์มและกลุ่มเป้าหมายณห้องสัมมนา B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภาโดยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานวุฒิสภาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนายสุชนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมการประชาวุฒิสภากล่าวรายงานโอกาสนี้พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการโดยเน้นย้ำทิศทางการสื่อสารของวุฒิสภาที่ต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสและข้อเท็จจริงมากกว่ากระแสโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสเกิดข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนได้ง่ายการสื่อสารจึงต้องต่อสังคมและสามารถรับมือกับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวถูกนำมาต่อยอดสู่การฝึกปฏิบัติจริงตลอดการอบรมโดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ตั้งแต่การเลือกประเด็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการเลือกเครื่องมือและรูปแบบเนื้อหาไปจนถึงการเผยแพร่และวิเคราะห์อาจนำไปประยุกต์ใช้กับการประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะกรรมาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีข้อการใช้เครื่องมือจากเมตาในการติดต่อสื่อสารและให้บริการประชาชนและการรักษาความปลอดภัยของบัญชีโดยนางสาวขวัญชนก and Social Impact Partner Manager บริษัท Meta Platform Inc. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือของ Meta สื่อสารกับประชาชนการบริหารจัดการบัญชีการกำหนดและควบคุมสิทธิการเข้าถึงบัญชีตลอดจนแนวของบัญชีองค์กรและบัญชีบุคคลสาธารณะตลอดจนการยืนยันตัวตนบลูติ๊กซึ่งผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงความหมายความสำคัญและแนวทางการยืนยันตัวตนสำหรับบัญชีองค์กรและบุคคลสาธารณะรวมถึงประโยชน์ด้านการสร้างความน่าเชื่อถือของช่องทางสื่อสารทางการช่วยให้ประชาชนสามารถสังเกตเป็นทางการออกจากบัญชีที่อาจแอบอ้างได้จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้เข้าร่วมทดลองนำองค์ความรู้มาประยุกต์กับสถานการณ์การสื่อสารจริงโดยเฉพาะเพจ Facebook ของคณะกรรมาธิการที่ใช้เผยแพร่ข่าวสารและภารกิจต่างๆพร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการช่องทางสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการสื่อสารกับประชาชนต่อมามีการเรียนรู้หัวข้อการใช้เครื่องมือ Reels บนแอปพลิเคชัน Instagram โดยนายวรากรชาชันเทรนเนอร์บริษัท Meta Platform Inc. ถ่ายทอดวิดีโอสั้นตั้งแต่การคิดประเด็นการออกแบบเนื้อหาการสร้างและเผยแพร่ Reels ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชมนอกจากนี้ยังได้ทดลองแนวทางการเชื่อมโยงและต่อยอดคอนเทนต์ระหว่าง Facebook และ Instagram เพื่อให้เนื้อหาหนึ่งเรื่องสามารถสื่อสารไปอย่างโดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์มอันเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและสร้างการรับรู้ภารกิจของวุฒิสภาในวงกว้างในโอกาสนี้นายสุชนกล้าการขายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรวุฒิสภาได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับการสื่อสารภารกิจของคณะกรรมาธิการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วยโฆษกและรองโฆษกคณะกรรมาธิการเลขานุการและรองเลขานุการคณะกรรมาธิการเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาจำนวน21คณะคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงบุคลากรในวงงานรัฐสภาทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการสร้างนักสื่อสารดิจิทัลที่สามารถนำเครื่องมือและเทคโนโลยีมาสนับสัมพันธ์ได้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้การดำเนินงานของวุฒิสภาเข้าถึงประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทันต่อสถานการณ์และน่าเชื่อถือสอดคล้องกับทิศทางการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัลและนำไปสู่การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกของวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภาคตะวันออกลงพื้นที่สระแก้วจันทบุรีติดตามปัญหาและผลักดันการพัฒนาพื้นที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาตะวันออกลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจันทบุรีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมผลักดันโครงการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมวันที่20/19คณะลงพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดและประชาชนติดตามการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำรัตนโกสินทร์หลังประชาชนร้องเรียนไว้เมื่อปี2568ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเป็นประโยชน์ต่อประชาชนประมาณ500ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรกว่า500ไร่พร้อมติดตามปัญหาการถือครองที่ดินบริเวณบ้านหนองจานซึ่งมีคำขอรังวัดออกโฉนด16แปลงโดยบางส่วนอยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ์และดำเนินการตามกฎหมายขณะที่บางรายต้องชะลอการรังวัดจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัยจากนั้นลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชารับฟังสถานการณ์จากกอบสิ่งของน้ำดื่มและเงินสนับสนุนแก่ทหารและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊กทมวันที่28/69คณะลงพื้นที่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีติดตามโครงการศูนย์กลางบริหารจัดการมหานครผลไม้จันทบุรีซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว2ครั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดการจัดการที่ดินและการรังวัดพื้นที่โดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์บริการด้านเกษตรและอาหารแบบครบวงจรตลาดและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ติดตามปัญหาถนนชำรุดบริเวณสะพานยกระดับทางเข้าอำเภอท่าใหม่หรือโค้งถนนท่าจุ้ยซึ่งพบปัญหาผิวทางเป็นหลุมทบุรีเตรียมสำรวจสภาพใต้ผิวดินด้วยเทคโนโลยีทางธรณีฟิสิกส์ในเดือนพฤศจิกายน2569เพื่อหาสาเหตุและกำหนดแนวทางซ่อมแซมที่เหมาะสมการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะกรรมการข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ของวุฒิสภาและผลักดันการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสว.พบประชาชนกลุ่มภาคใต้ทะเลน้อยวัดเขาอ้อเดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยว3มรดกโลกระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2569โครงการสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ต่อล่างลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนศึกษาสภาพพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมรักทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมุ่งผลักดันพัทลุงสู่เมืองท่องเที่ยวที่

ุณค่าจากมรดกสำคัญของพื้นที่คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงตุงซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและเป็นแหล่งมรดกทางการเกษตรโลกเพื่อศึกษาสถานการณ์ระบบนิเวศและติดตามปัญหาวัชพืชและพืชต่างถิ่นรุกรานจากการสำรวจพบว่าทะเลน้อยกำลังประสบปัญหาการแพร่กระจายของวัชพืชและพืชต่างถิ่นที่ไม่มีประโยชน์ซึ่งบทบังทัศนวิสัยและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดั้งเดิมขณะที่การบริหารจัดการพื้นที่ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคณะสมาชิกวุฒิสภาเตรียมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับเข้าสู่กลไกของวุฒิสภาเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการจัดระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ไม่รบกวนระบบนิเวศควบคู่กับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลน้อยและลุ่มน้ำเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืนจากนั้นคณะลงพื้นที่วัดเขาอ้ออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางจริยาจันดำนายอำเภอควนขนุนเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และคุณค่าของวัดรวมถึงถ้ำฉันทธันบรรพตและรับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดัน2เรื่องได้แก่ 1. การบูรณะกุฏิโบราณ 2. การแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาจะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เข้าสู่กลไกของวุฒิสภาเพื่อประสานงานและผลักดันรวมถึงสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับพัทลุงสู่เมืองท่องเที่ยว3มรดกโลกและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

0: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: การออกรถที่ถูกต้องเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันคืออะไรสตาร์ทรถแล้วออกตัวไปช้า
2: ๆพัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ิฉันมายอัญชลีวงสัมปันนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการโครงการสัมมนาในครั้งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนรุ่นที่3กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนราชอาณาจักรไทยจัดโดยคณะกรรมการดำเนินโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้มาที่อาคารรัฐสภาเราอยู่กันที่ห้องจัดเลี้ยงสัมมนา B1 ขีดสคอนเชื่อว่าหลายท่านก็เดินทางมาไกลกันพอสมควรนะคะเหน็ดเหนื่อยกันหรือไม่อย่างไรแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแน่นอนว่าโครงการสภาผู้แทนก็เป็นอีกโครงการสำคัญแล้วก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องงานด้านฝ่ายนิติบัญญัตินั้นค่ะสภาผู้แทนราษฎรเราไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การตราออกงบประมาณแล้วก็การควบคุมการบริหารราชการแผ่นเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าหัวใจหลักสำคัญของเราก็คือการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะคือการได้รับฟังเสียงของประชาชนนะคะข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะคะด้วยเหตุนี้นะคะโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนนะคะจึงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการดำเนินโครงการสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อสร้างพื้นที่ฝั่งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะไปจนถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแล้วก็มีทั้งผู้นำชุมชนนะคะเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำเสนอข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็รวมถึงข้อร้องเรียนให้ใกล้ชิดมากขึ้นนำข้อมูลเหล่านั้นค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะมาปรับปรุงแก้ไขนะคะนำไปสู่การพัฒนาหรือว่าแก้ไขที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะทางด้านของท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านรองจงเดือนสุทธิรัตน์นะคะได้ขึ้นกล่าวเปิดโครงการแล้วก็กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
1: เรียนท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านวิทยากรผู้นำท้องที่สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในนามของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอกราบขอบพระคุณท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาสภาผู้แทนราษฎรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรุ่นที่3ในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่และอำนาจสำคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งในตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินและการให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญของบ้านเมืองโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนอกจากนี้นะคะเป็นการเปิดพื้นที่นะคะให้สถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภาได้รับฟังความคิดเห็นทั้งจากเยาวชนประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างใกล้ชิดด้วยความสำคัญดังกล่าวท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2จึงมีดำริให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการดำเนินโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะโดยวันนี้นะคะ

0: อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกทั้งตระหนักถึงสิทธิโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมสภัยรุ่นที่3ครับเรียนเชิญท่านค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้กล่าวรายงานนะครับท่านรองเลขาท่านหัวหน้าหน่วยราชการกลุ่มงานต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรท่านสสจิรวัฒน์ศิริพานิชประธานกรรมาธิการการศึกษาท่านสสโอชิตเกียรติก้องชูชัยประธานกรรมาธิการเด็กสตรีเยาวชนของสภาผู้แทนราษฎรท่านวิทยากรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านรองจงเดือนพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกลุ่มงานของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ช่วยสนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็คือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ก็คือชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของ3จังหวัดนะครับที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้แล้วก็เป็นโครงการที่สภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนโยบายท่านประธานสภาที่ว่าสภาแห่งนี้สร้างใช้งบประมาณเยอะมากงบภาษีของพี่น้องประชาชนแต่อยากให้คนเข้ามาเยอะๆไม่ได้เป็นสถานที่ที่จะเป็นเฉพาะส.ส.มาประชุมกันแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการท่านรัฐมนตรีมาไม่ใช่อยากให้คนทุกคนมีโอกาสได้มีโอกาสมาสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ย มีคณะหนึ่งคณะไม่ใหญ่25คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนนานาชาติ KIS ขอมาดูงานที่สภาครับแล้วก็ทำหนังสือมาถึงรองประธานสภาขอรองประธานสภารับรองนะเราก็ให้การรับรองถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กป.5นะครับครูเป็นฝรั่งพามาอยากให้เด็กเนี่ยได้มาเห็นได้มาคือเขาก็คงไม่ยังไม่เข้าใจอะไรมากหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในช่วงที่ยังพัฒนาการด้านสมองอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ได้มาเห็นนะครับว่าระบบการเมืองการปกครองแบบย่อๆปะแล้วก็ให้ความรู้ว่าประธานสภานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะได้ให้เด็กได้รับรู้แล้วก็ส.ส.เนี่ยมาจากไหนมาแล้วมาทำหน้าที่อะไรแค่นั้นเองเขาก็ได้ความรู้เดินไปดูตรงนู้นตรงนี้ถ่ายรูปก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเด็กมาวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจเลยว่าอยากให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมาหลายคนบอกว่ามาสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับมันเป็นรูปแบบที่ทางท้องถิ่นเนี่ยเขาเอาไปใช้งานสภาเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีสภาท้องถิ่นเขาก็มาทำกฎหมายท้องถิ่นก็เหมือนกับสภาใหญ่ที่ทำกฎหมายแต่ครั้งนี้อยากให้ทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสอได้มาเห็นด้วยได้มาดูแล้วก็มาฟังเรื่องราวดีๆของสภาผู้แทนราษฎรท่านก็ได้เปิดโลกทัศน์ท่านแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องงานนิติบัญญัติแล้วมันไปเกี่ยวข้องยังไงกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็เลยเชิญวิทยากรวิทยากรเดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จแล้วเนี่ยท่านวิทยากรก็จะมาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันนะครับท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับวิทยากรได้ด้วยวิทยากรวันนี้ท่านแรกเนี่ยท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยให้พวกเราได้ฟังเรื่องก็ตรงกับสิ่งที่พวกเราได้ทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันท่านหนึ่งก็ท่านรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยเมืองก็ดูทีวีก็จะเห็นท่านอาจารย์ยุทธพรเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ

ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไหมเพราะขณะนี้กำลังมีปัญหาอยู่ท่านคุณหมอโอชิตเกียรติก้องชูชัยท่านสสชัยภูมิเป็นเด็กสตรีเยาวชนและผู้พิการยาวนิดแล้วก็ท่านจิรวัฒน์สิริพานิชประธานกรรมการศึกษาเพราะนั้นเนี่ยก็สิ่งหนึ่งที่ให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจก็คือตัวแทนของท่านเนี่ยได้มาทำหน้าที่สำคัญในสภานี้นะครับอย่างกรรมการเนี่ยสส500คนจะได้เป็นประธานกรรมการ35คนที่เหลือก็เป็นกรรมการนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาแต่บังเอิญว่าท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปข้างบนดูการประชุมสภาเนี่ยปกติมันก็ตอนที่ทุกคณะหลายๆคณะที่ผมเชิญมานะไปนั่งอยู่ข้างบนก็มีสสอยู่สักประมาณ 10-20 คนแล้วก็นั่งกันประมาณสัก15ทีประธานก็ยินดีต้อนรับบังเอิญว่าวันนี้ผมเห็นว่าสสอยู่เต็มเลยนะครับเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสที่สสอยู่กันเยอะมากเพราะกำลังเถียงกันอยู่เมื่อสักครู่เนี้ยก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยังไม่ขอบคุณยังไม่ยินดีต้อนรับทุกท่านหรอกให้มานั่งฟังสสเขาถกกันแล้วคนที่ถกแต่ละคนเนี่ยท่านก็เคยเห็นแต่ในทีวีเนาะท่านพิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสสหลายๆสมัยท่านเคยเห็นแต่ในสภาเอามาตรงนี้ก็ให้ท่านได้ฟังเขาพูดกันนะครับก็ตั้งแต่ท่านไปนั่งจนผมลงมาเนี่ยเพิ่งจะสรุปจบจะต้องโหวตกันว่าจะให้มียติด่วนด้วยวาจาเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขากำลังเป็นเรื่องกันอยู่ตอนนี้หรือให้มันเป็นไปตามวาระเป็นไปตามวาระคือเดี๋ยวมีเรื่องกกต.ท่านนึกออกไหมตอนนี้มันจะมีเรื่องกกต.ซึ่งเป็นเรื่องกำลังร้อนอยู่พูดเรื่องกกต.อีกฝ่ายหนึ่งก็เอาเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากอดเพราะนั้นก็เลยงัดกันอยู่สรุปว่าโหวตครับบังเอิญว่าแทนที่ท่านสสจิรวัฒน์สสชิตนี่โหวตเสร็จแล้วก็ลงมาพบปะมานั่งคุยปรากฏว่ามันร้อนแรงเกินเครื่องลงมติพังเลยอีพังพอดีผมก็ลงมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนประธานปรากฏว่าท่านประธานคนใหม่ท่านรองประธานคนที่1ท่านนำหน้าการประชุมให้ไปซ่อมอุปกรณ์ลงมติก่อนนะกันเนี่ยจนถึงตอนนี้นี่ยังไม่จบยังไม่ได้พูดเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแล้วก็ร้อนแรงประท้วงกันอุตลุดนะครับเสียงผมแหบเลยแหบนี่แหบมาจากเมื่อวาน เมื่อวานเนี่ยมีลงมติกฎหมายสำคัญอยู่หลายกฎหมาย3ชั่วโมงที่นั่งก็ลงมติตลอดนะครับก็เลยเสียงแหบไปเลยนะฮะวันนี้ก็เลยดีใจที่ทุกท่านมาแล้วก็สภาก็เต็มที่นะครับตอนแรกเนี่ยการเดินทางของทุกท่านเนี่ยทางสภาเนี่ยปกติวันนะฮะรถทัวร์เอกชนมาแต่ด้วยสภาห่วงใยเรื่องความปลอดภัยเราใช้รถบขส.เลยนะครับแล้วให้เป็นรถชั้นเดียวแล้วก็คนขับ2คนแล้วก็มีการประกันอุบัติเหตุพร้อมให้ทุกท่านมาเดินทางมาที่สภามาถึงเนี่ยหลายคนก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ไม่ได้หลับได้นอนหรือบางคนก็พักผ่อนนะครับเดี๋ยวมาดูสภานะครับเปิดโลกทัศน์แล้วมาฟังท่านวิทยากรได้แลกเปลี่ยนเดี๋ยวหลังยาวิทยากรย่างเปลี่ยนก็ให้ท่านได้แลกเปลี่ยนด้วยท่านเอาเต็มที่เลยนะครับพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เข้าที่พักที่พักเย็นนี้ก็ได้ส่วนตัวกันก็ได้ดูแลทุกท่านนะครับเป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรกันที่ก็เป็นสิ่งที่ให้ท่านได้เต็มที่แล้วก็พักผ่อนพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับนะครับเพราะนั้นรูปแบบของ สภามันเป็นที่ที่ต้องเถียงกันอย่างนี้แหละคงไม่มีสภาไหนหรอกมาถ้ามีก็คือเป็นสภาเผด็จการแล้วว่าเสนออะไรไปก็จบตามนั้นอันนี้ถือว่ารูปแบบที่สมบูรณ์ของสภาคือเ

0: มีทั้งฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับประธานก็ผมเองก็มีหน้าที่บริหารการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับวันนี้ก็สรุปก็คือให้เขาพูดกันทุกคนถ้าผมให้คนหนึ่งพูดไม่ให้คนหนึ่งพูดมันก็จะเกิดปัญหาตามมาวิปสองฝ่ายเขาตกลงกันไม่ได้มันก็จะต้องสิ้นสุดที่การลงมตินี่ถึงจะเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวท่านวิทยากรขึ้นทำการแลกเปลี่ยนกันให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนฉะนั้นก็เดี๋ยวกลับลงมานะฮะลงมติเสร็จแล้วก็กลับลงมาได้เลยฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปลงมติด้วยเดี๋ยวลงมาพูดคุยด้วยนะครับเพราะนั้นก็ขอบคุณทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสัตวแพทย์นะครับสละเวลากันมารับเอาสิ่งใหม่ๆนะครับที่สภาผู้แทนราษฎรได้มอบให้ในครั้งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ท่านได้รับไม่ว่าจะเป็นการเปิดโลกทัศน์เรื่องของความรู้ความเข้าใจวันนี้เมื่อเช้าก็ไปพิพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในสังคมไทยท่านก็เอาไปแลกเปลี่ยนบางทีก็อันไหนที่เอาไปใช้ได้กับพี่น้องในพื้นที่ที่ท่านอาจจะต้องหาข้อสรุปมีการให้ข้อมูลให้คำแนะนำกับชาวบ้านนะครับในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของการบริหารจัดการก็จะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ได้นะครับก็ขอให้การดำเนินการสัมมนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักท่านผู้การกลุ่มงานของสภาที่ได้สนับสนุนในการเตรียมงานในการจัดงานแล้วก็ในการต้อนรับนะครับทุกท่านมาที่สภาแห่งนี้แล้วก็สภายินดีต้อนรับในทุกโอกาสนะครับท่านจะอันมาท่านจะพานักเรียนพาใครมาเพื่อจะไปที่อื่นแล้วแวะมาที่สภาพาเข้ามาดูมาเห็นทางสภายินดีต้อนรับแล้วก็จะมีหน่วยงานที่พาท่านไปเยี่ยมชมนะครับวันนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเปิดการสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรุ่นที่3นะครับของสภาผู้แทนราษฎรณบัดนี้ครับ
1: ทางด้านของท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ค่ะท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะคะทางด้านของท่านรองจงเดือนสุทธิรักษ์ด้วยรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาได้กล่าวเปิดโครงการแล้วก็รวมถึงกล่าวรายงานวัตถุที่ท่านรองเลิศศักดิ์ได้บอกไปค่ะว่าพื้นที่ของรัฐสภานั้นเนี่ยเป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแล้วเมื่อสักครู่เราได้เห็นถึงความเข้มข้นของการทำงานของสภาผู้แทนที่แล้วก็อำนาจหน้าที่ของเรานะคะเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจริงๆค่ะทุกท่านคะหลังจากนี้นะคะเราจะได้เข้าสู่ในช่วงของการอภิปรายแล้วก็เดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าคือในส่วนของพื้นที่รัฐสภาเองนะคะเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝ่ายนิติบัญญัติแล้วทำหน้าที่ในการออกกฎหมายอย่างเดียวแต่เรานะคะยังเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะได้ร่วมแลกเปลี่ยนการเชิญทุกท่านนะคะร่วมรับฟังการอภิปรายในหัวข้อเรื่องสภาผู้แทนราษฎรกับการเมืองการปกครองไทยนะคะโดยวันนี้เรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านด้วยกันนะคะโดยในวันนี้นะคะก็จะมีทางด้านของนายแพทย์โอชิตเกียรติยังมีทางด้านของพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรยุทธพรอิสระชัยนะคะทั้ง3ท่านก็จะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในหัวข้อสภาผู้แทนราษฎรกับการเมืองการปกครองไทยนะคะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะทางด้านของท่านพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะขอเรียนเชิญร่วมกันแลกเปลี่ยนในหัวข้อในวันนี้นะคะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะขอเรียนเชิญทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยค่ะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยสองท่านวันนี้ให้เกียรติกับเวทีสัมมนาของเราในการที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะซึ่งตอนนี้ทางด้านของท่านส.ส.ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่อยู่

0: เดี๋ยวท่านจะตามมาเดี๋ยววันนี้เรานำร่องกันก่อนนะคะการอภิปรายแล้วตอนนี้เราอยู่กับทั้งสองท่านแล้วเดี๋ยวทางด้านของท่านรองแล้วก็รวมถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้ตามมาอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้หัวข้อก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับการเมืองการปกครองไทยทั้งสองท่านคะคือแต่ละท่านเองก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนในสังคมขออนุญาตนะเริ่มจากทางด้านของท่านพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีนะประวิตรซึ่งท่านรณภัยเดี๋ยวเชิญทางด้านของท่านอาจารย์ได้กล่าวอะไรสักนิดนึงค่ะ
1: ครับขอบคุณครับก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับทางสภาผู้แทนราษฎรนะได้เชิญผมแล้วก็อาจารย์นะครับจริงแล้วท่านเลิศศักดิ์เนี่ยก็คุ้นเคยกันมานานนะครับแล้วก็ท่านก็โทรหาผมบอกว่าพี่ป๊อปมาช่วยบรรยายให้หน่อยได้ไหมมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะทั้ง3จังหวัดนะครับมาผมก็ดูโปรแกรมปุ๊บผมก็ตอบรับทันทีนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ผมร่วมงานแล้วก็ทำงานด้วยกันก็มีความสุขนะครับเพราะท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากนะครับเมื่อตอนที่ร่วมงานกันเนี่ยนะครับก็ร่วมงานที่สมาคมฟุตบอลการผมก็เป็นสภากรรมการด้วยแล้วก็เราก็มีอเจนดาอันนึงในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินอะไรต่างๆเหล่านี้นะท่านก็คมมากในแนวทางในการทำงานอะไรต่างๆนี่คมมากผมก็ชื่นชมท่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะนั้นก็ถือได้ว่าท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ามีคุณภาพนะครับอย่างคนที่มีศักยภาพคนที่มีคุณภาพคนที่เป็นคนดีเนี่ยสนับสนุนช่วยกันผลักดันนะครับให้มีโอกาสได้ก้าวหน้าอย่างเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงพูดไว้นะครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องภัยพิบัติเนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องภัยพิบัติเนี่ยจริงๆผมมีความชำนาญมากเรื่องภัยพิบัติเพราะว่า เกิดมาก็ตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะครับก็คุณพ่อก็ทำเรื่องนี้มาตลอดแต่ผมก็อยู่ในวงการนี้มาตลอดมันก็ซึมซับมานะฮะถึงแม้จะไม่ทำอะไรเลยมันก็ซึมซับไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้อย่างที่บอกครับก่อนที่ไปถึงเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนว่าหลักคิดในการทำงานเนี่ยของผมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่เรื่องเนี่ยเราไม่ได้คิดใหม่ทำใหม่เลยเนี่ยเราก็ไปดูว่าพระองค์ไหนเนี่ยที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพนะครับเราก็รูปแบบที่คนคนนั้นหรือท่านเนี่ยทรงทำเนี่ยเราก็เอารูปแบบมาเป็นแนวคิดในการทำงานนะครับยกตัวอย่างนะครับก็จริงไม่ยกตัวอย่างเอาตรงๆเลยแล้วกันนะครับอย่างรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งอย่างเรื่องโควิดเนี่ยนะที่ตอนช่วงผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านส่งถามว่าเกี่ยวกันยังไงกับเรื่องโควิดก็ตอนนั้นโควิดเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือไม่อยากให้คนเนี่ยออกไปนอกบ้าน
0: ข้างนอกใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ออกไปนอกบ้านเพราะออกมาข้างบ้านก็ไปแพร่เชื้อเพราะนั้นสิ่งที่เขาควรจะทำก็คืออะไรก็คือเขาก็ควรจะอยู่ในบ้านนะครับไม่ไปไหนนะครับล็อกตัวจะได้ไม่เอาเชื้อออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ทำไงครับก็ต้องสามารถที่ดำรงชีพอยู่ได้ก็คือต้องปลูกผักทำอะไรต่างๆก็คือพอความพอเพียงนี่แหละนะครับก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับถ้าไม่ไปไหนล็อกตัวอยู่ในบ้านโอกาสที่โควิดจะแพร่กระจายเนี่ยก็มีเยอะมากก็จะมีน้อยลงเรื่องโควิดก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่จังหวัดกระบี่ตอนผมเป็นผู้ว่าเนี่ยดำเนินการ1สเต็ปก่อนที่รัฐบาลจะสั่งการด้วยซ้ําแบบนะครับท่านเป็นกำนันอย่างนึงที่อยากจะฝากท่านก็คือว่าท่านต้องคาดการล่วงหน้าถ้าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหายังไงปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เช่นเดียวกัน

0: นะท่านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าปัญหามันคืออะไรขึ้นถ้าปัญหามันเป็นอย่างนั้นท่านก็ต้องรีบนะรีบดำเนินการคิดแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นนำเรื่องไม่ทราบ
1: เชิญอาจารย์ต่อ
0: ไปเรื่อยๆนะครับ
1: ยังได้เดี๋ยวยังไงให้คิวบอก
0: แบ่งกันนะครับครับก็
1: เมื่อกี้ถึงใช่ค่ะผู้ว่า
0: ใช่ก็สมัยช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้พยายามจะบอกที่9อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะทำแล้วที่ผมยึดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดนะครับอันที่2เนี่ยผมก็ไปดูว่าสมัยที่ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดเนี่ยเป็นรัชสมัยไหนนะครับก็เป็นรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับรัชกาลที่5เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องเลิกทาสหรืออะไรต่างๆการติดต่อกับต่างประเทศการอะไรต่างๆเอาของดีๆแม้กระทั่งเรื่องคนนะฮะท่านเนี่ยทรงคิดไกลมากเรื่องคนเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราจะพัฒนาประเทศหรือพัฒนาหมู่บ้านของท่านเนี่ยให้มีความก้าวหน้าหรือถ้าคนไม่มีคุณภาพเมื่อไหร่เนี่ยนะครับท่านทำงานลำบากมากนะครับการทำให้คนมีคุณภาพเนี่ยอย่างนึงที่ท่านต้องรู้คือมันใช้ระยะเวลามันไม่ใช่แบบว่า
1: ปุ๊บเดียวเราได้เลย
0: แป๊บเดียวเราได้เลยเนี่ยไม่มีทางเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้ท่านก็ต้องทำใจถ้าท่านต้องเข้าใจแต่ถามว่าต้องทำไหมต้องทำครับเพราะท่านไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเขาเจริญคนเขามีคุณภาพทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เทนตุในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงคิดนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยการติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยก็ต้องใช้เรือนะเป็นเรื่องยากมากนะครับเพราะนั้นหนึ่งการพัฒนาคนเนี่ยท่านก็ทรงเห็นว่าไอ้พัฒนาคนนี่ช้าละนะครับสุดท้ายท่านก็ทรงคิดว่าท่านก้าวกระโดดโดยการเอาคนต่างประเทศเนี่ยนะครับที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการมหาราชการแผ่นดินเรื่องอะไรต่างซื้อคนเหล่านั้นอะซื้อคนเก่งมารับราชการด้วยนะครับราชการในประเทศไทยเพื่อให้เมืองไทยเนี่ยมันก้าวกระโดดนะครับนอกเหนือจากการส่งข้าราชบริพารส่งใครเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกการเอาคนมาแล้วเดี๋ยวนี้ใครเรียนแบบรู้ไหมครับสิงคโปร์ครับใครเก่งใครดีโอนสัญชาติมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทรงคิดในสมัยก่อนมันเป็นสูตรมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ
1: ะ
0: นะครับ
1: เป็นพาร์ทหนึ่งนะคะที่ทางท่านอาจารย์ก็ได้เล่าว่าทำงานยังไงบ้างแล้วก็เรียกได้ว่าใกล้ชิดละกันเพราะว่าเป็นระดับในภูมิภาคใช่ไหมคะเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยทีนี้มาฟังในด้านรัฐศาสตร์เพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรกับการเมืองการปกครองของประเทศไทยสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเราเรียกย่อๆว่าสสใช่ไหมคะเรารู้ว่าเป็นอีกตำแหน่งหน้าที่หนึ่งที่เป็นการเมืองการปกครองในระดับประเทศเลยเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนคนไทยในด้านรัฐศาสตร์บ้างค่ะอาจารย์ยุทธพรคะมันเป็นยังไงบ้างสำหรับหน้าที่นี้กับการเมืองการปกครองไทยค่ะ
2: ครับขอบพระคุณมากครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาบอกพวกเรานะครับว่าวันนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่ทางท่านเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะครับท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้เชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมสภานะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับมุมมองนะก็คิดเห็นต่างๆกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทุกท่านเนี่ยได้มาเยี่ยมชมที่สภาแห่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงนะครับหรือว่าเชื่อมต่อไปกระบวนการในการที่จะทำงานนะครับของทุกท่านในระดับพื้นที่ด้วยนะฮะวันนี้นะครับก็เลยมีโจทย์ใหญ่นะครับที่จะชวนทุกท่านพูดคุยเนี่ยนะทั้งการสร้างความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่นะครับหรือว่ากลไกการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นประมุขนะครับรวมไปถึงจุดเชื่อมโยง

ว่าสสเป็นผู้แทนราษฎรพวกเราเนี่ยนะจะทำงานร่วมกันนะครับกับผู้นำท้องที่นะก็คือพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านสาวัตรกำนันแพทย์ตำบลต่างๆเหล่านี้กันได้อย่างไรนะครับและเราจะประยุกต์ใช้นะครับกฎหมายนะเหล่านี้อย่างไรนะครับอันที่จริงเนี่ยเราคงต้นนะฮะว่าสถาบันนิติบัญญัตินั้นเนี่ยนะครับในประเทศไทยนั้นเนี่ยบทบาทในทางประชาธิปไตยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราก็มักจะเห็นนะฮะว่ารัฐสภานั้นเนี่ยเป็นที่รวมนะฮะของสิ่งที่ประชาชนนั้นเนี่ยฝากเจตจำนงทางการเมืองเข้ามานะผ่านกระบวนการการเลือกตั้งนะครับอย่างที่ท่านรองประธานสภาได้กรุณากล่าวกับพวกเราเมื่อตอนต้นนั่นแหละครับว่ารัฐสภานั้นเนี่ยคือบ้านของประชาชนนะคือที่ที่ประชาชนเป็นเจ้าของครับเพราะนั้นนี้รัฐสภาจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งปลูกสร้างเท่านั้นนะครับแต่ว่ารัฐสภายังเป็นที่รวมนะเอาปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนเอาข้อเรียกร้องพี่น้องประชาชนฝากตัวแทนของเขาผ่านกระบวนการของการเลือกตั้งไว้นะครับเพราะนั้นรัฐสภาจึงเป็นที่ที่จะรวมนะที่เราเรียกว่าเจตจำนงของประชาชนนี่แหละในการที่จะเข้ามาตราเป็นกฎหมายในการที่จะเข้ามาร้องทุกข์ร้องเรียนในการที่จะมาสะท้อนปัญหาต่างๆนะครับเพื่อจะนะทีนี้โดยทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆท่านคงจะเคยว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยก็คือการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างอำนาจบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการนะคราวนี้กระบวนการในการตรวจสอบถ่วงดุลเหล่านี้เนี่ยแหละครับในประเทศไทยวันนี้นะครับในอำนาจนิติบัญญัติเราก็อยู่ด้วยกันนะครับ2สภานะฮะหรือที่เราเรียกว่าระบบสภาคู่ก่อนแล้วก็วุฒิสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนนะแบบสวก็อีก200คนคราวนี้สสทั้งหมด500คนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนนะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่มีความยึดโยงกับประชาชนโดยตรงนะเพราะถือว่าเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของพวกเรา3อำนาจหน้าที่นะครับหลักๆของสสเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติการเสนอการกรองกฎหมายนะครับที่เมื่อสักครู่ท่านรองประธานสภาท่านได้บอกว่าเมื่อวานในกฎหมายหลายฉบับมากนะที่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าในกลไกในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันใช้เวลานะครับและใช้ขั้นตอนต้องมีวาระ1 2 3นะในสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังต้องไปต่อ1 2 3ในชั้นวุฒิสภาอีกนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายครับเพราะว่ามีผู้แทนนะของพี่น้องประชาชนมาจากทุกภูมิภาคนะครับเหนือกลางอีสานใต้มาจากหลากหลายพรรคการเมืองนะมาจากทั้งฝั่งที่เป็นรัฐบาลเพราะนั้นจะให้ความคิดเห็นตรงกันทุกเรื่องทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างที่ท่านประธานได้บอกแล้วว่าพื้นที่สภานั้นเป็นพื้นที่ต่างๆด้วยนะแต่ว่ามันมีกติกามันมีเหตุมันมีผลต่างๆมันอยู่นะครับเพราะนั้นหน้าที่ในทางนิติบัญญัติก็คือหน้าที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งหน้าที่ในทางการควบคุมนะครับฝ่ายบริหารนะก็คือการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยแหละครับนะอภิปรายไม่วางใจการตั้งกระทู้ถามหรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบกรรมาธิการนะนี่ก็คือกลไกในการที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารในการที่จะทำหน้าที่ว่าดำเนินการตามนโยบายไหมสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนเรียกร้องความต้องการประชาชนได้รับการแก้ไขหรือเปล่านะและขณะเดียวกันนะครับเรื่องของงบประมาณก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะควบคุมฝ่ายบริหารด้วยนะท่านคงได้เห็นนะครับเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมครับก็มีการพิจารณาร่างเพิ่มจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะซึ่งจะใช้อย่างเนี้ยนะเราก็จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ตอนนี้ก็กำลังจะผ่านพ้นวาระ2เข้าสู่วาระ3แล้วนะครับเพราะนั้นนี่คือการควบคุมอีกอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องงบประมาณนั้นเนี่ยมันอยู่บนหลักที่เรียกว่าความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องมีต่อฝ่ายบริหารนะตราบใดกับฝ่ายบริหารในการที่จะไปขับเคลื่อนนโยบายลงสู่พื้นที่และนี่แหละครับคือจุดเชื่อมต่อครับจุดเชื่อมต่อระหว่างพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านกับสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะสะท้อนถึงปัญหาต่างๆแล้วก็ร่วมกับต่างด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเทศบาลและในขณะเดียวกันครับการเป็นบทบาทหนึ่งเพราะว่าการเป็นตัวแทนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่สสโดยตรงที่จะต้องไปแก้น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่าง

ครับว่าภายใต้กลไกของระบบราชการนะซึ่งวันนี้ทุนสมบูรณ์นะกลไกระบบราชการยังคงมีลักษณะของการรวมศูนย์ไม่พ้นครับที่ความเป็นผู้แทนราษฎรหรือความเป็นส.ส.จะต้องที่จะสะท้อนปัญหาความต้องการประชาชนไปหน่วยงานต่างๆไปช่วยเหลือดูแลผลักดันนะสิ่งที่เป็นแนวของประชาชนในพื้นที่นะครับดังนั้นตรงนี้ครับนอกจากจะเป็นกระบวนการในการตราพระบัญญัติหรือพิจารณากฎหมายแบบที่เราเข้าใจแต่เพียงอย่างเดียวแล้วเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่แต่สภาผู้แทนราษฎรคือฉีดความต้องการของประชาชนไปหล่อเลี้ยงให้ทำงานนะจะเป็นกลไกในท้องที่ต่างๆก็แล้วแต่นะครับอันหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการรากของประเทศที่สำคัญครับดูพี่ๆที่มาในวันนี้ละครับนะพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านขันในการที่ทำหน้าที่เหล่านี้ในการที่จะเป็นผู้นำตามธรรมชาตินะเขาเรียกผู้นำตามธรรมชาติผู้นำนั้นมีหลายแบบนะผู้นำตามประเพณีผู้นำตามกฎหมายผู้นำตามธรรมชาตินะในกรณีของพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านธรรมชาตินะเพราะอะไรครับเพราะเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือนะฮะจากพี่น้องในพื้นที่นะครับเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเรียกว่าสามารถจะฝากง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็จะถือว่าเป็นผู้นำตามธรรมชาตินะฮะที่ผู้คนในพื้นที่ก็ให้การเคารพนับถือให้ความไว้วางใจนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญครับในการที่จะนำมาการปกครองท้องที่ฮะพี่ๆก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับลักษณะปกครองท้องที่2457นะกฎหมายฉบับนี้100กว่าปีมาแล้วนะครับ100กว่าปีมาแล้วซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เก่าแก่ฉบับหนึ่งนะก็มีความพยายามในการที่จะแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรกันอยู่โดยตลอดเวลานะแต่ว่าหลักการที่สำคัญนั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่ครับก็คือว่าบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและตำแหน่งอื่นๆนะครับในหมู่บ้านตำบลแล้วแต่นะฮะจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวัตรกำนันแพทย์จำตำบลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่หลักปรัชญาที่สำคัญครับอันหนึ่งของการปกครองท้องที่มันมีสองคำสั้นๆแค่นั้นนะฮะสองคำสั้นๆสองประโยคสองวลีสั้นๆซึ่งท่านผู้ว่าท่านคุ้นชินอยู่แล้วครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะฮะซึ่งเชื่อว่าพี่ๆก็คงจะยึดมั่นนะครับในประโยคนี้อยู่แล้วนะฮะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเนี่ยก็คือหัวใจของฝ่ายปกครองแล้วก็หัวใจของท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับบำบัดทุกข์คืออะไรบำบัดทุกข์คือภารกิจในการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะให้กับพี่น้องประชาชนครับเช่นเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยการปราบปรามอาชญากรรมระงับข้อพิพาทนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะหน้าด่านแรกของชุมชนในการที่จะต้องรับมือนะครับในการที่จะต้องช่วยเหลือแก้ไขนะครับต่างๆในเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนและขณะเดียวกันบำรุงสุขครับบำรุงสุขคืออะไรบำรุงสุขก็คือภารกิจเชิงบวกครับในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพสาธารณสุขวัฒนธรรมประเพณีหรือแม้ทั้งโครงการพัฒนานะต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของพวกเรานั่นเองนะครับคราวนี้กระบวนการเหล่านี้นะก็จะมีหน้าที่ตามกฎหมายกำนันผู้ใหญ่บ้านมากมายครับการอำนวยความเป็นธรรมนะครับดูแลเรื่องราวร้องทุกข์การประนีประนอมข้อพิพาทเบื้องต้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยในสังคมมนุษย์นะครับที่คนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายบางครั้งก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะแต่ถ้าคงไม่ใช่คำตอบแน่นอนนะเพราะว่าอย่างไรก็ดีนะครับการอยู่ร่วมกันในชุมชนเรารู้จักกันหมดนะก็คือพี่ๆน้องๆเห็นหน้าเห็นหลังกันหมดลูกหลานคนนั้นคนนี้นะครับลุงป้าน้าอากันหมดเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมันคือการพูดคุยนะมันคือสิ่งที่จะต้องอาศัยผู้นำตามธรรมชาติเนี่ยแหละครับที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยแหละครับในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะช่วยร่วมกันที่ทำให้ทุกฝ่ายนั้นสามารถจะเดินหน้าไปได้นะครับโดยไม่ได้เอากฎหมายหรืออะไรต่างๆเป็นตัวนำนะในขณะเดียวกันครับการรักษาความปลอดภัยนะก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญอันหนึ่งนะครับเพราะว่าผู้นำท้องที่ก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยในอำเภอและปลัดอำเภอนั่นเองในการที่จะ

0: ดูแลนะฮะความสงบสุขในพื้นที่ความสงบเรียบร้อยต่างๆในพื้นที่รวมไปถึงกลไกเชื่อมต่อประสานนะในทางนโยบายครับกับรัฐบาลนะกับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางต่างๆด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจจะต้องประสานความร่วมมือแม้กระทั่งกับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆด้วยนะดังนั้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลชุมชนเหล่านี้นะครับทีมงานช่วยขยับให้ผมหน่อยครับมันค้างโอเคนะครับเพราะนั้นนะครับถามว่าแล้วสสนะครับกับผู้นำท้องที่นะฮะเราจะทำงานร่วมกันยังไงล่ะนะถ้ามองจากมุมมองของสสนะสสก็ต้องอาศัยผู้นำท้องที่เนี่ยแหละครับเป็นเสาหลักนะเสาหลักในการที่จะดำเนินการนะครับขับต่างๆนะครับเอาปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาสะท้อนสู่สภาในขณะเดียวกันมุมมองจากผู้นำท้องที่นะการไปบัดหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขอย่างที่ผมได้เรียนทุกท่านเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะเชื่อมต่อกับฝ่ายนิติบัญญัติครับเพราะว่าฝ่ายนิติบัญญัติก็คือคนที่ออกกฎหมายคนที่สามารถจะไปช่วยผลักดันนะครับแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้เพราะนั้นทั้งสองส่วนคือส่วนที่จะต้องทำงานร่วมกันนะแล้วก็สองส่วนตรงนี้นะครับก็คือภารกิจคู่ขนานครับที่ต้องผนึกกำลังในทางประชาธิปไตยนะความต้องการของราษฎรของประชาชนนะส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งนะก็จะต้องผลักดันขณะเดียวกันก็ต้องร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและส่วนอื่นๆที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสาวัตรต่างๆเหล่านี้ในการที่จะทำหน้าที่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกลไกที่จะเป็นฟันเฟืองในการเชื่อมต่อนะเจตนารมณ์ของประชาชนที่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนั่นเองคราวนี้ถ้าเปรียบเทียบบทบาทนะในมิติการทำงานด้านต่างๆก็ทำหน้าที่ระดับชาติครับทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติในขณะที่ผู้นำท้องที่นั้นทำหน้าที่ระดับหมู่บ้านตำบลที่เราเรียกว่าการปกครองท้องที่กฎหมายหลักที่รองรับนะครับส.ส.คือรัฐธรรมนูญครับผู้นำท้องที่คือพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่2457นะครับการขับเคลื่อนส.ส.ก็คือพิจารณากฎหมายนะครับหรือแม้ทั้งรัฐบาลแผ่นดินท้องที่คือการปฏิบัติการเชิงรุกรักษาความสงบบำบัดทุกรายวันนะจุดแข็งร่วมกันครับที่สองฝั่งจะใช้งานหรือทำงานร่วมกันได้คืออำนาจในการที่จะสั่งการระดับนโยบายตรวจสอบควบคุมกำกับของส.ส.และความใกล้ชิดความเข้าใจพื้นที่และมวลชนสัมพันธ์นะของบรรดาผู้นำท้องที่ต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเป็นบทบาทที่เดินไปด้วยกันครับกฎหมายและนโยบายที่บัญญัติในรัฐสภานั้นเนี่ยจึงจะส่งผลสัมฤทธิ์นะครับที่จะทำให้เกิดผลได้อย่างแท้จริงนะก็ต่อเมื่อมีกลไกที่เข้มแข็งคือผู้นำท้องที่ในการที่จะไปขับเคลื่อนนะครับตรงนี้ต่อไปนะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งบรรดากลไกอื่นนะครับที่อยู่ในระดับท้องที่ด้วยเช่นเดียวกันนะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญครับในการใช้อำนาจนะครับตามกฎหมายต่างๆซึ่งทุกท่านก็คงคุ้นชินกันอยู่ดีแล้วเนี่ยแหละนะครับการรักษาความสงบการแจ้งข่าวสารให้กับทางราชการการอำนวยความเป็นธรรมนะหรืออื่นๆใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการที่จะตอบโจทย์ต่อความท้าทายในยุคปัจจุบันนะครับในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นนะมันจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับชาตินั่นเองนะครับคราวนี้ในรอบต่อไปผมก็จะได้ชี้เห็นครับว่าแล้วจุดเชื่อมโยงนะที่จะเป็นจิ๊กซอต่อให้ตรงนี้เนี่ยสามารถดำเนินการได้แบบไร้รอยต่อนะยุคนี้เขาเรียกว่าอัลตร้าสมูทหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะนะแบบอัลตร้าสมูทเนี่ยต้องทำยังไงนะครับเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะได้คุยกันในรอบต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ค่ะก็อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นโครงสร้างแล้วก็จุดเชื่อมเดียวกันก็คือพวกเราเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจุดเชื่อมเดียวกันคือเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในท้องที่แล้วก็ในแต่ละพื้นที่ด้วยที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับหลายๆคนในพื้นที่ของตนเองเนี่ยนะคะทีนี้เรามาฟังทางด้านของท่านกิติบดีบ้างเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าท่านเข้าใจดีถึงเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินมองทั้งบทบาททั้งสองหน้าที่ก็คือสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานประสานกันแล้วก็ในระดับภูมิภาคอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
2: คือต้องขอบคุณอาจารย์เหน่งนะครับที่กรุณาปูภาพรวมออกมานะครับให้เห็นถึงความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งผมเห็นตรงกันนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน

0: กำนันของจังหวัดนะท่านรู้ไหมครับตอนผมอยู่กระบี่เนี่ยกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนี่ต้องได้รับการเชิญจากผมนะมาที่จวนนะครับมาทานข้าวร่วมกันนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับนั้นทุกท่านเนี่ย300กว่าท่านที่เชิญจังหวัดกระบี่เนี่ยมาเจอกันหมดนะครับผมเคยสุภาษิตของญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าคนที่ทานข้าวร่วมกับคนที่ทานข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยก็จะคิดเหมือนกันแล้วถ้าคนเนี่ยถ้าคิดเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้อย่างง่ายหลักคิดเนี่ยครับมาใช้ผมก็เชิญเลยครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันเชิญมาที่จวนนะครับไล่อำเภอละวันนะครับแล้วก็มาทานข้าวร่วมกันนะครับจะได้คิดเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ขับเคลื่อนจังหวัดไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์หลายๆเรื่องเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพราะต่างคนต่างรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีบทบาทมีความสำคัญอย่างไรยกอย่างง่ายๆครับเช่นเมื่อกี้พูดเรื่องโควิดบัตรเมื่อกี้ท่านโฆษกก็บอกผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องภัยพิบัติน
1: ะ
0: ก็อย่างเรื่องภัยพิบัติเนี่ยนะครับถ้าผมไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ที่จะควบคุมดูแลลูกบ้านเขาของ อุบัติเหตุจราจรเนี่ยยกตัวอย่างนี้เป็นต้นถ้าทุกหมู่บ้านเนี่ยควบคุมคนในหมู่บ้านว่าเทศกาลเนี่ยเมาได้นะแต่เมาแล้วอ่ะอย่าไปขับรถนะครับอย่าไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหรืออย่าไปขับรถมันก็จะไปชนคนอื่นแล้วชนไปชนมาอาจจะเป็นลูกบ้านเราหรือลูกบ้านอีกบ้านหนึ่งก็ได้นะครับแล้วถ้าท่านต้องเข้มงวดในเรื่องนี้ให้กับจังหวัดเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดเรื่องอุบัติเหตุจากการจราจรซึ่งวันนี้เนี่ยตายเสียชีวิตวันนึงประมาณ 30-40 คนนะต่อวันนะครับเพราะนั้นตัวเลขสูงมากกลไกต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยจังหวัดได้อย่างมากเลยนะครับในการที่จะทำให้ภัยเรื่องอุบัติเหตุจราจรเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับแล้วลดลงเสร็จผมก็ให้รางวัลนะครับเพราะนั้นการให้รางวัลนี่ก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นในเรื่องของงบประมาณหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยนะครับผ่านในอำเภอนะเพราะนั้นต้องเรียนว่าท่านเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดยาถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องยาเสพติดนะครับก็คือเพราะท่านรู้อยู่แล้วนะฮะในพื้นที่อ่ะนะฮะใครบ้านไหนเนี่ยนะครับมียาเสพติดบ้านไหนไม่มีบ้านไหนอะไรต่างๆเราเนี่ยบ้านไหนเป็นอะไรท่านรู้หมดครับแล้วท่านให้ความสำคัญเข้มงวดกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมก็เชื่อว่าหมู่บ้านท่านเนี่ยก็จะไม่มีคนที่เสพยาเสพติดหรือถ้ามีก็จะน้อยมากนะครับแล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่บั่นทอนการพัฒนาบุคลากรของประเทศนะครับถ้าในหมู่บ้านท่านมียาเสพติดเยอะเนี่ยนะครับท่านพัฒนาท่านหนึ่งเลยท่านทำงานลำบากมากนะครับเพราะทุกคนติดยาเสพติดหมดนะท่านลองคิดดูดิท่านทำงานยังไงนะครับนั้นเรื่องยาเสพติดถ้าท่านช่วยกันนะครับตรงไหนที่มีความเสี่ยงจากเรื่องยาเสพติดเนี่ยท่านต้องรีบเข้าไปดูเข้าไปแก้ปัญหาแล้วถ้าท่านตัดมันอย่างง่ายได้เลยนะครับเรื่องภัยพิบัติอีกเรื่องนึงเผอิญนึกขึ้นได้ว่าบางทีเนี่ยเราพยายามจะใช้ผู้ว่าก็ดีหรือเซเลบต่างๆที่ไปเยี่ยมเนี่ยไปตรวจงานตามที่ต่างๆเนี่ยเวลามันมีภัยพิบัติอย่างเช่นมีน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับก็ดีเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาท่านทำอะไรพวกนี้ท่านต้องเดินให้ถูกทิศทางให้มันเป็นสากลนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องสากลเนี่ยผมความเป็นอินเตอร์เนี่ยผมจะพูดต่อไปแต่คำว่าสากลนี่คือหมายว่าอย่างเช่นท่านเอาผู้ว่าเนี่ยลงเรือนะฮะในอำเภอเหมือนชอบเนี่ยลงเรือพายเรือไปแจกของตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับท่านรู้ไหมครับว่าต่างประเทศเวลาเขาเห็นภาพพวกนี้ออกมาเนี่ยเขาบอกไอ้เนี่ยมันเฟกมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นไปได้ไงฮะที่นายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าลงไปพื้นที่แล้วก็ลงเรือแล้วก็แจกของมันจะแจกได้กี่บ้าน

0: ครับแล้วท่านเคยเห็นต่างประเทศไหมอย่างประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเงี้ยเวลาเขามีภัยพิบัติใหญ่ๆเนี่ยเขามีนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นของหลอกมันเป็นการสร้างพนะผมนี่ไม่เคยเลยนะครับไม่เคยที่จะแบบลงเรือแจกของไม่มีทางนะครับแล้วผมก็บอกน้องๆทุกคนนะว่าไอ้เรื่องที่มันไม่จริงเนี่ยอย่าไปทำเพราะทำแล้วมันขาดความน่าเชื่อถือนะครับมันทำให้เราดูไม่ดีเราไม่เป็นมืออาชีพนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันในพื้นที่เป็นมืออาชีพเนี่ยท่านก็ต้องรักษาความเป็นมืออาชีพเรื่องภัยพิบัติมีหลายเรื่องนะที่สามารถที่อยากจะเรียนนอกจากลงเรือแล้วไปแจกของซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะแจกได้ครบทุกครัวเรือนไม่มีทางนะครับถามว่าทำไงเอาคนที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยออกมาจากพื้นที่ฮะเพราะพื้นที่มันเป็นความเสี่ยงมีอีกหลายๆปัญหาที่คนไม่อยากจะออกนอกพื้นออกจากบ้านตัวเองเพราะห่วงทรัพย์สินแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองผมก็งงอยู่นะบางทีเอ๊ะทำไมไม่ห่วงชีวิตตัวเองไม่มีจะกินอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่เพราะห่วงของอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นปัญหาต่างๆไม่เป็นเรื่องภัยพิบัติเรื่องยาเสพติดนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกีฬานะครับก็เป็นหลายๆเรื่องที่ท่านสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนได้แล้วถ้าท่านทำเรื่องพวกนี้นะฮะในชุมชนของท่านในหมู่บ้านท่านเนี่ยนะครับเป็นเลิศเรื่องกีฬาท่านพัฒนาคนได้ง่ายเลยนะครับไม่มียาเสพติดท่านก็พัฒนาหมู่บ้านท่านง่ายๆนะครับไม่มีเรื่องภัยพิบัติต่างๆนะครับหรือถ้ามันมีท่านก็สามารถที่จะจัดการกับภัยพิบัตินั้นได้นะครับอย่างมืออาชีพเนี่ยนะครับท่านแล้วถ้าทุกๆหมู่บ้านบริหารง่ายเนี่ยนะครับตำบลก็จะง่ายอำเภอก็จะง่ายสุดท้ายผู้ว่าไม่ต้องทำอะไรครับสบายมากเลยนะครับผู้ว่าทำงานบริหารงานได้ง่ายนะครับบริหารงานกับคนที่ใช้คำอะไรเดียวไม่ค่อยมีศักยภาพเนี่ยกับคนที่มีศักยภาพสูงๆเนี่ยประชาชนมีคุณภาพมีตังค์ใช้ทุกคนมีตังค์ทุกคนมีการเนี่ยนะครับอย่างนั้นน่ะท่านคิดว่าท่านบริหารง่ายกว่ากับการที่ท่านไปบริหารงานหรือว่าไปช่วยในชุมชนที่มีแต่ขโมยเยอะๆมียาเสพติดเยอะไหมมันเหนื่อยกว่าตั้งเยอะครับนะครับเพราะนั้นอยากจะก็จะฝากแนวคิดนี้ไว้นะครับบำบัดทุกบำรุงสุขแบบที่อาจารย์เหน่งพูดเนี่ยนะครับท่านนะครับถ้าท่านรับตำแหน่งนี้ท่านต้องทำให้ได้แล้วถ้าท่านทำไม่ได้ท่านขอโทษนะฮะท่านก็ไม่ควรจะทำต้องเอาคนเก่งๆเข้ามาทำนะครับผมคิดหลักเดียวกับเรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลเมื่อกี้พูดเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะฟุตบอลเนี่ยคนไหนอาจจะเล่นเก่งนะแต่ว่าเขาไม่เหมาะกับเกมในวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเขาออกนะเช่นเดียวกันนะถ้าลูกทีมท่านเนี่ยนะครับทำงานให้ท่านขับเคลื่อนตามนโยบายท่านไม่ได้เนี่ยท่านต้องเปลี่ยนออกเอาคนใหม่เข้าไปใส่เอาคนเก่งๆอาจจะไม่เก่งแต่เหมาะกับเกมวันนั้นเนี่ยนะครับท่านดูเล่นกีฬาอยู่ใช่ไหมเล่นกีฬาคงทราบผมอยู่ในวงการฟุตบอลผมก็เลยต้องยกตัวอย่างเรื่องฟุตบอลเยอะๆนะครับว่าสมมติวันนี้เราแพ้เขาอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนตัวคนเนี่ยเราจะเอากองหลังหรือกองหน้าผมก็ต้องเปลี่ยนเอากองหน้าเพื่อไปทำประตูเพื่อให้เกมมันเสมอหรือชนะได้นะครับท่านเองก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ผมก็ใช้หลักการเนี้ยแล้วก็บอกทุกคนในจังหวัดผมเลยผมใช้หลักได้เก่งแต่วันนี้คุณเป็นกองหลังอ่ะผมก็ต้องเอากองหน้าเข้าไปใส่ผมก็ต้องเปลี่ยนคนนะครับนั้นเรื่องบุคลากรเป็นเรื่องที่สำคัญท่านต้องมองภาพรวมของการเป็นทีมเวิร์คในหมู่บ้านท่านแล้วท่านก็เอาคนที่เหมาะกับเกมในวันนั้นเนี่ยคนไหนเก่งเรื่องการปราบยาเสพติดหรือคนไหนอาจจะไม่เก่งเรื่องยาเสพติดแต่อีกคนนึงอาจจะมีความสามารถในเรื่องการโน้มน้าวได้ดีกว่าอะไรเงี้ยท่านก็ต้องวางแผนนะครับในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านทำอย่างนี้ได้เนี่ยขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ท่านทำงานในพื้นที่เนี่ยได้อย่างไร้รอยต่อเหมือนที่อาจารย์พูดเลยนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็อาจารย์พูดถึงเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการฟอร์มทีมแล้วกันเนาะเพราะว่าเราในฐานะตัวแทนของประชาชนเกมเนี้ยใครเหมาะกับตำแหน่งไหนอะไรยังไงแล้วก็อยากให้ทำเพื่อประชาชนจริงๆเพราะว่าพอเวลาปัญหาแก้ไขที่แบบเร่งด่วนทีนี้

0: ่อสักครู่ทางด้านของอาจารย์ยุทธพรเนี่ยได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงที่จะเป็นจุดต่อรวมกันเนี่ยนะคะว่าคือทุกวันนี้ค่ะอาจารย์ปัญหาเนี่ยมาทุกวันแล้วก็อย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านก็รับเรื่องร้องเรียนหรือก็รับปัญหาร้องเรียนเหมือนกันจุดเชื่อมโยงตรงนี้หรือภารกิจงานตรงนี้มันต้องเป็นยังไงต่อบ้างคะอาจารย
1: ์ครับต้องบอกว่าจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างซอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่านี่คือจิ๊กซอครับที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันเห็นไหมเวลาเราต่อจิ๊กซอใช่ไหมครับภาพมันไม่สมบูรณ์นะภาพมันไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะได้จิ๊กซอครบทุกตัวใช่ไหมพอเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพใหญ่ที่การที่จะทำให้ภารกิจต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั้นสำเร็จผลได้เนี่ยสสก็ต้องการฐานข้อมูลนะต้องการฐานข้อมูลต้องการข่าวจากพื้นที่นะต้องการสิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนจากพื้นที่นะซึ่งนั่นคือบทบาทสำคัญของผู้นำท้องที่ครับที่จะต้องเชื่อมต่อกับสสในพื้นที่ได้ขณะเดียวกันครับผู้นำท้องที่ก็ต้องนะพลังที่จะผลักดันพูดง่ายๆเปรียบเทียบเหมือนกับนำปัญหาขึ้นลิฟต์เนี่ยแหละนะฮะนำปัญหาขึ้นลิฟต์เนี่ยแหละนะว่าจะทำอย่างไรให้ปัญหาที่มันอยู่ระดับพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของเรานั้นได้รับการแก้ไขนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ได้รับการสะท้อนไปสู่ผู้ที่อยู่ในอำนาจรัฐนะก็ต้องเชื่อมต่อหรือนำปัญหาเหล่านี้เนี่ยขึ้นไปสู่ประชาชนนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมเชื่อว่าเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายนั้นคือสิ่งเดียวกันเองนะเพราะว่าอย่างไรก็ดีทั้งส.ส.นะครับหรือแม้กระทั่งผู้นำท้องที่ก็คือตัวแทนของประชาชนนั่นแหละนะที่ทำหน้าที่อยู่ในสองระดับนะครับเพราะนั้นการที่เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคราวนี้กระบวนการเหล่านี้นะครับจากหมู่บ้านสู่สภานะมันจะมาอย่างไรครับจากหมู่บ้านสู่สภานะมาด้วยหลายกลไกครับหนึ่งก็คือการตั้งกระทู้ถามสดนะหรือกระทู้ถามทั่วไปก็ได้ครับเวลามีปัญหาระดับพื้นที่นะภัยแล้งน้ำท่วมโรคระบาดต่างๆผู้นำท้องที่ก็ต้องรวบรวมนะเพื่อที่จะทำให้ส.ส.นั้นนำไปตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างในสภานะเพื่อที่จะเร่งรัดรวดเร็วทันท่วงทีขณะเดียวกันครับกลไกกรรมาธิการครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้กระบวนการในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะการตรวจสอบฝ่ายบริหารนั้นเนี่ยมันสามารถจะเกิดการขับเคลื่อนจริงๆนะระบบกรรมาธิการของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งฝั่งสภาผู้แทนราษฎรและทั้งฝั่งวุฒิสภานะครับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นเขียนเอาไว้ชัดครับว่ามีกรรมาธิการอยู่ทั้งหมด35คณะนะณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่35คณะนะครับถ้าจะมีมากมีน้อยวันนี้ก็ต้องไปสู่การแก้ไขข้อบังคับการประชุมนะครับแต่ณวันนี้ข้อบังคับการประชุมเนี่ยเขียนไว้ว่ามีอยู่35คณะ35คณะตรงนี้ง่ายๆครับก็จะล้อไปกับบรรดากระทรวงต่างๆนั่นเองนะทำไมถึงต้องล้อไปกับกระทรวงต่างๆเพราะว่ากลไกกรรมาธิการเหล่านี้ก็คือกลไกที่จะทำหน้าที่คู่ขนานกับฝ่ายบริหารนะบรรดากระทรวงทบวงกรมรับปัญหาของพี่น้องประชาชนนะมาสะท้อนนะครับไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะกรรมาธิการก็จะมีการเชิญครับผู้ที่เข้ามาชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะเข้ามาทำหน้าที่เหล่านี้เพราะนั้นตรงนี้ครับก็คือการเชื่อมต่อหรือการที่จะเป็นกลไกสำหรับจิ๊กซอที่จะทำให้บรรดาผู้นำท้องที่นะครับและการทำงานของสสนั้นเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับเนี่ยเดียวกันนะครับการขับเคลื่อนในเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งครับที่จะทำให้เกิดการดำเนินการนะครับขับเคลื่อนโครงการต่างๆครับทั้งการสะท้อนความต้องการการแปรติงบประมาณหรือแม้ทั้งการติดตามตรวจสอบต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นความร่วมมือนะครับทั้งผู้นำท้องที่และสสนั้นเนี่ยก็มีอยู่ทั้ง3มิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจปากท้องหรือแม้กระทั่งเรื่องของสังคมและการสาธารณสุขนะเมื่อสักครู่พี่ยังจำได้ใช่ไหมครับที่ผมได้เรียนวิพีว่าหน้าที่หรือปรัชญาหลักของการปกครองท้องที่เนี่ยมันมีอยู่2วลีสั้นๆนะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะบำบัดทุกข์ก็คือการจะช่วยคลี่คลายปัญหาของพี่น้องประชาชนช่วยทำให้สิ่งที่ประชาชนนั้นเขาประสบกับความเดือดร้อนอยู่เขาได้ออกจากตรงนั้นครับแล้วความเดือดร้อนเหล่านี้มีหลากหลายมิติทั้งเรื่องของ

0: เศรษฐกิจทั้งเรื่องของการทำมาหากินนะทั้งเรื่องของภัยพิบัตินะเรื่องของกระบวนการที่เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันต่างๆในขณะที่บำรุงสุขนะก็คือการมองไปข้างหน้าครับบำรุงสุขก็คือการพัฒนาชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตนะการพัฒนาสังคมของเราต่อไปข้างหน้านะเพราะนั้นนี่คือหลักปรัชญาที่นำมาสู่3ด้านนี่แหละครับการซึ่ง3ด้านตรงนี้อย่างที่ผมได้เรียนว่ากระบวนการในการที่จะทำอย่างไรให้จิ๊กซอเหล่านี้มันถูกต่อให้มันครบเป็นภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันติดขัดหรือหายไปการทำหน้าที่ร่วมกัน2ระดับนะทั้งสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผู้นำท้องที่สาวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องสอดประสานนะครับหรือทำหน้าที่ให้ขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ครับวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับขอบเขตอำนาจของสสเนี่ยเขาอยู่ระดับชาติเขาอยู่ในกลไกนิติบัญญัติซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ออกกฎหมายนะครับแต่รวมไปถึงการตรวจสอบการผลักดันให้ฝ่ายบริหารต้องขับเคลื่อนทำหน้าที่ให้ประชาชนด้วยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องการใช้อำนาจก็ผ่านกลไกเช่นการตั้งกระทู้งบประมาณระบบการบริการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติอำนาจตรวจสอบสั่งการอยู่ที่ระดับบนนะครับแต่ในขณะที่ผู้นำท้องที่นั้นเนี่ยก็คือขอบเขตหน้าที่เราดูแลระดับหมู่บ้านตำบล นะครับที่เราเรียกว่าการปกครองในส่วนภูมิภาคนะและขณะนั้นคือกฎหมายรัฐศาสตร์ปกครองท้องที่2457นะครับการปฏิบัติการเชิงรุกหรือแก้ปัญหารายวันและสิ่งที่เป็นจุดแข็งนะครับก็คือการเป็นผู้นำตามธรรมชาตินี่แหละครับนะพวกผู้นำตามธรรมชาติที่ผมชวนพี่ๆคุยนะว่าเรามีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเราเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจเราค่อยคนที่เรียกว่าประชาชนสามารถจะฝากฝังนะครับให้ดูแลพึ่งพาอาศัยกันได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อจุดเด่นนะครับของผู้นำตามธรรมชาตินะซึ่งผู้นำตามกฎหมายเนี่ยคือสส.นะกับผู้นำตามธรรมชาติคือผู้นำท้องที่เนี่ยถ้าสอดประสานรวมกันตรงนี้เลยครับคือจิ๊กซอที่จะทำให้ทุกอย่างมันไร้รอยต่ออย่างที่ผมบอกว่าถ้าในยุคนี้เขาต้องเรียกว่าอัลตร้าสมูทนะอัลตร้าสมูทครับแล้วตรงนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่จะทำอย่างไรให้จิ๊กซอเหล่านี้ต่อและแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อันนี้ผมมองรวบรวมนะสถิติว่าเรื่องอะไรบ้างที่คนมักจะสะท้อนนะปัญหานะเช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีนะเศรษฐกิจที่ดินทำกินอาชญากรรมยาเสพติดสวัสดิการสาธารณสุขนะสิ่งเหล่านี้มันก็คือปัญหาที่ผมเชื่อว่านะครับมาจนถึงปัญหาระดับชาติเพราะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาระดับชาติได้เราต้องแก้ที่จุดระดับพื้นที่ได้ก่อนนะซึ่งบทบาทสำคัญตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับบรรดากฎหมายกับบรรดาหน้าที่และอำนาจต่างๆนะครับของผู้นำท้องที่ที่จะดูแลนะครับแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับกับในรอบนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ
1: ค่ะซึ่งก็เป็นกลไกที่อาจารย์ได้บอกไปว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรามีกลไกอะไรที่จะส่งเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้บ้างอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่ามีเรื่องของคณะกรรมการในด้านต่างๆแล้วก็หลังจากที่คณะกรรมการได้รับเรื่องแล้วนะรือไปส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าใช้อำนาจในการแถลงข้อเท็จจริงได้นะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนว่าในพื้นอะไรบ้างทีนี้ทางด้านของท่านกิตติบดีอย่างที่ทราบค่ะว่าทำงานในระดับภูมิภาคลงท้องที่ลงท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะการทำงานระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านนะตามหลักสากลที่ท่านเองบอกว่าจะได้เล่าให้ฟังตรงนี้ต้องเป็นยังไงบ้างคะตามหลักสากล
2: หลักสากลที่ไปตอนท้ายเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนอีกเรื่องนึงนะครับคือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ของท่านเนี่ยนะครับรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับความเป็นอินเตอร์หรือความเป็นสากลนะครับวันนี้เนี่ยท่านหนีไม่พ้นนะครับเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างคือท่านมองแค่

แล้วก็สุดท้ายท่านก็จะไปต่อคิวคนอื่นเขานะครับก็จะซึ่งจริงวัตถุประสงค์เขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาอยากให้มีความโดดเด่นสมมติท่านไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเนี่ยท่านก็คงจะเห็นนะสาเกแต่ละอำเภอเนี่ยนะหรือแต่ละหมู่บ้านเนี่ยรสชาติแตกต่างกันนะครับบางที่นะครับมันจะได้ดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในพื้นที่นี้ในยุคที่อื่นก็ทำยังไงเดี๋ยวนี้ก็ทำยังจีนทำยังไงนะครับท่านก็อาจจะต้องไปดูแล้วไปก๊อปปี้เข้ามานะครับเรื่องการคิดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการปรับตัวให้เท่ากับบริบทให้เท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันมีหลายๆประเด็นที่ผมทำที่กระบี่นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปกับร่วมไปกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ชัดเจนเนี่ยมีอยู่2ตัวอย่างตอนช่วงโควิดถ้าพูดเรื่องโควิดนะครับอันดับแรกเลยท่านรู้ไหมครับว่าไอ้ตู้เดี๋ยวเขาเรียกอะไรตู้ปันสุขเนี่ยนะครับที่เริ่มมาเนี่ยเริ่มจากการคิดของคนกระบี่นะครับเริ่มก่อนใครเลยร่วมกันนะเราคิดร่วมกับท่านผู้ใหญ่บ้านนี่แหละนะครับว่าเฮ้ยจุดตรวจที่เรามีในทุกๆจุดเนี่ยนะครับทำไมคนชอบเอาอาหารมาเยี่ยมจุดตรวจของท่านที่ท่านเป็นหัวหน้าจุดตรวจอยู่นะครับทุกคนเอาอาหารมาให้แล้วก็เพราะว่าเขาคนไทยก็จะเอาอาหารไปช่วยเราก็มานั่งคิดกันเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็มีตู้กับข้าวขึ้นมาสักอันนึงไหมในจุดตรวจทุกๆจุดในช่วงตอนนั้นนะช่วงโควิดนะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยผมคิดนะคิดเสร็จเราก็เอาไปขอยืมตู้กับข้าวมาตั้งณจุดตรวจเลยนะครับคนผ่านมาผ่านไปเนี่ยเข้าอาหารมาช่วยบางทีเราทานไม่หมดหรอกผมว่าท่านอยู่ในพื้นที่ท่านก็รู้นะครับเวลามีนั่นคนชอบเอาอาหารมาให้ท่านทานไม่หมดทำไงก็แบ่งปันนะครับใครอยู่แถวนั้นนะอยู่ในหมู่บ้านของท่านเขาไม่มีอาหารทานเขาไม่มีอะไรทานเขาก็มาที่ตู้กับข้าวเนี่ยเปิดตู้กับข้าวก็เอาของไปทานนะครับเอาไปเยอะได้ไหมไม่ได้เพราะเกรงใจผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่งเฝ้าอยู่นี่นะก็เอาไปไม่ได้เยอะนะครับก็เอาไปพอทานนะครับนั้น เรื่องการที่เอารัดเอาเปรียบก็ไม่มีเพราะมีผู้ใหญ่บ้านคุมอยู่ณจุดตรวจนั้นๆนะนี่ยกตัวอย่างนี้เป็นต้นเราคิดร่วมกันครับแล้วเราก็อย่างที่ผมบอกกันได้อย่างง่ายดายก็คือในลูกบ้านท่านทุกคนคนที่มีศักยภาพก็จะเอาของไปให้คนที่มีไม่มีศักยภาพก็มารับเอาอาหารนั้นไปโดยไม่มีใครเข้ามาเอาเปรียบสังคมนะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าหลังจากที่เราทำไปเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เราใช้คำว่าตู้กับข้าวพอเราทำไป1สัปดาห์เนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับนึงก็เอาไปลงพอลงเสร็จผมเข้าใจว่าน่าจะมีประชาชนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเอามาทำเป็นใช้คำว่าตู้ปันสุขนะครับแต่ว่าเขาไม่เข้าใจปรัชญาที่เราคิดร่วมกันเนี่ยนะก็คือก๊อปปี้มาแล้วก็มาทำแต่ว่าเอาไปตั้งตามที่ต่างๆสุดท้ายก็ล้มเหลวเพราะว่าคนบางคนชอบเอาเปรียบสังคมก็จะไปขนเอาหมดเลยมาโม่มามากก็เอาออกไปหมดนะครับเพราะปรัชญาของเราเนี่ยเรามีคนคุมด้วยนะครับแล้วก็มีป้ายติดชัดเจนอาหารหมดทำยังไงนะครับมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการบ้านเนี่ยนะในแต่ละหมู่บ้านก็เป็นผู้จัดการติดเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะครับผมก็ติดเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยเกิดใครอยากจะโทรศัพท์มาบริจาคเพิ่มเติมอะไรก็บริจาคไปนะครับนี่คือการคิดร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับพวกกับทางจังหวัดนะครับมีอีกหลายๆเคสครับที่เราไม่เคยรู้นะครับแล้วก็ตือกับเราแล้วก็ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องจำได้ตอนช่วงโควิดก็กลับไปเรื่องโควิดอีกทีนึงการตรวจ ATK เมื่อก่อนนี้ในพื้นที่เกาะ PP ซึ่งมันเป็นเกาะอยู่แล้วนะเรากันพื้นที่ดีๆแต่การตรวจ ATK เนี่ยมันต้องตรวจมันตรวจได้แล้วก็เบิกเงินหลวงได้เนี่ยเฉพาะแค่คนไทยนะครับต่างชาติเบิกไม่ได้นะผู้ใหญ่บ้านก็สะท้อนกลับมาที่เราว่าเอ้ยแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะครับสุดท้ายเราก็เลยระดมทุนจากที่อื่นนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เงินกาชาติ

0: ส่วนนะครับไปทำ ATK Bank ไว้สำรองไว้พอคุณหมอลงพื้นที่เราก็ไปตรวจ ATK หมดเลยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนไม่เป็นคนไหนเป็นเราก็เอาไปรักษาให้กลไกทางราชการแล้วไม่คิดนอกกรอบเนี่ยนะครับมันแก้ปัญหาไม่ได้ตรวจแต่คนไทยอย่างเดียวแล้วคนต่างชาติล่ะนะแล้วตอนถ้าเกิดคนต่างชาติติดโควิดทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นเราก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้จนกระทั่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกาะพีพีเนี่ยเขาขึ้นป้ายเลยนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเพราะทุกอย่างฟรีหมดตรวจเอที่ก็ฟรีทุกอย่างแต่ behind the scene เนี่ยนะครับข้างหลังก็คือพวกเรานี่แหละครับมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับว่าเราจะแก้ปัญหามันเป็นอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องใครติดโควิดยกมือขึ้นนะครับคือในช่วงนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเฟสแรกของโควิดเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงตัวนะครับพอไม่กล้าแสดงตัวเนี่ยโอกาสที่เชื้อมันจะแพร่กระจายก็มีสูงเราก็เลยคิดร่วมกันเหมือนกันครับคิดร่วมกันแล้วก็บอกว่าใครติดโควิดเนี่ยถ้าติดจริงเนี่ยเราให้วันละ500นะรัฐบาลยังไม่ทำเลยนะครับแต่เราทำเราให้วันละ500เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราก็ได้เสียงสะท้อนอย่างเงี้ยมาครับบอกว่าคนติดโควิดไม่กล้าแสดงตัวถามว่าเขาไม่กล้าแสดงตัวเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีตังค์เขาก็ต้องหยุดงานเขาต้องไปหาหมอหมอก็กักตัวไว้แล้วก็ตังค์ที่ไหนล่ะเราก็บอกโอเคงั้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยเลยแล้วกันนะครับพอใครติดโควิดมาปุ๊บเราก็ให้เขา500จนกว่าเขาจะหายนะครับถามว่าเอาตังค์มาจากไหนผมโดนกระทรวงโทรมาถามเลยเฮ้ยผู้ว่าทำได้ไงเอามาจากไหนอ๋อไม่เป็นไรผมก็ขอบริจาคอีกอย่างนี้ที่สำคัญเนี่ยถ้าเขามีความมั่นใจในการทำงานของท่านเนี่ยนะหรือการทำงานของจังหวัดว่าเฮ้ยเรามีความโปร่งใสและมีความชัดเจนนะครับที่จะให้ครับทุกคนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างนึงพี่น้องประชาชนต้องอยู่ข้างเดียวกับท่านให้ได้ถ้าเขาอยู่ข้างเดียวกับท่านเนี่ยต่อให้ท่านทำผิดแบบไม่ตั้งใจเนี่ยเขาก็ให้อภัยนะครับแต่ถ้าแม้จะทำถูกนะครับถูกยังไงเนี่ยท่านก็โดนด่าอยู่ดีนะครับเพราะนั้นหัวใจของท่านเนี่ยก็คือพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าต้องเข้าไปนั่งในใจของพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะเพราะว่าจากกลไกแล้วก็หลายเรื่องราวที่ทางนั้นของท่านกิตติบดีได้เล่ามาเนี่ยไมค์ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าอย่างตู้ปันสุกเนี่ยก็มาเริ่มที่จังหวัดกระบี่แล้วก็หลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยคือฟองขึ้นมาเนี่ยนะก็มาจากพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วเราเห็นถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่และแน่นอนค่ะอาจารย์ยุทธพรคะว่าบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อการส่งเสริมในการปกครองไทยมันต้องยังไงต่อบ้างคะอาจารย์คะ
2: ครับจริงๆต้องบอกว่าบทบาทหน้าที่ของพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็บรรดาทีมทั้งหลายนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีส่วนที่สำคัญมากนะครับกับการที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติต่างๆนะครับอย่างกรณีที่ผมจะชี้เห็นเนี่ยคือเรื่องกฎหมายมหาชนกับการที่เราจะปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือทำงานวันนี้อย่าลืมว่าในการปกครองในยุคสมัยปัจจุบันยุคสมัยใหม่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าการมีกฎหมายสูงสุดนะครับนั่นก็คือรัฐธรรมนูญนะที่จะเป็นหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนเพราะนั้นถือได้ว่าตรงนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญครับที่รัฐนั้นเนี่ยก็รับรองให้กับประชาชนทุกคนนะฮะนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆประชาชนที่ถูกบัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและรวมไปถึงเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการรวมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิทธิเหล่านี้ถือว่าเป็นสิทธิติดตัวในฐานะมนุษย์และพลเมืองนะครับตามหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและดังนั้นประชาชนเขาก็ตระหนักรู้นะครับถึงการที่ปกป้องสิทธิตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของการมีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนะซึ่งผมเชื่อว่าเป็นแบบไตยที่อยู่ในฐานรากที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนเพราะว่าระดับชุมชนหมู่บ้านตำบลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างที่เรียนพี่ๆทุกท่านในตอนต้นเนี่ยนะครับว่าเรารู้จักกันหมดนะเป็นคนที่อยู่ในชุมชน

ด้วยกันทั้งหมดครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ใช่คนอื่นไกลนะที่เราจะพูดคุยกันไม่ได้เพราะนั้นหลักคิดในเรื่องของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดเวทีเกิดพื้นที่นะในการที่จะหารือท้อนถึงปัญหานะครับข้อเรียกร้องหรือแม้ทั้งการที่จะช่วยนะเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าได้เล่าที่มาที่ไปนะครับจากโครงการเรื่องตู้กับข้าวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับไปสู่ตู้ปันสุขที่ทุกคนรู้จักกันทั่วเวลานั้นนะอันนี้มันคือโจทย์ใหญ่ครับที่ต้องทำอย่างไรที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับซึ่งกันและกันการช่วยเหลือกันตระหนักในความเป็นพลเมืองหรือความสังคมด้วยกันนั่นเองดังนั้นนะครับสิ่งที่ขั้นพื้นฐานเหล่านี้นะคือส่วนสำคัญครับที่จะต้องมาเชื่อมต่อนะกับการทำงานเหมือนที่เราคุยกันตอนต้นแล้วครับเรื่องของกรรมาธิการการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือแม้ทั้งเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะนะครับต่างๆที่จะสามารถส่งตรงนี้นะเข้ามาสู่สภาได้ด้วยและเดียวกันท่านก็สามารถที่ขับเคลื่อนนะครับในระดับพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะและอย่าลืมว่าวันนี้มันมีกลไกอะไรหลายอย่างครับที่เราสามารถจะมาทำให้เกิดการบรรลุภารกิจร่วมกันของเราได้เช่นองค์กรภาคแบบบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะบางพื้นที่มีปัญหานะเรื่องแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆนะการเชื่อมต่อกับภาคประชาสังคมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนอกจากหน่วยงานรัฐนะครับซึ่งบางครั้งหน่วยงานรัฐก็ยอมรับว่ามันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องงบประมาณทั้งเรื่องของขั้นตอนระเบียบกฎหมายนะมันไม่ได้ทำได้รวดเร็วนะครับเหมือนกับองค์กรภาคประชาสังคมหรือการตรวจสอบอำนาจรัฐนะการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนี่แหละครับนะที่วันนี้ก็มีการนะครับหรือแม้กระทั่งการมีสภาจำลองพื้นที่ครับนี่ก็คือการฝึกฝนนะประชาธิปไตยครับเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันคือแบบฝึกหัดนะครับแบบไตคือแบบฝึกหัดแบบไตคือเรื่องของกระบวนการครับประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องกระบวนการคือแบบฝึกหัดก็ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้นะการเรียนรู้ของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั้นเนี่ยก็คือหัวใจหลักสำคัญที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าการมีพลเมืองตื่นรู้นั่นเองนะพลเมืองตื่นรู้นะก็คือสิ่งที่จะทำให้มีกฎหมายไม่มีอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในการที่จะทำหน้าที่นั้นเนี่ยมันก็ถูกสลายไปนะหรือลดนะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อะไรก็ดีครับกระบวนการเหล่านี้มันก็ตามมาด้วยเรื่องของสิ่งที่เราจะทำหน้าที่ของเราก็ต้องเป็นไปโดยถูกต้องนะครับตามกฎหมายแล้วก็หลักการนะในกฎหมายต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากนะครับพี่ๆเอาไว้ก็ไปสู่อนาคตนะเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับเมื่อสู้ท่านผู้ว่าได้กรุณาเกริ่นไว้ละเรื่องว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องเผชิญนะครับกับอะไรบ้างนะและอะไรที่เราต้องปรับตัวบ้างนะครับหลายพื้นที่ในโลกนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสังคมไทยก็เหมือนกับทั่วโลกเนี่ยแหละครับที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลัก3อย่างในโลกนะวันนี้นะครับ1ก็คือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างประชากรครับนะผมว่าในพื้นที่ของพี่ๆก็มีครับนะการเข้าสู่สังคมของคนรุ่นใหม่เห็นไหมเรามีทั้งผู้สูงอายุและมีทั้งคนรุ่นใหม่นะนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้กับคนทุกกลุ่มเหล่านี้เขาสามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะอย่าลืมว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็เกิดและเติบโตผ่านกระบวนการในการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมที่ต่างกันคือยุคสมัยมันต่างกันนะนี่พอยุคสมัยมันต่างกันเนี่ยทัศนคติค่านิยมความคิดความเชื่อมันก็ต่างกันด้วยวิถีชีวิตมันก็ต่างกันการมองโลกนะต่างๆมันก็คนละแบบนะครับเราจะทำยังไงที่จะให้สังคมนั้นสามารถเดินหน้าไปได้ภายใต้ความหลากหลายมากขึ้นตรงนี้นั้นที่สองคือภาวะโลกที่มันผันผวนนะเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกครับนะเห็นไหมวันนี้ภัยพิบัตินะครับโอ้ฝนตกมากมายในต่างประเทศเห็นไหมใครได้ตามข่าวชายแดนเนปาลกับจีนใช่ไหมฮะโอ้โหน่ากลัวนะน่ากลัวนะครับโอ้ท่านมันเกิดอย่างนั้นบ้านเรานี่โอ้โหไม่รู้จะยังไงนะนึกภาพไม่ออกเราก็ไม่อยากจะให้เกิดด้วยนะครับแต่เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ภัยพิบัติที่รุนแรงแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะต้องตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกเหล่านี้นะครับมันนะครับในเรื่องของการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะแล้วสภาพอากาศโลกเนี่ยต้องบ

ว่ามันไม่ได้เลือกพื้นที่นะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่นะครับมันไม่ได้บอกว่าจะเกิดกับจังหวัดนี้เฉพาะอำเภอนั้นหมู่บ้านนี้ตำบล นั้นมันเกิดได้ทุกที่มันเกิดได้ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราก็ต้องรับมือนะและอันที่3คือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการนะครับในการที่จะมีเทคโนโลยีมีการสื่อสารนะครับต่างๆที่มันมากขึ้นนะนี่ก็คือภาวะที่วันนี้เราก็ต้องรับมือเหมือนกันครับการเกิดค่านิยมใหม่พลเมืองวิถีชีวิตโลกแบบใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้จริงในช่วงชีวิตหนึ่งผมเนี่ยก็เคยมีโอกาสสัมผัสกับพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาสอนหนังสือเนี่ยผมเคยเป็นปลัดอำเภอมาก่อนฮะนะเคยเป็นปลัดอำเภอมาก่อนนะครับก็เคยได้สัมผัสกับพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านในยุคสัก20ปีที่แล้วฮะ20กว่าปีที่แล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยเราอาจจะยังเห็นพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งนะแต่วันนี้เราเริ่มเห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นอย่าลืมว่าตรงนี้การทำงานร่วมกันนะครับจะสามารถทำอย่างไรที่จะปรับตัวเข้าหากันได้เพราะในจังหวัดผู้ใหญ่บ้านที่เป็นในยุคอดีตและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนในเจเนอเรชันใหม่นะอย่างที่เรียนไปสักครู่ครับโครงสร้างประชากรเราเปลี่ยนมุมมองมุมคิดทัศนคติของคนแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งและโดยเฉพาะวันนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการสื่อสารมีโลกแห่งโซเชียลมีเดียมีอะไรต่างๆที่เข้ามาเยอะแยะมากมายวันนี้การปรับตัวตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นหัวใจของประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาในอย่างที่เรียนพี่ๆนะครับว่าประชาธิปไตยนั้นมันคือแบบฝึกหัดแบบไตยคือการที่จะต้องทำอย่างไรให้ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นของเราเรียนรู้นะเราบำบัดทุกข์นะครับช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเราก็ต้องบำรุงสุขคือให้เขาได้เรียนรู้และพัฒนาต่อไปข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะกลไกรัฐสภาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่จะคอยสนับสนุนพวกท่านในการที่จะทำหน้าที่เหล่านี้นะครับกระบวนการของรัฐสภากลไกนิติบัญญัติการใช้อำนาจทิพย์ไตเหล่านี้นะครับก็คือความเป็นตัวแทนของปวงชนนะซึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำท้องที่ท่านจะเป็นผู้นำระดับชาตินะท่านจะเป็นส.ส.ท่านจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านจุดใหญ่นะครับที่ผมเชื่อทุกท่านเห็นตรงกันคือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนนะอันนี้คือหัวใจหลักครับที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนในความเป็นตัวแทนของปวงชนนะภายใต้หลักการตรงนี้นะการออกกฎหมายที่ก้าวหน้าการตรวจสอบทงดุลที่เราคุยกันมานะครับการสะท้อนเสียงนะครับหรือการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะเขาเรียกหลักการตรงนี้ว่าการรับฟังอย่างเข้าใจนะเวลาจะกำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยมันต้องรับฟังอย่างเข้าใจนะการกำหนดนโยบายที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยหรือแม้ทั้งกฎหมายต่างๆที่จะให้ออกไปแล้วบังคับใช้ได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าออกแล้วกำหนดแล้วเอาไปยัดใส่มือประชาชนไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ต้องรับประชาชนคิดยังไงนะครับรับฟังว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากให้แก้ปัญหานะเนื้อหนุนการจัดตรากฎหมายต้องรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยขับเคลื่อนนะฮะกลไกตรงเนี้ยนะให้มันเกิดรูปธรรมนะครับหรือเกิดผลได้จริงๆนะวันนี้นะครับเราก็เห็นหลักการนะครับในการบริหารการปกครองประเทศไทยทั้งเรื่องของการแบ่งอำนาจการกระจายอำนาจนะครับสองส่วนนี้มันต้องไปด้วยกันหลักการในการกระจายอำนาจนะพี่ๆคงนึกถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วครับเทศบาลอบต.อบจ.นะส่วนหลักการแบ่งอำนาจก็คือราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอำเภอนะแล้วก็บรรดาพี่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในส่วนท้องที่นั่นเองนะเพราะหลักการสองส่วนเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันครับมันจึงจะทำให้เกิดการประสบความสำเร็จนะครับไปสู่การที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนนะฮะประเทศชาติบ้านเมืองนะเพราะนั้นผมเชื่อว่าตราบใดที่ปัญหาประชาชนบทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านย่อมไม่มีวันหมดความสำคัญครับนะและตรงนี้ก็เป็นการประสานพลังระหว่างสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้นำตามกฎหมายนะกับผู้นำท้องที่ซึ่งเป็นผู้นำตามธรรมชาตินะในการที่จะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การพัฒนาประเทศไทยนะครับวันนี้กระบวนการในการมีส่วนร่วมต่างๆของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยว่าแน่นอนครับประชาชนเขามีความเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้มากขึ้นนะหรือที่เรียกว่า active citizen ที่มากขึ้นเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้ทั้งการมีส่วนร่วมการใช้เครื่องไม้เครื่องมือการตระหนักเรียนรู้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเรียนรู้การ

0: การสื่อสารการร่วมมือหรือแม้ทั้งการขับเคลื่อนนะคือสิ่งที่ต้องช่วยกันเดินไปหน้านะครับทิศทางในอนาคตการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะอย่างเช่นเดิมเนี่ยเราใช้พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่2457เนี่ยนะก็เรียกว่าร่วม100ปีแล้วนะครับนะมาปัจจุบันเราจะมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายไงให้มันทันยุคทันสมัยให้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในยุคใหม่นะครับมากขึ้นนะเสริมสร้างศักยภาพนะผลักดันกลไกต่างๆนะครับของผู้นำท้องที่เนี่ยผ่านบรรดากลไกของสภานะครับการบูรณาการเครือข่ายการมีเวทีในการหารือร่วมกันนะครับระหว่างส.ส.ในเขตพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเราเนี่ยครับก็คือโจทย์ใหญ่ที่ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการในการที่จะนำมาสู่นะครับการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยแล้วก็การที่จะนำไปสู่การตอบโจทย์นะฮะปรัชญาที่ผมได้เรียนทุกท่านไว้ตอนต้นนะครับว่าผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีอยู่ในใจอยู่แล้วละสองวลีสั้นๆบำบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขนั่นเองครับขอบคุณครับ
1: ค่ะก็เราดูจากทั้งสองมุมมองนะคะจากทางด้านรัฐศาสตร์แล้วก็จากการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาทุกวันแล้วค่ะการทำงานของเราต้องเดินหน้าต่ออะไรต่างๆที่ก็ต้องปรับตัวไปด้วยแล้วก็กลไกอย่างที่อาจารย์ยุทธพรได้บอกมานะคะในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นอีกกลไกนึงที่สามารถช่วยงานในท้องที่ได้หรือแม้แต่การเป็นผู้นำท้องที่ที่ดีการนำหลักนะอย่างเช่นในประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่านกิติบดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่สามารถจะนำไปปรับใช้ในท้องที่ได้ช่วงท้ายนี้ค่ะเป็นช่วงที่หลายคนน่าจะปราดนะในครั้งนี้เนี่ยร่วมแลกเปลี่ยนกับทั้งสองท่านหลากหลายจังหวัดที่มาในวันนี้นะคะว่าในช่วงท้ายนี้เราเปิดโอกาสให้หรือว่ามีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมบ้านหรืออาจจะเป็นกลไกหรือการเป็นผู้นำที่ดีในท้องที่นะสามารถร่วมแลกเปลี่ยนกันได้โอกาสนี้มีใครอยากจะช่วยแชร์หรือว่าใครสนใจสามารถยกมือขึ้นได้นะคะแล้วเดี๋ยวให้ทางทีมงานประสานเอาไมค์ไปให้นะมีคุณพี่มาแล้วคุณพี่ท่านนึงนะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานได้เปลี่ยน
2: ขออนุญาตครับผมนายสุรเดชเขียวทองกำนันตำบลนาเข็มอำเภอเมืองเลยครับอยากถามเรื่องอำนาจระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นว่ามันต่างกันยังไงอำนาจของท้องถิ่นทำได้แค่ไหนท้องที่ทำได้แค่ไหนครับ
1: ในคำถามนี้ก็ต้องให้ทางอาจารย์ยุทธพรได้ช่วยตอบให้กับคุณพี่
0: ครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็สดด้วยนะครับเป็นคำถามที่ดีมักและท้องถิ่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็เกิดคำถามแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะมันต่างกันยังไงนะครับท้องที่นะก็คือส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาคนะประเทศไทยเราจัดแบ่งการบริหารราชการเป็นส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นใช่ไหมครับท้องที่คือส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาคคือกระทรวงทบวงกรมใช่ไหมฮะราชการส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดและอำเภอแล้วก็บรรดาส่วนราชการต่างๆระดับอำเภอนะครับในขณะที่ท้องถิ่นคืออีกส่วนหนึ่งครับนะท้องถิ่นนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายนะที่เป็นทั้งกฎหมายกลางและกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะนะต่างๆนะครับท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นมีอยู่ด้วยกัน5รูปแบบอบต.อบจ.เทศบาลแล้วก็รูปแบบพิเศษอีก2ก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับคราวนี้ท้องถิ่นทั้ง5รูปแบบตรงเนี้ยเขาก็มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับมาซึ่งก็จะมีการจำแนกย่อยๆไปนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลเทศบาลนครต่างๆเหล่านี้นะและท้องถิ่นพิเศษก็อาจจะมีอำนาจต่างๆที่ทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมมาได้เพราะนั้นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแบบอาจจะมีทั้งจุดที่มีจุดร่วมที่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีส่วนที่แตกต่างกันด้วยในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของท้องที่นะกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างที่ผมเรียนพี่ๆตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ากฎหมายหลักของพวกเรานั้นคือพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่2457นะครับซึ่งก็มีหน้าที่หลักๆคือการเป็นผู้ช่วยนะครับให้กับนายอำเภอและปลัดอำเภอนั่นเองนะครับนี่คืออำนาจหน้าที่ของบรรดาผู้นำท้องที่ครับซึ่งผู้นำท้องที่เนี่ยเป็นคำที่กว้างนะครับคือ

0: รวมไปถึงทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยในอำเภอและปลัดอำเภอตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็มีในบางส่วนด้วยเช่นเดียวกันเช่นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการจับกุมนะครับบรรดาผู้ทำความผิดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีส่วนด้วยนะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าในส่วนท้องที่ก็จะทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งท้องถิ่นก็ทำหน้าที่อีกแบบหนึ่งนะคราวนี้เรามองในมิติด้านกฎหมายแล้วเนี่ยในมิติอื่นๆเช่นมิติในเรื่องของความสัมพันธ์อำนาจนะในการปกครองท้องถิ่นนะครับอย่างที่ผมได้เรียนพี่ผู้นำนี่มี3แบบใช่ไหมผู้นำตามประเพณีแล้วก็ผู้นำตามธรรมชาตินะคราวนี้ในการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาคือรูปแบบที่เป็นผู้นำตามกฎหมายนะเพราะมาจากการเลือกตั้งมีกฎหมายจัดตั้งมีโครงสร้างองค์กรครูคลังช่างหมออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเขาก็ใช้อำนาจตามกฎหมายนะในขณะเดียวกันท้องที่คือผู้นำตามธรรมชาติครับอย่างที่ผมเรียนพี่ๆว่าเชิงลักษณะสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้ผู้นำท้องที่คือคนที่ได้รับความไว้วางใจและใกล้ชิดนะครับกับผู้คนนะเป็นคนที่ในชุมชนให้ความเชื่อถือให้การยอมรับนะครับแล้วก็คิดว่าสามารถจะช่วยเหลือดูแลอะไรกันได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ในแง่ของความสัมพันธ์อำนาจระหว่างผู้คนในพื้นที่เนี่ยอาจจะต่างกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือท้องที่เนี่ยนะครับอย่างที่เรียนว่าเป้าหมายเดียวกันนะรวมไปถึงแม้กระทั่งส.ส.ซึ่งทำงานในการเมืองระดับชาติด้วยเป้าหมายเนี่ยเดียวกันก็คือการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาประชาชนเป็นตัวตั้งนั่นแหละครับนะเพราะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนอยู่ท้องถิ่นท้องที่อยู่การเมืองระดับชาติเป็นส.ส.เป็นอะไรก็ตามแต่อันเนี้ยก็สามารถที่จะทำงานประสานร่วมกันได้ทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็อาจจะแบ่งส่วนในการที่จะทำงานกันแต่เป้าหมายนั้นก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองคือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ยุทธพรนะคะอีกหนึ่งท่านขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะก่อนที่ทุกท่านจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมถัดไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรียนเชิญทางด้านของท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะท่านได้ให้เกียรติบนเวทีนี้ด้วย
2: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคนที่2นะครับท่านวิทยากรทั้ง2ท่านแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับกับผมนายทองสุขเถื่อนมนละประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดอื่นๆกับผมต้องขอขอบคุณท่านรองประธานนะครับแล้วก็ท่านส.ส.ที่ได้ให้โอกาสพวกผมได้มาร่วมศึกษาดูงานนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับผมอยากนำปัญหานะครับเข้ามาในที่สัมมนามาปรึกษากับเรื่องแรกนะครับที่ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งพวกผมนะครับในทำอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าหลายโครงการที่เป็นโครงการดีๆเรานำลงไปแต่ก็ไม่ได้หายจากชุมชนไปนะครับเพราะว่าโครงการอย่างชุมชนเข้มแข็งหรือว่านำผู้ป่วยไปบำบัดนะครับเราทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ประมาณ 2-3 เดือนถ้าไปตรวจปัสสาวะก็เจอประมาณ 90% กลับมาอีกรอบนะครับสิ่งที่ผมอยากสะท้อนเห็นก็คือการสกัดไม่ให้เข้ามาจากชายแดนนะครับเรื่องยาเสพติดนี่ช่วงหลังๆเราได้ดูข่าวก็จับเป็นล้านๆเมื่อก่อนจับหลักหมื่นนะครับแต่ช่วงหลังจับเป็นหลักล้านจะมาโทษผู้ปกครองท้องที่เลยก็ไม่ได้นะครับต้องช่วยกันทุกฝ่ายครับผม
1: ค่ะก็เดี๋ยวโอกาสนี้ให้ทางท่านรองเลิศศักดิ์นะได้ตอบคำถามปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่เยอะมากนะปัจจุบัน
3: อย่างนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าลองให้ทัศนะเพราะเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ทำงานกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านมาก่อนเนี่ย ตอนที่ท่านผู้ว่าเป็นผู้ว่าอยู่เนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นยังไงแล้วท่านให้บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำหน้าที่อะไรแล้วประสบความสำเร็จไหมแล้วเดี๋ยวผมมาต่ออีกเพราะว่าจะมีพูดถึงกระบี่ก็คือมีตัวอย่างอันนึงอยู่ที่เกาะศรีบอยาจังหวัดกระบี่ด้วยว่าเป็นยังไงเชิญท่านผู้ว่าครับ
4: ขอบคุณครับคือเรื่องยาเสพติดเนี่ยเรา

0: ช่วงที่ผมอยู่เนี่ยคือผมพยายามไม่คิดในกรอบนะเอาคนไปบำบัดเอาแล้วเนี่ยแต่เราก็พยายามที่จะคิดนอกกรอบให้ได้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาของมันยังไงนะครับแรกเริ่มเลยก็เนี่ยก็คุยกันนะว่าก็ตำรวจต่างๆเนี่ยนะครับมาคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับสิ่งนึงที่เราพยายามทำคือเอากีฬาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานะให้เด็กเล่นกีฬานะครับกีฬาเนี่ยถ้าเด็กเยาวชนเนี่ยเขาสนใจเรื่องกีฬาเนี่ยมันจะทำให้ยาเสพติดเนี่ยนะครับลดลงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับนั่นหนึ่งเราเอาเรื่องกีฬาใส่เข้าไปนะครับอันที่สองเนี่ยที่เราทำเนี่ยก็คือทุกๆปีละครั้งเนี่ยนะคืออย่างเงี้ยผมก็พยายามจะจุดประกายว่าทำไงให้เขากลัวนะเพราะนั้นปีละครั้งเนี่ยผมเอาส่วนกลางเนี่ยเข้ามาจับเรื่องยาเสพติดนะแต่นั้นมันก็คือหลังเขาเรียกอะไรมาตรการนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องทำในทุกมาตรการก่อนในมาตรการป้องกันก็เอาเรื่องกีฬาเรื่ององค์ม.1ทั้งจังหวัดเลยนะฮะให้เด็กเรียนรู้ว่ายาเสพติดเนี่ยมันอันตรายยังไงแล้วก็ให้เกลียดยาเสพติดนะครับผมมี3หลักสูตรบังคับนะบังคับที่1ก็คือเรื่องยาเสพติดเด็กทุกคนในจังหวัดกระบี่ถ้าเข้าม.1ต้องเรียนนะครับอันที่2ก็ม.3นะครับก็ไปดูโครงการพระแล่มหลีนะครับไปดูโครงการพระแล่มหลีทั้งหมดเลยนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยโครงการพระแล่มหลีเนี่ยของในหลวงเนี่ยนะท่านทรงทำอะไรบ้างและที่ท่านทำเนี่ยใครได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนไอ้โครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกวาดหรือทำความสะอาดอะไรต่างๆก็ดีอันที่3ที่เราทำเนี่ยก็เรื่องความปลอดภัยคือ CPR เด็กขึ้นม.4ทุกคนในจังหวัดเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องต้องทำ CPR เป็นนะครับแล้วเราก็สามารถช่วยชีวิตคนได้ประมาณ3คนแต่ถือว่าคนเดียวผมถือว่าคุ้มละในมาตรการนี้นะครับนั้นมาตรการก่อนเกิดเหตุหรือในเชิง prevention ก็อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าเราคนมาจับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็เอาส่วนกลางมาจับทีนี้ถามว่าส่วนกลางจับแล้วเพราะส่วนกลางไม่รู้จักคนในพื้นที่พอเขาจับเสร็จเนี่ยเขาส่งฟ้องที่กรุงเทพนะนั้นคนที่จะต้องไปประกันก็ดีไปอะไรต่างๆก็ต้องมาที่กรุงเทพหมดมันก็เป็นความเดือดร้อนเป็นความน่ากลัวนะครับแต่ถ้าในพื้นที่ด้วยกันน่ะก็อย่างที่ท่านทราบอะครับพอจับยาเสพติดมันก็จับกันไปเดี๋ยวมันก็ไปเยี่ยมตรงโน้นตรงนี้เดี๋ยวก็ปะอะไรต่างๆเหล่านี้บ้างนะครับก็มีอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับแต่จริงๆเรามีหลายๆมาตรการนะครับโดยเฉพาะในมาตรการในเรื่องส่งเสริมให้คนในพื้นที่หรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยนะมีรีวอร์ดในเรื่องการประกาศประเกิดอะไรต่างๆให้เขาได้รับการยอมรับโดยเฉพาะสนับสนุนเรื่องงบประมาณให้เขาด้วยนะครับในส่วนภาคพี่น้องประชาชนก็เช่นเดียวกันนะครับก็นอกจากกลไกต่างๆแล้วเชิง prevention เนี่ยถ้าเด็กทุกคนเนี่ยนะเราสร้างเด็กมาให้เขาเกลียดยาเสพติดได้ท่านก็ลดความต้องการนะครับแต่ถ้าไปตัดจากว่าส่งมาจากประเทศโน้นประเทศนี้อะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเป็นเรื่องยากนะครับขอบคุณครับ
1: นะคะ
2: ท่านผู้ว่าก็ให้ทัศนะตอนที่ท่านผู้ว่าทำหน้าที่ผู้ว่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานป้องกันส่วนงานปราบปรามก็ส่วนกลางเข้าไปเมื่อสักครู่ท่านเนี่ยมันเป็นผมว่าทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันแสนคมจำปานินกำนันตำบลกกดูมึงเลยเนี่ยจัดภูมิใจมากเลยจัดเอาร้อยกว่าคนโอ้โหสอสอก็ไปร่วมจัดหลายสัปดาห์เลยครับผมก็ดีใจกับท่านด้วยนี่ถือว่าเป็นความสามารถท่านกำนันเอาเด็กเอาอะไรที่มันติดยามาโอ้โหไม่ทันไรพอหลังจากเสร็จคอร์สปั๊บยิงตำรวจตายไปคนหนึ่งเพราะยาบ้าคนขายยาบ้าพอเลยสรุปว่าไอ้ทุกท่านทำกันอยู่เนี่ยมันช่วยมันช่วยไหมเพราะว่าสุดท้ายก็กฎหมายเดิมที่เคยเข้มแข็งเมื่อสมัยก่อนให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยแล้วก็ในการแก้ปัญหามันเลย

0: หมายตอนนี้สภากำลัง เอากลับมารื้อฟื้นปรับปรุงกฎหมายนะครับเพื่อเพราะตอนนี้สถานการณ์ยาเสพติดนี่หนักหนาสาหัสผมเคยไปที่กระบี่ตอนนั้นท่านผู้ว่าเกษียณแล้วมันมีเกาะนึงที่จังหวัดกระบี่ชื่อเกาะศรีบอยาแล้วเกาะเนี้ยมันมีค่ายนึงมันเป็นของอิสลามเขาเอาคนที่ติดยาทั้งหมดที่จังหวัดแถวภาคใต้ครับไม่หมดหรอกครับประมาณ700คนไปอยู่แล้วไปอยู่แบบคือไม่มีทางส่งยาได้เลยไปอยู่ที่เกาะเลยแล้วก็บำบัดด้วยศาสนาอยู่นั่น6เดือนครับไม่ให้ออกเลยจนกว่าจะออกยาได้ถึงให้กลับบ้าน6เดือนเกือบจะสำเร็จแล้วคนที่อยู่เครียด6เดือนประท้วงว่ายน้ำหนีข้ามมาเกิดการจลาจลวุ่นวายกันทั้งจังหวัดภูเก็ตไอ้จังหวัดกระบี่กลายเป็นว่าขนาดว่ามีศูนย์บำบัดมันก็ไม่พอแล้วก็กฎหมายก็อ่อนด้วยเพราะนั้นเลยต้องแก้ใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดอันนี้ในส่วนที่สภาสามารถที่จะทำได้แต่ว่าวันนี้บุคลากรแนวหน้าสุดเลยที่จะสัมผัสกับคนติดยาเนี่ยก็คือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้ดีที่สุดในหมู่บ้านว่าใครติดไม่ติดปรับไปปรับมันทำไม่ได้เพราะมันมีแต่ลูกบ้านตัวเองเพราะนี่ก็เป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งนะครับแต่จะให้ชี้เป้าทำได้เพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากอันนี้เดี๋ยวลองฟังทาง ท่านประธานกรรมการเด็กสตรีเยาวชนว่าณขณะนี้มันมีปัญหายังไงบ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเรื่องของการบำบัดหรืออะไรต่างๆที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วอีกอย่างท่านประธานสส.โอชิตเกียรติก้องชูชัยเนี่ยเป็นหมอด้วยนะครับอยู่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยให้ท่านได้นำเสนอดูว่าจากประสบการณ์ท่านได้สัมผัสมาเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นยังไงต้อนรับคุณหมอโอชิตเกียรติก้องชูชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะซึ่งท่านก็ลงมาจากห้องประชุมสดๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดในฐานะที่เป็นคุณหมอด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยค่ะคุณหมอคะมีอะไรอยากแนะนำกับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหลายๆท่านที่มาวันนี้ไหมคะ
2: ก่อนอื่นต้องเรียนท่านรองประธานนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านแล้วกันนะครับก็ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุนะครับผู้พิการก็ต้องเรียนว่าจริงๆปัญหาสำคัญของเรื่องของยาเสพติดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าเวลาติดยาเสพติดเนี่ยมันก็เกิดในผู้ใหญ่แต่หลังๆเนี่ยกระบวนการสำคัญของยาเสพติดเนี่ย
3: เขาพุ่งเป้าไปที่เด็กเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของเด็กมีปัญหาสำคัญก็คือตอนนี้เด็กทุกคนเนี่ยติดจอติดโซเชียลจริงๆมันกลายเป็นปัญหาสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้ในยุคสำคัญตอนนี้ก็คือเด็กเขาเกิดมาอยู่กับเทคโนโลยีตั้งแต่เกิดทุกคนเข้าใจว่าการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดแล้วก็คนเมืองเนี่ยบอกว่าการใช้เทคโนโลยีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการเลี้ยงลูกแต่กลับกลายว่า5ปี10ปีที่ผ่านมาก็พบว่าปัญหาสำคัญก็คือการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงลูกก็คือมือถือนี่แหละเอามือถือไปให้หลานดูเพื่อหวังว่าจะให้หลานเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเอามือถือไปให้หลานดูเพื่อหวังว่าหลานจะอยู่นิ่งแล้วตัวเองจะได้ไปทำภารกิจได้จริงไหมครับเวลาสสโทรหาท่านผู้ใหญ่บ้านบางคนเนาะโทรไปตืดตืดกดทิ้งโทรไปกดทิ้งโทรไปกดทิ้งโอ้โหแสดงเครื่องนี้อยู่กับหลานแน่นอนมันเอามือถือไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือพอเด็กใช้เครื่องมือคือเทคโนโลยีมากๆกลายเป็นว่าพฤติกรรมร้าวเด็กก้าวร้าวเด็กสมาธิสั้นพอเด็กสมาธิสั้นเด็กเข้าเรียนในชั้นประถมนะก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสมาธิในการเรียนพอไม่มีสมาธิในการเรียนก็อ่านหนังสือไม่ได้พออ่านหนังสือไม่ได้ครูสอนไปก็เบื่อไหมเบื่อพอเบื่อเสร็จปุ๊บไม่อยากเรียนพอไม่อยากเรียนปุ๊บเพื่อนก็เริ่มชวนรุ่นพี่ที่ติดยาก็เริ่มเข้ามาหาก็ชวนคนเหล่านี้น้อง

0: น้องเหล่านี้ไปติดยาเสพติดก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีกัญชาเนาะตั้งแต่มีกระท่อมเด็กรู้จักไหมเวลาเข้าไปโรงเรียนผมเคยเข้าไปโรงเรียนเนี่ยผมถามว่ารู้จักกัญชารู้จักกระท่อมไหมรู้จักแล้วก็ยิ้มมีกี่รสหลายรสใช่ไหมมีใช่ไหมช็อกโกแลตกล้วยโอ้โหสตรอเบอรี่มีกี่รสอ่ะมีหลากหลายรสให้เขาได้ลิ้มลองพอลิ้มลองเสร็จเป็นยังไงครับเขาติดยาเสพติดเขาก็ติดกระท่อมหลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็เริ่มหยิบยื่นถูกไหมครับเพื่อให้เด็กเป็นเครื่องมือในการค้ายาสุดท้ายปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาสังคมของไทยเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากโทรศัพท์นะผมบอกก่อนนะครับนะผมขอก็คือทุกคนรู้ตอนนี้ในสังคมรู้ว่าการใช้โซเชียลหรือใช้โทรศัพท์เป็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสียถูกไหมเด็กก้าวร้าวไม่มีสมาธิแต่ตอนนี้พวกเรายังไม่ตื่นทำทออำทำหมายความว่าเรารู้ว่ามือถือทำให้เด็กก้าวร้าวไม่มีสมาธิในการเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีแต่วันนี้ทุกคนยังไม่พากันหยุดเริ่มที่ในวงข้าวของตัวเองวันนี้กินข้าวดูโทรศัพท์ไหมดูซีรีส์แนวตั้งไหมพระเอกหล่อไหมนางเอกสวยไหม AI ทั้งนั้น ใช่ไหมครับผมไปผู้สูงอายุในอบต.ท้องถิ่นผมถามผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุทุกวันนี้เล่น TikTok ไหมเล่นเล่นทำไมดูซีรีส์หมอแม่ดูซีรีส์อะไรโอ้ผู้ชายมันหล่อดีเนาะอยู่เนี้ยทุกคนติดโซเชียลถามว่าทุกคนถ้าอยากให้ยาเสพติดลดลงก็ต้องเริ่มตั้งแต่หยุดมือถือในเวลากินข้าวหลานกลับมาคุยกับหลานมากขึ้นจริงๆวัยพี่ผู้ใหญ่ตรงเนี้ยก็เป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้นะผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เป็นบุคคลสำคัญอะกำนันผู้ใหญ่บ้านสำคัญของชุมชนในการที่จะดึงสิ่งที่ดีเข้าไปในชุมชนนะแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะเหมือนกับว่าคิดว่ามันคงไม่ได้มีอะไรมั้งมือถืออันเดียวเพราะนั้นฝากท่านลุงไม่ได้ไปบอกว่าผู้ค้ายาเขานำมาชายตะเก็บชายแดนมีคนนำเข้ามียาไอมียาอีไม่ต้องพูดครับผมบอกว่าถ้าเราทำให้เด็กให้เวลากับเขาวันนี้พูดเลยท้องที่มาใช่ไหมครับวันนี้บางคนน่ะทุกข์ใจเพราะว่าลูกหลานตัวเองก็ติดยาบ้าจริงไหมนั่นมันคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกว่าท่านเริ่มไอ้ที่เสียไปแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปเอาคืนได้ไหมเอาคืนได้กลับมากำลังจะดีติดเหมือนเดิมก็มีใช่ไหมครับนะไอ้คนใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่วัยที่จะเป็นวัยเติบโตเด็กประถมเนี่ยท่านเอาคืนท่านต้องเอาคืนเขาให้ได้ตอนนี้นะครับถ้าท่านปล่อยเราต้องเลี้ยงคนบ้าทั้งประเทศแล้วเราแก่แล้วเนี่ยผมให้พี่สัก40แล้วตรงนี้ดูตามใบหน้านะ ดูพยักหน้าเลยนะดูตามใบหน้านี้40นะอีก20ปีพี่เกษียณนะพี่จะได้เลี้ยงคนบ้านะถ้าเราไม่ช่วยเขาวันนี้คนบ้าเหมือนซอมบี้เดินเต็มเมืองไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่ต้องช่วยเริ่มจากมือถือเครื่องเดียวเวลากินข้าวเลิกดูเถอะตื่นทำเลิกทำแล้วก็ส่งเขาไปบำบัดเข้าใจนะพี่ลำบากพี่ต้องเสี่ยงชีวิตเนาะกระบวนการบำบัดต่อไปเนี่ยทราบว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับเขาพยายามที่จะให้มีสถานที่บำบัดยาเสพติด1อำเภอ1ที่อย่างน้อยต้องมี1ที่เพื่ออย่างน้อยไอ้ที่เข้าไป100คนมันอาจจะดีสัก10คนเนาะอีก90คนยังกลับมาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบ2 3 4 5รอก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นอนาคตคนสำคัญในชุมชนที่สุดตอนนี้ที่ผมเชื่อมั่นว่าสามารถทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรปรบมือให้ตัวเองครับ
1: ค่ะก็
2: เดี๋ยวเติมนิดนึงสถานที่บำบัด1อำเภอ1สถานที่เนี่ยยังไงก็ถ้ารัฐบาลจะเข้าไปดูแลต้องเต็มที่หาที่ให้ได้หาที่ที่มันเหมาะสมให้ได้แล้วก็ทำบางที่เนี่ยทะเลาะกันเรื่องไอ้ที่บำบัดเนี่ยในอำเภอจะเลือกเอาโรงเรียน

0: ียนเก่าโรงเรียนล้างแต่ไปอยู่ในชุมชนชุมชนเขาไม่เอาอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าจะทำก็ต้องเอาจริงเอาจังหน่อยจะสร้างขึ้นมาใหม่หาที่ที่เหมาะๆให้มันเหมาะสมอย่าไปอยู่กลางชุมชนแล้วก็ทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหมือนเอาไปปล่อยเกาะนะครับมันก็จะได้บำบัดอย่างจริงจังนะฮะก็ส่วนที่คุณหมอพูดที่ยุโรปเขาออกกฎหมายแล้วนะครับเขากำลังจะออกกฎหมาย ว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเล่นมือถือกำหนดเวลาให้เล่นนะเพราะนั้นเขาก็ควบคุมละเพราะเขารู้ว่าอันนี้คือปัญหาในการติดโซเชียลครับ
1: เพิ่มเติมในเรื่องของออสเตรเลียนะครับออกกฎหมายไปแล้วว่าเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีไม่สามารถมีแอคเคาท์เรื่องโซเชียลก็คือไม่สามารถมี TikTok มือถือ Facebook ได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาว่าเด็กฉลาดเด็กวัยนี้ไม่รู้เราเลี้ยงด้วยอะไรมันฉลาดมากพอห้ามมันอ้อมได้เนาะก็แบบคณะกรรมการกิจการเด็กวันนี้ก็พูดถึงเรื่องโซเชียลนี่เลยครับการออกกฎหมายที่จะเขาเรียกว่าปกป้องเด็กเราไม่ได้โทษว่าเด็กดูแล้วมันแย่เราไม่ได้โทษผู้ปกครองอย่างเดียวแต่เราขอความร่วมมือผู้ปกครองแล้วก็สำคัญครับขอความร่วมมือแพลตฟอร์มคือ TikTok Facebook Instagramขอให้ท่านเหล่านั้นน่ะก็คือช่วยกันหาวิธีในการที่จะทำให้เด็กเข้าถึงมือถือได้เขาเรียกว่าแอปพลิเคชันให้ยากเช่นทุกวันนี้ดูของ TikTok ก็ดูของตาของยายของพี่ของพ่อของแม่ใช่ไหมต่อจากนี้เมื่อเช้าผมเสนอว่าขอให้มีระบบการยืนยันตัวตนเช่นใส่รหัสซ้ำอีกรอบนึงสำหรับ TikTok ก่อนกดเข้าหรือมีการสแกนหน้าอีกครั้งนึงก่อนกดเข้าแอป TikTok ถูกไหมครับบางคนยืมมือถือของพ่อเปิดให้เขาก่อนปลดรหัสให้เขาก่อนแต่พอสักพักนึงเนี่ยมือเขาไปโดนทำให้หน้าจอมันปิดแต่ถ้าเด็กมันเปิดเองปุ๊บมันเข้าแต่ว่าต่อจากนี้ต้องมีการสแกนหน้าก่อนก็จะไปหลับให้มันสแกนล่ะ นะครับอันนี้สำคัญนะเมื่อเช้านี้กฤษฎีกาก็คือที่ปรึกษากฎหมายของประเทศก็พูดเองว่ายังไม่สามารถหาเจ้าภาพในการออกกฎหมายที่จะกำหนดอายุของเด็กที่จะมีบัญชีเขาพวกโซเชียลเนี่ยได้เพราะว่าสิงคโปร์ทำแล้วออสเตรเลียทำแล้วอเมริกาประกาศเมื่อวานนี้อังกฤษก็จะทำแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปประเทศไทยก็ต้องทำนั่นคือสิ่งที่คณะกรรมการกิจการเด็กเมื่อเช้าต้องเป็นสุดท้ายก็เราต้องเป็นหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากสำคัญก็ฝากพี่ๆนี่แหละสารคามเลยชัยภูมิเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นก่อนวันนี้เรามาเจอกันนะครับ
2: ครับผมครับผมนายธีรวัฒน์จิรเลิศฐานนท์กำนันตำบลผาสามยอดอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับก็ผมไม่มีคำถามนะครับแต่วันนี้นักปกครองท้องที่ได้มีโอกาสมาชมรัฐสภาซึ่งเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจากเพนตากอนเท่านั้นนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจนักปกครองของเราต้องภาคภูมิใจนะครับเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมงานรัฐสภาครั้งนี้เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านส.ส.เลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่สองอยากจะให้นักปกครองทุกท่านปรบมือให้กับท่านส.ส.เลิศศักดิ์หน่อยครับขอบคุณ
3: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านรองอยากจะฝากอะไรกับพี่ๆกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในท้องที่ทุกจังหวัดที่มาในวันนี้บ้างคะท่านรองคะ
0: วันนี้นะครับเป็นโครงการที่เริ่มต้นนะครับหลังจากนี้ก็จะมีทยอยเรื่อยๆแต่ว่าเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ท่านเข้ามาเห็นเนี่ยในนี้มันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนของสมาส่วนของวุฒิสภาวุฒิสมาชิกก็จะมีห้องประชุมอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วที่เราเดินผ่านมาเนี่ยวันนี้ท่านก็ได้ใช้ห้องที่พื้นที่ในห้องจัดประชุมห้องอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับสภาก็เปิดพื้นที่ให้

0: บุคคลทั่วไปพี่น้องประชาชนมาใช้ประโยชน์ได้ด้านหลังห้องประชุมเนี่ยก็คือพื้นที่ที่ราชองการโปรดเกล้าล่าสุดที่โปรดเกล้าตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาก็ใช้บริเวณหลังห้องประชุมเนี่ยจัดพิธีเพราะนั้นนอกจากห้องประชุมก็ยังมีในส่วนของสถานที่ที่ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการห้องจัดเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในบริเวณนี้แหละท่านได้อาจจะได้ขึ้นไปบนเครื่องยอดของสภาที่เป็นสีทองตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเปิดประชุมสภาโดยท่านในหลวงท่านเสด็จเปิดประชุมครั้งแรกก็จะใช้ข้างบนนั้นในทุกของการหลังจากที่มีการเลือกตั้งได้ส.ส.มาแล้วก่อนจะมีการประชุมสภาตามปกติก็จะมีการประชุมโดยที่ในหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินใช้ห้องข้างบนในการจัดประชุมครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานที่สำคัญเชิงสัญลักษณ์และที่สำคัญก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากนะครับเป็นแสดงถึงความสง่างามของสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยของเรานะครับเทียบเท่ากับประเทศหลายๆประเทศในโลกนี้สภาไทยก็ไม่ได้เป็นรองอะไรถึงวันนี้ก็เรียนท่านผู้ว่ากับท่านอาจารย์ยุทธพรว่าเรามีกำหนดการจะเปิดสภานะครับจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในหลวงรัชกาลที่10ท่านจะเสด็จเปิดนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยในปี2571กำลังกำหนดวันอยู่ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่สถานที่ต่างๆแล้วก็หลังจากที่เขาปรับปรุงถนนเสร็จเนี่ยสภาก็จะมีความสง่างามนะครับแล้วหลังจากในหลวงเสด็จเปิดแล้วก็จะได้ทำอะไรได้เต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทางท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกพื้นที่นะครับกิจกรรมนี้เพราะว่าท่านก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้พักผ่อนเลยนั่งรถมาถึงเช้าก็ไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็มีความสำคัญทางประชาธิปไตยโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40มาเกิดศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ยุทธพรนะที่มีชื่อเสียงท่านก็สละเวลามาให้ความรู้ให้ข้อมูลทางวิชาการให้กับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไปแล้วแล้วก็ขอบคุณทางท่านหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็มีประสบการณ์ทางด้านการปกครองนะครับในจังหวัดแล้วท่านเป็นท่านหลายท่านเนี่ยยังไม่รู้นะท่านเป็นประธานของสโมสรราชประชานะครับราชประชาสโมสรฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นของท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ซึ่งท่านก็เอาฟุตบอลมาใช้ช่วยในการกีฬาเอามาช่วยป้องกันเรื่องของยาเสพติดท่านก็สละเวลามาให้ทัศนะพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นต้องขอบคุณแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับพวกเราในวันนี้ครับเพราะนั้นก็วันนี้น่าจะครบถ้วนก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะกราบขอบพระคุณนะคะทางด้านของท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ค่ะท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนะคะแล้วก็รวมถึงคุณหมอโอชิตเกียรติก้องชูชัยนะคะท่านกิติบดีนะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์ยุทธพรด้วยนะคะขอบพระคุณทั้ง4ท่านมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะฝากทุกท่านนะคะไปติดตามการทํางานนะคะของทั้ง4ท่านด้วยไม่ว่าจะทั้งในพาร์ทของสภาผู้แทนราษฎรนะคะหรือว่าในพาร์ทของภาคประชาสังคมแล้วก็รวมถึงท่านอาจารย์ด้วยนะคะช่วงนี้นะขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะดิฉันมายอัญชลีวงสัมปันนะคะลาทุกท่านไปก่อนพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ทอนและทบทวนมาตรฐาน Data Center กลางเมืองชี้ควรยกระดับกฎหมายควบคุมพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงสำรองนายสุนทรพฤกษพิพัฒน์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยถึงกรณีการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่มีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองตั้งอยู่ในเขตชุมชนว่าโครงการลักษณะนี้มีการสต็อก

น้ำมันจำนวนมากซึ่งแม้จะอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตสำคัญคือมาตรฐานการควบคุมอาคารนายสุนทรกล่าวว่าหากมีการสต็อกน้ำมัน 400,000 กว่าลิตรก็จะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันซึ่งปั๊มน้ำมันก็ต้องมีการควบคุมตั้งแต่การก่อสร้างพื้นที่โดยรอบแต่อาคารเหล่านี้ไม่ได้ถูกควบคุมแบบนั้นเพียงแค่จดทะเบียนเป็นโกดังสำหรับนำสินค้ามาวางเท่านั้นตนมองว่าโครงสร้างของอาคารเหล่านี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายและออกมาตรการควบคุมที่ราเทคโนโลยีของภาคธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่ไปกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนนายสุนทรระบุด้วยว่าตนเป็นสถาปนิกเวลาออกแบบจะออกแบบแทงค์น้ำมันไว้ใต้ดินตั้งแต่แรกเหมือนกับตามปั๊มน้ำมันและปริมาณน้ำมันก็ไม่ได้เยอะแบบ Data Center ที่ต้องสำรองเผื่อถึง2วันเหมือนกับมีคลังน้ำมันย่อยๆอยู่ตรงกลางชุมชนแล้วในนั้นก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สายไฟต่างๆเต็มไปหมดซึ่งเวลาแรกมักมาจากไฟฟ้าลัดวงจรดังนั้นถ้ามีทั้งระบบไฟขนาดใหญ่และมีทั้งน้ำมันก็น่าเป็นห่วงนายสุนทรกล่าวเพิ่มเติมว่าตนมีข้อเสนอให้หน่วยงานรัฐรวมอุดช่องว่างทางกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการเก็บเชื้อเพลิงสำรองของ Data Center ให้เทียบเท่าสถานีบริการน้ำมันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสวัสดิภาพของประชาชนเป็นที่ตั้งท่ามกลางการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในกรุงเทพมหานครรองนายกสุปจีเผยไทยปิดดิวเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกลียผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีไทยและสหรัฐมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ได้แล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะมีทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วขณะที่ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับก่อนสหรัฐประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนางสุปจีกล่าวด้วยว่าภารกิจครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากก่อนหน้านี้ไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% ก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือ 19% และนำไปสู่การประกาศกรอบความตกลง ART เมื่อวันที่26ตุลาคม2568อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านภาษีของสหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องภายหลังศาลสูงสุดสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ภายใต้ IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายสหรัฐจึงหันมาใช้มาตรา122จัดเก็บภาษีจากทุกประเทศในอัตรา 10% และเปิดการไต่สวนตามมาตรา301เพิ่มเติมทั้งกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างและกรณีประเทศที่ค้าที่ใช้แรงงานบังคับสำหรับกรณีแรงงานบังคับปัจจุบันสหรัฐกำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 12.5% สำหรับประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับขณะที่ประเทศซึ่งมีกฎหมายดังกล่าวหรือสามารถสรุปความตกลง

0: ื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจและคือสะพานที่ต่อไว้เราเข้าหากันรายการนี
1: ้พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาการสภาผู้แทนราษฎร

ัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ยังระบาดหนักและนับวันยิ่งเปลี่ยนรูปแบบหลอกลวงคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาจัดสัมมนาแนวทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับทุกภาคส่วนปิดช่องว่างทางกฎหมายเพื่อรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ที่รุนแรงขึ้น

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบทบาทกรรมาธิการกับดิฉันปัจจุบันนี้นะนอกจากประเทศไทยทั่วโลกก็กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมหรือว่าการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งทางคณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการจัดงานเสวนาขึ้นมานะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูปาฐกถาเกี่ยวกับเรื่องของแนวนโยบายและการป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์จากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันก่อนค่ะ

0: ัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเทศไทยได้ขยายตัวรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นแม้มีกฎหมายการกระทำความผิดหลายฉบับแต่ก็ยังมีช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายทั้งทางด้านบุคลากรทั้งเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศคณะกรรมการเห็นว่าในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่ดีแล้วก็สร้างสังคมที่เป็นดิจิตอลปลอดภัยและน่าเชื่อถือมีการจัดการสัมมนาเรื่องแนวทางในการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมาตรการและแนวทางในการที่จะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งสะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งเพื่อที่จะได้รับแนวทางที่จะส่งเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ถามว่าสว.เพิ่งคิดได้หรือไงถึงมีโครงการนี้เรื่องนี้เราเตรียมงานมาเป็นปีแล้วนะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อน เริ่มเดิมทีกรมสวงกรมเครือข่ายโทรศัพท์ธนาคารก็ต่างฝ่ายต่างไปกันเมื่อปลายปีที่แล้วทางรัฐบาล

ให้ทุกภาคส่วนได้ต้องมาร่วมแก้ไขปัญหานี้คณะวุฒิสภากรรมาธิการกฎหมายจึงเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเล่าให้ฟังได้ไปเห็นศูนย์ปฏิบัติการในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์รัฐบาลสนับสนุนเงินเต็มที่นะครับในห้องนั้นมีคอมพิวเตอร์เต็มห้องมีตำรวจอยู่มีผู้แทนธนาคารอยู่มีเครือข่ายโทรศัพท์ทุกที่อยู่ที่สุดในห้องริมในสุดมีอัยการเป็นผู้ที่นั่งคอยให้คำปรึกษาที่นั่นไปดูมาก็เห็นรูปแบบดีนะครับนำเก็บเป็นข้อไม่นานนักรัฐบาลไทยก็ได้ปรับปรุงกฎหมายนี้เช่นกันยังมีจุดอ่อนบ้างไหมวันนี้พวกเรามาคุยกันนะครับถัดจากนั้นเราเดินทางใจขึ้นมานะครับถัดจากนั้นยังไม่พอเราไปดูที่เวียดนามเวียดนามก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับสิงคโปร์ว่าแน่ๆนะครับโดนเป็นหมื่นล้านเหมือนกันโดยเฉพาะหลอกให้รักและก็หลอกร่วมลงทุนเริ่มหนักหน้าขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยทีมวุฒิสภาเก็บข้อมูลตลอดมานะครับจึงได้มีที่ไปที่มาสัมมนากันวันนี้แหละครับไม่ใช่กระทบเฉพาะคนถูกหลอกนะครับไอ้เงินที่ได้จากการพนันออนไลน์หรือสแกมเมอร์จริงเท็จแค่ไหนยืนยันได้ไหมครับมีคำถามตลอดเวลาว่าพวกนี้เอาเงินมาจากไหนมาสู้กับไทยเรานี่ณถึงเวลานี้นะครับจริงเนี่ยรูปได้เรียนเชิญหลายภาคส่วนไปที่สวนะครับมีธนาคารไปมีเครือข่ายโทรศัพท์ไปมีตำรวจไปไอ้ทางตำรวจก็บอกว่าท่านรองผู้จัดการทำเรื่องไปธนาคารอุ้ยมันตอบช้าจังเลยจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาสัมมนากันไม่ได้ต่อว่าทางธนาคารนะครับแต่วันนี้เรามาหารือกันทำหนังสือไปขอเครือข่ายโทรศัพท์ว่าเป็นยังไงบ้างใครใช้เครือข่ายอย่างไรบ้างก็มีปัญหาข้อขัดข้องชักไม่ได้แล้ววันนี้ต้องมาสัมมนากันนะครับมาเรียนเชิญทางตำรวจนะครับว่ามีปัญหาข้องใจอะไรจะได้บอกทางผู้แทนธนาคารหรือสมาคมธนาคารหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมข้อมูลด้วยนะครับว่าเราจะมาทำงานกันยังไงเครือข่ายโทรศัพท์ก็เช่นกันนะครับมีคำถามจากชาวบ้านว่าไอ้เงินที่ถูกหลอกมันโอนไวจังเลยแต่พอชาวบ้านจะไปแจ้งให้ล็อกเลยโอ้ยถามนู่นถามนี่ยุ่งปวดหัวกันหมดนี่คือปัญหาที่เจอมาปัญหามีไว้ให้แก้ครับไม่ใช่มาท้อแท้กันทุกภาคส่วนนะครับวันนี้จะมาร่วมกันสัมมนาในวันนี้ขอทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้ประโยชน์ในการสัมมนาวันนี้ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดโอกาสเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบต้องมาช่วยกันดูแลประเทศไทยนะครับไม่ใช่เสียหายน้อย

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้รับชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ได้เห็นแรกนะครับคำสั่งแรกคำสั่งที่หนึ่งเนี่ยในรัฐบาลยุคนี้ก็คือคำสั่งแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการอนุคณะกรรมการในการปราบปรามนะครับโดยมีผมอนุนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญผมเชื่อว่านะครับว่าโดยงานเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็แทบจะเรียกได้ว่านะครับก็มาเป็นผู้ที่จะต้องในรับผิดชอบนะครับผู้ที่จะต้องมาพบปะกับประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้นะครับแต่ต้นทางนะครับต้นทางต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านะครับพวกเราทุกคนณที่นี้นะครับณที่นี้คงต้องช่วยกันนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะทราบดีกันแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับนะครับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับนายจักรามทั้งหมดก็ทราบดีว่าก็อยู่ข้างบ้านเรานะครับเป็นเพื่อนบ้านเราแล้วเราจะจงอี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มาพบมาเยี่ยมนะครับมาพบปะทั้งผมที่กระทรวงนะครับท่านก็

ถือว่าเป็นบุคลากรเบอร์ต้นๆเลยนะครับในเรื่องของการปฏิทินนะครับซึ่งได้ผลนะครับก็ไปเนี่ยถ้าเราคนจีนกลับเป็นพันคนเลยนะครับเหมาเครื่องบินไฟพิเศษมาเลยมารับแล้วรับกลับไปศักยภาพในการแก้ปัญหานะครับไม่ต้องรออะไรเลยนะครับไม่ต้องขั้นตอนตามปกตินะครับท่านมาวันเดียวคนกลับไปเป็นพันเลยไปเพื่ออะไรไปเพื่อสอบถามไปเพื่อขยายผลนะครับที่จะได้ดำเนินการปราบปรามต่อไปนะครับเราเคยมีความคิดนะครับในเรื่องของการแก้กฎหมายบัญชีม้านะครับไม่งั้นเนี่ยเรามันก็จะมาตกกับทางตำรวจนะครับปัดฟ้องกันไปเรื่อยๆนะครับส่งฟ้องให้มันเป็นเรื่องของศาลแขวงนะครับก็ดำเนินการไปแล้วนะพูดคุยกันไปแล้วแต่ว่ามันก็ติดขัดนะครับติดขัดถ้าเป็นศาลแขวงเนี่ยเราก็สามารถฟ้องเลยนะครับในส่วนของตำรวจเนี่ยทางน้องๆอะไรต่างๆพนักงานส่วนต่างๆเร็วขึ้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหาการดำเนินการของทางรัฐบาลนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องในเรื่องของการยึดทรัพย์อย่างเคสใหญ่ๆเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยยึดเป็นหมื่นล้านนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะได้ดำเนินการนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่จะต้องทำอีกนะครับทางรัฐบาลทางผมอยู่ที่สแกนม่านตานะครับท่านอาจจะได้ตามข่าวไปเข้ามาแล้วก็คร่าวๆนะครับก็ให้เป็นเหรียญตระกูลหนึ่งไปแล้วก็ข้างหน้างานก็มีการรับแลกเหรียญมาเป็นเงินสดประมาณ900บาทนะครับแต่ท่านก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวบุคคลเลย1,200,000ม่านตาไปเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าตรงนี้เขาไปทำความผิดอะไรถ้าเอาไปเป็นออกไปถ้าไปซึ่งเราจะไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้เลยว่าม่านตาตัวนี้เป็นนายกนายขอนายคอยังไงนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการเป็นอัตลักษณ์ของตัวบุคคลคนหนึ่งนะครับถ้าเป็นบัญชีม้าก็ถือว่าเป็นบัญชีม้าที่1,200,000บัญชีม้านะครับหรือไปต่างมาหรือเป็นเรื่องของการหลอกลวงอะไรต่างๆนะครับอย่างไอ้การทางเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการหลอกลงทุนนะครับซึ่งก็มีผู้บัญชาเรามีผู้ใหญ่ในหลายหน่วยงานนะครับเกษียณไปแล้วเนี่ยก็ถูกหลอกนะครับผมยกตัวอย่างว่าหลอกลงทุนเนี่ยความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ40 กว่าล้านนะครับถือว่าสูงมากวันเดียวนะครับสแกมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดหลั่นไปแต่ว่าความเสียหายมากที่สุดนะครับในเรื่องก็คือในเรื่องของการหลอกลงทุนนะครับแล้วก็ทางคนร้ายเนี่ยรู้ข้อมูลนะครับแล้วของเหยื่อนะครับตรงนี้ก็สงสัยว่ารู้ได้ไงนะครับรู้ได้ไงรู้ทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างนะครับให้ถามอะไรไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับจนเหยื่อลงเชื่อนะครับก็ฝากนะครับฝากวงสัมมนาแห่งนี้นะครับลองดูลองแก้ไขปัญหาตรงนี้ดูว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทำไมหลุดไปถึงมือคนร้ายคุยกันให้ครบเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับผมยกตัวอย่างเลข13มาหลักก็คือ1,1,2,2,3,3,4,4,5,5ผมว่ามันผ่านระบบการตรวจสอบตรงนี้ไปได้ยังไงข้องนะครับว่ามันสร้างความเสียหายกับประเทศนะครับถ้าเราหวังแต่การค้าในหวังมุมของธุรกิจน่ะผมว่าประเทศชาติเราก็จะไปไม่รอดไม่มีเลข13หลักของมนุษย์คนไหนหรอกเป็นเลขเบิ้ลๆ1,1,2,2,3,3,4,4,5,5และสามารถเข้าไปทำธุรกรรมได้ฝากตรงนี้ฝากดูบัญชีในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ฝากดูในเรื่องของระเบียบต่างๆเพื่อให้การทำงานเนี่ยที่ค่อนข้างจะชัดเจนอย่างทางท่านบุญจันทร์พูดนะในเรื่องของที่ไปดูงานที่สิงคโปร์นะครับในส่วนของตลอก็เดินการตรงนี้นะครับก็มีวอลลุ่มนะครับตั้งอยู่ที่ตลอนะครับคือเขาจะมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของคนร้ายของบัญชีต่างๆนะครับแล้วก็เอาประสานทางผ่านทาง191ประสานทางผ่านทางสืบจังหวัดสืบภาคเนี่ยเข้าไปชนทุกเคสเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแบบที่ดีถ้าในส่วนของพุทธจะเอาตรงนี้เป็นตั้งเป็นวอลลุ่มย่อยในระดับภาคนะครับผมก็ถือว่าก็จะมีประโยชน์ในการช่วยเหลือเหยื่อนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ย70 วัน 1,000 รายที่ถูกหลอกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สูงมากนะครับที่ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในครั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจในการปราบปรามให้บรรลุผลโดยเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนและความสงบสุขของประเทศชาติต่อไปครับ

กรมเมอร์นะครับซึ่งการพัฒนาเนี่ยผมก็ถึงจุดหนึ่งนะครับเขาพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของบัญชีม้าเนี่ยสมัยก่อนก็บัญชีม้าแถวแรกก็ไปกดเงินเลยนะครับต่อไปก็แถว2นะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของเป็นเหรียญนะครับเป็นเอ็กเชนจ์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งในการเข้าถึงเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานเดียวนะครับอย่างเช่นตำรวจไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับมันก็ต้องนะครับการธนาคารตลาดหลักทรัพย์นะครับในเรื่องของหน่วยงานที่คุมในเรื่องของเหรียญดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งจะต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ต้องเป็นที่เหลือที่ต้องขอชมเชยทางท่านกรรมาธิการครับผู้ที่จะผ่านเนี่ยซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยจะเดินตามช่องทางของตัวเองอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเป็นการประสานงานครับก็ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็คือในเรื่องของทรัพย์ที่ถูกยึดนะครับทรัพย์ที่ถูกยึดก็คงต้องเป็นขั้นตอนครับในเรื่องของ30วันที่การมาชี้แจงนะครับอาจารย์ปปง.ก็จะยึดนะครับพอยึดเสร็จปุ๊บในเรื่องของผู้เสียหายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่กรณีก็จะต้องมีการมาเฉลี่ยทราบกันที่สำคัญที่สุดได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับ

0: ลังจากที่เราได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงนโยบายแล้วก็แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูงานเสวนาแนวทางในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภากันค่ะ
1: ในวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่มีคีย์แมนของตำรวจเนี่ยมาร่วมในเรื่องของการประชุมนะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการสะท้อนปัญหาผมเองได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้มาเป็นผู้นำเสนอนะครับว่าสภาพปัญหาต่างๆที่ทางกรรมธิการเนี่ยอยากจะทราบนะครับเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหากันอย่างไรปัญหาที่อยากจะคุยในภาพรวมเร็วๆนะครับสิ่งที่อยากจะสะท้อนก่อนว่าเราพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องออนไลน์อันนี้เป็นภาพจากตำรวจสากลที่ไม่ออกระหว่างสแกมเมอร์กับเรื่องของ human trafficking หรือการค้ามนุษย์มันกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะชี้เห็นว่าปัญหาเนี่ยวันนี้มันผูกพันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เนี่ยนะครับก็คือว่าเราคือฮับหรือเซ็นเตอร์ในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นเรื่องของสแกมเมอร์กับการค้ามนุษย์อย่างหลีกหนีไม่ได้เนื่องจากว่าตรงจุดศูนย์กลางนั่นเองส่วนที่ประเทศไทยเราทำไปแล้วเราจะเห็นภาพใหญ่ๆนะครับว่ามีเรื่องของการทำ MOU กับ15หน่วยงานจริงๆเรื่องนี้ผมอยากจะนำเรียนว่ามันเป็นประโยชน์มากกับการทำงานของเจ้าที่เวลาเราจะไปแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ตามเนี่ยเราก็ต้องไปทำ MOU กันทำกันจนเหนื่อยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่จะทลายในเรื่องของการประสานงานกันนะครับก็มีการเชิญตำรวจอาเซียนมาแล้วก็มาลงนามกันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องพวกนี้ส่วนต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการลงนามในเรื่องของการที่เราจะเข้าร่วมในอนุสัญญาของสหประชากรรมทางไซเบอร์อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะชี้เห็นนะครับว่าประเทศไทยเราได้มีการเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะขับเคลื่อนเชิงนโยบายส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าระดับรัฐบาลไม่ความสำคัญทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะชี้ให้เห็นนะครับว่าความสำคัญแล้วก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราเข้ามีเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมในอนุสัญญาตัวนี้แล้วก็ทางกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับโดยท่านปลัดเนี่ยท่านก็พยายามที่จะขับเคลื่อนว่าภายใน1ปีเนี่ยเราจะให้สัตยาบันในการเข้าร่วมนะฮะกับประมาณ71ประเทศทั่วโลกถามว่าทำไมเราต้องเข้าร่วมเราสามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขอข้อมูลแอปพลิเคชันของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าที่เขาไม่ให้ข้อมูลเราเพราะอะไรเพราะเราไม่มีอนุสัญญาใดๆเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงกระดุมเม็ดแรกเราก็คือเราจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวพันในเรื่องพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทิศทางของประเทศไทยที่รัฐบาลพยายามขับเคลื่อนมาจนถึงตรงจุดนี้

ในส่วนของตล.เองเนี่ยนะครับก็จะมีศูนย์นะฮะที่ขับเคลื่อนท่านนะครับแล้วก็มีท่านรองผบ.ท่านธนาชูวงศ์เนี่ยนะครับท่านเป็นหัวหน้าในการขับเคลื่อนในภาพรวมของตล.มีท่านจิรภพภูริเดชนะครับเป็นผู้ช่วยผบ.ที่ดูเรื่องสแกมเมอร์อันนี้เป็นภาพนะครับที่จะชี้เห็นว่าการทำงานของศูนย์แอนตี้ไซเบอร์สแกมนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรมีสถิติที่จะชี้เห็นนะครับว่าสถิติที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนเราก็จะเห็นเป็นแดชบอร์ดแบบนี้ในการขับเคลื่อนการทำงานมีการจับกลุ่มดำเนินการอย่างไรเกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยกันประสานงานให้เกิดความรวดเร็วอันนี้ก็เป็นแนวโน้มนะครับที่ทางศูนย์แอนตี้นะฮะไซเบอร์สแกมเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเข้ามานะครับแล้วก็คอยมอนิเตอร์ดูการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็พยายามเชิญคนที่มาขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้เห็นว่าอะไรที่เป็นปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับส่วนในภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือเราใช้ข้อมูลจากระบบรับแจ้งความ .go.th เป็นการรวบรวมสถิติทั้งหมดในภาพรวมของบัญชี41จากสถานีตำรวจจากที่ประชาชนแจ้งเข้ามาเองภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่า3ปี9เดือนเราเจอคดีประมาณล้านคดีต้นๆเรามีความเสียหายในภาพรวมประมาณ 100,000 ล้านบาทตัวนี้มันเป็นตัวชี้วัดเป็นครั้งแรกนะครับผมเชื่อว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเนี่ยถ้าเราไม่มีระบบรับแจ้งความออนไลน์เรายังไม่มีคดีสถิติแบบนี้มานำเสนอให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบผมถามย้อนกลับไปว่าสถิติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่เกิดคดีต่างๆเยอะแยะมากมายเคยมานำเสนอแบบนี้ให้ประชาชนได้รับทราบไหมไม่มีนะครับนี่คือครั้งแรกที่เราเอาสถิติมาแล้วก็โชว์ให้เห็นแล้วก็เป็นการผลักดันตำรวจเราเองด้วยว่าเราเจออะไรตัวชี้วัดเราจะแก้ปัญหาอย่างไรหลังจากที่หลายท่านก็มองว่าเรามีเหตุปะทะชายแดนมีการโจมตีนะครับในเรื่องของฐานที่เป็นพวกเกี่ยวกับสแกมเมอร์นะครับความเสียหายปกติเราเฉลี่ยวันละแหละ77ล้านบาทต่อวันความเสียหายวันนี้คือ93ล้านบาทต่อวันหมายความว่าไงมันดีขึ้นไหมมันไม่ดีขึ้นนะมันแย่ลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหมายความว่าสแกมเมอร์เนี่ยต่อให้เราไปจัดการอะไรต่างๆเขาพร้อมย้ายถิ่นฐานย้ายที่ต่างๆแล้วก็มาก่อเหตุได้ใหม่ไม่จำเป็นต้องอยู่กัมพูชาอยู่ที่ไหนก็ได้ย้ายไปแอฟริกาใต้ในประเทศที่ไม่มีความร่วมมืออันนี้คืออยากจะให้เห็นภาพว่าประเทศที่เป็นรัฐสปอนเซอร์แบบนี้มันยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกภาพรวมเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับเรามีการมอบหมายในระดับตล.เราตั้งศูนย์ที่เรียกว่าสปอส.ซึ่งตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่อดีตผบ.หลายท่านใน AOC เนี่ยทางกระทรวงดีอีน่าจะพูดในรายละเอียดต่อแต่ผมจะชี้ให้เห็นภาพรวมว่าเรามีศูนย์นะครับ1441รับแจ้งความที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียผมไปดูมาหมดแล้วนะครับของสิงคโปร์ผมเพิ่งกลับมาเมื่อไปพูดในฐานะเป็นสปีกเกอร์นะว่าเราทำงานแบบไหนอย่างไรแล้วก็ไปดูว่าสิงคโปร์เขาทำงานยังไงสิ่งที่เขาทำได้ดีกว่าเราคือแต่ของเขาแถวหนึ่งก็คือเป็นตำรวจคือแถวหนึ่งของมาเลเซียกับแถวหนึ่งของสิงคโปร์เหมือนกันก็คือใช้ตำรวจหมดไม่มีเอาท์ซอร์สแต่เราเอาเอาท์ซอร์สประมาณ100คู่สายมาช่วยรับสายมาช่วยพิมพ์ให้แถว2เรามีกี่คนเรามีตำรวจ6คนมานั่งคอยฟิลเตอร์ในขณะที่สิงคโปร์แถว1มีไม่เยอะแต่แถว2เขามีเป็น100แล้วก็ทำคดีทันทีนี่คือข้อแตกต่างก็หมายความว่าคดีเนี่ยเขาไม่ได้โยนไปให้โรงพักทั่วประเทศทำเขาเอาตำรวจมารวมกันที่เซ็นเตอร์มาช่วยกันทำแล้วค่อยกระจายไปการอายัดถอนอายัดเขาจึงไม่มีผิดพลาดสิ่งที่ผมไปดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์มากคืออะไรครับเขาเลิกใช้หมายเหมือนกับตำรวจเราใช้นะครับตำรวจเราต้องทำออกหมายไปมาเนี่ยผมจะบอกให้เลยว่ามันช้ามากขอข้อมูลจากค่ายมือถือหรือธนาคารเองเนี่ยเราส่งหมายไปส่งหมายกลับมาเนี่ยหมายเต็มกองเต็มไปหมดนะฮะแต่ข้อมูลยังไม่มาแล้วใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาของเราก็คือว่าเราอายัดได้ช้ามากไม่มีประสิทธิภาพในขณะที่สิงคโปร์เขาบอกว่าในเมื่อเขาคอนเฟิร์มแล้วทุกอย่างมันจะวิ่งไปในลูกติดหมดข้อมูลจะวิ่งกลับมาทั้งหมดคือเรียลไทม์แผนพิสูจน์กรรมเนี่ยนะครับหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าคนร้ายเริ่มต้นหลอกเหยื่อ3ช่องทาง1ก็คืออะไรฮะโทรมาหา2ส่ง SMS 3ใช้โซเชียลมีเดีย

0: หลังจากนั้นก็จะบังคับให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินไปหาคนร้ายที่บัญชีม้าแถว1แถว2แถว3อย่างรวดเร็วปลายทางก็จะไปออกที่คริปโตเคอเรนซีไปแลกเปลี่ยนเงินตาตามตะเข็บชายแดนหรือไปซื้อสินค้าที่ถูกต้องแล้วก็โอนไปแผนพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำเหมือนเดิมเหมือนกันก็คืออะไรครับเราก็ไล่บัญชีม้าแถว1 2 3 4 5แล้วขอข้อมูลแบงค์มาวิเคราะห์ถามว่าจนถึงวันนี้5ปีเนี่ยเราเคยอายัดได้ทันไหมไม่มีทางทันเพราะว่าผู้เสียหายแจ้งความประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเร็วสุดแต่คนร้ายโอนเงินภายใน5นาทีปัญหาที่แท้จริงของระบบโทรศัพท์บ้านเราเนี่ยที่มันแก้ไม่ตกข้ออะไรปัจจุบันมี True Detect ใช่ไหมฮะสองค่ายถ้าทุกคนติดต่อกันตามปกติเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเขียวที่ท่านเห็นนะก็คือประชาชนกับคนร้ายติดไหนแต่วันนี้คนร้ายเขาใช้ VoIP ใช้ SIM box ใช้อะไรต่างๆนะตัวนี้มันจะถูกควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาในบ้านเราคราวนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นี้ครับผมอยากจะอธิบายให้เพิ่มเติมว่าที่เราบอกเครือข่ายมือถือเนี่ยอาจจะมีปัญหามีช่องโหว่ช่องว่างวันนี้คนร้ายใช้วิธีการเอาตัวเสาโทรศัพท์ปลอมมาใช้เพราะฉะนั้นหมายความว่าค่ายมือถือเนี่ยไม่จำเป็นต้องรับรู้ละเขาใช้ตัวนี้ส่ง SMS มาหาประชาชนได้โดยตรง
1: การ implement ในส่วนของสถานีตำรวจเองเนี่ยเป็นจุดเราเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์แรกเลยนะครับเป็นบัฟเฟอร์แรกเลยที่เป็นจุดชนและทำไมพี่ๆเขาถึงเลือกอัพหนึ่งนะครับเป็นตัว represent เป็นตัวแทนนะครับของในจุดของตัวที่สะท้อนขึ้นมาในส่วนของภาคหนึ่งเองเนี่ยเรามีการทำข้อมูลวิเคราะห์มีการจัดตั้งศูนย์นะครับภาพรวมของ KK Park เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นโรงงานสแกมเมอร์เนี่ยครับที่ลองนึกภาพนะครับ 12,500 ไร่จริงๆแล้วมันนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับว่า 12,500 ไร่มันใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมครับและตัวที่เป็นคอมเพล็กซ์เองเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,300 ไร่ก็ยังนึกภาพไม่ออกก็ยังนึกภาพไม่ออกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้า 10,000 ภาพทั้งหมดเลยทั้งโครงการของ KK Park เลยเนี่ยมันเท่ากับสวนหลวงร.917เท่าท่านรองนิเวศท่านพูดแล้วชัดเจนว่าต่อ1วันมีคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยทั้งหมด 1,100 เคสนั่นคือค่ากลางความเสียหายของค่ากลางก็คือ70ล้านบาทต่อวันนั่นคือความเสียหายต่อวันครับ 31,000 เคสสภ.คลองหลวงครับมีเคสรับแจ้งครับสูงที่สุดในประเทศไทยสูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่าสอท.1 สอท.1 คือกองบังคับการนะครับแต่คลองหลวงเนี่ยมีผู้กำกับนะครับเป็นพันตำรวจเอกเป็นหัวหน้าสถานีนะครับมีคดีสูงที่สุดในประเทศไทยหนักกว่านั้นครับพี่เห็นไหมครับสภ.รัตนาธิเบศร์สภ.บางบัวทองสมุทรปราการล้วนแล้วแต่เป็นตำรวจภูธรภาคหนึ่งทั้งหมดเลยครับใช้คำว่า14-15จังหวัดของโรงพักนะครับไม่ใช่โรงพักนี่คือเป็นยูนิตที่เล็กที่สุดละตำรวจโรงพักหนึ่งถ้าคือพี่ตำรวจเข้าใจอยู่แล้วว่าโรงพักหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นโรงพักใหญ่เนี่ยมีกำลังพลอยู่มา100กว่านายแต่มีพนักงานสอบสวนอยู่มา10กว่านายบางโรงพักเป็นโรงพักใหญ่มีพนักงานสอบสวนไม่ถึง10นายแต่รับแจ้งความคดีหมื่นกว่าเคสรับนโยบายทุกวันจะต้องหาวิธีการยังไงก็ได้ที่จะต้องรับมือโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำผู้ต้องหาที่เดินเข้ามาแจ้งความครับผมเชื่อว่าพี่ๆเดินเข้าไปแจ้งความเนี่ยวันนี้เราหลับตาลองนึกภาพดูนะครับเข้าไปแจ้งความไม่ได้สอบปากคำไหมครับไม่มีเพราะอะไรครับเรานึกภาพนี้ครับคลองหลวงเนี่ยต่อ1วันมีเคสเข้ามา25เคสต่อวันนะต่อวันมี25เคสเท่ากับน้องพนักงานสอบสวนคนนั้นที่เป็นเวรเนี่ยจะต้องสอบปากคำ25เคส
2: เมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างคือเราไม่ได้มองปัญหาเป็นข้อขัดข้องเราไม่ได้มองปัญหาเป็นในส่วนของจุดที่เราไม่สามารถขับเคลื่อนได้แต่เรามองว่าปัญหาคือเงื่อนไขของการสร้างเราหยิบปัญหาของแต่ละจุดที่เราไปอยู่เป็นเงื่อนไขของการสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอเมื่อมีคดีเยอะเพราะนั้น2เรื่องนี้ไม่ใช่จุดที่ทำให้เราหยุดหรือไม่ใช่ข้ออ้างในการที่ทำให้เราหยุดเราได้มีพื้นที่ในการเอาข้อมูลเหล่านั้นเอาเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาเหล่านั้นพร้อมกับวิธีการที่เราเรียกว่า workflow เข้ามาสอน

0: กับน้องๆในทีมพอมันเริ่มปฏิบัติงานวางรูปแบบในการเข้ารับแจ้งวางรูปแบบในการใช้โปรแกรมในการสอบปากคำมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ที่พนักงานสอบสวนในคลองหลวงสามารถสอบปากคำได้วันหนึ่ง10ปาก20ปากหรือเราเคยแม็กซิมัมคือ40ปากเราเรียกเครื่องมือตรงนี้ในแบบภาษาที่เข้าใจง่ายเลยเราเรียกว่าเครื่องพิมพ์ดีดอัจฉริยะ AI ในรูปแบบของการวิเคราะห์เราไม่ได้ใช้ AI ในรูปแบบของคุณจิ้มนิ้วลงไปในแป้นพิมพ์โดยที่คุณคิดอยู่แล้วว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรมันจะแสดงผลในการจิ้มครั้งเดียวเลย
1: อย่างแรกในเรื่องของเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเรามีกฎหมายตั้งแต่ปี2550พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการปรับปรุงเป็นฉบับที่2ในปี2560ซึ่งกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีในมาตรา14เรื่องนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จหลอกลวงก็จะมีแค่มาตรานี้แต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมถึงไออาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างหรือว่าไอ้พวกบัญชีม้าต่างๆปี2566เนี่ยก็เลยมีความคิดที่ว่าหมายที่จะเข้ามาจัดการในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการภายใต้พรก.ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2ปีเนี่ยก็ยังพบปัญหาว่าอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยมันมีการโอนเงินนอกจากโอนไปที่ธนาคารเนี่ยก็จะโอนไป wallet หรือว่าโอนไปสินทรัพย์ดิจิตอลหรือคริปโตเราก็เลยมีการแก้กฎหมายเพื่อจะตามให้กับคนตามจับคนร้ายให้ได้ก็คือมีการแก้กฎหมายฉบับที่2ขึ้นมาก็จะครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมามีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดในความเสียหายหมายถึงว่าสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการโทรคมนาคมอย่างช่วง AS2 ต่างๆหรือว่าผู้ประกอบการดิจิตอลวอลเล็ตต่างๆเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นและอีกอันนึงที่มีในพระราชกำหนดในฉบับปี2568คืนเงินเมื่อก่อนเนี่ยการคืนเงินจะต้องรอให้คดีสิ้นสุดแต่ตอนนี้ในพรก.กำหนดว่าก็จะมีการออกกฎกระทรวงขึ้นมาในเรื่องของการคืนเงินโดยที่ไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุดเนี่ยก็สามารถที่จะคืนเงินให้ผู้เสียหายได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เป็นการเยียวยาผู้เสียหายนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสปอทอันนี้ก็เป็นการยกระดับจากศูนย์ AOC 1441ขึ้นมามีเป็นองค์กรหรือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นชัดเจนขึ้นประชาชนที่ถูกหลอกลวงโทร3สายไปที่ธนาคารมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนมีการทำธุรกรรมจริงเป็นเจ้าของบัญชีจริงหรือ KYC นะครับถ้าตรวจสอบแล้วว่ามีการโดนหลอกจริงหรือมีธุรกรรมที่โดนหลอกลวงไปจริงเนี่ยก็จะมีการระงับยอดเงินนั้นสมมติว่าโอนไป 50,000 บาทก็จะถูกระงับเฉพาะยอด 50,000 บาทที่โอนไปแล้วก็ทุกเส้นเงินหมายถึงว่าทอดต่างๆไม่ว่าจะโอนไปธนาคารที่2ที่3ที่4ในส่วนของ 50,000 บาทก็จะถูกระงับและในปีนี้ทางศูนย์สปท.เองเราก็จะยกระดับโดยใช้ AI เข้ามาขับเคลื่อนในการดำเนินการถอดข้อความเพื่อกรอกในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติก็จะลดระยะเวลาลงข้อมูลต่างๆก็จะมีความถูกต้องขึ้น2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้ง1พฤศจิกายน2566มีปริมาณสายเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ย206,000กว่าสายเอ้ย2,600,000
2: ก็คือจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนนะเพราะนั้นที่ท่านรองผู้บัญชาการพูดเนี่ยถูกเลยครับเพราะคนสุจริตสะดวกเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือมิจฉาชีพเขาก็สะดวกไปด้วยเพราะนั้นที่เกี่ยวกับเราตรงๆเลยก็คือเมื่อมิจฉาชีพเปิดบริษัทนะครับแล้วก็เอาบริษัทไปเปิดบัญชีธนาคารอย่างที่ท่านรองพูดว่าไม่ต้องสแกนหน้านะครับแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือจากคนที่ถูกหลอกทีนี้เวลาคนมาจดทะเบียนเนี่ยเราก็จะคีย์ข้อมูลของกรรมการที่ขอจดทะเบียนเข้าไปถ้าพบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันเนี้ยโดยกฎหมายเราก็ไประงับได้แต่ไปห้ามไม่ให้เขาจดทะเบียนไม่ได้เงื่อนไขมันอยู่ตรงที่ว่าเขาต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็มีเงินอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝากเขาเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทแต่เวลามาจดทะเบียนกับเราบอกลงทุน 500,000 บาทอย่างนี้มันย้อนแย้งอยู่แล้วฮะเราก็คิดว่าคนกลุ่มนี้

0: เราก็ต้องป้องกันเขาหน่อยแต่ถ้าเขายังยืนยันจะจดทะเบียนจริงเราก็บอกนั้นช่วยมาแสดงตนกับเรานิดหนึ่งต้องมาแสดงตนต่อหน้านะครับนายทะเบียนถ้ามีการไปซื้อหัวมาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยมีคนพวกนี้อยู่เราก็ไม่จดให้เหมือนกันนะครับก็ให้มาแสดงตนแล้วก็ให้แสดงหลักฐานการลงทุนแบงก์สเตทเมนต์จากธนาคารเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะหายไปอีกเหมือนกันเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทำเฉพาะการตั้งใหม
1: ่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบริการโทรคมเป็นบริการที่เข้าถึงคนทุกคนนะครับแค่พวกเรามีโทรศัพท์มือถือที่โจรก็สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นสิ่งที่กช.มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานด้านนี้นะครับในเรื่องของการป้องกันการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับแล้วก็มีความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานบนเวทีนี้มาโดยตลอดนะครับการใช้บริการโทรคมนะครับของแก๊งอาชญากรเนี่ยเริ่มไปจากเสาโทรศัพท์นะครับกับซิมมือเตียนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เกิดซิมผีนะครับแล้วก็นำไปอาจจะไปเปิดเป็นบัญชีม้าได้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีของการใช้บริการโทรคมในช่วงระยะเริ่มแรกเนี่ยเขาจะใช้วิธีการใช้ซิมแล้วก็โทรจากผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการนะครับโครงข่ายก็คือเสานะครับเสามือถือต่างๆเนี่ยครับที่มีการใช้งานเพราะว่าโดยทางเทคนิคเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกัดไม่ให้สัญญาณล้ำข้ามแดนได้เพราะลักษณะของคลื่นความถี่เนี่ยมันไม่สามารถขีดเส้นเป็นแม่บรรทัดได้นะครับการจำกัดสัญญาณที่จะไม่ให้ล้ำเนี่ยเรียนไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าจะจำกัดยังไงให้มันมีระยะเสียงที่จะถูกนำไปใช้ในการก่อกิจกรรมน้อยที่สุดการตั้งสถานีโทรศัพท์นะครับความสูงสูงสุดเนี่ยได้ถึง60เมตรจากการตรวจสอบเราเนี่ยไปได้ถึงสูงสุดที่ผมเคยตรวจสอบเนี่ยหลัก7กิโลก็มีจากเบสที่วิ่งออกไปนะครับแต่ว่าพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่โล่งจริงนะฮะโดยเฉลี่ยอยู่ที่2-3กิโลระยะแรกเนี่ย50เมตรเนี่ยเราจำกัดที่ความสูงไม่เกิน10เมตรนะครับระยะแรกเนี่ยต้องหันสายอากาศเข้าประเทศไทยหมดเลยนะครับห้ามสายออกไปนะครับในระยะที่2เนี่ยไม่เกิน1กิโลเนี่ยเราให้ไว้ที่15เมตรระยะสุดท้ายระยะ 3.5 กิโลเมตรคือเทียร์3นะครับแล้วก็มีการกำหนดความแรงสัญญานะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณภาพสัญญาณบริเวณชายแดนเสียหายครับความเดือดร้อนเนี่ยมาไม่ใช่ฝั่งอาชญากรอย่างเดียวที่เกิดความเดือดร้อนเป็นพี่น้องประชาชนในตะเข็บชายแดนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย

0: คุณผู้ชมคะภายในงานสัมมนาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็จะมีหน่วยงานต่างๆคือการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
1: ข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกันโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชันที
2: ่เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
2: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: หลังจากที่ไปรับฟังปัญหาเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางคณะกรรมการการกฎหมายและการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมทางสแกมเมอร์ด้วยค่ะ
1: วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับได้ยินคำว่าหลอกลวงออนไลน์พนันออนไลน์โดนหลอกกันเป็นรายวันสมาชิกวุฒิสภาเราใช้คำว่าไม่นิ่งเฉยครับเรื่องนี้เราทำงานกันมาเป็นปีนะครับตามงานกันมาเป็นปีไม่ว่าจะไปดูงานต่างประเทศประเทศอื่นเขาทำกันอย่างไรและบ้านเราถูกหลอกกันยังไงเดินทางไปดูงานตำรวจเดินทางไปดูงานและหลายหน่วยงานว่าปัญหามันเกิดขึ้นอย่างไรก็เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจธนาคารผู้ให้บริการทางโทรศัพท์จะได้มาร่วมกันปรึกษาหารือว่าทำอย่างไรจะไม่ให้ถูกหลอกกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมจะมี3อนุแรกก็คือกฎหมายอนุ2ยุติธรรมอนุ3กิจการตำรวจอนุกฎหมายท่านสว.เสกจุลเกษรเป็นประธานอนุการยุติธรรมท่านสากลเป็นประธานอนุที่3อนุตำรวจท่านสว.อเนกเป็นประธานวันนี้เราเริ่มรันงานให้อนุตำรวจเป็นเจ้าภาพวันนี้ก่อนเพราะว่ากระทบกับพี่น้องประชาชนมากประชาชนเวลาแจ้งความตำรวจครับหลายท่านบอกว่าไม่ไปหรอกแจ้งตำรวจก็ไม่ได้อะไรเงินไม่ได้คืนหรอกครับนี่คือปัญหาเริ่มต้นที่เราจะต้องทำหลายเหตุการณ์ที่เราตามไปดูตำรวจสามารถสกัดกั้นผู้เสียหายก่อนที่จะมีการโอนเงินซึ่งกำลังทำเต็มที่โดยมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่กรุงเทพแจ้งไปยังศูนย์จังหวัด191แต่ละจังหวัด191จังหวัดก็จะแจ้งไปยังท้องที่ที่ธนาคารตรวจพบซึ่งธนาคารจะมีระบบคอยดูแลมีการโอนเงินผิดปกติ
2: จริงๆแล้วการสัมมนาวันนี้มันเป็นการรวบรวมแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นหลายๆหน่วยงานให้ได้ก็ได้ทำงานไปทิศทางเดียวกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างทำเราก็มองเห็นข้อบกพร่องมันอยู่ตรงไหนหลายๆเรื่องเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายที่วุฒิสภาสามารถทำได้ก็ได้ทำการแก้ไขต้องยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักก่อนวันนี้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้เยอะมากเพียงแต่ว่าถ้าไม่เริ่มที่เราเนี่ยมันก็ชาวบ้านเองก็จะมองว่าเอ๊ะจะไปยังไงเพราะว่าไม่มีที่ปรึกษาโดยเฉพาะวันนี้ที่เป็นใช้คำว่าของตำรวจเพราะว่าจริงๆตำรวจในคุกคีประชาชนเหมือนอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดนะว่าตำรวจทำอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีเรื่องอื่นทำด้วยนะครับเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องเป็นการสัมมนาก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลขณะเดียวกันถ้ามันมีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเราก็จะนำเข้าสู่วุฒิสภา
3: ครับโดยหน้าที่ของวุฒิสภาแล้วนี่ก็ดูแลตรวจสอบการของเจ้าหน้าที่ในส่วนของการทำงานที่จะให้บรรลุผลแล้วก็ในส่วนของเรื่องของกฎหมายที่ผ่านไปแต่ละฉบับวันนี้นะครับถือว่ารัฐบาลก็ได้มีกฎหมายเรื่องอาชญากรรมทางคอลเซ็นเตอร์ซึ่งจากการที่การบริการโดยท่านประธานบุญจันทร์นะครับแล้วก็เรานั่งรับรู้ปัญหาว่าปัญหาเนี้ยยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็ยังเกิดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมากจนถึงระดับโลกอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวแต่วันนี้นะครับเราก็หน่วยงานเนี่ยไม่ได้บูรณาการกันซึ่งหลังจากที่มีประกาศแจ้งราชกำหนดมาแล้วเนี่ยกรรมาธิการกระบวนการยุติธรรมก็มองเห็นว่าเราต้องเข้ามาช่วยในส่วนของการที่ทุกกระทรวงตะบวงกลมได้เข้ามารวมกันเพราะว่าความเสียหายที่ของใครของมันนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยความรู้ต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าที่ตำรวจซึ่งก็มีหลายหน่วยนะฮะแล้วก็จะมีกองบัญชาการจะมีตำรวจภูธรจังหวัดซึ่งเมื่อคดีเกิดในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยข้อมูลเนี่ยความเข้าใจในการทำงานเนี่ยไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับสองในส่วนของในเรื่องของการขยายผลในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนี่คือพยานหลักฐานสำคัญที่ต้องมีการขยายผลเมื่อมีพระราชกำหนดออกมาแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการที่จะปราบแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ต้องมาช่วยกันหมดแล้วก็จะต้องเป็นบรรทัดฐานให้พี่น้องประชาชนเรื่องความเดือดร้อนเมื่อแจ้งเท่าไหร่อายัดเงินให้ทัน

0: หรือจะไม่ถูกหลอกต่อไปก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวันนี้ถ้าท่านเก็บข้อมูลในที่ประชุมเนี่ยท่านก็จะได้หลายภาคส่วนแล้วก็จะดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเสียหายวันประมาณ800ถึง 1,000 ล้านนะครับยังไม่ลดลงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยจาก67ไป68นะครับเพราะเรื่องของการติดตามคดีทั้งหมดเรื่องการบูรณาการทั้งหมดปัญหาการทำงานของเจ้าที่ทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยทุกคนมีหน้าที่โดยตรงวันนี้วุฒิสภาก็เชิญตัวจริงเสียงจริงคนทำงานจริงๆมาเข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอาปัญหาของตัวเองในการทำงานว่าติดปัญหาตรงไหนเช่นการสอบสวนเนี่ยเหตุเกิดในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเวลาขอข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ขอให้มันตรงการทำงานมันก็จะดังรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือธนาคารมาสมาคมธนาคารมาก็ได้เห็นว่าปัญหาของธนาคารที่ต้องสอดรับกับปัญหาพวกนี้มันอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้ตอบสนองเร็วทั้งหมดนี้ก็คือจะได้อายัดเงินได้ทันเพื่อการสัมมนาในวันนี้จะถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็หลังจากมีการจบการสัมมนาไปแล้วเนี่ยคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมเนี่ยก็จะติดตามต่อไปอีกว่าหลังจากคุณทำงานแล้วคุณยังไม่บูรณาการกันแล้วต่างหน่วยต่างขณะเดียวกันงบประมาณของหลวงที่ใช้ไปก็มากมายมหาศาลแต่ปัญหาแก้ไม่ได้พามาทำตรงนี้นี่คือในส่วนของสแกมเมอร์ในส่วนอื่นๆเนี่ยเบื้องต้นก็ได้คุยกันแล้วว่ายังมีเรื่องอื่นๆอีกของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับ
1: เมื่อกี้ในห้องประชุมพูดว่าแม้ประเทศข้างเคียงบ้านเราถูกถล่มแต่คดีออนไลน์ไม่ลดลงเลยน่าคิดนะครับเขามีการย้ายถิ่นครับการสื่อสารได้กันทั่วโลกณปัจจุบันนี้เราอยากพูดถึงเรื่องเกราะให้ประชาชนได้มีเกราะป้องกันเมื่อกี้ผู้หลักผู้ใหญ่โดนหลอกกันเยอะซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับ
2: การจัดสัมมนาในครั้งนี้เรามีแนวทางในการที่จะสร้างการบูรณาการนะครับแล้วก็รวมถึงการป้องกันทันว่าเพราะเหตุไรนะครับพวกเราจึงถึงโดนหลอกนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะก็เกือบจะร้อยละจะได้รับโทรศัพท์ที่แปลกๆเข้ามานะครับซึ่งกลวิธีกลยุทธ์ต่างๆในการที่เหยื่อกับผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยหลอกเหยื่อเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลที่เขามีอยู่อย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนหลอกให้รักซึ่งตอนนี้ภาพผู้หญิงสวยๆได้บางครั้งเปิดวิดีโอคอลเนี่ยเห็นให้มีการโอนเงินบ้างอะไรบ้างไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นการดูแลไปกันนะฮะก็เป็นกลยุทธ์วิธีหนึ่งในส่วนตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นการลงทุนนะครับในเรื่องของ Forex Exchange นะครับก็มีวิธีการที่จะหลอกในเรื่องของความโลภการให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงนะครับโดยครั้งแรกอาจจะมีการลงทุนถูกหน่อยและได้ดอกเบี้ยที่สูงหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเพียงก็คือการที่ต้องดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้เราโหลดแอปโหลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องระวังให้ดีในส่วนของสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็มีศูนย์ประสานงานซึ่งเขากำลังจะบูรณาการจุดนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ
1: กระบวนการทุกอย่างทำอย่างไรจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ทางกรรมธิการเราได้คิดนะครับว่าจะต้องเดินทางไปพบทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุโทรทัศน์นะครับทำอย่างไรจะสร้างสรรค์สื่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหานี้ปัจจุบันนี้บางท่านอาจจะดูทีวีน้อยโทรศัพท์ครับอาจจะมีแทรกขึ้นมานิดๆหน่อยๆเพื่อให้ประชาชนได้ดูได้อ่านตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราจะทำนะครับถามว่าทำวันนี้ดีกว่าไม่ทำเลยถามว่าหมดไหมไม่หมดครับแต่คิดว่าจะต้องลดลง
3: ต้องเรียนทุกท่านว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนของเราทั้งประเทศมาระยะหนึ่งแล้ววุฒิสมาชิกนะครับได้ตระหนักแล้วก็มีและเราได้ไปดูงานตามที่ท่านประธานได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับเราดูไปหลายประเทศพี่น้องประชาชนโดนหลอกลวงจากปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นไม่ได้ใช้แบบเดิมแล้วนะฮะปัจจุบันพัฒนาไปไกลมากซึ่งตรงนี้หากพี่น้องประชาชนไม่รับรู้หรือรู้เท่าทันหรือหน่วยงานของประเทศไทยตำรวจก็ทำงานไม่ไหวครับเพราะวันหนึ่งประมาณ1,000คดีแล้วความเสียหายวันเราจะต้องช่วยกันก็คือจะทำอย่างไรที่จะต้องร่วมกันลดจนอยู่ดีมีสุขนั่นคือสิ่งที่วุฒิสมาชิกต้องการที่จะทำให้เกิดขึ้นเราไม่เคยมีเสาร์อาทิตย์นะครับทำงานทุกวันนะครับแม้กระทั่งเจ็บป่วยก็หยุดไม่ได้อยากจะเรียนว่าเรา

0: ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้จบลงเร็วที่สุดนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนจะต้องรู้เท่าทันว่าอย่าไปรับอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละครับพึงระลึกไว้เลยว่าเขากำลังจะหลอกลวงท่าน
1: ท่านดร.สากลพูดถึงเรื่องวัคซีนคุ้มกันนะครับอันนี้แหละครับที่เราต้องการมากเลยแล้วก็ในเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ทันเหตุการณ์ต้นทางทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเวลาขอความร่วมมือไปมือว่าคนโดนหลอกไปเยอะแล้วมันมีข้อกฎหมายใดที่จะต้องปรับปรุงวุฒิสภาเราจะได้สื่อถึงรัฐบาลว่ามันเป็นปัญหาเรื่องนี้นะมีเพื่อให้ทันเหตุการณ
2: ์ปัจจุบันนี้ทางด้านพนักงานสอบสวนเนี่ยตำรวจเราเนี่ยก็ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องแล้วแล้วก็เพิ่มอัตราโทษซึ่งบางอย่างเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยฟ้องที่ศาลแขวงซึ่งมีโทษให้เป็นอัตราโทษที่เพิ่มเติมขึ้นโดยฟ้องที่ศาลอาญาที่ศาลจังหวัดทั่วไปซึ่งจะไปมีโทษหนักแล้วก็จะดำเนินคดีขั้นหนักในส่วนของกฎหมายนะครับก็ได้นำเสนอโดยตลอดข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยมันจะเป็นปลายน้ำต้นน้ำเนี่ยคือประชาชนจะต้องได้รับการได้กล่าวครับ
1: สมมติทำผิดเข้าไปกระบวนการออกมาอีกไหมมีเพิ่มโทษไปอยู่ครับว่าเคยทำความผิดซ้ำถามว่าหลายท่านก็ค่อยเข็ดหลาบเพราะมันได้มากกว่าเสียและบ้านเราเนี่ยพอติดคุกเข้าไปมันเหมาะสมกับโทษที่ได้รับไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องประสานงานต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วทำผิดซ้ำต้องได้รับโทษเพิ่มเติมครับผมที่ย้ำอีกทีนะครับคือเกราะทำอย่างไรส่วนมากจะมาในแบบให้หลอกลงออนไลน์คือขายของไม่ตรงปกนะครับสั่งของไปเคยเจอด้วยตนเองครับสั่งของแล้วกลับมาไม่ได้ตรงปกเนี่ยเราจะมีมาตรการเรื่องข้อกฎหมายนี่อย่างไรวุฒิสภาไหมครับเรามีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการบริหารสรุปรัฐบาลดำเนินการถามว่าเสนอไปแล้วทำไหมไม่ทำเราก็ตามครับ
3: ในส่วนของการลงโทษเนี่ยนะครับผมเข้าใจผมคิดว่าน่าจะเพิ่มโทษแล้วก็ในขณะที่ได้รับโทษเนี่ยในลักษณะของการที่จะศาลตัดสินแล้วเนี่ยการลดโทษในส่วนของกรมราชทัณฑ์เนี่ยน่าจะมีขีดจำกัดในการลดโทษเพราะไม่งั้นแล้วศาลตัดสิน10ปีปรากฏว่าติดคุกแค่2ปีออกมาเดินลอยนวลแล้วในข้อนี้น่าจะมีขีดจำกัดในการลดโทษของกรมราชทัณฑ์อาจจะเช่นลดโทษได้ 10% 20% เท่านั้นหมดความเกรงกลัวของคำสั่งของศาลก็ตัดสินไป10ปีเหลือ2ปีอะไรเงี้ยครับ
1: พวกที่หลอกลวงทั้งหลายเนี่ยถ้าจะลดโทษให้พี่ดาเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวออกไปกระทำความผิดอีกแล้วก็พวกนี้วาจาดีจังเลยนะครับหลอกโทรศัพท์ทางออนไลน์เนี่ยภาษาเราว่าพูดให้ลิงคืนกล้วยได้นะครับพวกนี้เก่งมากครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือของภาครัฐทุกส่วนความร่วมมือพี่น้องประชาชนทำเกราะวัคซีนป้องกันคดีหลอกลวงออนไลน์ควรลดลงสำหรับเมืองไทยหรอครับผม
4: ในส่วนนี้ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนได้ประสบเหตุแล้วนะครับต้องตั้งสตินะครับแล้วก็รีบใจนะครับซึ่งทางศูนย์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องอยู่นะครับคือ1441นะครับแล้วท่านได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่
5: การสัมมนานะครับสิ่งที่ต้องการก็คือให้การบังคับใช้กฎหมายนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่แก้ปัญหานี้ให้ได้ต้องไม่ถูกหลอกนะครับประเด็นอยู่ที่ว่ากระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ครับคดีที่เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่มีการถูกหลอกให้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีอัตราโทษที่เพิ่มขึ้นก็ว่ากันไปแต่ส่วนหนึ่งของกระบวนการเนี่ยเมื่อมีเข้าสู่การถูกหลอกเหตุอาจจะเกิดขึ้นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี่ก็ 1,400 กว่าสถานีให้ความชัดเจนว่าเมื่อประชาชนถูกหลอกเนี่ยจะต้องแจ้งไปที่เบอร์ไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นการสอบสวนของพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกมาและสอบปากคำแล้วใช้เวลาที่เร็วมากนะครับโดยใช้ AI ในการสอบปากคำแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการเรียกตัวผู้เสียหายมาขณะเดียวกันก็อายัดเงินไปพร้อมกันซึ่งพระราชบัญญัติพระราชกำหนดที่ออกมาเนี่ยก็ให้อำนาจแล้วนะครับซึ่ง

0: ธนาคารก็ต้องช่วยในเรื่องตรงนี้หลังจากนั้นแล้วนี่เงินที่ได้คืนมาก็ต้องเฉลี่ยคืนให้กับพี่น้องประชาชนเราอยากเห็นว่ากำหนดไปแล้วเนี่ยคุณสามารถที่ดำเนินการในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนเร็วอย่างไรคดีลดลงอย่างไรเอินได้คืนหรือไม่อย่างไรหมายจับคดีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นหมดว่าเกิดแล้วจับเท่าไหร่อายัดเท่าไหร่ได้เงินคืนเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพื่อผลประชาชนแล้วนำเรียนไปแล้วว่ากรรมธิการชุดนี้ก็คงจะต้องดูต่อว่าหลังจากวันนี้เสร็จไปแล้วเนี่ยคุณสามารถมีโมเดลที่ชัดเหมือนกับของภูธรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำต่างหน่วยต่างทำก็ไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนสิ่งที่เห็นก็คือเหตุยังเกิดอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็จะมีการติดตามกันอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าจะได้รูปแบบที่ถูกต้องนะครับ
1: คุณผู้ชมคะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์นั่นเองนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโจรออนไลน์ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองค่ะหมดเวลาของรายการบทบาทกรรมาธิการแล้วนะคะดิฉันปัทมาพรหานชันชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เถิดเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เรื่องของวิกฤตพลังงานเป็นศูนย์กลางแล้วมันเหมือนเทไปกับเรื่อง
1: ต่อเนื่องมานานมากแล้วแต่เราไม่ค่อยจัดสรรงบประมาณขาดดุลแบบคือปกติแล้วเนี่ยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันจะมีกฎหมายกำกับเอาไว้ว่าห้ามขาดดุลเกินเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าห้ามขาดดุลเกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายบวกกับ 80% ของการชำระคืนเงินต้น
0: ครับ
1: หมายความว่าเลขกลมๆคือขาดดุลได้ประมาณสักเกือบ800,000 ล้านบาทเพราะว่างบประมาณปีนี้มันตกอยู่3.788 ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วเนี่ยเขาให้ถ่างส่วนต่างขาดดุลได้อยู่ประมาณ800,000 ล้านนะครับโดยการขาดดุลของเราคราวนี้มันขาดดุลไป700,000ไปปลายอ่ะเกือบ800,000 ล้านเนี่ย
0: ค
1: ือมีรายได้อยู่สักประมาณการรายได้อยู่สัก3,000 ล้านแต่รายจ่ายนี่3.788เพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นว่ามันจะเต็มตุ่มแล้วแล้วจัดสรรอันนี้มา 3-4 ปีติดโซนที่เรียกว่าจะไม่แทบจะขยายงบลงทุนไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นงบประมาณประจำปีมันก็จะมีทั้งงบลงทุนงบรายจ่ายประจำใช่ไหมครับอันนี้งบลงทุนนี่สิมันแทบจะขยายตัวไม่ได้แล้วปี70นี่โชคดีรู้ไหมว่ามันมีแต่ถ้าเป็นปี71เนี่ยแล้วเศรษฐกิจยังย่ำอยู่กับที่แบบนี้เนี่ยเราจะมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณทันทีเลยครับ
0: เอา70ก่อน70นี่คือใช้คำว่ามันจำเป็นจริงๆไม่กู้ไม่ได้แล้วใช้ได้อย่างนั้นได้ไหมฮะไม่กู้ไม่ได
1: ้ผมคิดว่าถ้าไม่กู้รัฐบาลไม่มีเงินลงทุนในการเทคโนโลยีอันที่1ก่อนแต่ว่า2เนี่ยมันเป็นวิกฤตจริงๆด้วยเพราะว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำมันที่จริงมันไม่ได้วิกฤตหรอกถ้าเกิดท่านทรัมป์ท่านไม่เป็นแบบนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่ลุยอิหร่านนี่มันไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับพอไปลุยปุ๊บมันก็ปิดช่องแคบฮอร์มุสพอปิดช่องแคบฮอร์มุสปุ๊บเนี่ยฮอร์มุสเนี่ยเป็นช่องทางการเดินผ่านน้ำมันมาที่เรา
0: ครับ
1: ทีนี้ปกติน้ำมันมันใช้เวลาเดินทางประมาณ2 เดือนเกือบเดือนกว่าๆนั่นแหละนะครับพอปิดช่องแคบฮอร์มุสปั๊บมันก็แปลว่าเบรกลงพอเบรกลงปุ๊บน้ำมันมันก็จะเกิดสภาวะขาดแคลนในอนาคตมันเลยราคาน้ำมันมันถีตัวสูงขึ้น
0: ครับ
1: ให้จะเห็นได้ชัดว่าน้ำมันเนี่ยจากที่พวกเราเคยเติมกันไม่ถึง30 บาทดีเซลวันนี้ไป30 บาทกว่าต้นทุนมันก็สูงขึ้นต้นทุนการใช้ชีวิตก็แพงขึ้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่บ้าที่สุดแต่ผมเคยเห็นมาคือหมายความว่ามันจะเป็นวิกฤตต่อเมื่อไม่เป็นวิกฤตต่อเมื่อคุณทำประกาศสิ้นสุดยิ่งสะท้อนบอกเลยว่าไอ้น้ำมันฟอสซิลเนี่ยหรือน้ำมันที่มันมาจากไอ้ซากฟอสซิลต่างๆไอ้พวกแก๊สก็ดีหรือว่าไอ้น้ำมันดิบก็ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอำนาจนี่แบบเนี้ย
0: ใช่
1: แต่ว่าเขาวันไหนเขาที่โกขึ้นมาก็วิกฤตทันทีอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เราต้องเข้าสู่สภาวะการปรับตัวของเราเหมือนกันว่าจะปรับยังไงให้เข้าสู่ความยั่งยืนทางพลังงานของเราได้พึ่งพาแสงแดดพึ่งพาพลังงานที่เป็นรีโนเวทพลังงานทดแทนได้มันกลายเป็นเรื่องที่ต้องสู้กับเรื่องนี้แล้วครับ
0: ครับทีนี้ผมก็จะเอาสิ่งที่ทางฝากฝั่งของการค้านเนี่ยเขาตั้งคำถามนะครับว่าที่งานอะไรไม่ได้หรอกคุณก็ไม่ได้ไปแก้ไขโครงสร้างอะไรได้หรือคำถามประเภทที่ว่าจะเปลี่ยนผ่านไปเนี่ยมันใช่ถูกเห็นเป็นรูปธรรมได้ยากนะอะไรประมาณนี้คุณอัจฉริยะคงจะได้ยินมา
1: ก็อย่างนั้นแหละครับถ้ารัฐบาลใช้เงินกู้ตรงนี้ผิดวิธีการคือต้องคำถามแรกเลยต้องถามก่อนว่ามันจะเป็นต้องกู้ไหมผมว่ามันจำเป็นต้องกู้
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญแล้วการอัดฉีดเงินเข้าระบบในห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นเรื่องสำคัญนะครับ มันถึงจะมีโครงการ60-40นะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านแต่จะเปลี่ยนผ่านอย่างไรเนี่ยอันที่ผมก็กังวลเหมือนกันว่าถ้ารัฐบาลทำไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาเพราะเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่เรียกว่าปีหน้ามันอาจจะทำการกู้แบบนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดวิกฤตแบบนี้ก็นี่เป็นเงินสำคัญที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนผ่านจริงๆผมเล่าตัวเลขที่ท่านอาจจะมีความตกใจนะครับกระทรวงเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ารายได้ในการจัดเก็บนี้มัน3 ล้านล้านประมาณการรายได
0: ้ค่ะ
1: คนที่ทำอันดับหนึ่งคือกระทรวงการคลังแต่ท่านรู้ไหมว่ากระทรวงที่สองทำรายได้เข้าประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดคือกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเนี่ยจัดเก็บปีนึงได้อยู่มัน83,000 ล้านแต่ปีที่แล้วเนี่ยที่เขาสะท้อนปี70เนี่ยความน่ากลัวคือรายได้70,000 ล้านหายไป13,000 ล้านหายไป 20% นะครับ
0: จาก
1: 83,000ครับ13,000 ล้านเหลือ 70,000 ล้านหายไป 20% สำหรับกระทรวงพลังงาน
0: ครับมันหายไปเพราะอะไรฮะคุณอัจฉริยะ
1: คือค่าภาคหลวงต่างๆมันลดลง

0: มันลดลงเพราะอะไรเพราะแหล่งแก๊สธรรมชาติในซีกอ่าวไทยมันกำลังจะหมดลง
1: ครับ
0: ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันถึงเวลาไหมที่เราจะต้องลงทุนธรรมชาติแหล่งใหม่หรือเพิ่มสายการผลิตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการผลิตแก๊สธรรมชาติทางภาคใต้เร่งขึ้นทดแทนแหล่งในบกเอราวัณต่างๆที่มันจะหมดตัวลงเนี่ยนะในอ่าวไทยเนี่ยเอาถามว่าภาคใต้เพิ่มไหมหรือแม้กระทั่งการขุดเจาะทะเลน้ำลึกฝั่งอันดามันที่เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำลึกไปถึงแล้วเนี่ยเราจะเร่งตัวเลขนี้เสริมการลงทุนภาครัฐขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องรัฐบาลมาทำไหมเพราะว่าผมเรียนท่านแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าน้ำมันเนี่ยมันพึ่งพาตะวันออกกลางแล้วมันไปอยู่ที่ฮอร์มูซปิดหรือไม่ปิดมันอยู่ที่อเมริกาอิหร่านเกเรใส่กันหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: แต่ขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งทรัพยากรสำคัญคือแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยและในส่วนที่อยู่ติดระหว่างไทยมาเลเซียเราจะขยายของเราไหมเพราะสัญญาณมันมีอยู่มันทำท่าจะหมดลงนะครับถ้าเราเร่งขยายหาแหล่งเพิ่มด้วยเงินที่เรามีอยู่จะหุ้นกับเอกชนหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งที่ต้องทำละ
1: ครับ
0: สัญญาณมันบอกแล้วว่าค่าภาคหลวงการจัดเก็บเงินภาษีของกระทรวงพลังงานลดลง 20% จาก 83,000 ล้านหรือ 70,000 ล้านต้องใช้เงินไหมต้องใช้ทำไมต้องไปดูที่แก๊สเพราะแก๊สเนี่ยคือ 60% ของต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าในประเทศ
1: ฮะ
0: ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นะครับเอาตอบเสียบปลั๊กในบ้านออกมาเนี่ยเนี่ยผลิตจากแก๊ส 60% นะเพราะฉะนั้นไฟฟ้าคือสิ่งที่เราจะพึ่งพาตัวเองได้จากแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยจากแก๊สธรรมชาติแหล่งที่เรามีต้องลงทุนไหมครับต้องลงทุนแล้วมันจะอยู่ไหมครับในแผนการลงทุนเงินกู้ผมไม่รู้เพราะผมไม่เห็นรัฐบาลจะแสดงเรื่องของรายละเอียดไส้ในอย่างไรแต่ถามว่ามันจำเป็นต้องเอาเงินมามีไหมเรื่องการเปลี่ยนผ่านจำเป็นครับเพราะงบประจำปีเนี่ยมันเต็มตุ่มไปแล้วมันไม่สามารถให้เกิดงบลงทุนใหม่ได้แต่ว่าเอาไปทำอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้ต้องรอรัฐบาลเขาเปิดเผยเพราะว่าในชี้แจงสภาเนี่ยพ.ร.ก.มันยังไม่มีการขอเข้ามาว่าจะขอในหมวดไหนบ้างในส่วน200,000 ล้านหลัง200,000 ล้านแรกเขาใช้สำหรับแจกเงินชาวบ้านแต่200,000 ล้านหลังยังไม่มีซึ่งแฟร์กับรัฐบาลด้วยไม่ว่าจะมีรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเขาออกพระราชกำหนดเงินกู้แบบฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยไส้ในก็ยังไม่พร้อมทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: ตอนสมัยรัฐบาล54ของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการขอเรื่องโครงการน้ำท่วมก็ดูเหมือนจะทำตรงนั้นตรงนี้แต่ไส้ในก็ไม่ครบสุดท้ายแล้วเงินกู้ก็ใช้ไม่หมดนะครับถ้าจะหมดเงินกู้เนี่ยมันเป็นการท้าทายเตรียมความพร้อมรัฐบาลส่วนหนึ่งว่าเตรียมงานมาแล้วหรือยังนะครับถ้าเตรียมมาแล้วไส้ในก็พร้อมลุยแต่ที่ต้องไปอีกสักประมาณ 3-4 เดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งพระราชกำหนดเงินกู้มันจะหมดอายุลงเอาวันกันยายน2570ปีหน้าเวลานี้ใกล้ๆเวลานี้มันจะหมดอายุแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเตรียมงานไม่ทันว่าโครงการจะเป็นอะไรภายในช่วง3เดือนหรือจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันเนี่ยงานครับ
1: โอ้มันมีความท้าทายอยู่นะคือเห็นความจำเป็นแรกชัดๆก็คือว่ามันต้องกู้อันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะติดตามคือมันต้องกู้แหละมันต้องใช้เราเห็นว่ามันมีภาระบางอย่างต้องจ่ายแน่แต่ว่าก็ต้องไปมีจังหวะที่2ว่าจะใช้ให้คุ้มยังไงเป็นรูปธรรมยังไงหรือแม้กระทั่งใช้เป็นใช้หมดหรือเปล่าขนาดนั้น
0: ถูกต้องครับนั่นคือหัวใจว่าใช้เป็นใช้หมดไหมนะครับเพราะในอดีตเคยมีมาหลายครั้งแล้วครับใช้ไม่หมด
1: ครับ
0: แล้วแบบนี้ครับผมถึงบอกเลยว่าตอนต้นเนี่ยพอดีผมต้องเรียนอย่างนี้ผมอยู่ซีกรัฐบาลแต่ผมไม่ได้ร่วมบริหารงานกับท่านตรีด้วยผมอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราว่าจะเอาอำนาจนิติบัญญัติเราไปบอกว่า yes หรือ no ในการปล่อยเป็นแบบเงินกู้ฉบับนี้ผมคิดว่าต้องกู
1: ้
0: แต่ถามว่าทำอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร
1: ครับ
0: ก็เราก็ได้แต่ชี้ช่องเนาะในส่วนของมุมควรจะทำคู่กันผมตอนนี้ผมใช้เวลาในชีวิตผมไปหลายร้อยชั่วโมงนะเพื่อทำกฎหมายที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้นะครับกฎหมายแรกที่ผมอยากจะนำเรียนและผมได้ภารกิจแรกของผมที่ผมมาประชุมวันแรกที่รัฐสภาคือการเสนอกฎหมายพลังงานเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วกฎหมายฉบับนี้มันจะช่วยในการเปลี่ยนผ่านกับพระราชกำหนดในฉบับนี้พอดีเป๊ะเลยซึ่ง
1: ตอนนี้นิดเดียวนะฮะทุกคนคิดว่าอันนี้ล้อกับรวมไทยบอลเข้าทางสุดๆเลยตามเรื่องพลังงานมากฎหมายก็

0: ตั้งลำมาอะไรทำนองเนี้ยร่างมาแล้วก็เป็นจังหวะที่เข้ากับคุณอัธวิทย์กับรวมไทยสร้างชาติไหม
1: คือผมเนี่ยพูดรวมไทยสร้างชาติเราเองเนี่ยเราพูดแต่ต้นเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญคือเราจะยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศเช่นเอาอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยทำไอ้ไมโครชิปเล็กๆได้แล้วตอนนี้รายได้เราต้องไปสู่พลังงานสะอาด
0: ครับ
1: เราทำการบ้านมาแต่ต้นแล้วของรวมไทยสร้างชาติเราเห็นแล้วว่าถ้าพลังงานเรายังเป็นอย่างนี้เราจะเข้าเพราะชูเรื่องนี้มาตลอดแต่อย่างที่บอกแล้วครับได้แค่2คนครับเพราะว่าก
0: ำลัง
1: เสียงเนี่ย
0: น้อยไปในการขยับเขยื้อนอะไร
1: คนโฟกัสเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไม่แก
0: ้ครับ
1: คนโฟกัสเรื่องจุดยืนทางการเมืองในแบบซ้ายขวาแต่ผมสู้เรื่องพลังงานแล้วผมสู้กับนายทุนมาแล้วรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่ตอนเราอยู่กระทรวงพลังงานเนี่ยเราทำค่าไฟลด70สตางค
0: ์
1: จาก4.70 บาทเราทำเหลือ90ลดโทษ4.70เหลือ3.94 บาทนี่แหละ3.94 บาท
0: ครับ
1: จาก4.70 บาทเหลือ3.94 บาท70กว่าสตางค์ไม่เคยทำได้แล้วเราสู้กับนายทุนจนเราเหลือ2คนแต่เราก็ยืนยันเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้ากับเหตุการณ์ณปัจจุบันพอดีแหละตามที่คาดการณ์ว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องพลังงานแล้วมีจริงๆเพราะเป็นสิ่งที่คิดมาแต่ต้นแล้วนะครับก็คิดว่ากฎหมายที่เตรียมมาไว้เนี่ยหลายร้อยชั่วโมงนะครับก็
0: ครับ
1: เราพร้อมแล้วที่นำเสนอวันแรกที่เดินเข้ามาเรายื่นกฎหมายเสรีโซล่
0: า
1: แล้วก็เขาก็ไปทำตามไอ้นี่รับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ตามรัฐธรรมนูญตอนเนี้ยอยู่ที่โต๊ะท่านประธานรัฐสภาละเตรียมที่จะบรรจุระเบียบวาระครับ
0: ครับหลายบ้านเนี่ยเขาว่าเสรีโซล่าก็คือกฎหมายที่จะติดไอ้โซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะกลายเป็นสเกลที่แบบว่าแมสมากๆใครก็อยากจะลดปัญหาค่าไฟหรือมองยาวๆว่าฉันลงทุนครั้งหนึ่งมีอะไรจากรัฐหรือไอ้ตรงนี้นะมันเหมือนเป็นคอขวดอยู่ยังไปไม่ขยับขยื่นไม่ได้สักทีอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
1: คือใช่ครับคือการเปิดเสรีโซล่าที่ผมเขียนในร่างอย่างนี้เนี่ยร่างความอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นการเปิดแค่ในบ้านและครัวเรือนเท่านั้นนะมันเป็นการใครที่ผลิตไฟใช้เองบนหลังคาของตัวเองหรือบนที่ดินของตัวเองแล้วนำมาเลี้ยงโรงงานตัวเองนำมาเลี้ยงนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่ได้ไปพึ่งสายไฟรัฐเนี่ยแบบนี้คุณเสรีเลยคุณไม่ต้องมาขออนุญาตอีกแล้วปกติต้องขออนุญาต5หน่วยงานนะ
0: ครับ
1: ใช้เวลา1ปีในการขออนุญาตเนี่ยเป็นหมื่นๆ นะครับสำหรับบ้านแต่ละหลังเนี่ยคือเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าบ้านอย่างเดียวมันโรงงานด้วย5หน่วยงานที่มีอะไรบ้างรู้ไหมที่ต้องขอแวะที่ขออนุญาตเนี่ย5หน่วยงานจาก3กระทรวง1คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.อันนี้ก็เป็นหน่วยงานกลาง
0: ครับ
1: 2กรมพลังงานทดแทนหรือกรมพพ.กระทรวงพลังงาน3กรมโรงงานอุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะถ้าอยู่บนหลังคาโรงงานต้องขอ
0: ครับ
1: แล้วครับแล้วก็ต่อมาก็คือท้องถิ่นอยู่กระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องความปลอดภัยต้องขอกรุงเทพมหานครหรือขออบต.ต่าง
0: ๆ
1: ทางการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นสายจาก5หน่วยงานจาก3กระทรวงโคตรวุ่นวายสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้จะทำให้ก็คือว่าเหลือแต่เพียงการแจ้งแค่หนเดียวเท่านั้นซื้อไปติดตั้งเมื่อไหร่คีย์ข้อมูลเข้าไปแจ้งที่กระทรวงพลังงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการทำพลังงานว่าเขาจะดูว่าในจุดประเทศไทยเนี่ยก่อกำเนิดพลังงานได้เองกี่จุดอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานลงทะเบียนจบเลย
0: เร็วอะไรขนาดนั้น
1: วิศวกรเซ็นวิศวกรเซ็นรับรองความถิ่นก็สามารถตรวจใบอนุญาตวิศวกรได้ซึ่งขณะนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ไม่ตรงนักกับที่ผมนำเสนอคือต้องพูดกับ
0: คือลองว่าดู
1: รัฐบาลเนี่ยมักจะบอกว่าตอนนี้กำลังเงินกู้สองแสนล้านจะเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีแล้วก็สั่งหน่วยงานต่างๆแล้วให้ปลดล็อก
0: ครับ
1: ไม่จริงครับหน่วยงานต่างๆไม่ได้ปลดล็อกครับท่านยังคงต้องยื่นเอกสารเพื่อขอยกเว้นการขออนุญาตเพื่อขอยกเว้นการขออนุญาตมันคือการขออนุญาตอยู่ดีครับนะแล้ว

0: โรงงานอุตสาหกรรมที่เขาใช้ไฟกับตัวเขาเองตอนนี้ที่ท่านเปิดเสรีให้เนี่ยคือเปิดอะไรรู้ไหมคือหลังคา1เมกะวัตต์1เมกะวัตต์เท่ากับเท่าไหร่1เมกะวัตต์มันคือแค่ 1,000 แล้วก็เปิดเฉพาะบนหลังคาไม่ได้เปิดในโฟดในฟาร์มโฟดคือรอยน้ำฟาร์มคือบนผืนดินที่ท่านเห็นในรูปหน้าจอเนี่ยคือแบบฟาร์มก็ยังเมกะวัตต์โรงงานเขาใช้ไม่พอหรอกครับโรงงานไฟจำนวนมาก1เมกะวัตต์คือ 1,000 กิโลวัตต์ไม่พอครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้การเปิดเสรีเนี่ยต้องเสรีจริงไม่ใช่เสรีกักๆที่การที่จะนำให้แบบประเทศไทยมันก้าวข้ามไปอีกช็อตหนึ่งได้เนี่ยแล้วที่บอกว่าจะให้หน่วยงานแต่โรงงานทยอยปลดผมจะเรียนว่าขีดเส้นใต้500ครั้งไม่มีทางครับสมัยที่พันเป็นรัฐมนตรีจากวันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานวันที่แล้วท่านเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทำงานกับท่านรัฐมนตรีกันนัดนี่แหละเราใช้ความพยายามกันตั้งนานเพื่อปลดล็อกออกจากโรงงานที่เรามีอำนาจเรายังปลดได้แค่หลังคาและปลดได้แค่ไม่ต่ำกว่า1เมกะเดี๋ยวนี้เราเสนอกฎหมาย1เรื่อง17ในการนำเสนอต่อสาธารณะท่านอาจจะทราบครับว่าท่านชินอยู่แล้วที่รัฐสภาต้องไปส่งเสนอม .77 รับเดือนนะครับนับจากวันเขียนจนถึงวันที่ใช้ขนาดเร็วที่สปีดเร็วที่สุดเกือบ6เดือนนะแล้วพระราชกำหนดเงินกู้ของท่านน่ะมีถึงแค่กันยา70น่ะทันเหรอ
1: ก็สักปีนึง
0: ปีนึงเนี่ยทันเหรอครับถ้าต้องบอกให้ทุกหน่วยงานขยับตัวหมดไม่ทันแล้วครับเลยเป็นไม้เสียทุกชิ้นน่ะเอาเข้าสภาไปเลยทีเดียวครับจบงานก็เร็วมากยิ่งขึ้นแม้ผมว่ากฎหมายการเปิดเสรีโซล่าต้องเปิดจริงไปลองงานแต่ละหน่วยงาน4-5หน่วยงาน3กระทรวงไม่มีทางทำได้พร้อมกันหรอกครับ
1: ครับกฎหมายอยู่ตรงไหนแล้วนะ
0: ท่านประธานรัฐสภาครับรอท่านบรรจุระเบียบวาระให้ครับ
1: อ๋ออันนี้จะทันไหมฮะ
0: ก็เนี่ยกฎหมายเนี่ยนะครับก็รอท่านการผมคิดว่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยอยู่หน้าห้องท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเราได้ส่งหนังสือไปให้ท่านเลขาแล้วว่าขอท่านเลขาช่วยเร่งหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันสอดไม่สอดรับกับพรก.เงินกู้มันจะเสียเวลาประเทศครับ
1: ครับงั้นก็เอาเรื่องเสรีโซล่าเนี่ยถ้าเกิดจะตอบคำถามทางบ้านที่สนใจว่าเขาอยากจะติดโซล่าเซลล์อยากจะลงทุนกับมันเนี่ยมันได้จริงได้เร็วยังไงครับ
0: อ่ะตามนี้เลยครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่ใช้ไฟอยู่มาสัก 4-5,000 บาท
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ผมไม่แนะนำให้บ้านหลังต่ำใช้เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขามีมาตรการช่วยเหลือเรื่องของ200ยูนิตแรก3บาทปัจจุบันค่าไฟประมาณ4บาทแล้วกันเนาะ3บาทปลายแต่โดยภาพเฉลี่ยแล้วคือประมาณ4บาทแล้วกันอ่ะที่จริงมันคือ3บาท90กว่าสตางค์อ่ะนะแต่เขาจะช่วยบ้านที่เป็น200ยูนิตแรกที่3บาทบ้านหลังไหนที่อยู่ประมาณสัก700บาท800บาทอย่างเงี้ยจะได้รับการช่วยเหลือถ้าเกิดใช้ไฟขึ้นมาอีกหน่อยก็อาจจะต้องโดนอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ผมเรียนอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าบ้านที่ใช้ไฟน้อยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องติดโซล่าแต่บ้านที่ใช้ไฟอยู่มาตั้งสิทธิ์แล้วตัวคุ้มแรกก็คือตัว5กิโลวัตต์5กิโลวัตต์ในตลาดขณะนี้ติด 180,000 บาทราคา 160,000-170,000 แต่ถ้าเกิดว่าการเปิดเสรีโซล่าเกิดขึ้นจริงตามกฎหมายที่ผมเขียนไว้เนี่ยมันจะเกิดอาการว่าค่าโสหุ้ยในการขอใบอนุญาตท่านเนี่ยต้องมี 3-4 หมื่นฝังอยู่ข้างในอ่ะลดไปเลย
1: เขารวมมาแล้วใช่ไหมฮะที่เขาดำเนินการให้อ่ะเขาจัดการให้ตอนติดโซล่าเซลล์เนี่ยเขาบวกไปเยอะหน่อย
0: เขาบวกสิผมใช้เวลาทั้ง1ปีขอให้หน่วยงานอ่ะ1ปีเพราะเชื่อว่าไอ้ค่าขออนุญาตค่าจุกจิกค่าทำเอกสารเนี่ยก็ซัดท่านไป 30,000 รวมไปถึงว่าถ้าไม่เปิดเสรีเนี่ย economy of scale เนาะคือหมายถึงเวลาคนเขาจะผลิตแผงผลิตอินเวอร์เตอร์เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาที่กระปิดกระบอยเนี่ยมันก็แพงอย่างที่เห็นผมเชื่อว่าคอสจะอยู่แค่แสนต้น
1: ๆ
0: แสนต้น
1: เพราะฉะนั้นเชิญนะคุณอธิวิทย์ว่าก่อน
0: แสนต้นหรือต่ำแสนก็ทำได้แต่ถ้าต่ำแสนเนี่ยรัฐต้องลงมาเล่นเองแต่ถ้าจะเปิดเอกชนเขาทำแล้วก็เสรีเป็นการทั่วไปเนี่ยผมว่าแสนต้น

0: จำได้ที่5กิโลวัตต์
1: ฮะแต่พอบอกว่าต่ำแสนไม่ข้ามแสนนี่ฟังแล้วหูผึ่งนะตามบ้านนี่แบบเอ๊ะฟังดูมันน่าลงทุนนะ
0: คือตอนที่คุณพีรพันธ์สาธิตพิพากษ์พวกผมรวมทั้งชาติเราอยู่เราตั้งเป้าไว้ต่ำแสน
1: ครับ
0: เพราะตอนนั้นเนี่ยเรามีโปรดักต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะออกเราทำได้จริงๆตอนพวกผมอยู่กันเนี่ยเราไปทำอินเวอร์เตอร์คนไทยผลิตออกมาแล้วนะผลิตออกมาแล้วเครื่องต้นแบบได้มาตรฐานได้มก.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะให้บริษัทลูกกฟผ.เนี่ยดำเนินการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายเนี่ยพี่น้องประชาชนน
1: ่
0: าทำกันไว้ไม่ถึงแสนต่อประมาณ5กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดขนาดนี้รัฐบาลรีบมากเอกชนทั่วไปเอามาขายเนี่ยมันแสนอาจจะยากนิดนึงแต่ผมคิดว่ารับเรื่องปาดอกเบี้ย
1: ฮะพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเรื่องของกฎหมายเสรีโซลาร์เซลล์ที่คุณอัธวิทย์เดินหน้ายื่นร่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทำงานฝั่งนิติบัญญัติที่อาจจะคล้ายๆล้อหรือไปดักขยับเขยื่อนมาเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะไปอำนวยความสะดวกหรือทำให้มันคล่องตัวขึ้นอย่างนั้นไหมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: ถูกต้องครับเราทำดักหน้าไว้รอแล้วเพราะว่าเราทำเรื่องเราเห็นว่าเรื่องพลังงานนี่สำคัญต่อเรื่องการกระตุกเศรษฐกิจมากที่สุดจะกระตุกเศรษฐกิจประเทศนี้จะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีมันต้องใช้พลังงานสีเขียวละเพราะฉะนั้นเราทำเผื่อไว้แล้วเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าในฐานะเราทำงานส.ส.ในสภาเนี่ย
1: ผม
0: ทำหน้าที่ของผมก็หวังว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่ของรัฐบาลเราก็เสนอกฎหมายเราดีที่สุดที่เรามีแล้วในมือส่งให้ท่านไม่ต้องไปจ้างนักวิชาการที่ไหนไม่ต้องไปจ้างใครเขียนเราใช้ความรู้ความสามารถพลังงานมาทั้งหมดอะเขียนแล้วส่งให้อยู่ที่ว่ารัฐบาลยกมือให้เราหรือเปล่าครับ
1: เสียดายเนาะเวลาหาเวทีอยู่ในเวทีหาเสียงนี่เรื่องแบบข้อกฎหมายนิติบัญญัติที่มันเกี่ยวพลังงานนี่บางทีคนอาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่แบบเนี้ยเขาจะรู้สึกแล้วว่ามันถึงเนื้อถึงตัวแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเขาเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นึงคุณอัธวิทย์ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาผมเข้าใจว่ายังมีเรื่องที่ล้อไปอีกได้นะกากขยะอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของอะไรอะการไปจัดระเบียบเรื่องราคาปาล์มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะเลิกอุ้มกันใช่ไหมฮะว่าจะมีข้อกฎหมายอะไรเข้าไปช่วยได้แล้วผมอาจจะวกนิดนึงก็คือเรื่องของการที่เข้าไปเยียวยาผู้คนเนี่ยมันมีเสียงท้วงติงถึงข้ออ่อนตลอดเลยว่าตรงที่ตรงทางไหมหรือบางทีคนบางคนเขาก็ไม่เลยอะไรอย่างเงี้ยคุณอัธวิทย์มีข้อเสนออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้คุยกันนะครับเดี๋ยว
0: ครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: วิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีในไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: ตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่มาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: ามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ย200,000 ล้านหลังก็เห็นนะครับว่ารัฐบาลบอกว่าอยากจะไปใช้กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะครับเราก็ลุ้นว่านอกจากยอดเงินที่กู้ไปแล้วเนี่ยจะมีแผนปฏิบัติการหรือการแปรรูปอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเพราะว่าเกิดข้อกังขาอยู่กับอีกมุมนึงก็คือในฝั่งนิติบัญญัติเนี่ยจะต้องมีกฎหมายที่ล้อสัมพันธ์แล้วก็ทำให้การเดินหน้าของรัฐบาลนั้นเกิดความคล่องตัวกลับไปคุยกับฝากฝั่งรัฐบาลครับแต่ว่าอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติดร. อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับคุณอรรถวิทย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต่อด้วยเรื่องของกากขยะได้ไหมฮะมันจะเป็นเหมือนกับมองข้ามช็อตไหมหรือว่ามันไม่ข้ามช็อตแล้วนี่เป็นปัญหาณปัจจุบันทันด่วนแล้ว
2: คืออันนี้ผมร่างมาก่อนที่ผมจะเข้ามา สอในสมัยนี้นะครับร่างตั้งแต่ตอนผมเป็นประธานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับ
1: ครับ
2: และในขณะนั้นเนี่ยผมร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือประการเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยคือสองอย่างนี้มันคู่กันพอเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์เราก็จะรู้ว่ามันจะมีรถยนต์ EV เกิดไฟฟ้าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกิดขึ้นขยะต่างๆเหล่านี้มันต้องถูกการดูแลก็เลยร่างพรบกากอุตสาหกรรมเนี่ยคู่กันมาด้วยแล้วก็ได้ใช้จริงเลยครับในสมัยนี้ผมส่งไปแล้วนะอยู่ที่รัฐบาลว่าเขาจะยกมือให้เราแค่ไหนอย่างไรนะ
1: คือฟังเนื้อหาใจความหน่อย
2: ครับกากอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ประเทศเราไม่เคยมีกฎหมายกากอุตสาหกรรมมาก่อน
1: ฮะ
2: ผมร่างไว้ทั้งหมด143มาตราบอกแล้วว่าใช้เวลาเป็นความดันสูงกว่ากฎหมายฉบับนี้คืออยู่2ทั้ง2 3ทั้งอันนะครับก็คือว่าอันแรกเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนจะเป็นไมโครเวฟเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรมาแล้วทิ้งจากโรงงานแล้วเอาไปทิ้งเหมือนกันและตอนที่มันเป็นproduct อยู่ในบ้านผลิตภัณฑ์อยู่ในบ้านเนี่ยเราไม่ไปยุ่งกับมันแต่พอมันทิ้งออกมาตามร้านขายของเก่าเนี่ยมันก็กลายเป็นกากอุตสาหกรรมอีกรอบเพราะฉะนั้นก็ดีไซน์ไว้หัวตอนผลิตกับตอนทิ้งเป็นขยะอันนี้เราถูกเอามาใช้นะครับซึ่งวันนี้น่ากลัวมากถ้าพูดอย่างเงี้ยตกใจเอาจากพฤติกรรมพวกเราก่อนกันไหมปกติท่านทิ้งถ่านไฟฉายเนี่ยลงในถังขยะบ้านไหม
1: ก็นั่นก็ไม่แย่เท่าไหร่นะถ้าเกิดพูดถึงพฤติกรรมปกตินะ
2: คือไม่ค่อยแยกกันละถามตัวเองซิว่าในชีวิตใช้มือถือมาทั้งหมดกี่เครื่องส่วนมากแล้วถ้าไม่เอาไปขายในตลาดก็มักจะเก็บในลิ้นชักที่บ้านถูกไหม
1: ฮะ
2: นั่นแหละขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่วันนี้เมื่อก่อนมันยังเก็บทีวีเปลี่ยนกันเมื่อก่อนเราใช้กันตอนเราเด็กๆใช้กันนานๆกว่าจะเปลี่ยนทีวีกันแล้วเครื่องถูกไหมเห็นไหมเพราะทุกอย่างเนี่ยครับกลายเป็นขยะหมดแล้วก็มีบางหมู่บ้านเนี่ยอบต.เนี่ยรับไปนะรับไปแกะชิ้นส่วนพอมันเข้าไปในหมู่เขากลับมาส่วนที่เหลือเอาไปทิ้งในป่าอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลยครับบางคนเอาแผง PCB สีเขียวๆเมื่อกี้เห็นไหมในรูปอ่ะเขาเรียกแผง PCB สีเขียวๆแผงวงจรเนี
1: ่
2: ยในนั้นมีสารตะกั่วเยอะแยะนะพอคุณเอาไปป่นไปป่นแจงเป็นสีให้ชาวบ้านไปถมดินอีกได้เข้าไปก็มะเร็งหมดแหละเนี่ยครับประเทศไทยแล้วก็ไอ้บริษัทบางบริษัทเนี่ยรับจ้างเนี่ยบริษัทวินโปรเซสเคยได้ยินไหมอยู่แถวระยองอ่ะรับจ้างกำจัดขยะต่างๆแล้วไปเก็บไว้เต็มไปหมดทำไปทำมาไอ้เจ้าของบริษัทล้มละลายพอล้มละลายเสร็จขยะอยู่ในนั้นหมดปัจจุบันเจ้าของตายในคุกไปเรียบร้อยแล้วโดนติดคุกไปแล้วซึ่งพวกนี้ครับเวลามันเก็บกู้ซากเทียมีเงินเป็นพันล้านนะครับต่อโรงงานเนี่ยเก็บไม่หมดหลายร้อยล้านเนี่ยเก็บไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพรบ.กากอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนแล้วเวลาแหล่งรั่วไหลพวกนี้มันรั่วทีท่านรู้ไหม

0: จังหวัดหนึ่งมีงบฉุกเฉินในการเข้าไปดูกี่บาทครับ10 ล้านบาทครับ
1: ซึ่งถือว่าน้อยมากใช่ไหมฮะ
0: น้อยมากครับวินโฮเทลระยองเนี่ยไฟไหม้ทีเนี่ยแค่เอาไปขุดคูรอบๆโรงงานเนี่ยหมดไปแล้วเกือบ10 ล้านเพื่อการรั่วไหลเนี่ยคำถามถามว่าแล้วมันเห็นไหมมันทยอยไหม้เป็นแปลกใจแต่2 ปีนี้เดี๋ยวที่นี่ก็ไหม้เดี๋ยวที่นั่นก็ไหม้ล่าสุดคลองถมเพิ่งไหม้เห็นไหมครับคลองถมที่ไหม้ไปเนี่ยไม่กี่วันที่แล้วทำไมมันไหม้ระดับยากเพราะมันมีสารพวกนี้อยู่ข้างในแบตเตอรี
1: ่
0: แผงช้อนเนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังแบบนี้ท่านจะเข้าใจว่าทำไมกฎหมายการอุตสาหกรรมมันถึงสำคัญในประเทศนี้แล้วในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีผมเขียนดีไซน์กองทุนอุตสาหกรรมยั่งยืนไว้อีก1 อันหมายความว่าไงไอ้กองทุนนี้มันจะทำหน้าที่เวลาเกิดสารรั่วไหลการเยียวยาก่อนเลยเก็บกู้ซากเสร็จแล้วฟ้องร้องดำเนินคดีแทนชาวบ้านแต่ปัจจุบันเนี่ยรอฟ้องคดีจน7-8 ปีจนคดีจะเสร็จรอยึดทรัพย์ขายทอดตลาดกว่า10 ปีแล้วเอาเงินมาเนี่ยครับเรียบร้อยมันรั่วไหลเละเทะหมดแล้วครับบ้านเมืองเพราะฉะนั้นกฎหมายการอุตสาหกรรมจะมีพรบกองทุนอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยโดยกองทุนนี้เนี่ยผมดีไซน์ให้โดยที่รัฐไม่ต้องจ่ายเงินลงมาสักบาทเดียวนะผมแปลงเอากองทุน SME ประชารัฐที่อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่แล้วมีเงินทุนประเดิมอยู่แล้ว50,000 ล้านปัจจุบันก็ทำงานซ้ำซ้อนกับการปล่อยกู้ให้กับธนาคาร SME Bank มันซ้ำซ้อนอยู่แล้วเนี่ยผมแปลงมาเพิ่มภารกิจให้เขาลงมาเก็บกู้เยียวยาซากกากอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นการเกื้อกัน2 ฝั่งเพื่อดำเนินการครับงั้นก็จะเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วประเทศชั้นนำที่เขามีกฎหมายคล้ายๆกันเนี่ยคือพรบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือประเทศญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ผมได้เอาพรบส่วนหนึ่งของพรบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนำมาใส่ลงไปในพรบกากด้วยนะครับสถาบันอย่างใจกล้าเนี่ยของญี่ปุ่นก็ส่งตัวแทนมาดูที่ผมร่างเอาไว้เขาก็ชอบนะเพราะว่าเราดีไซน์ทั้งเราไม่ได้ดีไซน์เฉพาะตอนเป็นขยะเราดีไซน์ตอนที่ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยก่อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์โดนทิ้งแล้วมีการตั้งกองทุนภายในด้วยก็ทำสุดฝีมือนะครับคิดว่าหมายฉบับนี้ตอนนี้ส่งท่านประธานสภาไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะได้แค่ไหน
1: ถามแบบเอาตอนจบแล้วกันอย่างต่อไปถ้าเกิดว่ารถมันเริ่มรถไฟฟ้า EV เริ่มหมดอายุแบตเสียอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้มีแล้วประกาศใช้แล้วเนี่ยมันจะหมายความว่าแบตเตอรี่เหล่านั้นจำนวนมหาศาลจะถูกจัดการอย่างถูกต้องอย่างไร
0: โอ้อันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับในนั้นเนี่ยมีอีกหมวดหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่าก็คือว่าหมวดการทำลายรถยนต์ end of life vehicle นะครับคือในหมวดเรื่องการทำลายรถยนต์เนี่ยอยู่ในนั้นด้วยคราวนี้มีคำถามมีคนถามผมว่าคุณอัธวิทย์ทำไมเอาหมวดเรื่องการทำลายรถยนต์ไปอยู่ในพรบจัดการกากอุตสาหกรรมคำตอบคือว่ารถยนต์ในเมืองไทยมันจะเปลี่ยนสภาพไปจากรถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเราเอารถยนต์20 ปี30 ปี40 ปีมันไม่ค่อยทำลายอะไรเราหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมน้ำมัน
1: รั่วก็เป็นเศษเหล็กเป็นกองขยะไป
0: มันรั่วซึมๆแต่ว่าถ้าคุณเอารถยนต์ EV จอดทิ้งไว้ไฟไหม้แน่นอนไฟไหม้แล้วก็ถ้าสาร PCB ที่มันอยู่เป็นตะกั่วอยู่ตัวรถมันรั่วซึมออกมาเนี่ยจากแผงวงจรจากไอ้แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้งานงอกครับตรงจุดที่ท่านวางจอดรถเนี่ยจะเป็นมะเร็งหมดปลูกอะไรก็มะเร็งขึ้นหมดนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยการเขาเรียกทำลายรถยนต์เนี่ยมันจะยากขึ้นคราวนี้เวลาคนเขียนกฎหมายทำลายรถยนต์เนี่ยชอบไปคิดว่าอะไร
1: ครับ
0: ชอบไปคิดว่ามันอยู่ที่กระทรวงคมนาคม
1: ฮะ
0: ถูกป่ะชอบไปคิดว่าอยู่ที่กระทรวงคมนาคมต้องมีการเอารถเก่าชาวบ้านใช้รถเก่าๆมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ดีกว่าสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้น
1: ประมาณนั้น
0: ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับผมคิดถึงว่ารถยนต์เนี่ยผมไม่คิดถึงรถไฟฟ้ารถสันดาปภายในเนี่ยอยู่ดีเราจะมาบอกให้ชาวบ้านที่เขามีรถสันดาปภายในรถอีต้อยอะไรอีต่อยอีแตนที่เขาใช้อยู่เนี่ยเก่าๆแล้วบอกจะให้เขาทำลายทิ้งแบบสิงคโปร์ผมว่าไม่ใช่นั่นเป็นแนวความคิดมา20-30 ปีที่แล้วไอตอนนี้คนจนยังใช้รถยนต์สันดาปภายในเก่าๆได้ทำเกษตรทำอะไรก็ทำไปเพราะมันรั่วซึมน้อยแต่รถ EV เนี่ยจะทิ้งที่ไหนกันฉะนั้นตอนที่เขียนเนี่ยก็เขียนไว้ว่ามีหลักอย่างนี้นะครับในกฎหมายเนี่ยเขียนว่าผู้ผลิตหรือผู้ก่อกำเนิดต้องรับผิดชอบรถยนต
1: ์ครับ
0: ต้องรับผิดชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองถ้าเกิดว่าการแสดงความรับผิดชอบต้องมีมาตรการออกมานะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าในอนาคตเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมก็สามารถจะพิจารณามาตรการ

0: ของค่ายรถยนต์ค่ายนั้นเช่นเขาบอกการรับซื้อรถเก่าแลกรถใหม่ก่อนที่เขาจะนำเข้าหรือเขาจะผลิตรุ่นนั้นออกมาเขาบอกเดี๋ยวฉันจะมีมาตรการแบบนี้นะของบริษัทฉันออกมามาตรการพวกนี้ก็จะถูกใช้คือถ้าเกิดว่ารถเก่าก็ออกรถใหม่ออกมาเขาก็จะเอารถเก่าเทิร์นกลับไปแล้วทำลายนึกออกไหมฮะการเทิร์นรถเอาเก่าแลกใหม่ท่านรู้ไหมว่าทำไมรัฐบาลไม่เคยสำเร็จในการทำรถเก่าแลกรถใหม
1: ่หรืออะไรยังไง
0: เพราะว่ารถเก่า1คันเนี่ยมันจะมีมูลค่าเศษเหล็กไม่เกิน 20,000 บาท
1: ฮะ
0: และคำถามว่าท่านเอารถเก่ามาแลกรถเอามาทำลายทิ้งเนี่ยคิดว่าหมื่นกว่าบาทจ่ายให้ประชาชนเนี่ยเขาจะเอามาแลกไหม
1: เฉพาะค่ายกเลยไม่จูงใจเลย
0: รถยกก็ไม่คุ้มแล้วสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือรัฐบาลต้องเติมเงินเพิ่มปะเงินเพิ่ม
1: ครับ
0: โครงการนี้จำได้ไหมว่ารัฐบาลพลเอกรัฐบาลท่านอนุทินเนี่ยอนุทินหนึ่งเมื่อสมัยที่แล้วพยายามจะ
1: แวบได้ยินมาแวบๆ
0: เพราะมันใช้เงินหลวง
1: ครับ
0: คือเศษขยะในรถคันนี้มันมีมูลค่าหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดประชาชนเอาประชาชนคอนวินซ์ให้ประชาชนชักจูงประชาชนมาขายเนี่ยท่านต้องเพิ่มเอาเงินจากไหนมันงบประมาณมันจัดสรรยากแล้วแต่ถ้ามาตรการที่อยู่ในพรบการอุตสาหกรรมเนี่ยฉบับนี้มันจะเป็นการบอกผู้ก่อกำเนิดค่ายรถยนต์ครับ
1: ครับ
0: ถ้าท่านแสดงความรับผิดชอบในการดูแลถ้าท่านไม่ดูแลมันนะอีกหน่อยมันไปทิ้งที่ไหนก็แล้วแต่ท่านรับผิดชอบนะญี่ปุ่นก็ทำแบบนี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผู้ก่อกำเนิดเนี่ยดูแลจนถึงไปถึงตัวทำลายเลยนะ
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ดีไปเห็นไอ้หม้อหุงข้าวยี่ห้อนี้มันไปอยู่กลางถนนคนรับผิดชอบคนก่อกำเน
1: ิ
0: ดมันออกมาตรการมาแล้วเช่นให้มาตรการในการรับซื้อแล้วแต่มันเล็ดลอดออกไปคุณก็ไม่มีความผิด
1: ครับ
0: สลัดความรับผิดชอบได้หรือว่ามาตรการทางเนี่ยคุณไปมีมาตรการในการให้รับแต่รถคันยังเล็ดลอดออกไปได้แบบนี้ก็เป็นมาตรการที่คุณออกแล้วก็ถือว่าพ้นความรับผิดชอบไปได้เพราะฉะนั
1: ้
0: นมันจะเกิดมาตรการความรับผิดชอบของผู้ผลิตในอนาคต
1: ครับครับ
0: นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะสำคัญแหละเพราะว่าสิ่งที่ผมเขียนไม่ใช่อัธวิทย์คิดเองนะมันเป็นแนวความคิดที่เป็นหลักสากลแล้วผมแปลงจากการศึกษากฎหมายญี่ปุ่นแล้วก็ในต่างประเทศเอามาใส่ในพรบการอุตสาหกรรมครับ
1: ครับแต่โดยย่อก็คือว่ามันเหมือนเป็นการจัดระเบียบเซตเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจังมีทั้งคนดูแลแล้วก็ตลอดเส้นทางห่วงโซ่ของมันเนี่ยตอนเกิดตอนตาเสียหายไปแล้วเนี่ยมันหาจับมือใครดมได้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของใครอะไรประมาณนั้น
0: มากอันนี้พูดให้เคลียร์ไปอีกก็คือว่าจับมือดมได้ใครรับผิดชอบแล้วใครรับผิดชอบมีวิธีการต้องมีมาตรการบอกว่าคุณจะหลุดพ้นจากการรับผิดชอบของคุณได
1: ้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ก้าวหน้าผมเหลืออีก5นาทีเพราะฉะนั้นชาวสวนปาล์มเขาอยากรู้เดี๋ยวเขาจะเลิกอุ้มไอ้ราคาใช่ไหมฮะที่มาใช้ในไบโอดีเซลเนี่ยคุณอัธวิทย์เข้าไปเกี่ยวกับกฎหมายยังไงไปดูแลกันยังไง
0: เป็นคนร่างพรบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนะครับ
1: ฮะ
0: จริงๆแล้วอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเนี่ยมีเส้นสอหลายคนพยายามจะร่างมาแล้วในอดีตนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนการตั้งการยางแห่งประเทศไทยคือตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลซึ่งผมก็ตั้งองค์กรมาดูแลเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เขียนเฉพาะแต่การตั้งองค์กรมาดูแลปัจจุบันเนี่ยคนดูแลชาวสวนปาล์มมันมีคณะกรรมการปาล์มแห่งชาติซึ่งส่วนมากท่านนายกเป็นประธานมอบหมายรองนายกเวลาเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรองนายกทีก็ต้องตั้งกรรมการใหม่หมดใช้เวลา6เดือนในการจะตั้งทีนึงเพราะฉะนั้นมันแทบจะไร้การดูแลที่เป็นรูปธรรมนะครับก็หลายท่านก็พยายามจะเขียนให้มีสำนักงานผมก็เขียนเหมือนกันให้มีสำนักงานเพียงแต่ว่าผมเนี่ยเขียนทะลุไปถึงกลไกของปาล์มน้ำมันคือรื้อระบบกลไกปาล์มใหม่ด้วยนะครับรื้ออย่างไรนะครับประเทศไทยต้องเราบอกงี้ก่อนเรามีกฎหมายอันนึงชื่อพรบ.กองทุนน้ำมันว่าชดเชยราคาน้ำมันถ้าน้ำมันมันแพงเกินไปก็เข้าไปซื้อถ้ามันแพงเกินไปก็เอาเงินอัดฉีดลงไปกดราคาน้ำมันลงหรือว่าถ้าเกิดวันไหนที่ราคาน้ำมันมันถูกแล้วก็จะบวกราคาขึ้นไปหน่อยนึงเพื่อเขาเรียกอะไรเป็นกันชน
1: อ
0: ่ะให้ราคาน้ำมันมันเสถียรอ่ะวันดีคืนดีกองทุนเมื่อก่อนปาล์มมันถูกก็เอาปาล์มลงไปผสมกับดีเซล
1: ครับ
0: เพื่อให้น้ำมันดีเซลมันถูกลงเป็น B5 B7
1: ใช่
0: แต่ปรากฏว่ากองทุนน้ำมันเนี้ยมีกฎหมายเขียนเอาไว้

0: ไปชดเชยให้กับไอ้พวกน้ำมันผสมไบโออ่ะโดยเฉพาะไอ้น้ำมันปาล์มพวกนี้นะครับเขาเขียนไว้นานแล้วแล้วก็มันจะหมดอายุห้ามชดเชยตั้งแต่วันที่24กันยายน2569หมดเวลาแล้วครับขยายมาหลายปีแล้วแล้วมันจะสิ้นลงมันเป็นพระราชบัญญัติด้วยแปลว่าเขาจะชดเชยน้ำมันเบนดีเซลที่ดีเซลที่มีส่วนผสมของปาล์มไม่ได้แล้วจะทำให้ราคาขึ้นเพราะตอนนี้ปาล์มเนี่ยมันดันแพงกว่าน้ำมันแล้วไงเมื่อก่อนปาล์มมันถูกกว่าเขาเลยผสมน้ำมันมาเลยถูกแต่ตอนนี้ปาล์มมันแพงกว่าน้ำมันพอเอาไปใส่เข้าไปมันไม่น้ำมันแพงนะครับฉะนั้นก็เนี่ยจะเป็นปัญหากับชาวสวนปาล์มล่ะเพราะว่าปาล์ม1ใน3ของประเทศไทยถูกนำผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะต้องเป็นกฎหมายปาล์มฉบับใหม่ส่วนปาล์มผมแก้ยังไงเนี่ยผมก็เรียนท่านว่าอย่างนี้ครับผมกลไกของปาล์มเนี่ยให้มีลักษณะคล้ายๆกับอ้อยและน้ำตาลทรายก็คือเวลาคนขายอ้อยเนี่ยนะครับเกษตรกรขายอ้อยเนี่ยเขาจะมี2ราคาราคาแรกคือขายจากการเป็นผลิตผลคือตัวเป็นอ้อยไปเข้าโรงหีบแต่กลายเป็นน้ำตาลแล้วเนี่ยราคาน้ำตาลในตลาดโลกมันขึ้นนะครับเกษตรกรจะได้ราคาตามเขาเรียกราคาตามนะต่ออาร์มตามราคาตามกลับมาเป็นราคาที่2
1: ครับ
0: กำไร2ช็อตกำไรจากผลิตผลและกำไรจากการเป็นผลิตภัณฑ์นะครับปาล์มผมก็ทำสูตรเดียวกันคือให้ตั้งสำนักงานปาล์มแห่งชาติเนี่ยขึ้นที่กระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนอ้อยน้ำตาลทรายแล้วก็ทำ2ราคาคือราคาแรกคือท่านขายผลปาล์มเสร็จเรียบร้อย
1: ครับ
0: อนาคตเวลาเป็น CPO หรือน้ำมันปาล์มเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งโดยรัฐดูกลไกให้ของท่านครับ
1: ครับเป็นโมเดลเดียวกับอ้อยน้ำตาลนะฮะสุดท้ายตอบคำถามผมหน่อยว่า Negative Income Tax เนี่ยมันจะแม่นยำในการเลือกเยียวยาผู้คนใช่ไหมฮะ
0: โอ้โหโอเค Negative Income Tax คือหมายถึงว่าให้ประชาชนเนี่ยส่งแบบฟอร์มเสียภาษีแบบง่ายๆที่สุดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องเสียแบบฟอร์มเสียภาษีฐานภาษีมันจะกว้างมากขึ้นคนที่เขาคุมสรรพากรเขาจะเห็นชัดว่าใครเบี้ยภาษียังไงบ้างปัจจุบันเนี่ยมันมีบัญชีม้าเยอะหรือว่ามันเอาชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมาสวมว่าเป็นค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทนั้นบริษัทนี้มันทำให้เลี่ยงค่าใช้จ่ายได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นรูปแบบนี้ก็มายื่นแบบฟอร์มนะแบบง่ายๆที่สุดเลยแล้วยื่นทุกปีแล้วถ้าใครมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐจะต้องควรเข้าไปช่วยเหลือถ้าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จ่ายผ่านที
1: ่
0: เส้นต่ำของความยากจนลงไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การจ่ายเงินมีความแม่นยำมากขึ้นเขาเรียกว่า negative income tax หรือว่าอะไรดียื่นแบบภาษีแบบได้เงินอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการทำให้ข้อมูลแม่นยำลดบัญชีม้าแล้วก็คนเขาถูกฐานภาษีเลี่ยงภาษีได้ยากขึ้นการจ่ายเงินให้เปล่าของภาครัฐก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ
1: อันนี้ก็เจ๋ง
0: น่าทำแต่ปัจจุบันเราใช้บัตรคนจนอยู
1: ่
0: ซึ่งการอัปเดตบัตรคนจนเนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นทำให้หลายคนตกหล่นได้ครับก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจอันนี้แต่ Negative Income Tax เนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารทำได้เองไม่ใช
1: ่ครับ
0: เขาสามารถไปออกเกณฑ์สรรพากรก็แก้ได้แล้ว
1: แต่เป็นไอเดียเป็นข้อเสนอที่บอกกล่าวผ่านมาได้
0: 3เรื่องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ในการเปิดเสรีเรื่องของการจัดการอุตสาหกรรมแล้วก็สุดท้ายเรื่องของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเนี่ยถ้าได้ควบคู่ไปกับการปล่อยพลังเงินกู้400,000,000,000ในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสีเขียวเนี่ยผมคิดว่านั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ติดทำงานมา100ชั่วโมงเพื่อตอบโจทย์นี้ให้กับรัฐบาลแม้ว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายที่ติดบัญญัติให้ดีที่สุดครับ
1: ฮะนี่คือ1ใน2ส.ส.ของรวมไทยสร้างชาติผมพูดถูกไหมฮะ
0: ครับอีกท่านหนึ่งท่านชัชวาลคงอุดมครับ
1: ครับมาน้อยแต่มานะมาน้อยแต่ก็มีเนื้องานแล้วก็ขยันทำเรื่องข้อนิติบัญญัติที่พยายามผลักดันขอบคุณดร.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีมากครับที่ร่วมรายการแล้วเราไปกันอย่างรวดเร็วที่เห็นว่าข้อกฎหมายการทำงานของฝั่งนิติบัญญัติมันเดินได้แล้วก็สำคัญไปพร้อมๆกับการบริหารงานของรัฐบาลขอบคุณมากครับที่ร่วมรายการครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับนี่นะเราได้เห็นแล้วว่าจากการกู้เงินที่จะไปแก้วิกฤตเศรษฐกิจถึงจุดเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานมันก็มีข้อกฎหมายสำคัญที่จะต้องล้อกันไปสัมพันธ์กันไปในการทำงานวันนี้หมดเวลาจาก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธกิติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโคโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วยโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสถานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุณรู้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสาบานอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอันเว้นป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้

อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

0: ปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
1: เพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระองค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

Take a Look Documentary หากจะเอ่ยถึงจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันลือชื่อมีสถานตัดเพาะปลูกผลไม้นานาพันธุ์ที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมมีแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลรวมไปถึงป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของห่วงโซ่อาหารที่สำคัญมีพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้ผ่านการเวลาจนสะสมเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและยังมีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศนั่นคือจังหวัดระยองระยองเป็นพื้นที่ต้นแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาถึงการเติบโตของพื้นที่ที่จะทำอย่างไรให้กับอย่างรักษาสิ่งเดิมๆที่มีอยู่และดีอยู่แล้วไว้ได้อย่างลงตัวเนื่องจากรัฐบาลได้พยายามผลักดันและสนับสนุนให้จังหวัดระยองเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของชาติจึงได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อให้ระยองเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมไปสู่ประเทศไทยความเจริญต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วสารทิศที่ได้เห็นโอกาสในการเติบโตเพื่อสร้างจนกระทั่งระยองกลายเป็นจังหวัดที่ประชากรมีรายได้สูงสุดของประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวหรือ GPP per capita ยาวนานติดต่อกันกว่า20ปีสูงกว่ากรุงเทพมหานครอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำนั่นเองในขณะที่คนระยองซึ่งเป็นคนพื้นเพดั้งเดิมที่ยังคงมีอัตลักษณ์ทางอาชีพวิถีชีวิตความอาจถูกสั่นคลอนจนหลายสิ่งหลายอย่างเกิดผลกระทบด้านระยองจากทุกภาคส่วนเริ่มหันมาใส่ใจและตระหนักในกระแสพายุวัฒนธรรมลูกใหม่ที่อาจพัดพาให้หายไปการรักษารากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่จึงเป็นสิ่งที่ชาวระยองกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งรู้ความเข้าใจกับคนระยองด้วยกันเองเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันและเดินไปด้วยกันได้อย่างสมดุลและอนาคตของระยองคือความท้าทายอย่างยิ่งที่สารคดีชุดนี้จะนำพาไปสำรวจจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมธรรมชาติและสิ่งก้าวล้ำเพื่อดูกันว่าวันนี้พวกเขากำลังทำอะไรกันบ้าง

รายองซึ่งแปลว่าแนวไม้หรือที่มีมาแต่โบราณระยองยังเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเสด็จยกทัพมาที่ระยองเพื่อรวบรวมกำลังพลและตั้งค่ายพักแรมก่อนที่จะไปยึดจันทบุรีและกอบกู้ที่ระยองนี่เองที่พระยาตากได้รับการยกย่องสถาปนาเป็นเจ้าตากสินโดยเหล่าทหารก่อนที่จะเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรีเพื่อเตรียมการกอบกู้อิสรภาพเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นได้ฝากเรื่องราวความกล้าหาญและความเสียสละไว้ในจิตใจของชาวระยองและกล้าหวัดจวบจนปัจจุบันในอดีตจนปัจจุบันเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและอุดมสมบูรณ์มีอ่าวที่เหมาะแก่การจอดเรือทำให้เป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลในอดีตตะวันออกกลางและอินเดียมักแวะพักที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าอีกทั้งยังมีเส้นทางการค้าสู่เส้นทางการค้าจากชายฝั่งทะเลเข้าสู่พื้นที่ภายในภาคกลางบางส่วนการมีปากแม่น้ำสำคัญคือปากแม่น้ำระยองและแม่น้ำประแสเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในทำให้สามารถขนส่งสินค้าเข้าสู่และออกจากเมืองได้สะดวกทั้งสินค้าจากป่าเช่นของป่าพืชสมุนไพรและสินค้าจากทะเลเช่นน้ำปลาที่มาจากความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้สัตว์ป่าและผลผลิตทางการเกษตร

0: รวมถึงการมีทรัพยากรทางทะเลทำให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าสำคัญเปลี่ยนและมีระบบนิเวศป่าพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญและยังเป็นแนวป้องกันชายฝั่งที่ดีเยี่ยมนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของทำเลที่ดีที่ทำให้ระยองกลายเป็นพื้นที่ศักยภาพจนมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีแม่น้ำสำคัญสองสายที่เชื่อมต่อทะเลสู่แผ่นดินซึ่งทำให้การค้าขายทำได้โดยง่ายอีกทั้งการมีป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญในวงจรห่วงโซ่อาหารเป็นเรื่องที่ชาวบ้านหวงแหนและต้องการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้แวดวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงการไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรอาหารจากทะเลแม่น้ำคือเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตและสำหรับระยองแล้วลุ่มแม่น้ำประแสและแม่น้ำระยองคือแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญยิ่งเราจะไปสำรวจความมหัศจรรย์ของป่าชายเลนและวิถีชีวิตการประมงที่ยังคงสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
1: ฟื้นฟูทรัพยากรที่มันมีดังเดิมเนี่ยขึ้นมาให้เขาเห็นถ้าเราไม่ฟื้นฟูมาให้เขาได้เห็นเนี่ยต่อไปมันอาจจะสาบสูญไปในรุ่นเขาไม่ใช่รุ่นเราแต่พอที่การมาแบบไหนถึงได้มีป่าอยู่อย่างเนี้ยเราก็ต้องสอนเราต้องสายความรู้ไปในสมองของเขาว่ามันมีความสำคัญยังไงถึงว่าต้องเอาป่าไว้ต้องเอาอะไรไว้เนี่ยคือป่าเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตจิตใจของประชาชนเลยทุกคนอ่ะไม่มีป่าก็อยู่ไม่ได้คือเราต้องคิดว่า

0: ดินน้ำป่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าของต้องการของประชาชนถ้ามนุษย์ขาด3อย่างนี่คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันความสำคัญของป่าเอาขึ้นมาให้เห็นเป็นสิ่งแวดล้อมรวมเนี่ยให้ชัดเจนกันให้เขาคิดออกให้เขาเห็นออกเนี่ยลูกหลานในทรัพยากรแต่เท่าเราไม่มีใครสอนเขาหรือไม่บอกเขาเนี่ยเขาจะไปขังค่ายอยู่กับอุตสาหกรรมเรืออะไรต่างๆต่อไปโลกทั้งใบก็หมดป่าหมดถ้าเขาหมดแล้วเหลือแต่ป่าคนกีแล้วจะอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงหมดทุกเรื่องถามว่าขาดออกซิเจนไหมไม่มีขาดจะอยู่ได้ตลอดทั้งชาติเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในป่าชายเลนเนี่ยคายออกซิเจนออกมาเนี่ยเรารับสบายเลยอากาศเนี่ยมันเป็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญคือต้นไม้เราไปคิดว่าเป็นต้นไม้เป็นของใช้สอยมันไม่ใช่บางครั้งมันส่งชีวิตเราด้วย
1: ป่าชายเลนในบริเวณลุ่มแม่น้ำประแสและแม่น้ำระยองมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ด้วยแนวต้นไม้โกงกางแสมลำพูเป็นต้นที่ขึ้นหนาแน่นเขียวขจีตลอดแนวชายฝั่งและริมคลองต่างๆรากค้ำจุนของต้นโกงกางที่แผ่ขยายออกไปดูราวกับยามน้ำลงจะเห็นรากไม้และเลนที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆหลายพื้นที่ในป่าชายเลนเหล่านี้จะมีความตระหนักในการอนุรักษ์และรักษาไว้เพราะเดิมถูกทำลายไปมากและไม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมจึงมีการศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำชาติป่าชายเลนปากน้ำประแสซึ่งสามารถเห็นความสัตว์ป่าได้อย่างชัดเจน
2: เราเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เราก็ต้องมาดูแลสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราคือเป็นพื้นถิ่นของเราก่อนถ้าเราไปดูจากที่อื่นมาว่าเขามีการพัฒนาเรื่องการปกครองเราก็เลยต้องมาทำในพื้นที่ของเราซึ่งมันเสื่อมโทรมนะคะคือเราจะอยากจะส่งให้กับคนที่อยู่รุ่นหลังได้มีโอกาสได้เห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องอากาศเรื่องทรัพยากรพวกอาหารต่างๆที่เราต้องเหมือนกับว่าแหล่งกำเนิดของเขาที่อยู่ในป่าชายเลนดูแลเรื่องความสังไม่ว่าจะพวกมลพิษต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในป่าชายเลนคือการทำงานของกลุ่มได้เริ่มจากการปลูกต้นไม้เป็นอันดับแรกที่เรามาทำในป่าชายเลนของเราส่วนใหญ่มันจะเป็นป่าที่เสื่อมโทรมไม่มีต้นไม้แต่ทีนี้พอเราได้ไปศึกษามาจากข้างนอกเราก็มาพัฒนาแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรที่ต้องทำอีกหลังจากที่ต้นไม้เราโตแล้วเราก็เริ่มมาพัฒนาเรื่องว่าเราจะสร้างเสริมสิ่งอะไรที่ต้องเข้ามาให้ในชุมชนได้มีประโยชน์ได้ใช้เรื่องการ

0: การศึกษาของเด็กรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศว่าเขาจะมีส่วนร่วมยังไงคือให้เขาได้ซึมซับมาเรียนรู้จากพวกเราที่เป็นเหมือนปลาชุมชนคือเราก็เรียนรู้มาจากให้อีกต่อนึงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าชุมชนอื่นๆที่อยู่จากที่อื่นเข้ามาเรียนรู้จากพวกเราได้ค่ะ
1: ศูนย์การกลางน้ำตั้งอยู่ตำบลปากน้ำสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ครั้งเมื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบโดยเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศป่าชายเลนและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ชมวิวทิวทัศน์บริเวณเจดีย์กลางน้ำหรือสมุดเจดีย์มีศาลาให้นั่งรับลมชมวิวบริเวณปากน้ำเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางป่าชายเลนของสุ่ยกลางน้ำทางเดินยาวประมาณ400เมตรระหว่างเช่นโก่งกลางโปร่งแสมเป็นต้นมีหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติเป็นหอชมวิวที่สูงที่สุดในจังหวัดระยองสูงประมาณ22เมตรสามารถมองเห็นวิวได้ไกลถึงหาดแหลมเจริญเปิดทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
2: จะคิดลุกขึ้นมารู้รักหรือพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยใจต้องมาก่อนถ้าเราไม่มีใจเนี่ยเราไปคิดผลประโยชน์ต้องมาก่อนเนี่ยทุกแห่งทำไม่ได้แต่และชุมชนเนี่ยมีคนอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งคือประเภทแบบลุงนี่คิดแล้วทำลงมือทำเขาจะว่าบ้าหรือยังไงก็ช่างมันไม่เป็นไรเราอย่าทำเราทำไม่ได้ยินแล้วประเภทที่แล้วคนพวกนี้จะมีอยู่ประมาณไม่ถึง 1% แต่ละชุมชนเนี่ยไม่ถึง 1% จะอาจจะได้ครึ่ง% อะไรแล้วอยู่แค่นั้นนะแล้วอีกชุดเนี่ยชุดเนี่ยจะมากอยู่ถึง95หรือ96ประแกทำก่อนถ้าแกทำสำเร็จเนี่ยฉันจะรวมคนชุดเนี่ยมันชุดมากแล้วชุดสุดท้ายเนี่ยคุณจะทำถูกหรือทำผิดอะไรฉันไม่สนใจฉันขวางแกลูกเดียวไม่รวมด้วยแม่อะไรด้วยเลยคืออยากถามแม่แต่เราไม่ต้องไปกลัวว่าไอ้ชุดที่3เนี่ยคิดเราคิดว่าเอาชุดที่1กับชุดที่2เนี่ยมารวมกันพร้อมกันได้ชุดที่3มันไม่มีความหมายแกจะขวางยังไงขวางไม่ไหวแล้ว
3: ทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีความหมายมากที่สุดเพราะว่าของที่จะเป็นแหล่งอาหารได้คือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไม่อ่อนคือปลาชายเลนเป็นหลักแล้วก่อนในทะเลก็ยังมีแหล่งอาหารอีกส่วนหนึ่งทีนี้แหล่งอาหารอย่างเดียวไม่พอเราต้องการปกป้องให้เขาอยู่ให้เติบโตให้ได้มีลูกมีหลานได้ก็ต้องเป็นแหล่งอนุบาลแหล่งอาหารของสัตว์น้ำไม่อ่อนอีกส่วนหนึ่งเขาอยู่ก็ไม่มีอาหารกินก็ต้องเดินทางออกถ้าก็มีแรงงานกินอยู่ไกลๆก็จะอยู่อาจจะว่ามีลูกมีร้านที่นั่นหรือเติบโตที่นั่น
1: ถัดจากบริเวณป่าชายเลนเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับแม่น้ำประแสมาหลายชั่วอายุคนคือที่ตั้งของตลาดบ้านเก่าริมน้ำประแสเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เลียบแม่น้ำประแสบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแม้ความเจริญจะเข้ามาถึงแต่ชาวบ้านใน

0: ชนยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นไว้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนที่ได้รับเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1: ในตัวชุมชนบ้านเก่าน้ำประแสนะคะเราจะอนุรักษ์เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติการทำเกี่ยวกับว่าวิถีเชิงวัฒนธรรมที่เรากำลังทำอยู่นะคะโดยการที่เราเอาคนในชุมชนนะคะส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุคือเราอยากจะทำเพื่อว่าเอาสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยรวบรวมแล้วให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะมาเรียนรู้สิ่งที่เราอยากทำเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะสำนึกรักกับผู้สูงอายุได้อะค่ะนำร่องก่อนคือเอาผู้สูงอายุเอามาทำกิจกรรมกับเราก่อนพอการทำกิจกรรมเรามองแล้วว่าถ้ากิจกรรมที่เราทำสามารถดำเนินไปได้เนี่ยเด็กที่จะเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการต่อยอดไปได้เหมือนกับการเป็นการโฆษณาไปในตัวของในตัวชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้เราได้การรวบรวมกับกลุ่มป้าๆกลุ่มพี่ป้าน้าอาในชุมชนเนี่ยเยอะมากโดยการที่เราทำให้เป็นการหาเรียนรู้เราหารายได้หาอาชีพเสริมให้เขาโดยที่เราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรในการที่จะพัฒนาให้เขามีอาชีพเราคิดถึงอัตลักษณ์ของชุมชนปากน้ำประแสค่ะคือการที่เราจะต้องเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมมาถอดย่อว่าจะทำยังไงโดยที่เราคิดว่าถ้าสมมุติว่าผลิตภัณฑ์ของในชุมชนเนี่ยมีแค่กะปินะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะไม่ซื้อสิ่งพวกนี้กลับไปเราก็ต้องหาวิธีน้อยเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเนี้ยสมมุติเราอยู่เป็นประมงใช่ไหมคะเราก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่คือตุ๊กตาหมอนสัตว์ทะเลอย่างเงี้ยค่ะมาทำในหลายรูปแบบเป็นหมอนตัวเล็กตัวใหญ่แล้วเราก็ได้ผลตอบรับตรงนี้มาดีมากซึ่งมันก็เป็นรายได้ตอบแทนของป้าๆที่ได้ทำตรงนี้เราได้ออกในชุมชนแล้วได้ออกไปเผยแพร่ชุมชนออกไปเผยแพร่กิจกรรมในชุมชนของเรามีการต่อย
0: ตลาดบ้านเก่าริมน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสามารถเดินทางมาได้สะดวกและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับผู้แบบ slow life และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริงความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเป็นดั่งของขวัญจากธรรมชาติที่ชาวระยองหวงแหนและจากวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติสู่รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยังคงแข็งแกร่งมาจนปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหล่งทรัพยากรทางอาหารไม่ใช่เพียงให้อากาศที่บริสุทธิ์หรือแม้แต่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเป็นสายเลือดทางวัฒนธรรมที่ผู้คนปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจากผู้คนอีกที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งระยองไม่ได้พยากรณ์และสิ่งแวดล้อมแต่ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าหนึ่งในนั้นคือหนังใหญ่วัดบ้านดอนซึ่งยังคงรักษาศิลปะการแสดงโบราณโดยกลุ่มคนที่รักและหวงแหนให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของระยองหนังใหญ่วัดบ้านดอนไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแต่คือชีวิตจิตใจของชุมชนแห่งนี้เรื่องราวของหนังใหญ่วัดบ้านดอนเริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีหลักฐานบันทึกแน่ชัดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดแต่จากคำบอกเล่าและหลักฐานที่ตกทอดมาสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีครูบาอาจารย์จากเมืองหลวงหรือจากกลุ่มคณะหนังใหญ่ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นได้เดินทางมาเผยแพร่และถ่ายทอดวิชาให้กับคนในชุมชนวัดบ้านดอนซึ่งเป็นชุมชนและมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น

0: สำหรับหนังใหญ่วัดบันดอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในเชิงของทางแสดงนั้นหนังใหญ่วัดบันดอนนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นของดีจังหวัดระยองทางด้านศิลปะการแสดงเพราะว่าหนังใหญ่ที่มีการสืบสานกันอยู่เนี่ยก็เหลืออยู่เพียง2ขณะเท่านั้นคือที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีกับวัดบันดอนจังหวัดระยองนี่แหละความสำคัญของหนังใหญ่วัดบันดอนก็คือสามารถที่จะเชิดหน้าชูตาจังหวัดระยองได้ระยองดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือความสำคัญอนุรักษ์และสืบสานเอาไว้เพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญว่าหนังใหญ่เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้าในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีการใหญ่มันจะกลายเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวไม่มีการโลดเต้นเพราะฉะนั้นทางวัดบันดอนก็จึงได้มีริเริ่มและสืบสานไอ้สิ่งที่อนุรักษ์ก็คือเราได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบันดอนเกิดตัวหนังคือเป็นตัวหนังรุ่นเก่าอายุกว่า 200-300 ปีเราอนุรักษ์เอาไว้ลูกหลานที่จะเดินทางเข้ามาก็สามารถจะมาศึกษาหาความรู้ได้ว่าตัวหนังใหญ่เนี่ยมันลักษณะแบบไหน
1: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเป็นสถานที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาการแสดงหนังใหญ่และเก็บรักษาอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่อายุกว่า200ปีให้ได้เรียนรู้โดยพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเป็น1ใน3แห่งที่เหลืออยู่ในประเทศไทยหนังใหญ่วัดบ้านดอนมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยองได้เห็นว่าวัฒนธรรมการเล่นหนังใหญ่เป็นสิ่งควรค่าที่จะอนุรักษ์สืบทอดไว้จึงสั่งซื้อตัวหนังใหญ่จำนวน200ตัวมาจากจังหวัดพัทลุงขนส่งข้ามอ่าวไทยมาทางเรือพร้อมทั้งจ้างครูหนังมาช่วยในการฝึกสอนถ่ายทอดการแสดงให้กับคนงานสำคัญในปีพุทธศักราช2523ได้มีการฝึกซ้อมหนังใหญ่และนำออกแสดงตามงานต่างๆอีกครั้งเช่นงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีงานสงกรานต์เพื่อเป็นการฟื้นฟูการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและการละเล่นต่อมาอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนเห็นว่าควรมีสถานที่เก็บอนุรักษ์ตัวหนังให้ดีกว่าเดิมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ศิลปะเก่าแก่อันทรงคุณค่าจึงริเริ่มโครงการสร้างอาคารเพื่อเก็บหนังใหญ่และเปิดให้คนได้เข้าชมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมา
2: หินระยองชื่อเสียงกอง
1: ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตัวหนังใหญ่ห้องประชุมเพื่อรับฟังคำบรรยายและชมวิดิทัศน์การแสดงหนังใหญ่ปัจจุบันหนังใหญ่ที่เคยมีอยู่จาก200ตัวได้ผุพังไปบ้างจึงได้มีการทำเพิ่มเติมอีก77ตัวและใช้เล่นแสดงร่วมกันกับหนังใหญ่ชุดเดิมเรื่องที่นิยมแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์อีเหนา
2: โทษก็เสียน

0: พิชกาฬ
1: เมื่ออนุรักษ์แล้วเราจะมีการสื่อสารปัจจุบันการสื่อสารของเราก็คือเรามีการฝึกเยาวชนนะครับสำหรับเป็นนักเชิดหนังใหญ่เราก็มีการฝึกอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ทางวัดบันดอนเนี่ยร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบันดอนเราก็มีโครงการระยะเวลากว่า20ปีแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ย20ปีแล้ว
2: แสงแก้วแวววาม
1: โดยการที่เราก็จะนำเด็กมาฝึกซ้อมนะครับเป็นการต่อยอดให้หนังใหญ่ได้โลดแล่นมีชีวิตชีวาสิ่งต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยในอนาคตผมก็มองดูว่าในอนาคตของจังหวัดระยองเนี่ยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญสำคัญหลายแขนงอย่างยกตัวอย่างอย่างหนังใหญ่นะเรามีอยู่แล้วเราต้องการที่จะสืบสานให้หนังใหญ่เนี่ยได้คงอยู่ต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ความสำคัญของหนังใหญ่ต่อจังหวัดระยอง
3: ความโดดเด่นของหนังใหญ่วัดบ้านดอนคือการที่คณะหนังใหญ่และชุมชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและกระบวนการต่างๆในการแสดงหนังใหญ่อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและการแสดงนี่คือความมุ่งมั่นที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นทำให้หนังใหญ่วัดบ้านดอนยังคงเป็นหนึ่งในคณะหนังใหญ่ไม่กี่แห่งของประเทศไทยที่ยังคงมีชีวิตชีวาและได้รับการยอมรับ
1: หนังใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงรายรับพูดถึงรายแต่เราต้องทำเพื่อเป็นการอนุรักษ์คล้ายๆเป็นเราต้องจิตอาสานั่นแหละถ้าหากพวกเราไม่ทำมันก็จบหนังใหญ่ก็มันก็ไม่มีโอกาสได้ไปล้นแรงนะครับเพราะนั้นหนังใหญ่จะไปทำแบบหวังกำไรกำไรเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
3: ้หากคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวระยองลองแวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนแห่งนี้ซึ่งเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.โดยไม่เสียค่าเข้าชมจากมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่ระยองมีให้เราได้ค้นพบอีกมากมายที่ระยองเราจึงยังเห็นศิลปะวัฒนธรรมผ่านหนังใหญ่ที่ยังคงมีความพยายามรักษาเอาไว้อย่างเข้มข้นและยังคงคาดหวังที่จะให้เกิดการสานต่อภูมิปัญญาจากรุ่นปัจจุบันที่เริ่มโรยราเอาไว้ให้นานที่สุดเช่นเดียวกับย่านวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นความเจริญของจังหวัดระยองนั่นคือถนนยมจินดาถนนยมจินดาหัวใจและจิตวิญญาณแห่งเมืองระยองหากจะบอกว่าถนนสายนี้คือหน้าต่างที่เปิดสู่ประวัติศาสตร์ของระยองก้าวที่เราเดินทุกอาคารที่เราเห็นล้วนมีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังแทบทั้งสิ้นย้อนกลับไปเมื่อกว่า100ปีที่แล้วในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ราวปีพุทธศักราช2443ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศพระศรีสมุทรโพธิ์เจ้าเมืองระยองในยุคนั้นได้ริเริ่มสร้างถนนขึ้นมาถนนสายแรกของเมืองระยองซึ่งต่อมาได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลเจ้าเมืองว่าถนนยมจินดาในอดีตการคมนาคมของระยองพึ่งพาแม่น้ำเป็นหลักการสร้างถนนสายนี้จึงนับเป็นการบุกเบิกครั้งสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าการค้าและการใช้ชีวิตของผู้คนสินค้าจากเรือที่เทียบท่าแม่น้ำระยองเริ่มถูกลำเลียงขึ้นมายังถนนสายนี้ร้านค้าห้องแถวบ้านเรือนสถาปัตยกรรมจีนโปรตุเกสที่งดงามก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดทำให้ถนนยมจินดากลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจที่คึกคักที่สุดของระยองเป็นแหล่งรวมพลของพ่อค้าหวานิชจากหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างราก

0: านทางเศรษฐกิจที่นี่ความสำคัญของถนนยมจินดาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นทางสัญจรแต่คือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอาคารเก่าแก่บนถนนยมจินดาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยจีนและตะวันตกสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุคนั้นตลอดระยะเวลาผู้คนบนถนนสายนี้ได้มีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และการค้าขายที่ยังคงความสัมพันธ์แบบชุมชนแม้ว่าความเจริญของเมืองจะขยายตัวไปสู่พื้นที่อื่นๆแต่ถนนยมจินดาก็ไม่เคยเลือนหายไปจากใจคนระยองเราจึงได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ถนนสายนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งไม่ใช่แค่การซ่อมแซมอาคารแต่เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณและเรื่องราวที่เคยมีมา
1: เราอยากศึกษาวิธีคิดของคนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนำไปทำอะไรครับเพื่อนำไปมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตแม้ว่าความคิดรากฐานของบางท่านเนี่ยเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังเอาข้อคิดเหล่านั้นแหละครับกลับมาวางรากฐานสำหรับอนาคตคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ทิ้งคนช่วงอายุอย่างเดียวนะมันต้องไม่ทิ้งแก่นความคิดดีๆครับของคนในประวัติศาสตร์เนี่ยไปด้วยผมว่าบางทีบางครั้ง เราต้องย้อนไปดูนะฮะว่ากรุงเทพเคยมีผังเมืองที่ดีมากถ้าเราไปดูรูปเก่าๆของกรุงเทพเนี่ยเรามักจะบอกว่าโอ้โหมันสวยเหมือนยุโรปปัจจุบันแต่ในความเป็นจริงยุโรปปัจจุบันกำลังจะบอกเราว่าเพราะเขาไม่เคยทิ้งแก่นที่ดีของเขาวันนี้มันเลยยังมีความสวยงามของอดีตและส่งผลไปสู่อนาคตด้วยนะครับก็เลยอยากคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ที่ดีก่อนแล้วรวบรวมเอาไว้เนี่ยการนำประวัติศาสตร์มาสื่อสารน่าจะดีแล้วก็น่าจะ
2: โปรเจกต์หนึ่งเขาเรียกว่าโปรเจกต์การส่งเสริมฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจเก่าในเขตนครระยองก็คือในพื้นที่ของอาคารโอลาแล้วก็ตัวเทศบันเทิงพื้นที่ตรงนี้เราคิดว่าเป็นพื้นที่กลางเมืองที่มีศักยภาพที่พร้อมที่จะน่าจะทำการมีมาสเตอร์แพลนในการปรับปรุงในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมแต่ละจุดแต่ละจุดเข้าด้วยกันเพื่อที่จะ เพิ่มศักยภาพในพื้นที่นั้นๆครับ
0: อนาคตของถนนยมจินดาจะยังคงเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้เป็นอย่างดีในขณะที่ระยองก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาในฐานะ EEC เราจะเห็นถนนยมจินดาเป็นดั่งสมดุลที่เตือนให้คนระยองไม่ลืมรากเหง้าไม่ลืมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่านี่คือเสน่ห์ที่แท้จริงของระยองไปข้างหน้าแต่ยังคงภูมิใจในอดีตอันรุ่งโรจน์ของ
3: ในฐานะที่เป็นคนระยองโดยกำเนิดนะครับจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อีเทิร์นซีบอร์ดนะครับเริ่มมาสู่จนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่หลักสำคัญของภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย EECซึ่งเป็นความหวังในการพัฒนาของประเทศไทยผมเห็นหลายๆอย่างนะครับเข้ามาในจังหวัดระยองเห็นโครงการต่างๆมากมายที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนเราเห็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับมากมายจนผมคิดว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศเพื่อรองรับโครงการเศรษฐกิจ EEC แต่อีกมิติหนึ่งที่เราอดเป็นห่วงไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นภาคธุรกิจที่เวลาที่เราดูเรื่องนโยบายหรือเรื่องการบริหารเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านผมอดนึกเป็นห่วงไม่ได้ครับว่าการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับจังหวัดระยองเนี่ยในเรื่องนโยบายที่ลงมาเนี่ยนะครับภาครัฐมองครบถ้วนทุกด้านหรือเปล่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันขาดไปคือนโยบายเรื่องการพัฒนาเรื่องการเติบโตของคนนะครับจังหวัดระยองจะเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหัวใจสำคัญก็คือใครจะเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนพื้นที่ที่อยู่เดิมนะครับจะเติบโตไปพร้อมกับความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐส่งเสริมหรือไม่นะครับด้วยมิติแบบนี้นะครับเรามองเห็นว่า

0: จังหวัดระยองคือจังหวัดระยองหรือคนในจังหวัดระยองจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทันไปกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองนะครับผมคิดว่าจังหวัดระยองจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เมืองที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงก้าวเท่าทันความเปลี่ยนแปลงเดินตามให้ทันว่าภาครัฐคาดหวังอะไรไว้กับจังหวัดระยองและในฐานะที่คนระยองเป็นคนในพื้นที่เดิมควรจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองบ้าง
1: ระยองที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเป็นส่วนหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ของภาคภูมิใจในอดีตและวัฒนธรรมอันล้ำค่าวันนี้ระยองกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะขับเคลื่อนอนาคตของประเทศของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เดิมเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมจากฐานการผลิตเดิมไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมหรือที่เรียกว่า New S Curve โดยมุ่งเน้น12อุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิทัลหุ่นยนต์การบินและโลจิสติกส์การแพทย์และสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
2: เมืองระยองมันเป็นเมืองที่มีความสำคัญเห็นได้จากตอนนี้คือเรามีโปรเจกต์อินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเราของทางภาครัฐเนี่ยเข้ามามากมายแล้วแถมไม่พอคือระยองเรายังมีเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีแผนค่อนข้างชัดเจนว่าภายใน 6-10 ปีข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของ อาจจะต้องถูกเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาสู่ภาคเทคโนโลยีนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวเมืองระยองเองเนี่ยอาจจะต้องมีความเตรียมพร้อมอยู่ 2-3 ด้านเบื้องต้นที่ผู้บริหารเมืองเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดกันว่า
1: ความสำคัญของระยองในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของ EEC ระยองถูกวางบทบาทให้เป็นหัวใจสำคัญของ EEC และเป็นที่ตั้งของฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศมาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นศูนย์กลางปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมมีโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือท่าเรือน้ำลึกภายใต้โครงการ EEC ระยองจะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมด้วยการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนำระดับโลกการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อให้ระยองพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3: เด็กระยองของเราอ่ะมันอยู่ท่ามกลางความแตกต่างเราจะมี2มุมเลยมุมนึงเรามีบ้านสวนอีกมุมนึงเราก็มีเรื่องของเมืองอุตสาหกรรมเมืองอุตสาหกรรมเราก็จะมีสมาร์ทซิตี้เราก็จะมีเทคโนโลยีเรามี EECI เรามี EECD แต่ในมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องรากเหง้าของเราก็คือเกษตรกรรมนะคะประมงนะคะค้าขายนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องบาลานซ์กันให้ได้ค่ะว่าทั้งสองด้านเนี่ยถ้าเด็กเราเก่งจริงในเรื่องของวิชาการเก่งมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีแต่มุมหนึ่งเขาก็ต้องรู้รากเหง้าของตัวเขาเองด้วยว่าจังหวัดระยองเนี่ยพื้นฐานของเราคือการทำสวนทำไร่ทำประมงนะคะเราจะทำยังไงให้เด็กได้ย้อนกลับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมหนึ่งของบ้านเราเราก็มีที่ที่สงบมีที่ที่เด็กจะต้องเรียนรู
4: ้ขณะนี้จังหวัดระยองเนี่ยเราถูกกำหนดให้เป็นตั้งแต่ที่ท่านสีบอก

0: ดให้เป็น EC เพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นทีนี้ความเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการวางแผนในการเตรียมตัวรับไม่กระทบถึงคนเดิมคนระยองเดิมแล้วก็วัฒนธรรมเดิมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งเก่าๆของคนระยองเนี่ยนะครับให้กระทบแบบเป็นเรื่องที่ให้มีระบบนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเริ่มในการศึกษาในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยว่าเราจะเตรียมรับยังไงเราจะมีเครือข่ายมีการจัดระบบนะครับเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนจนกระทั่งในอนาคตแล้วเราไม่สามารถถึงจังหวัดระยองในอดีตได้
1: จังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายนะครับถ้าเราดูจากคำฝันจังหวัดระยองจะเห็นเลยนะครับว่าในคำฝันจังหวัดระยองจังหวัดระยองไม่ได้จะทิ้งเรื่องอะไรสักเรื่องเลยนะครับจังหวัดระยองยังอยากจะทำเรื่องการเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและขณะเดียวกันพัฒนาอุตสาหกรรมตามไปด้วยนิติที่เราจะรวมคนทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองเนี่ยเราหลงลืมใครไม่ได้อันนี้หัวใจสำคัญที่สุดนะครับจังหวัดระยองไม่ใช่เป็นจังหวัดที่จะเติบโตไปเป็น EEC ตามนโยบายเศรษฐกิจหรือพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวจังหวัดระยองยังมีมิติที่คนถิ่นเดิมยังรักในอาชีพเกษตรกรรมยังรักในอาชีพการประมงยังรักในอาชีพการท่องเที่ยวอยู
2: ่คือเมืองที่โตเร็วเกินไปก็น่าห่วงเพราะว่าเมืองที่โตเร็วเกินไปด้วยเทคโนโลยีหรือด้วยความคิดที่เป็นกลุ่มคนที่เป็นอีลิตนะครับหมายความว่าคนเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งยกตัวอย่างง่ายๆครับคนทำงานช่วงอายุหนึ่งที่เคยรับราชการตอนนั้นยังไม่เกษียณก็คิดอีกแบบนึงทำอีกเรื่องนึงนะพอวันนึงเรามีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาคนรุ่นเก่าเกษียณไปแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมาถึงต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้เนี่ยในความเป็นจริงผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนก็อยู่ภายใต้เมืองเดียวกันนะครับมันผมเลยคิดว่าการสื่อสารตรงนี้มันสำคัญที่สุดคือต้องเข้าถึงคนทุกช่วงวัยจริง
0: ๆอะไรที่มันเปลี่ยนอะไรที่มันจะต้องรักษาอะไรที่มันต้องยอมรับนะอันนี้ก็มาระดมความคิดเห็นกันเลยว่าเอาไงหนึ่งเรากำหนดเราไปยับยั้งไม่ได้ถูกไหมครับก็ให้เขาไปแต่อะไรที่เราจะสามารถรักษาไว้ได้วัฒนธรรมไว้ได้อะไรถึงการศึกษาอาหารระยองสำเนียงระยองอะไรต่างๆก็ยังมีจุดที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานอยู่หรือมาท่องเที่ยวหรือมาอะไรก็แล้วแต่ในจังหวัดระยองเขายังนึกว่าระยองแท้ๆอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เรายังจะมีเหลือไว้บ้าง
3: ระยองกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่หยุดยั้งและการรักษาไว้ซึ่งรากเหง้าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามคำถามสำคัญคือคนระยองจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไรและจะรักษาสมดุลระหว่างความเจริญกับเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้อย่างไรสิ่งที่เราได้เห็นตลอดสารคดีเรื่องนี้คือความมุ่งมั่นของชาวระยองในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับการไม่ทิ้งอดีตและไม่ทิ้งธรรมชาติพวกเขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้หากทุกคนร่วมมือกันระยองยังคงเป็นมณีแห่งบุรพาที่ส่องประกายทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าและน่าจะเป็นต้นแบบของจังหวัดที่มีความเข้มแข็งของประชาชนซึ่งนับเป็นบุคลากรที่มีค่ามากที่สุดในการรักษาสืบสารและต่อยอดความเจริญในทุกๆทางอย่างไร้ขีดจำกัด

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพัทมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7/5/21ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถโดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่เคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็รักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิ

านของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมุ่งมั่นปฏิบัติความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: กาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียกเต็มพลังพบกันกับฟิตเรียะติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
2: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
4: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
5: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: มาช่วยกันลดหวาน
5: ลดมัน
4: และเลี่ยงเค็ม
7: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
8: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะคุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะผู้ท่องขาไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่นะคะทีมงานจะสุ่มจับฉลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ค่ะก็จะจัดส่งให้ฟรีถึงที่บ้านคุณผู้ชมเลยนะคะเริ่มต้นกันที่สัปดาห์นี้กับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาหาข้อยุติของร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ซึ่งก็เป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ได้มีการส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาค่ะซึ่งประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขก็มีด้วยกันในหลากหลายประเด็นทั้งการแก้ไขโครงสร้างคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดการตัดระบบฝากไว้ได้คืนออกทั้งมาตราทางด้านสมาชิกก็มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เห็นด้วยที่จะให้มีการพิจารณาร่วมกันของทั้งสองสภาอย่างรอบคอบค่ะและโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนการกระจายอำนาจกลรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อมลพิษนะคะจะไปติดตามในรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก414เสียงต่อ2เสียงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.หรือร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรส่งผลให้ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมกัน20คนมาพิจารณาสาเหตุที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาเนื่องจากวุฒิสภาได้แก้ไขโครงสร้างคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดให้นายกอบจ.แต่ละจังหวัดเป็นประธานกรรมการแต่วุฒิสภากำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมากขึ้นถือเป็นการรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางนอกจากนี้ยังมีการตัดระบบฝากไว้ได้คืนออกทั้งมาตราทั้งที่เป็นมาตรการเรียกเก็บเงินประกันจากผู้ผลิตผู้จำหน่ายผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดมลพิษและเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการเผาและจะได้รับเงินคืนเมื่อมีการนำกากวัตถุดิบไปจัดการอย่างเหมาะสมจึงถือเป็นการยกเลิกมาตรการจูงใจและการคุมมลพิษต้นทางนอกจากนั้นวุฒิสภายังได้ปรับแก้องค์ประกอบโดยดึงตัวแทนจากภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลเพื่ออากาศสะอาดคณะกรรมการวิชาการเพื่ออากาศสะอาดที่ให้มีตัวแทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอากาศสะอาดประจำจังหวัดยังเพิ่มให้มีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและประธานหอการค้าจังหวัดเข้ามาเป็นกรรมการโดยตำแหน่งด้วยถือเป็นการเปิดช่องให้ตัวเองอย่างไรก็ตามสมาชิกต่างแสดงความเห็นอย่างหลากหลายและเห็นด้วยให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย

0: ตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพราะยังมีบางประเด็นที่สว.เทศซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
1: ซึ่งจริงอยากให้พรบ.ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยเร็วครับแต่ก็อยากให้ยั่งยืนให้ตั้งพรบ.ฉบับนี้ครับมันจะมีประโยชน์ครับนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมที่เราต้องการครับอุตสาหกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมพรบ.ฉบับนี้ครับมีทั้งข้อกฎหมายมีการตั้งกองทุนเฉพาะและมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้อากาศของเราสะอาดรวมไปถึงขยะต่างๆในจังหวัดอีกด้วยครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับกลางทะเลมีเหตุการณ์โรงงานระเบิดมีความกังวลเรื่องอากาศมากมายวันนี้ครับสุดท้ายครับผมอยากให้สภาแห่งนี้สนับสนุนให้ตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเพื่อศึกษาพรบ.ฉบับนี้แล้วให้เป็นของขวัญของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเพื่ออากาศที่สะอาดเพื่อการจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน
0: ขณะที่สมาชิกพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าการที่วุฒิสภาจะกระทบต่อความหวังของประชาชนเพราะปัญหาสภาวะอากาศส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงดังนั้นการแก้ไขของวุฒิสภาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบที่จากเดิมได้ให้อำนาจบริหารจัดการไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการหารือกันอีกครั้งว่าราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นหน่วยงานใด
2: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจค่ะเชื่อว่าหลักกำจัยอำนาจเรายังคงต้องใช้เป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องเด่นคือเรื่องของโครงสร้างอำนาจมีการแก้ไขค่ะท่านประธานคะเดิมเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเป็นอบจ.หน่วยงานท้องถิ่นค่ะแต่มีการปรับแก้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประเด็นนี้ค่ะเราก็ต้องตั้งคำถามให้ชัดค่ะท่านประธานคะว่าสรุปแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ใครเหมาะสมกว่ากันแต่ว่าสำคัญไปกว่านั้นคือเราจะออกแบบโครงสร้างอย่างไรให้ฝ่ายราชการทั้งฝ่ายท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: สำหรับสัดส่วนคณะกรรมการจากสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็นพรรคภูมิใจไทย4คนพรรคประชาชน2คนกล้าทำ1คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนส่วนคณะกรรมการในสัดส่วนวุฒิสภาที่ประชุมวุฒิสภาจะมีการพิจารณาเสนอบุคคลในการประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์หน้านี
3: ้มาที่การประชุมวุฒิสภากันต่อเลยนะคะซึ่งก็มีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความจำเป็นต่อการออกพระราชกำหนดกู้เงินนี้เนื่องจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นและงบประมาณปี2569มีไม่เพียงพอต่อขนาดของผลกระทบและภาระค่าใช้จ่ายต่อการแก้ไขวิกฤตพลังงานรวมไปถึงการใช้มาตรการทางการคลังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาทำให้วิกฤตยืดเยื้อนะคะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
4: การประชุมวุฒิสภาพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มาชี้แจงพระราชกำหนดฉบับธรรมนูญมาตรา172วรรค1ที่กำหนดให้การตราพระราชกำหนดกระทำได้เฉพาะซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงและกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในกรณีนี้ย้ำว่าความจำเป็นต่อการออกพระราชกำหนดกู้เงินเนื่องจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นและงบประมาณปี2569ไม่เพียงพอต่อขนาดของผลกระทบและภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณต่อการแก้ไขวิกฤตพลังงาน

0: รวมถึงการใช้มาตรการทางการคลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์หากไม่มีการกู้เงินจะทำให้วิกฤตยืดเยื้ออย่างแน่นอน
1: เพื่อให้สภาแห่งนี้และประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารหนี้สาธารณะของรัฐบาลกระผมขอเรียนเพิ่มเติมว่าการกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้การเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณาการกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งอื่นๆรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาครัฐบาลจำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าเม็ดเงินดังกล่าวจะเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วถึงได้หรือไม่และเหตุใดรัฐบาลจึงมุ่งเน้นสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักทั้งที่ประเทศยังมีพลังงานทางเลือกในรูปแบบอื่นโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและสอดคล้องกับอาชีพประชาชนในชนบทได้มากกว่าพร้อมเสนอให้รัฐบาลพัฒนาพลังงานชีวภาพในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนรวมถึงสามารถส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นพืชผลทางการเกษตรได
2: ้การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปตามบ้านเรือนของประชาชนเป็นความคิดที่ฉาบฉวยแต่มีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณชนิดที่ต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใครทำไมรัฐบาลจึงทุ่มเทเงินมหาศาลไปกับพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวทั้งที่เรามีพลังงานรูปแบบอื่นๆให้เลือกพัฒนาเช่นพลังงานไบโอเชื่อมโยงกับภาคเกษตรสอดคล้องกับอาชีพหลักของผู้คนในชนบทการที่รัฐบาลจะดึงดันใช้โซล่าเซลล์เพียงอย่างเดียวท่านต้องตอบคำถาม3ข้อนี้ก่อนค่ะข้อที่1มีความเสถียรแล้วหรือไม่ถ้าเราวางอินฟราสตรักเจอร์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันแบบปูพรมท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าในอีก3ปี5ปีแผงโซล่าเซลล์เหล่านี้มันจะไม่ล้าสมัยตกรุ่นหรือกลายเป็นขยะพิษของประเทศไทย
0: สุดแล้วที่ประชุมวุฒิสภามีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียง
3: เดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าลงพื้นที่เรียลลิตี้สกู๊ปกันค่ะ

เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทน

0: สภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดู
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ได้อีกด้วย
6: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
7: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
8: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
7: ค่ะ
8: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: กลับมาติดตามกันต่อในรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะในช่วงเวลานี้ไปดูเรื่องของอาหารปลอดภัยกันต่อเลยนะคะในยุคที่โลกหมุนไวและผู้คนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพกันอย่างเต็มที่เคยตั้งคำถามกันหรือไม่ว่าอาหารที่ตักเข้าปากในทุกวันเป็นตัวช่วยสร้างชีวิตหรือว่ากำลังกลายเป็นสารพิษที่กัดเซาะร่างกายโดยไม่รู้ตัวไปกับการเป็นครัวของโลกแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะระบบอาหารของประเทศไทยเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเคมีโรคร้ายที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดจนปัญหาโครงสร้างราคาและโลจิสติกที่ทำให้อาหารพื้นที่เข้าถึงยากค่ะวันนี้รายงานพิเศษจะได้พาทุกท่านนะคะไปติดตามเวทีเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ48ปีเพื่อหาคำตอบนะคะว่าความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงคืออะไรและเหตุใดการบริโภคอาหารปลอดภัยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนี้กันเลยนะคะ
1: เสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบเซตไทยกับความมั่นคงใหม่ทางอาหารและการพัฒนามนุษย์นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้ปาฐกถาจากคนสู่เมืองอาหารและการพัฒนามนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนโดยระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลดำเนินนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อส่งเสริมอาหารไทยส่งออกไปทั่วโลกแต่ปัจจุบันไทยผลิตข้าวได้น้อยกว่าเวียดนามและคุณภาพข้าวของไทยที่เคยเป็นอันดับหนึ่งก็สู้เวียดนามไม่ได้ประเทศไทยจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดไม่เพาะปลูกเพื่อเน้นปริมาณการส่งออกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารเพิ่มรายได้ให้คนไทยและรับมือวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมฝากข้อคิดให้เยาวชนได้ตั้งเป้าหมายชีวิตในอีก10ปีข้างหน้าและมุ่งมั่นเดินตามความ

0: ฝันผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
1: วันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราไม่ได้พูดถึงครัวไทยสู่ครัวโลกละตอนนั้นเราพูดถึงครัวไทยสู่ครัวโลกแต่ผลที่ตามมาเราจะเห็นว่าปัญหาข้าวไทยแพ้ข้าวเวียดนามเราปลูกยางเยอะมากในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าราคายางตกต่ำช่วงนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่คราวนี้พอเราเห็นว่าประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาเรื่อง climate change เรื่อง geopolitics วันนี้คนเปลี่ยนเขาไม่พูดเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลกแล้วเรากำลังพูดเรื่องของ food securityก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
0: ลึกลงไปในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารในเวทีเสวนาทางวิชาการนี้มีผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมสะท้อนภาพอันน่าตกใจโดยคุณสตางค์จรงศักดิ์รองเดชพิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่งได้เล่าประสบการณ์การลงพื้นที่ทดลองชิมถั่วหวานจากแปลงที่อ้างว่ามาตรฐานรับรองอินทรีย์แบบกลุ่มแต่ผลลัพธ์กลับทำให้ลิ้นชานานถึง3ชั่วโมงสะท้อนภาพออร์แกนิกเทียมและปัญหาการใช้สารเคมีกัดกินชีวิตทั้งเกษตรกรที่เจ็บป่วยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องตัดขาทิ้งนับร้อยรายจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำขณะที่สถิติด้านสาธารณสุขก็ชี้ว่าโรคมะเร็งได้ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของสาเหตุการตายในประเทศไทย
2: ถูกครับพี่โบคุณหญิงครับเราไปเด็ดถั่วกินมาตรฐาน PGS คือการรับรองโดยกลุ่มเขาบอกว่าไม่ได้ใช้สารแต่เราไปชิมไม่ได้คนเดียวนะครับสตังชิมกับทีมงาน4คน
3: ครับ
2: ปรากฏว่าลิ้นเราชาไป3ชั่วโมง
3: อ้าวเอ๊ะเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยในสังคมไทยก็เลยพบว่ามันมีออร์แกนิกแท้กับออร์แกนิกเทียมเช่นบางรายเนี่ยมันได้มาตรฐานแล้วครับ, แต่ว่ามันมีการปลอมปนเพราะฉะนั้นอินทรีย์ไม่ใช่ว่าไม่ใช้สารเคมีอย่างเดียวแต่หัวใจคนทำต้องซื่อสัตย์ด้วย
3: ครับ
0: ด้านเชฟโบดวงพรทรงวิศวะพิธีกรรายการกินอยู่คือได้ชี้ว่าปัญหาเกิดจากเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำลายจนต้องพึ่งพาเคมีมหาศาลประกอบกับระบบโลจิสติกส์เย็นทำให้ผักอินทรีย์ส่งไม่ถึงมือผู้บริโภค
4: ระบบดิสทริบิวชันระบบแจกจ่ายถามว่าผลิตได้ไหมผูผลิตได้มหาศาลประเทศเนี้ยแต่ถึงมือคนกินจริงๆแค่ไหนที่อยากกินของปลอดภัยที่อยากกินของออร์แกนิกหรือว่าเกษตรฟื้นฟูเนี้ยมันไปไม่ถึง
3: ครับ
4: ขนาดอยู่เชียงใหม่เองอะค่ะถ้าไม่เดินตลาดปกติก็ไปไม่ถึงเพราะว่าเราถูกเมนทัลบล็อกเรื่องความสวยความงามของผักผักต้องหัวเท่านี้สีเท่านี้ห้ามมีรอยนี้เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทัศนคติต่ออาหารที่มันจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร
3: ่ครับ
4: เพราะว่าอยากได้สวยเท่านั้นค่ะก็เลยทำให้ระบบอาหารบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากผู้คนกินอยากกินแบบนี้ฉันก็ต้องผลิตแบบนี
0: ้ขณะเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินสถานการณ์ผ่าน4เสาหลักซึ่งทั้งด้านความเพียงพอความปลอดภัยที่ขาดการตรวจมาตรฐานโภชนาการที่นำไปสู่โรค NCDs และทำให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงอาหารปลอดภัยได้ยาก
5: ก็มาดูว่ามันต้องทำเรื่องความปลอดภัยในอาหารพี่ก็ไปศึกษาอย่างจริงจังคุณออฟเชื่อไหมว่าปลาทะเลที่เรากินนี้เขาก็ราดฟอร์มาลีนไหมสอนประชาชนเนี่ยก
3: ็
5: คือประชาสัมพันธ์แต่ก่อนมันไม่มีโซเชียลมีเดียก็ต้องใช้ทีวีโทรทัศน์วิทยุเนี่ยแหละสอนว่าแข็งเปิดเหงือกมาแล้วซีดนะ
3: อ
5: ันนี้แปลว่าลาดฟอร์มาลีนไปแล้วลาดฟอร์มาลีนมาเลยแล้วต้องไปตามจับโรงงานผลิตอาหารที่ใส่สารที่ก่อเกิดมะเร็งเต็มไปหมดเลย
3: ครับ
5: และเชื่อไหมพี่ก็ทำใบรับรองเครื่องหมายคิวถ้าไปเดินตลาดจะเห็นคิว
3: ครับ
5: ตอนนี้ก็มีอยู่คิวเต็มไปหมดแต่ไม่ได้ตรวจแต่ก่อนที่ทำเทสคิดให้นะให้กรมวิทยาศาสตร์

0: ศาสตร์การแพทย์เนี่ยทำเทสคิตแจกให้กับตลาดสดและมีการสุ่มตรวจคือแจกให้เขาฟรีให้เขาตรวจแผงค้านะเราก็จะมีใครทีเหลือให้ว่าต้องตรวจกี่ตัวสารที่แล้วถ้าตรวจเจอต้องปิดตลาด2อาทิตย์1อาทิตย์แล้วแต่โทษแต่เดี๋ยวนี้มีตัวคิวก็จริงแต่ไม่มีการตรวจเลยแล้วก็กลายเป็นว่าณวันที่พี่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมะเร็งอยู่ลำดับ3ทุกวันนี้มะเร็งเป็นสาเหตุการตายลำดับ1ของประเทศไทย6คนน่ะที่ตายนะตอนนี้ความปลอดภัยอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญมากและปัจจุบันมันหนักมากขึ้นกับเรื่องสารเคมี
1: นี้ประธานรัฐสภาได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันโครงการมื้ออาหารแห่งความสุขเพื่อสนับสนุนโภชนาการและความสุขในสถานศึกษาวางรากฐานความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตตั้งแต่เป็นเยาวชนโดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนพิชยศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนรองชนะเลิศอันดับที่2คือโรงเรียนนวมินทราชูทิศหอวังนนทบุรีรางวัล Best Creative คือโรงเรียนปากเกร็ดและรางวัล Popular Vote คือโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ปริมาณผลผลิตในโกดังหรือการเป็นครัวของโลกเพียงในนามแต่คือความสามารถของคนทุกคนในสังคมในการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าและมีราคาที่จับต้องได้อย่างเท่าเทียมเพราะในท้ายที่สุดอาหารไม่ใช่แค่สารตั้งต้นของคุณภาพชีวิตหากเรายังปล่อยให้สารพิษปนเปื้อนอยู่ในจานอาหารของคนในชาติไม่เพียงแต่สุขภาพหมายถึงอนาคตและความมั่นคงของประเทศชาติที่จะค่อยๆล่มสลายลง
2: เรื่องสำคัญมากๆนะคะเรื่องของอาหารปลอดภัยเป็นหลักประกันชีวิตได้นะคะทั้งเรื่องของการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยนะคะแน่นอนว่าก็มีการประกวดการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะได้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
3: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีพานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงประทานความช่วยเหลือนั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะประทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: นมแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
1: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: อย่าลืมพกสติ
1: เข้าพรรษานี
2: ้มาๆๆกินเหล้า
3: จ
4: อปวดฟัน
1: แกล้งปวดฟัน
5: ชนแก้ว
1: พกน้ำแก้ห่วยไปด้วย
2: โชว์อุ๊ย
1: แกล้งตก
2: เอาจอด
1: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
6: ครับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทิน
7: ช่วงเกร็ดความรู้คู่มือสภาวันนี้ขอนำเสนอคำว่าการแก้ไขเพิ่มเติมยัตติหรือการถอนยัตติการแก้ไขเพิ่มเติมยัตติหรือการถอนยัตติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุมโดยกรณีการถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใดหรือจากการเป็นผู้รับรองทำได้เฉพาะก่อนที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมแต่หากกรณีที่ประธานสภาสั่งบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต้องได้รับความยินยอมของที่ประชุมส่วนกรณีการถอนคำแปรยติจะกระทำเมื่อใดก็ได้แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำแปรยติจะกระทำได้เฉพาะภายในกำหนดเวลาแปรยติเท่านั้นนอกจากนี้ยติใดตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือยติที่ประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเหตุว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
8: วันที่ 7-9 กันยายน 2569 การประชุมสภาผู้แทนราษฎรบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 10:30 น.คณะกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยเชิญคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าร่วมประชุมและพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภานัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายมาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืนสมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยวและสมาคมธุรกิจร้านอาหาร

ในช่วงเวลานี้ค่ะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะทีมงานจะสุ่มจับสลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะหมวกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีจะจัดส่งให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านกันเลยนะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าการศึกษาและถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศใช้ต้นแบบจากประเทศใดค่ะระหว่างข้อ1สาธารณรัฐออสเตรียกับข้อ2สหราชอาณาจักรนะคะการศึกษาและถอดบทเรียนระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายในประเทศใช้ต้นแบบจากประเทศใดคำตอบที่ถูกต้องค่ะก็คือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะคะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะว่าประเทศไทยมีพลังงานใดที่สามารถเชื่อมโยงกับภาคการเกษตรและอาชีพของประชาชนในชนบทค่ะระหว่างข้อ1พลังงานชีวภาพกับข้อ2พลังงานความร้อนนะคะประเทศไทยมีพลังงานใดที่สามารถเชื่อมโยงกันกับภาคการเกษตรและอาชีพของประชาชนในชนบทระหว่างข้อ1พลังงานชีวภาพกับข้อ2พลังงานความร้อนทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมานะคะที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆค่ะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมของเรารายการของเราได้เป็นประจำนะคะทุกๆทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.dedication.tp.channel นะคะวันนี้ดิฉันอัญชิตาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ยาวนี่มีความเชื่อหลายเรื่องนะครับแล้วก็ต้องมีพิธีกรรมประกอบพิธีนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยปีใหม่ปีใหม่นี้เรียกได้ว่าเจียหยังเจียหยังเจียหยังแป้งออนนะครับตรงนี้ก็จะตรงกับตรุษจีนแล้วก็จะมีพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเส้นไหว้เทพด้วยบรรพบุรุษด้วยแล้วต่อมาก็จะเป็นวันศาสตร์วันศาสตร์เนี่ยก็เกียวเจียเฟยเกียวเจียเฟยนี่เป็นวันที่เราเลี้ยงวิญญาณบรรพบุรุษต่างๆแล้วก็เป็นการตอบแทนธรรมชาตินะครับธรรมชาติคือป่าเขาลำนอนภัยเหล่านี้ว่าได้ดูแลเราในเรื่องของอาหารการกินตอบแทนบุญคุณนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเชิงเมืองอีกวันนึงก็คือวันเป็นวันที่ระลึกถึงบรรพบุรุษมันจะมีปีนึงอาจจะ4ช่วงช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องกลับมาไหว้เจ้าไหว้ฮงจุ้ยของตระกูลตัวเองนะครับทีนี้เรื่องนึงเพราะว่าเยาเนี่ยบอกว่าถ้าใครมีคู่ครองแต่ว่าไม่มีน้ำชาหรือเหล้าสักถ้วยนึงให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับไม่มีได้รับความอวยพรเกรงต้องมีวิธีแต่งงานทีนี้จุดสำคัญก็คือแต่งงานใน

วังแล้วก็แต่งกับลูกของกษัตริย์เนี่ยเราต้องมีพิธีค่อนข้างจะเยอะมากตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่สามัญชนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการส่งตัวเจ้าสาวเนี่ยเรามีขบวนแห่ต้อนรับและตัวเจ้าสาวก็มีขบวนส่งขบวนส่งนี้ก็ประกอบด้วยญาติที่อยู่ไกล ก็เชิญมานะมันเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยแหละใครมีมากก็มามากเจ้าเพื่อนเจ้าสาวกลางร่มแห่ให้ก็จะมีซึ่งเป็นการให้เกียรติพระเจ้าสาวเพราะฉะนั้นเจ้าสาวของเมียนถือว่าเป็นคนสำคัญของบ้านถ้าว่าไม่มีผู้หญิงนี่ก็เรียกว่าขาดการเชื่อมสัมพันธ์กับตระกูลอื่นถ้าพ่อแม่ไม่แต่งเนี่ยแต่งลูกไม่ได้นะอายลูกหลานนะบางคู่อายุ50ต้องมาแต่งงานเพราะลูกจะต้องไปแต่งงานแล้วพ่อแม่ก็ต้องทำพิธีดื่มน้ำคาราร่วมคู่ร่วมสร้างสมนั่นนะเพราะนั้นอิเมียนจะต้องจัดการแต่งงานเกือบทุกคู่เลยขอให้เป็นทุกคู่เลยนะครับจะจัดน้อยจัดใหญ่ก็ขอให้มีนะครับอย่าทิ้งพอทิ้งไปเราจะกลับมหาบรรพบุรุษไม่เจอแล้ว

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้สำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: จริงมันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
11: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
12: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
11: ตรงนี้เนี่ยนะ
12: ใช่นี่ไง
0: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้แค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของติดได้อีกด้วย
1: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระ2และว่าแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทร

0: ระทัดรัฐสภาช่อง10
1: แม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มี
3: ที่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
2: ไม่ทันแล้วค
1: ่
2: ะ
1: อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
5: นี่ไง
6: เป็นหมออะไรครับ
7: หมอผี
4: จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ค่ะ
2: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
4: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากัน
8: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมปรับบ้านสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40กลัวนะครับ
2: ควรจะได้ออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวัน
3: กินข้าว
4: อู้น่ากินจัง
2: เด็กควรจะได้กินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสุขภาพ
5: อู้ๆๆราตรีสวัสดิ์ลูก
6: ราตรีสวัสดิ์ลูก
2: เด็กควรนอนให้ครบ 9-12 ชั่วโมง
6: ราตรี
4: ทำไมพ่อกับแม่ชอบแกล้งผมทุกเรื่อง
2: แกล้งที่ไหนเขาทำตามสามเหลี่ยมสมดุลเด็กสมดุลด้วยสามเหลี่ยมสมดุล
7: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
8: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารบทเพลงที่คิดถึง
9: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
8: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์สถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
10: เดิมทีนะครับสมัยก่อนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
11: สภารัศดรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
8: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
12: ช่อง10

0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
1: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
2: ช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันทุกนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
3: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนสีและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ตาเองกินข้าวยังครับ
5: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
5: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
4: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
5: ฮะ
4: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
5: อย่ากินเกินขาบนะครับ
6: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
7: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
4: โอเค
6: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
8: วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลิเกรุ่นใหม่ครับ
9: นี่อุ้ยเดือน12วันที่มาขอแต่งกำสัญญา
10: ลัทธิธรรมและภูมิปัญญาของไทยรู้ไปพร้อมๆกันในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันนะครับ
8: มันขมนัวแท้
11: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเตรียเต็มพลังพบกันกับฟิตเตรียติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
3: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
12: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมการปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
13: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
14: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
13: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
14: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
15: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแล

0: าคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

ขนวรรณคำตอนทรพีคำว่าทรพูกทรพีในความหมายที่ว่าลูกที่ไม่รู้บุญคุณพ่อแม่ซึ่งทรพีคือตัวละครหนึ่งในเรื่องราวรามเกียรติ์ตอนทรพีนั้นคือลูกของทรพาพญาควายเผือกที่แต่เดิมเป็นยักษ์นามว่านนทการที่ถูกพระอิศวรสาปให้เป็นควายเพราะไปหยอกล้อนางมาลีนางรับใช้ของพระอิศวรสาปว่ามีลูกตัวผู้ก็ต้องถูกลูกฆ่าตายเมื่อทรพีเติบโตขึ้นจึงได้มาท้าสู้ทรพาและในที่สุดทรพีก็สังหารทรพาผู้เป็นพ่อจนสิ้นชีพจึงเกิดสำนวนเรียกลูกที่อกตัญญูว่าลูกทรพีตามชื่อของควายเถื่อนตัวนี้นั่นเอง

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Go to Hollywood เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Go to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบปีนี้ได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอต

และคาเมนที่นำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather, Bohemian Rhapsody และ Mission Impossible ทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีรวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่ได้รับการยกย่องในระดับสากลนำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากหลายอารมณ์อำนวยเพลงวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีแดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุด

จบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้ชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวันละ1สำรับละ4รูปปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสักเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทำมีทำนองการสวด2แบบคือแบบทั่วไปแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนอง

4รูปวัดอนงคาราม4รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันจบผู้ประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ .th ตลอดวันนี้มีประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลเข้าถวายสักการะพระศพเช่นคณะวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามอาทิคุณประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุพงศ์วีระตันตยาภรณ์พร้อมคณะและคณะผู้อบรมอาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ. 2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแคว้จังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเชอร์วานอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโครเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางภูนสุขนางสาวอภิรดี

ประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน

0: นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนปวงชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
1: น้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างว่าทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่สีมีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
2: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกติดตามไปด้วยกันกับเรานะครับทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับเว็บไซต์ tpchannel.org แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android กับ TP Channel ครับและชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube รายการท่องโลกลงทุนนะครับสัปดาห์นี้ครับพบกับผมนันทคมเหมือนเช่นเคยพร้อมกับวิทยากรร่วมนะครับซึ่งเป็นวิเคราะห์การลงทุนโดยสัปดาห์นี้ได้รับเกียรติจากคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพี่เอดี้ครับด้านนี้นะครับก็ทั่วโลกกำลังจับตานะครับในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของทางเฟดนะฮะเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยต้องทราบกันแล้วล่ะว่าเฟดจะมีทิศทางในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยไหมหรือจะคงดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่การปรากฏตัวของประธานเฟดเมื่อสัปดาห์แล้วที่แจ็คสันโฮพูดคุยเหมือนท่าทีจะแข็งกร้าวนะพี่เอดี
1: ้ครับ
0: ท่าทางจะไปแบบเงินเฟ้อยังมีอยู่อะไรแบบเนี้ยความกังวลเลยเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ต่าง
1: ๆ
0: เบื้องต้นเนี้ยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านี้เราต้องเฝ้าติดตามอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเราเดินทางมาจนถึง
0: กับ
1: เกือบจะ 70-80% ละที่จะเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้นนะครับเราเห็นเรื่องตัวสปีชของผู้หนุนนโยบายการเงินสหรัฐอย่างเป็นรูปแบบก็ต้องบอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกเป็นเซมิเฟรมเวิร์กกรอบแนวคิดของเควินวอชให้เราได้คาดการได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเนื่องจากช่วงเวลาที่เราอัดรายการอยู่เน
0: ี่
1: ยเรายังไม่ทราบตัวเลขน
0: อ
1: นฟาร์มเพโรนะครับก็เหลือตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะ
0: ครับ
1: สองตัวครับที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐจะเป็นแบบไหนแต่เราคิดว่ามีโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะทำให้ตัว risky asset มีโอกาสที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมา
0: ครับเดี๋ยวหาคำตอบกันว่าคงอัตราดอกเบี้ยเพราะอะไรนะครับแล้วก็วิเคราะห์เชิงลึกกันต่อนะครับแต่ว่าจากเศรษฐกิจโลกเมื่อสักครู่นี้กลับมาเศรษฐกิจไทยสัปดาห์หน้าครับพี่เอดี
1: ้ครับผม
0: ก็จะมีเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
1: ครับ
0: เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรวันที่7วันที่8วันที่9กันยายนนะครับจากนั้นคาดการณ์ว่าจะเข้าไปในชั้นของวุฒิสภาต
1: ่
0: อในวันที่ประมาณ10หรือ11กันยายนนี่แหละนะครับดังนั้นงบประมาณก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญเลยสำหรับงบประมาณ70ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการดูแลประชาชนนะครับดูแลเรื่องของนโยบายต่างๆแต่มันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของเพดานหนี้สาธารณะข้อจำกัดของรายได้ของงบด้วยดังนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องของงบปี70กันหน่อยนะครับพอเข้าสู่ในชั้นของสว.แล้วเนี่ยทางสว.มีอำนาจหน้าที่อย่างไรในการที่จะตรวจสอบให้งบประมาณปี70ได้นำไปใช้บริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับช่วงแรกนี้ครับได้รับเกียรติจากทางสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านอยู่ในคณะกรรมการการเงินการคลังของทางวุฒิสภาครับดร.ชยานันติยะตระการชัยนะครับเป็นเลขานุการคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาร่วมวิเคราะห์พูดคุยกันในช่วงแรกครับสวัสดีครับท่านสว.ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณนันทคมและคุณเอ็ดดี้นะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับก่อนที่เราจะผ่างบปี70ดูว่าเศรษฐกิจจะได้อะไรแล้วก็เงินนะฮะก้อนเนี้ยมันจะไปทำประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยถามถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของสว.กันครับในการที่จะพิจารณาต่อจากส.ส.เนี่ยสว.นะครับมีบทบาทต่องบปี70ครั้งนี้ยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดเนี่ยนะคะต้องเรียนให้ทราบไปค่ะว่าวุฒิสภาไม่มีอำนาจในการที่ไปแก้ไขปรับลดหรือไปเพิ่มตัวเลขงบประมาณเหมือนอย่างที่สภาผู้แทนราษฎรทำได้นะคะแต่บทบาทเราทำไม่ได้เมื่อก่อนอาจจะทำได้แต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะคะแต่บทบาทของเราเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้แต่เราทำอะไรได้บ้างนะคะเราก็ทำได้ในแง่ของการตั้งข้อสังเกตทั้งเชิงนโยบายแล้วก็ตรวจสอบประโยชน์ใช้ตรงเป้าไหมนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีกรอบในการทำงานภายใน20วันเหมือนกันทีนี้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วเหมือนอะไรสว.เราเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนตะแกรงร่อนน่
0: ะ
2: เพื่อจะได้ช่วยกันตรวจดูอีกแรงหนึ่งกันกับวินัยการเงินการคลังไหม

0: นะคะข้อสังอะไรสิ่งต่างๆที่เมื่อกี้พี่เรียนให้ทราบว่าสวสามารถตั้งข้อสังเกตได้นะคะในเชิงนโยบายและการตรวจสอบเนี่ยก็จะถูกรวบรวมแล้วก็ส่งไปถึงรัฐครม.แล้วก็ส่งไปถึงหน่วยงานที่รับงบประมาณเพื่อจะได้นำเป็นข้อสังเกตนำไปปรับปรุงการบริหารและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อจะให้เกิดสัมฤทธิ์ผลมากที่สุดนะคะ
1: ครับ
2: ครับ
1: คือสวก็ทำคู่ขนานกับทางสสที่มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาสวก็มีกรรมธิการวิสามัญเพื่อจะขนานกันไปแต่ในชั้นของสสเนี่ยเขามีการตัดงบประมาณได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้ถูกต้องค่ะ
1: ครับส่วนการประชุมวันที่10กันยายนนะครับที่ต่อจากทางสสเลยเนี่ยสวก็มีแค่อนุมัติกับไม่อนุมัติถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็มีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตแล้วก็อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
1: ก็จะประมาณเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับงบนี้นะครับ
0: ประมาณนั้นค่ะ
1: ครับเห็นชอบเสร็จทีนี้คำถามต่อมาครับคนบอกว่าถ้าเห็นชอบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมามีอะไรต่อบ้างครับในการติดตามงบหรือว่าหมดหน้าที่เพียงแค่เห็นชอบตรงนั้นครับ
0: ไม่เลยคือในวุฒิสภาของเราเนี่ยมีกรรมธิการทั้งหมด21คณะใช่ไหมคะ1ใน21คณะเนี่ยค่ะก็จะเป็นคณะของการติดตามเรื่องงบประมาณโดยเฉพาะแล้วก็20กรรมธิการที่เหลือเราก็จะเป็นการถึงแม้เราจะไม่คุยเรื่องงบประมาณเป๊ะๆแต่เราก็จะดูในเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องการดำเนินการว่าตรงไหมนะคะตรงกับแผนไหมอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่หลักเลยของกรรมธิการทั้งหมดที่ในวุฒิสภาของเราอะค่ะ
1: อ๋อครับทีนี้มาในส่วนของงบปี70กันบ้างครับภาพของตัวเลขงบประมาณครับ 3.78 ล้านล้านบาทครับในตัวเลขดังกล่าวเนี้ยสว.มองภาพรวมมีความเป็นเหตุเป็นผลสมเหตุสมผลยังไงบ้างครับเพราะว่าเห็นบอกว่ารัฐจะมีการจัดเก็บได้เนี่ย3ล้านล้านและต้องมีการกู้เพิ่มนะครับในส่วนของตรงจุด78ล้านล้านข้างหลังเนี่ยครับแล้วส่วนการจัดสรรงบเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารประเทศมองเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือต้องเรียนตามตรงเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยพี่มีความเห็นใจรัฐบาลมากนะคะในการที่เวลาคนเราตั้งงบประมาณในยามที่เศรษฐกิจดีในยามที่เงินเรามีเยอะเนี่ยค่ะมันง่ายนะคะแต่อันนี้เนี่ยเขาต้องรัฐบาลนะคะต้องตั้งงบประมาณบนพื้นฐานที่ว่าเงินก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแถมยังต้องมีกฎหมายหลายตัวที่จะมาแบบมาเรียกว่าไงอ่ะมาคอนโทรลอะค่ะควบคุมอะค่ะเพื่อกำกับให้มันเป็นไปตามแนวทางยกตัวอย่างเช่นอะไรกฎหมายที่ชัดเจนเลยบอกไว้ว่าเงิน 20% ของงบประมาณทั้งหมดเนี่ยต้องไปใช้ในการลงทุน
1: ครับ
0: เพราะใช่ไหมคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีโกรทเกิดขึ้นนะคะแล้วแถมอย่างนั้นยังจะต้องมีการใช้หนี้ภายในกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะจะต้องแบบจะต้องทำให้ได้ภายใต้กรอบกฎหมายทั้งหมดด้วยอันนี้คือภาระหนักมากของรัฐบาลชุดนี้ที่จะต้องทำนะคะสิ่งที่พี่มองเห็นอะไร 3.78 ล้านล้านเท่าที่นั่งดูงบประมาณเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปประชุมกับทางเรื่องของกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณด้วยนะคะพี่ก็เห็นว่าทางรัฐบาลมีความตั้งใจมากในการที่ทำยังไงก็ได้ให้งบประมาณครั้งนี้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะแล้วก็แถมยังไงไม่พอต้องรักษากรอบของไม่ให้งบมันโตพรวดพราดอะค่ะเพราะว่าถ้าโตพรวดพราดมากกว่านี้เนี่ยค่ะรายได้ของรัฐบาล3ล้านล้านเนี่ยมันโตจากเก่าในนิดเดียวเองเลยนะคะแล้ว3ล้านล้านเนี่ยในขณะที่เราใช้จ่าย 3.8 ล้านล้านเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณ8แสนล้านเนี่ยพี่ใช้คำว่าประมาณนะกลมๆ8แสนล้านอย่างเงี้ยมันสะสมมาเรื่อยๆทุกปีเลยอะใช่ไอ้8แสนล้านที่ขาดดุลไปเนี่ยทีนี้รัฐบาลชุดนี้เขาก็ต้องพยายามจะตั้งแล้วก็พยายามที่จะควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันปูดไปเยอะแล้วเขาต้องกู้มากกว่านี้อันนี้คือพี่เลยจะบอกว่ามันเป็นความน่าเห็นใจมากๆเลยนะพอมาประกอบกับที่ว่า 20% ของงบประมาณเนี่ยต้องไปใช้กับงบลงทุนมันเลยถูกดับเดือดเนี่ยคือคนน่ะยังไม่ได้คนก็ยังมีต้องเลี้ยงเราจะไปลดเงินเดือนหรือสวัสดิการของข้าราชการก็ไม่ได้ใช่ไหมคะรายได้ประจำมันก็มีอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่มันล็อกไปหมดเลยทุกด้านเรียกว่าไม่ใช่แค่ดับเบิลล็อกนะมันทริปเปิลล็อกไปหมดเลยทีนี้มันจะเห็นอะไรที่แบบเห็นเลยอะว่าเขาพยายามจะบีบอะไม่สังเกตเลยหลายกระทรวง

0: วงหลายกระทรวงเนี่ยพยายามที่จะต้องทำตัวเลขออกมาให้เห็นว่าไม่เพิ่มและแต่จะลดบางทีเราก็รู้สึกว่ามันลดไม่ได้นะอันนี้ลดแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะยกตัวอย่างนะถ้าพี่ยกตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยที่สงสารก็คืออ่ะพี่ถามว่าสถานการณ์ชายแดนของเราอะค่ะไม่พูดถึงชายแดนภาคไหนนะคะเพราะตอนนี้มันขยายวงกว้างไปเยอะหมดเลยมันดีขึ้นหรอคะจนเราถึงสามารถตัดงบการความมั่นคงได
1: ้ครับ
0: แต่ทุกหน่วยงานต้องรัดเข็มขัดตัวเองแล้วก็ต้องพยายามจะแสดงให้เห็นว่าฉันพยายามแล้วนะและฉันได้คุมค่าใช้จ่ายตัวเองลดลงแล้วนะหรือแบบหรือบางกระทรวงเนี่ยค่ะพี่บอกเฮ้ยขอโทษนะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยมันปูดมาเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยมาเป็นเวลามากกว่า3ปีและ3ถึง5ปีในแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านตลอดเลยนี่คือ actual payment นะแล้วทำไมการตั้งงบประมาณยังอยู่ที่ 90,000 ล้านหมายว่าอะไร
1: ค
0: ือมันไม่สะท้อนของการจ่ายจริงอะ
1: ครับ
0: คือเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือพี่ใจสำหรับคนตั้งงบประมาณมากๆแต่เราต้องระวังให้ดีๆเลยอะค่ะนี่คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่ารัฐบาลเจอภาวะความตึงตัว
2: ครับผม
1: ครับดร.ครับในฐานะที่อยู่ในคณะกรรมการนะครับด้านเศรษฐกิจการเงินแล้วก็การคลังเนี่ยนะครับเราเห็นว่ากรอบงานปี270เองมันตั้งเพิ่มไม่เยอะแล้วก็รัฐบาลเองก็เผชิญความตึงตัวทางการคลังอย่างที่ดร.ไร่เรียงมานะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือการบริหารจัดการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเองมันมีโมเมนตัมที่เป็นบวกมากน้อยขนาดไหนครับแล้วก็งบประมาณปี270เนี่ยจะพอทำให้เราเนี่ยโต
0: พี่ให้ตัวเลขอย่างนี้คือสำหรับตัวพี่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะคะอันนี้แบบคือไม่ใช่แบบจะโปรหรืออะไรหรือให้กำลังใจพวกกับประชาชนคนไทยนะคะ
1: ค
0: แต่คือดูง่ายๆละกันนะคะเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วอะที่ทุกสำนักเลยคาดการณ์ว่าจะมันจะโตแค่ 1.8% เนี่ยเมื่อปีที่แล้วอะแต่สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็โตได้ถึง 2.4%
1: ครับครับ
0: แล้วพี่ดูไตรมาสที่ครึ่งปีที่ผ่านมา2-3เลย3ไตรมาสที่ผ่านมาพี่ว่าทิศทางมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราเคยพยากรณ์ไว้นะแต่พี่มีความหวังนะพี่มีความหวังเพียงแต่ว่าการโตของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเราโตน้อยที่สุดในภูมิภาคนี
1: ้
0: อันนี้คือข่าวร้ายใช่ไหมคะทำให้เราก็รู้สึกหดหู่และเรารู้สึกกรี๊ดทุกครั้งที่เวลาบอกว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาตัวเยอะกว่าเราทำไมถึงเรายังตามเขามันจะไม่ตามได้ยังไงล่ะคะในเมื่องบลงทุนของเรามันอยู่แค่ 20% แล้ว 20% นี้ก็เป็นงบผูกพันน่ะงบลงทุนแบบผูกพันน่ะมันจะไปลงทุนแบบcurve นั่น curve นี่เนี่ยนะคะเพื่อจะเป็นแบบไปทำให้สร้างให้เกิดเครื่องเขาเรียกอะไรกดเอนจินนะคะ
1: ครับผม
0: กดเครื่องยนต์ทางเพื่อเครื่องยนต์การเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ทีนี้มันก็ไม่มีตรงนั้นพอไม่มีตรงนั้นแล้วเราในขณะที่เพื่อนบ้านเราเขาเติบโตแบบโกรธกระโดดเยอะๆบางทีแบบหูตัวเลขสูงกว่าเราต้องไหนเท่าตัวแล้วเราจะไปอิจฉาเขาหรอคะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสถานการณ์บ้านเรามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่พี่ห่วงใยว่างบประมาณที่ตึงตัวขนาดนี้มันจะทำให้เราไม่สามารถลงทุนได้เพื่อให้เกิดโกรธเอนจินเอาล่ะทีนี้รัฐบาลต้องมีนวัตกรรมละว่าจะทำนวัตกรรมยังไงเพื่อจะความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆเพื่อให้เราเดินหน้าต่อไปและยังมีโกรทที่แข็งแรงและมั่นคงอะค่ะ
1: ครับผม
3: กับสวครับในส่วนของประเด็นวันนี้เราบอกว่าเงินไปไหนและเศรษฐกิจได้อะไรครับจากงบประมาณที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจะมีการบริหารจัดการแล้วก็จะนำไปใช้เศรษฐกิจเนี่ยที่มีการวางไว้ว่าจะมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลถึง430,000 กว่าล้านบาทตรงนี้เม็ดเงินประมาณนี้สำหรับด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะกระตุ้นได้ขนาดไหนครับ
0: คือประเด็นที่พี่เป็นห่วงมากกว่าก็คือเป็นห่วงว่าคือไอ้เรื่องของการเบิกจ่ายเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ห่วงเลยนะคะเบิกจ่ายตรงเวลาได้ซ้ำเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เราห่วงคือปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยที่ต้องมีกระบวนในการทำ EIA แล้วก็ทำโซเชียลด้วยใช่ไหมคะสมัยนี
1: ้
0: หรือบางโครงการต่างๆเนี่ยมาชะลอตัวเพราะว่าการเดินติดขัดในเรื่องของเวลาเงื่อนเวลาของการเดินคืนที่ดินอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอการเบิกจ่ายช้าอุตสาหกรรมต่างๆที่มารองรับการทำงานเหล่านี้ค่ะมันก็ไม่ได้เดินพอไม่ได้เดินปุ๊บการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีอย่าลืมนะคะถ้าอุตสาหกรรมเหล่านี้เดินแรงงานต่างๆก็ได้ค่าจ้างนะคะ
1: คร
0: ัวเรือนเราปากท้องเราก็จะได้ไม่หิวนะคะมัน

0: ก็มีส่วนที่ดีอยู่ถูกไหมคะอันที่สองที่พี่ห่วงก็คือว่าโครงการหลายๆโครงการนะคะต้องยอมรับความจริงอย่างนึงนะคะว่าบางทีเนี่ยเราสร้างแบบทั้งปีเนี่ยโครงการ15ล้าน80ล้านคำถามของพี่คือมันเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะมันไม่มี impact นะคะอย่างเงี้ยคือมันสัตว์แต่ทำอ่ะตัวชี้วัดก็ไม่ชัดเจนอันนี้พี่ก็ยิ่งห่วงใหญ่เลยหรือหลายๆโครงการเนี่ยค่ะไปพึ่งพางบกลางเอาเงินไม่พอเดี๋ยวเรารู้ว่าเดี๋ยวเราทางออกของเราคือจะไปที่งบกลางแต่งบกลางอ่ะมันจะตรวจสอบยากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่พี่ห่วงกลับมาคำถามที่เมื่อกี้ที่ทางคุณอัศคมถามว่าแล้ว400กว่าล้านเนี่ยมันเพียงพอไหมพี่มองอย่างนี้ว่าถ้า400กว่าล้านเนี่ยถ้ากำลังพูดถึงเรื่องของงบการกระตุ้นโดยเฉพาะอันนี้ก็
1: ครับมีหลายอย่างเลยครับในส่วนของ400กว่าล้านที่จะใช้ด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีทั้งสร้างโอกาสการเริ่มต้นการเติบโตอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตด้านการค้าเชื่อมไทยสู่เศรษฐกิจโลกสร้างพันธมิตรทางการค้านะครับด้านเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงด้านการท่องเที่ยวสร้างไทยเป็นจุดหมายในการเดินทางที่สำคัญในภูมิภาคนี้ครับ
0: มันเป็นเป้าหมายมากกว่าโครงการเนาะพี่ก็ในประเด็นที่พี่มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ได้ถามไปได้เหมือนกันก็คือ how to อะค่ะอย่างไรแล้วก็จะมีการตรวจสอบยังไงแล้วก็โครงการนี้เอาตรงๆนะคะพี่ก็ได้ยินคล้ายๆอย่างเงี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วพี่อยู่มาถามใช่ไหมคะสวค่ะเราก็ได้ยินคล้ายๆอย่างนี้มานานแต่เราอยากให้แบบเห็นจริงของจริงอะเกิดขึ้น
2: แล้วก็
0: คนสามารถเกษตรกรถ้าเป็นเรื่องของเกษตรกรก็ขอให้เกษตรกรเราอะค่ะทุกภาคส่วนนะคะหรือถ้าเป็นเศรษฐกิจอะค่ะก็ขอให้SME นะคะที่เป็นโครงสร้างหลักของประเทศไทยอะค่ะรวมไปถึงไมโคร SME ด้วยอะเขาสามารถเข้าถึงงบประมาณก้อนนี้ได้ด้วยที่มีความเห็นใจมากเลยนะคะเพราะว่าเงินงบประมาณหลายๆก้อนเนี่ยค่ะที่บอกว่าจะมีการปล่อยเงินกู้ตั้งกองทุนปล่อยเงินกู้ให้กับ SME อะไรต่างๆนานาแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยของเราพลังมดของเราว่าใครก็ไม่ได้เพราะหน่วยงานคือแบงก์รัฐค่ะจะเป็นกลไกเป็นมือเป็นไม้ที่สำคัญของรัฐบาลในการที่จะต้องกระจายเงินก้อนนี้ออกไปถูกไหมคะแต่ถ้าเขายังต้องมาแบกรับว่าเขาจะต้องการเงินสำรองเอาไว้สำหรับหนี้ศูนย์เขาต้องมาดู performance ของเขาในแง่ของเขาเรียกว่าหลักการทางบัญชีเขาก็ต้องรับผิดชอบเพื่อถือหุ้นของเขาด้วยถูกไหมครับผลประกอบการก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังในการปล่อยเงินกู้จากสถิตินะคะอันนี้ไม่ใช่อุปโลกมันเป็นหลักฐานจริงๆมันแล้วข้อมูลเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือหนี้ศูนย์นะคะหรือภาวะความเสี่ยงจากการปล่อยหนี้ค่ะของ SME จะสูงกว่าพวกประกอบการรายใหญ่อยู่แล้วทั้งนั้นเขาก็ต้องแบงก์ก็ต้องระมัดระวังในการปล่อยกู้พี่ก็เลยถามว่าจะดีไหมล่ะคะถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะเป็นกองทุนที่จะช่วยเหลือSME หรือไมโคร SME อันนี้ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศจะดีไหมว่าเงินก้อนนี้แยกออกมาคิดไม่ไปถือเป็นผลประกอบการหรือผลงานผลการดำเนินการของแบงก์รัฐหรือเป็นกองทุนที่ออกมาเขาจะได้ทำได้อย่างเต็มที่แล้ว คนของเราพี่น้อง SME ของเราก็จะได้เข้าถึงเงินก้อนนี้ได้จริงๆคือพี่อยากได้ที่แบบคิดทั้งก้อนให้ด้วยอะค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นกำลังผลักภาระจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
1: ครับผมเวลามีจำกัดครับจริงๆน่าจะมีภาคต่อนะฮะอยากจะคุยต่ออีกหลายคำถามเหมือนกันแต่เวลามีน้อยอีก2นาทีครับมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมครับได้ติดตามในเรื่องของการพิจารณางบสัปดาห์หน้าที่ถึงนี้บ้างครับ
0: คือตอนนี้ที่เรากำลังห่วงคือในแง่ของประชาชนนะคะกับพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะทุกอย่างมันคือเป็นภาษีของเรานะคะติดตามแล้วก็ติดตามไม่ใช่แค่ว่าจะใช้เงินอย่างมีวินัยการคลังนะคะแต่เราเองอะค่ะต้องติดตามด้วยว่าแล้วรัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ตามแผนไหมโดยเฉพาะที่เราอยากได้มากๆก็คือที่เรากำลังคุยกันเรื่องของ e-service ภาษีจากการกับ e-service taxนะคะที่เราตรงนี้ค่ะคือจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเราที่เราคาดว่าเราจะน่าจะได้ในปี70นี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่ห่วงมากๆนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันดูจริงๆวันนี้พวกเราโอเคแล้วเหรอคะกับหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะคะมันไม่ใช่ทั้งหมดของภาระทางการทางรวมนะคะเพราะมันจะมีอีกหนี้ก้อนหนึ่งนะคะที่รัฐบาลไม่นับอย่างเช่นรู้ไหมคะว่าวันนี้รัฐบาลนะคะเป็นหนี้ธกส.ค่ะ9,300,000เวลารัฐบาลมีโครงการต่างๆเ

0: ่างๆนานาก็จะใช้สถาบันของสถาบันการเงินของรัฐเหล่านี้ค่ะเป็นคนกระจายเป็นหมุดเป็นไม้ให้ถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ผิดนะคะรัฐบาลทำถูกทางมาตรา28เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกถูกออกแบบออกมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารประเทศโดยการที่ใช้สถาบันของรัฐเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่อุดหนุนนะคะชดเชยเงินปล่อยกู้อะไรต่างๆนานาเพราะอันนี้รัฐบาลยังไม่ถือว่าเป็นหนี้ถูกไหมคะแต่รัฐบาลจะทำประกันทั้งหมดก้อนนี้อยู่ที่ 1.13 ล้านบาทแล้วนะคะ1จุดซึ่งอันนี้ไม่รวมอยู่ในหนี้สาธารณะนะ 1.13 ล้านล้านบาทอ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ของ GDP 5.9 นะคือเกือบ6ของ GDP ประเทศนะถ้าเอา6ไปบวกกับปัจจุบัน 68.4% เนี่ยเกิน 70% แล้วนะที่ขอเอาไว
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้เนี่ยมันต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วรัฐบาลจะต้องเตรียมใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ต้องเป็นอะไรที่คิดแต่ระยะสั้นรัฐบาลเองก็ต้องคิดระยะกลางระยะยาวรองรับด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับคือกรอบวินัยการเงินการคลังก็กำหนดไว้ว่าไม่เกิน 70% ใช่ไหมครับถ้ารวมกับ
0: ตอนนี้ที่ขออนุมัติขอความเห็นชอบไปแล้วคือ 70%
1: ครับ
2: ครับผม
1: ก็ถ้ารวมตรงนี้ไปอีกนี่ก็ถือว่าใกล้เพดานเต็มที
0: ่เกิน
1: จะเกินเลยนะ
0: เกิน
1: ประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านสวที่มาพูดคุยกันนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: ครับดร.ชยานันติยตรการชัยนะครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับแล้วก็เป็นกรรมธิการ
2: ครับ
1: เศรษฐกิจการเงินการคลังของวุฒิสภานะครับก็เป็นมุมมองความคิดเห็นครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะงบประมาณปี70ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้า
2: ครับ
1: กลับมาต่อกันที่ทางพีเอดีครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกภาพใหญ่แล้วมาถึงการลงทุนจะขึ้นดอกเบี้ยไหมคงดอกเบี้ยด้วยเหตุผลประการใดครับ
2: ครับเดี๋ยวขอเพจที่1ขึ้นมาเลยนะครับก็แจ็คสันโฮซิโวเซียมในสัปดาห์ที่แล้วชัดเจนนะครับว่ามันมีภาพที่เป็นโทนที่ค่อนข้างฮอคนิดนึงนะของตัวทางประธานเฟดเพราะเขาเน้นย้ำว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับยังสูงกว่ากรอบเป้าหมายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นโทนฮอคมาเนี่ยบอนด์ยิลด์ดีขึ้นเลยนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยลืมว่ารอบนี้เป็นรอบที่ในส่วนของตัวเควินวอชให้เฟรมเวิร์กบางอย่างซึ่งถ้าคิดว่าเขาจะให้เฟรมเวิร์กบางอย่างต่อการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยนะครับเขาให้ความเห็นนะครับว่าเรื่องตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันคลายนะครับจากช่วงก่อนหน้าก็จริงแต่มันไกลกว่ากรอบเป้าหมายมากนะครับมีจุดที่ทำให้ตลาดเห็นโทนว่าฮอคและเขาเน้นหนักเรื่องตัวทิศทางเงินเฟ้อแน่ๆนะครับเรื่องที่2คือเรื่องตัวอัตราค่าจ้างนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ดีนะครับเส้นโค้งฟิลิปที่ใช้ในการคาดการณ์ดอกเบี้ยน่ะก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นจุดที่ตลาดคิดต่อครับว่าถ้าเขามองว่าแบบนี้มันไม่ใช่อะไรที่เขาดูต่อนะครับเขาพูดถึงตัวตลาดแรงงานนะครับว่าเอ้ยมันดูสมดุล นะในจุดปัจจุบันอัตราการว่างงาน 4.1% เนี่ยอาจจะดูสูงกว่าช่วงก่อนหน้าแต่ก็ดูเหมาะสมกับการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่ารอบนี้คือsemi framework และยังออกโทนที่ฮอคเพื่อปรามความคาดหวังตลาดอยู่มันเป็นภาพครับที่ชัดเจนว่าให้ดูตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ดูในเรื่องตัวสัญญาณของตัวอัตราการว่างงานนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
1: ครับก็คือตัวเลขนอนฟาร์ม
2: นอนฟาร์ม
1: นะฮะแล้วก็ตัวเลข CPI
2: ครับ
1: ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่ทางเฟดจะมีการประกาศดอกเบี้ยกลางเดือนกันยายนนี้แน่นอน
2: ใช่เขาจะประชุมกันวันที่17นะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมาดูเพจถัดมาเพจที่2เนี่ยนะครับตลาดเองเนี่ยกังวลมากเหวี่ยงผันผวนเลยตั้งแต่มีสัญญาณจากประธานเฟดออกมานะครับ แต่ว่าคนที่กลับมาปรับมูดแอนโทนตลาดล่าสุดเนี่ยคือคนนี้ครับคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับเป็นหนึ่งในเฟดกัฟเวอร์เนอร์ที่มีสิทธิ์ในการโหวตเขาเรียกว่าโหวตเตอร
1: ์ยังไงเขา
2: ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยมันภาพของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันค่อยๆ คลายลงมาเรื่อยๆนะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นเขาสนับสนุนให้คงดอกเบี้ยนะครับพอภาพแบบนี้ตลาดจากที่งานประชุมแจ็คสันโฮแล้วเสร็จนะครับสิบเกือบ 70% น่ะปรับมาเป็นครึ่งๆเลยตอนนี้คือปรับมุมมองว่าดอกเบี้ยจะคงเนี่ยนะครับครึ่งนึงขึ้นครึ่งนึงมาดูในเพจที่3นะครับจริงๆชัดเจนมากนะครับว่าถ้าเราไล่ไทม์ไลน์เนี่ยนะคร
1: ับ
2: ดูเหมือนว่าเฟดเองเนี่ยให้คนที่ส่งสัญญาณในเชิงฮอกกิสออกมาก่อนนะครับไล่ตั้งแต่พวกแฮมแม็กนะครับคาเชอรี่นะโลแกนนะครับบางคนก็มีสิทธิ์โหวตบางคนไม่มีสิทธิ์โหวตเป็นกลางจนถึงออกมาในโทนที่แอบโดฟหน่อยๆนะครับทำให้ตลาดนี้ปรับมากดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจับตาดูอัตราการว่างงานเลยซึ่งถ้าเรามาดูนะครับภาพของตัวตลาดแรงงานสหรัฐในเพจที่5เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมี leading sign ครับเรื่องตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่มันชะลอลงมานะครับแล้วก็

0: จำกันได้นะครับที่ผมเคยบอกไปว่าทางเควินวอลช์ค่อนข้างจะเชื่อในเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อที่เป็นคอของราคาสินค้าจริงๆเขามักจะดูทริมมีน PCE ซึ่งตอนนี้มันลงมานะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 2.3 2.4 เป็นกรอบเป้าหมายมากแต่มันมีความต่างกับตัวคอ PCE ที่ 3.3% เพราะฉะนั้นถ้าเขาคอนวินช์นะครับตัวประธานเฟดสาขาอื่นได้มากพอโอกาสคงดอกเบี้ยสูงมากเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราต้องดูนะครับต้องเย็นๆหน่
1: อ
0: ยคือตลาดแรงงานนอนฟาร์มเปโรเนี่ยอย่ามากกว่าคาดเกินไปนะครับแล้วก็แล้วเราเชื่อว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มุมมองของเราเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่เฟดจะคงดอกเบี้ยเนี่ยสูงนะครับประมาณ 65-70% แล้วตลาดในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับถ้าเห็นตัวเลขนอนฟาร์มปุ๊บเราคิดถามว่าทำไมเรามองภาพนั้นนะครับเรามาดูนะครับว่าสัญญาณตัวค่าเงินนะครับชัดเจนมากว่าดอลลาร์เองเนี่ยมันไม่ได้แข็งขึ้นมันดีขึ้นมานิดเดียวนะครับดีขึ้นมานะครับในเพจที่7นะครับมันดีขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่มันก็ติด100จุดนะแล้วก็ลงมาแถว99บวกลบอีกรอบนึงการที่ดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยอยู่ในโทนที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่าในเพจที่9นะครับเราเห็นภาพของตัวทิศทางบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในพอมันขึ้นมาถึง 4.75 4.8 ซึ่งตลาดกังวลมากๆเลยตลาดเหวี่ยงมากเนี่ยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันเริ่มมีคนออกมาคลายในเรื่องตัวทิศทางทั้งในเรื่องตัวเพราะสงครามนะครับที่กระแสของคองเกรสเรียกร้องให้คุณทรัมป์เนี่ยจบเรื่องเพราะสงครามมีการต่อต้านในเรื่องตัวค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงตัวภาพของเฟดเมมเบอร์เองก็ออกมาปลนผ่อนคลายในเรื่องตัวมุมมองนโยบายนะครับมันเลยเห็นภาพว่าเฮ้ยไอ้ 4.5 4.8 ที่ทาง USTreasury หรือว่ากระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเขามีการประกาศในเรื่องตัวซื้อคืนพันธบัตรเนี่ยนะครับ มันดูเหมือนว่าเอ้ยมันเริ่มใช้ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เริ่มคลายออกมาต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นภาพที่ทำให้ตัว risky asset เนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะครับ ขับเคลื่อนในเชิงบวกเพราะเราก็เห็นแล้วว่า earning ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นที่มาว่าในสัปดาห์ถัดไปเนี้ยเราคิดว่าเซตไทยนะครับในเพจที่12เนี่ยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับกรอบถ้าเป็นกรอบระดับเดือนน
1: ่
0: ะดัชนีก็อยู่ที่ประมาณสัก1,600นะครับ55กับ1,631นะครับแนวรับอยู่ที่1,678นะครับแล้วก็เราคิดว่าท้ายสุดเอง1,680ดัชนีเป้าหมายเราน่าจะไปถึง
1: ที่เราคุยกันไว้นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าย่อในช่วงเวลานี้นะครับให้ได้เท่าไหร่ดีฮะไม่ควรหลุดเท่าไหร่ดี
0: จริงๆแถว1,678เอาขอไปให้1,578 1,550น่ะเป็นกรอบควรจะเป็นฐานแล้วผมคิดว่าจริงๆเนี่ยพ้นสัปดาห์ที่แล้วไปเนี่ยผมว่าตลาดจะเริ่มฟื้นละนะครับแต่ลุ้นก่อนว่าถ้าเริ่มฟื้นเนี่ยชัดๆคือกลับมายืน 1,600 ได
1: ้
0: ถ้ามายืน 1,600 ได้เนี่ยชัดเจนว่าตลาดกำลังจะกลับตัวนะครับซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณแล้วเพราะอะไรครับต่างชาติเริ่มซื้อหุ้นตั้งแต่ตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยทำเดเวอเรนซ์เดเวอเรนซ์คืออะไรคือตัวบอนด์ยิลด์ขึ้นมาแตะไฮใหม
1: ่
0: 4.8 สำหรับตัว 10 ปีแต่อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคเองไม่ได้ทำไฮครับมันเลยเป็นจุดที่ภาพเริ่มเห็นสัญญาณการกลับโพซิชันแล้วก็เห็นว่าซีเควนซ์การผ่อนคลายทั้งเพราะสงครามทั้งในเรื่องตัวประธานเฟดที่โหวตได้นะครับผมพูดกันเนี่ยก็ชัดเจนว่าตลาดเองมันน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับถามว่าหุ้นที่น่าสนใจนะครับ
1: ตัวไหนบ้างครับ
0: ในเพจที่14นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าประจำเดือน
1: ยังอยู่ก่อนมีอะไรปรับลดออกไปมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างครับ
0: ครับจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ยพอร์ตที่เราแนะนำรีเทิร์นดีมากนะ 2% กว่าๆตลาดหุ้นลงนะนะครับแต่นี่เป็นพอร์ตเดือนกันยายนนะครับเราวางตัวเดิมไว้บ้างนะครับก็จะมีตัวปูนซีเมนต์ไทย
1: ยังอยู่นะ
0: คร
1: ับ
0: โรงไฟฟ้าอีกตัว GPSC นอกนั้นเราปรับใหม่หมดเลยครับเราเอเนจีเข้ามาครับเราเอาตัวปตท GC นะครับเอาไทยออยล์เข้ามานะครับเป็นธีมของพลังงานนะครับแล้วก็พวกท่องเที่ยวเนี่ยเราเลือกตัวการบินไทยเข้ามานะครับเขาจะมีเรื่องตัวฟุตซี่เพิ่มน้ำหนักด้วยแล้วก็ในส่วนตัวโรงไฟฟ้า GPS4 เหมือนเดิมแล้วก็ดึงชิ้นส่วนเรซินิกก็คือตัวฮาน่ากับเดลต้าเข้ามาครับผม
1: ครับวันนี้ขอบคุณครับพี่อดีครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ขอบคุณครับก็สำหรับในระยะเวลาช่วงนี้นะครับบรรยากาศอาจจะดูนิ่งๆนะครับดูตึงๆหน่อยนะครับหลายคนก็กำลังระวังตัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการลงทุนนะครับที่ต้องระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแต่ว่าจากการวิเคราะห์นะครับอนาคตนะครับแล้วก็ทิศทางต่างๆเนี่ยยังมีโอกาสที่ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็นักลงทุนสามารถที่จะเข้าไปทำกำไรนะฮะสร้างผลตอบแทนในส่วนของหุ้นไทยได้อีกนะครับหลังจากที่เรื่องของสถานการณ์เฟดคลี่คลายไปแล้วแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตต่างๆ

0: ทำให้บรรยากาศน่าจะสดใสรออยู่ก็ใช้ข้อมูลที่เราให้ในวันนี้ทำกันบ้านแล้วก็ตัดสินใจในการลงทุนกันต่อนะครับเวลาหมดลงแล้วครับวันนี้ผมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: ยินดีต่อภาวะทีซีซั่น3เข้มข้นยกกำลังสามรายการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะชิงเงินรางวัลรวม 500,000 นอกจากนั้นยังได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับอย่างที่บอกครับว่าจาก72ทีมสุดท้ายเข้าสู่และตอนนี้เราได้7ทีมครับที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเรากำลังจะเฟ้นหาโรงเรียนสุดท้ายเข้ารอบนะครับสำหรับ8ทีมตอนนี้เราได้7ทีมประกอบด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครสตรีราชินูทิศครับอุดรธานีโรงเรียนศิชนคุณาธานวิทยาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโรงเรียนศรัทธาสมุทรจากจังหวัดสมุทรสงครามโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจากจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนล่าสุดที่เพิ่งเข้าไปก็คือสตรีชัยภูมิจากจังหวัดชัยภูมิครับตอนนี้เฟ้นหาโรงเรียนสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในคู่ที่8ของวันนี้ครับและในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่8คู่สุดท้ายแล้วเรามาในยติการคุมอาหารดีต่อสุขภาพกว่าการออกกำลังกายจะมาดูนะฮะว่าโรงเรียนไหนที่จะทำให้ความคิดของผู้ดำเนินรายการเปลี่ยนไปนะฮะจะหยิบยกนำมาปรับใช้ในชีวิตนะฮะเอาละครับเป็นการโคจรมากันของต้องบอกว่าเป็นศิษย์เก่าสภาวาทีโรงเรียนหนึ่งมาในซีซั่นที่แล้วอีกโรงเรียนมาตั้งแต่ในซีซั่นหนึ่งครับมาโรงเรียนแรกฝ่ายเสนอขอเสียงปรบมือต้อนรับสุรนารีวิทยานครราชสีมา
1: ศาสิรัตน์มาย้ำชัดเรื่องอาหารเอวรินย้ำประสานสุขภาพดีรมธีราย้ำคุมเข้มทุกวิถีพิมพิชชาการันตีดีกว่าออกกำลังพวกเรานักโตวาทีโรงเรียนสุรนารีวิทยาสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับสุรนารีวิทยานครราชสีมามาในซีซั่น2แล้วก็เข้ามาในซีซั่น3ครับอีก1โรงเรียนมาตั้งแต่ซีซั่น1ครับจนถึงปีครับผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทั้ง3ปีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเลยพิทยาคมจากจังหวัดเลย
2: 3 4น้องเป็นสาวเมืองเลยน้องนั้นยังบ่เคยมีผู้ชายอีสานน้องเป็นสาววัยอ่อนได้แต่

0: ีผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ค่ะ
1: ดิฉันวุฒิพัฒน์สัตตาคมผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ค่ะ
2: กระผมนายรัชนนท์คำภาผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ครับเลยพิทยาคมสวัสดีค่ะ
3: เลยพิทยาคมจากจังหวัดเลยครับศึกเมืองอีสานครับโคราชเจอเลยผลจะเป็นอย่างไรเจอเลยเจอเลยเอานะฮะคณะกรรมการทั้ง7ท่านของเราผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดตัวทีและภาษาไทยท่านแรกอาจารย์แอร์กนิกาธรรมเกษรเอเนอร์จี้เอเนอร์จี้เอเนอร์จี้ฮะต่อเนื่องเลยครับอาจารย์พยาวพัฒนาพงษ์เอานะครับต่อเนื่องเลยครับอาจารย์พ่อพนมปีเจริญต่อเนื่องเลยครับอาจารย์อภิชาติดำเดสายสวรรค์ขยันเย่อาจารย์สมชายน้องเย่และปิดท้ายอาจารย์ช้างประสิทธิ์อินทรกรนอกเหนือจากท่านคณะกรรมการในการตัดสินการโต้วาทีทั้ง7ท่านแล้วนะครับเรายังได้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนหลายคณะกรรมการก็มานั่งเพื่อที่จะมาให้กำลังใจมาคอมเมนต์กับน้องๆนะครับมาได้ดูฝีมือแล้วก็ความสามารถของน้องๆทั้ง8คนครับและวันนี้เรามีผู้ชมกิตติมศักดิ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านส.ส.ชลนัทโกยโกยนี่ปิดท้ายคู่ที่8ได้อย่างแบบยิ่งใหญ่นะฮะท่านส.ส.ชลนัทโกยกุลส.ส.กทม.พรรคประชาชนครับกติกาครับเข้าสู่ในส่วนของกติกาในการแข่งขันรอบ16ทีมเรามีกติกาอยู่2ส่วนครับส่วนแรกคือเวลาในการพูดครับหัวหน้าของทั้ง2ทีมมีเวลาในการนำเสนอคนละ4นาทีหลังจากนั้นครับเป็นคิวของผู้สนับสนุนคนที่1 2แล้วก็3มีเวลาในการนำเสนอคนละ3นาทีและเราจะมาปิดจบครับกับแม่ทัพของเราทั้ง2คนก็จะมาสรุปอีกคนละ3นาทีครับส่วนสำคัญครับก็คือเรื่องของการเตือนการเตือนอย่างที่บอกครับว่ามีผลในเรื่องของครับก่อนหมดเวลา30วินาทีจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับแต่หากเวลาหมดแล้วจะมีการกดกริ่งเตือน2ครั้งแบบนี้ครับเอาละครับนอกจากนั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามีการกดกริ่งเตือน2ครั้งและถ้าน้องๆยังพูดกันต่อไปเรายังมีการส่งสัญญาณทุกๆ30วินาทีกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับเอาละครับเข้าสู่คู่สุดท้ายการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3ในยติการคุมอาหารดีต่อสุขภาพกว่าการออกกำลังกายขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านแรกครับหัวหน้าฝ่ายเสนอน้องเค้กสักสิน้องเค้กจะมีเวลาในการนำเสนอ4นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องเค้กพูดคำแรกนะครับน้องเค้กพร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วมั่นใจแบบนี้4นาทีเริ่มครับ
4: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านด้วยนะคะอาหารดีมีต้นเหตุจริงอยู่ที่กินมิใช่อื่นถ้าฝ่ายค้านอยากแข็งแรงอย่างยั่งยืนให้เลิกฟื้นออกกำลังหวังชดเชยในยติการคุมอาหารดีต่อสุขภาพกว่าการออกกำลังกายพวกเราฝ่ายเสนอเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกคำว่าคุมอาหารหมายถึงการเลือกรับประทานบางคนอาจต้องกินเพิ่มขึ้นบางคนก็อาจต้องกินน้อยลงดังนั้นมันไม่ใช่การอดอาหารอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะคะอ้างอิงจากพรบสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช2550คำว่าสุขภาพหมายถึงภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในทั้ง4มิติค่ะทั้งทางกายจิตปัญญาและสังคมค่ะคำว่าดีกว่าอ้างอิงจากถึงทางเลือกที่น่าพอใจหรือมีคุณภาพสูงกว่าอีกทางหนึ่งคำว่าการออกกำลังกายอ้างอิงจาก Thai Health Resource Center หมายถึงการตั้งใจวางแผนเคลื่อนไหวร่างกายให้หนักและมีระยะเวลาต่อเนื่องที่มากกว่าปกติดังนั้นการเคลื่อนไหวทั่วๆไปอย่างการเดินเรียนจึงเป็นเพียงกิจกรรมในชีวิตประจำวันไม่ใช่การออกกำลังกายค่ะในยตินี้จึงตีความได้ว่าการคุมอาหารสร้างรากฐานสุขภาพในทุกๆมิติอย่างที่ฉันบอกไปค่ะ

0: มันมี4มิติค่ะเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ทุกคนทำได้จริงในทุกวันเราเกิดมาก็ต้องกินข้าวใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญค่ะการคุมอาหารไม่เคยส่งผลเสียต่อสุขภาพของใครเราไม่ได้จะบอกว่าการออกกำลังกายไม่ดีนะคะแต่ในความเป็นจริงมันอาจไม่ได้ส่งผลดีเสมอไปในบางครั้งมันก็เป็นเหมือนภัยเงียบที่คลืบคลานเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วแบบนี้เราจะกล้าเรียกสิ่งนี้ว่าดีต่อสุขภาพกว่าได้อย่างไรคะดังนั้นในยติการคุมอาหารดีต่อสุขภาพกว่าการออกกำลังกายพวกเราฝ่ายเสนอจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันมีโดนัทมาฝากท่านฝ่ายค้านด้วยนะคะท่านทราบไหมคะว่าขนมชิ้นเล็กแค่นี้ต้องแลกกับการวิ่งไม่หยุดถึง3กิโลเลยทีเดียวแต่ถ้าท่านคุมอาหารได้ท่านสามารถประหยัดเวลาชีวิตไปได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะแต่ท่านฝ่ายค้านก็คงไม่เสียดายเวลาหรอกค่ะเพราะว่าท่านน่าจะชอบการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจแต่สำหรับบางคนแค่คิดว่าต้องไปออกกำลังกายหนักขนาดนั้นก็ป่วยจิตการออกกำลังกายเกินพอดีไม่ใช่การดูแลตัวเองแต่มันคืออันตรายแฝงค่ะทั้งเอ็นหนักเสพกล้ามเนื้อสลายฮอร์โมนพังหรือร้ายแรงถึงขั้นไตวายเฉียบพลันหรือหัวใจล้มเหลวจนเสียชีวิตเลยทีเดียวแต่ถ้าท่านฝ่ายค้านจะมาค้านแบบขอไปทีว่าก็ออกให้พอดีสิจะออกจนตายไปทำไมแหมท่านคะความตายมันไม่ใช่ลายที่กดส่งแจ้งเตือนได้นะคะไม่ใช่ทุกคนจะรู้ลิมิตตัวเองล่วงหน้าหรอกค่ะดังนั้นมันจะไม่ดีกินให้มันพอดีตั้งแต่แรกดิฉันจะขอย้ำนะคะว่าการคุมอาหารไม่ใช่การอดจนป่วยจิตอาหารคือปัจจัย4ไม่กินคือตายแต่ไม่ออกกำลังกายเรายังรอดค่ะในเมื่ออาหารคือสิ่งที่เราต้องใส่เข้าปากทุกวันแล้วทำไมฝ่ายค้านถึงต้องเหนื่อยไปแก้ปัญหาที่ปลายปัญหาที่ต้นเหตุตั้งแต่เลือกสิ่งที่เข้าไปอยู่ในปากเราล่ะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านทราบไหมคะว่าการคุมมันยังเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยค่ะวารสารทางการแพทย์เดอะแลนเซตได้ชี้ชัดว่าโรคหลอดเลือดทางหัวใจและสมองคือสาเหตุการตายอันดับ1ของโลกซึ่งสาเหตุก็เกิดจากพฤติกรรมการกินที่มันผิดค่ะดังนั้นนะคะการคุมอาหารคือการรักษาที่ต้นเหตุที่ได้ผลถึง 80% ในขณะที่การออกกำลังกายช่วยได้แค่ 20% เท่านั้นค่ะเห็นได้จากเคสของโค้ชฟิตเนสวัย30ปีที่ร่างกายแข็งแรงแต่กลับเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเพียงเพราะทำชาเลนจ์ขายคอร์สโดยการอัดอาหารขยะเข้าไปในร่างกายแล้วค่อยออกกำลังกายเบิร์นไขมันออกทีหลังหลังจากเกิดเหตุได้มีแพทย์หลายคนออกมายืนยันค่ะว่าการควบคุมอาหารช่วยชีวิตคุณได้แม้ไม่เคยออกกำลังกายเลยสักวันดังนั้นในยตินี้จึงเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละฮะเลยพิทยาคมจะมาแก้เกมนี้อย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องออกัสณัฐวันเชิญชมเวลาในการนำเสนอ4นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: ขออนุญาตทดสอบไมค์ค่ะ
1: ครับผม
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว4นาทีทำให้เต็มที่เริ
2: ่มและสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีไปยังท่านฝ่ายเสนอด้วยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันขออนุญาตแปรยติให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าในการคุมอาหารส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการออกกำลังกายจริงหรือไม่คำว่าการคุมอาหารค่ะอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยหมายความว่าการควบคุมการรับประทานอาหารอย่างเคร่งครัดให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายสุขภาพอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกค่ะหมายถึงภาวะที่บุคคลมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและคำว่าการออกกำลังกายหมายถึงกิจกรรมทางกายที่มีการวางแผนมีรูปแบบเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจนั่นเองค่ะเมื่อยตินี้นะคะแปลรวมกันค่ะจึงแปลได้ว่าการออกกำลังกายค่ะเป็นกระบวนการเชิงลึกที่มุ่งเน้นและพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายได้โดยตรงในขณะเดียวกันค่ะการควบคุมการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งค่ะที่ร่างกายได้รับเท่านั้นค่ะจากที่ท่านหัวหน้าฝ่ายเสนอเนี่ยได้กล่าวมาว่าการคุมอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นพื้นฐานของชีวิตอ้าวท่านคะการเราเนี่ยเรากินอาหารอยู่แล้วก็จริงใช่ไหมคะแต่การออกกำลังกายค่ะเป็นการเสริมสร้างเป็นการชูสมรรถภาพของร่างกายค่ะการคุมอาหารเนี่ยมันเป็นแค่ input ค่ะแต่การออกกำลังกายคือ process นั่นเองค่ะอีกอย่างค่ะมันทำได้โดยง่ายเมื่อกี้นะคะดิฉันสังเกตเห็นท่านหัวหน้าฝ่ายเสนอแล้วก็ท่านฝ่ายเสนอทุกท่านเนี่ยก็ทานเบรกเหมือนกันนี่นาอ้าวตายแล้วท่านไม่ได้คุมแคลอรี่แล้วหรอคะอร่อยไหมล่ะคะนี่แหละ

0: มัวแต่คุมอาหารระวังนะคะจะตะบะแตกจนทนไม่ไหวการคุมอาหารเนี่ยคุมไปนานมันไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายเลยค่ะคุมไปนานๆเราก็จะทนไม่ไหวมันกลับมาทำร้ายจิตใจเราด้วยซ้ำค่ะมันส่งผลทั้งความเครียดความวิตกกังวลจนสุดท้ายค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะกลับมาทำร้ายตัวท่านเองค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันมี3ประเด็นที่จะชี้ให้ทุกท่านเห็นว่าการออกกำลังกายค่ะดีกว่าการคุมอาหารอย่างแน่นอนค่ะ 1. การออกกำลังกายค่ะส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าการคุมอาหารอย่างแน่นอนค่ะ 2. การออกกำลังกายส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายค่ะ 3. มิติทางด้านสังคมและวัฒและการความยั่งยืนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นค่ะการออกกำลังกายเนี่ยส่งผลดีทั้งหลายด้านแต่การคุมอาหารเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยนึงเท่านั้นเองค่ะเป็นพื้นฐานเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยัตติในวันนี้จึงไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับต่อเนื่องเลยถึงผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเอวาเอวรินเจริญวัยน้องเอวาจะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจากน้องเอวาพูดคำ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วทำ3นาทีให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยดิฉันอยากจะขอฝากมาว่าการออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างร่างกายแต่การคุมอาหารเป็นแค่อินพุตท่านคะเพราะมันเป็นอินพุตนั่นแหละค่ะมันถึงได้สำคัญและดีกว่าเพราะอะไรคะร่างกายของเรามันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเรากินไม่ดีร่างกายเราก็พังท่านจะออกกำลังกายยังไงท่านก็ไม่ช่วยให้สุขภาพท่านดีขึ้นหรอกนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของหัวใจนะคะหัวใจของเราการที่จะแข็งแรงได้ท่านต้องไม่มีไขมันอุดตันค่ะการทานอาหารที่ไม่ดีทำให้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวใจท่านจะออกกำลังกายยังไงท่านก็ล้างมันไปไม่ได้ดังนั้นการคุมอาหารจิตคัดถึงเป็นรากฐานของสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงและท่านฝ่ายค้านก็ได้กล่าวมาว่าการคุมอาหารคือการคุมแคลอรี่โอ้ยทำให้เครียดไปหมดท่านคะการท่านอยากทานท่านก็ทานสิคะเพียงแค่เราจะจำกัดปริมาณและสารอาหารให้เท่ากับความต้องการของร่างกายของเราเพียงเท่านั้นดังนั้นการคุมอาหารเป็นการอดเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยค่ะท่านแล้วท่านบอกว่าการคุมอาหารทำให้เครียดอย่างที่ดิฉันบอกไปค่ะว่าท่านคุมอาหารท่านไม่ได้อดดังนั้นมันจึงไม่ใช่ความเครียดค่ะมันคือการเลือกที่จะรักตัวเองรักจากการเลือกสิ่งที่ทานเข้าไปในร่างกายรักจากต้นเหตุของสุขภาพอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันการออกกำลังกายของท่านนะสิคะถึงท่านจะไปอ้างงานวิจัยหรืออ้างอะไรก็ตามมาบอกว่ามันส่งผลต่อฮอร์โมนทำให้สุขภาพจิตดีแต่ในความเป็นจริงค่ะท่านการออกกำลังกายคือความเครียดทางกายภาพค่ะมันเป็นความเครียดในมุมของชีวภาพไอ้ความเครียดทางกายภาพเหล่านี้นี่แหละค่ะที่ถ้ามันขึ้นสูงท่านจะออกกำลังกายยังไงมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตของท่านอย่างนั้นแหละค่ะดังนั้นการออกกำลังกายก็ทำให้คุณเครียดได้เช่นกันในขณะเดียวกันการคุมอาหารคือการเลือกสิ่งที่ดีเข้าร่างกายเป็นรากฐานของสุขภาพอย่างแท้จริงทุกท่านเคยได้ยินประโยคนี้กันไหมคะอาหารประโยคที่เปรียบอาหารเป็นเสมือนเสบียงคอยหล่อเลี้ยงร่างกายของเรามีกำลังทำงานต่อไปแล้วทำไมถึงต้องเป็นอาหารล่ะคะทำไมถึงไม่เป็นการออกกำลังกายเหตุผลนั้นเพราะอาหารทำงานกับร่างกายของเราได้ลึกซึ้งจนถึงระดับเซลล์ค่ะท่านคะร่างกายของเรามีเซลล์ประกอบอยู่ประมาณ37ล้านล้านตัวแต่ละส่วนของเซลล์สร้างมาจากอาหารที่เราทานเข้าไปดังนั้นกินดีเซลล์แข็งแรงกินไม่ดีเซลล์ก็พังท่านจะออกกำลังกายก็ไม่ช่วยสุขภาพดีขึ้นนะคะในจุดนี้และอ้างอิงจาก NIH ได้กล่าวไว้ว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราอยู่ที่ลำไส้ค่ะท่านกินอาหารดีๆเข้าไปมันก็จะไปหล่อเลี้ยงจุลินทรีย์ดีในร่างกายของท่านทำให้จุลินทรีย์ดีสร้างสารต้านอักเสบขึ้นมาซ่อมแซมร่างกายของเราเพื่อที่จะลดต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรค

0: ีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับเวลาจะเริ่มจับจาก
1: ค่ะจากที่ท่านฝ่ายเสนอกล่าวมานะคะแม่ตลาดเซนไหมคะจากที่สสสได้กล่าวมาว่าขยับวันละนิดก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะท่านถ้าท่านมัวแต่คิดเมนูระวังไขมันท่านก็อุดตันได้เหมือนกันนะคะที่ท่านฝ่ายเสนอพูดมาเนี่ยก็เข้าทางประเด็นที่ดิฉันจะชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าท่านคะถ้าวันนี้เพื่อนของท่านโทรมาชวนกินหมูกระทะแต่ท่านต้องตอบว่ากินคลีนอยู่แหมท่านอาจจะเกิดหกอาการหัวใจมาเต้นคอมจังวะแบบนี้มันทั้งทรมานไม่ดีต่อใจเลยนะคะแต่สิ่งที่ดีต่อหัวใจจริงๆนั่นคือการออกกำลังกายค่ะข้อมูลจากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลระบุว่าการออกกำลังกายกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจและทำให้ระบบไหลเวียนเลือดระบบเผาผลาญพลังงานและการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งยังช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้อีกนะคะท่านถ้าลองนึกภาพตามดิฉันนะคะร่างกายเปรียบเสมือนบ้านหลังนึงค่ะอาหารคือวัสดุอิฐหินดินทรายส่วนการออกกำลังกายคือวิศวกรและช่างก่อสร้างตั้งฐานรากวางคานเสริมเหล็กขึ้นเป็นโครงสร้างสดุจะเกตพรีเมียมกองไว้เต็มพื้นที่แต่ไม่มีกระบวนการสร้างที่แข็งแรงวัสดุเหล่านั้นก็จะปิวหายพังทลายกลายเป็นเศษซากมาเจอมรสุมค่ะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยSouthern California อธิบายว่าร่างกายจะปรับตัวตามแรงกระตุ้นที่ได้รับค่ะเมื่อเราออกกำลังกายอย่างเหมาะสมร่างกายจะปรับตัวให้แข็งแรงขึ้นซึ่งการคุมอาหารทดแทนไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะท่านก็เลือกเอานะคะว่าท่านเนี่ยอยากมีบ้านแบบไหนบ้านที่มีแต่กองวัสดุเกรดพรีเมียมหรือบ้านที่ตอกเสาเข็มหล่อโครงสร้างที่แข็งแกร่งเตรียมรับมรสุมต่อให้ท่านสรรหาอาหารเกรดดีแค่ไหนแต่วัตถุเหล่านั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมาเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงได้ถ้าปราศจากการออกกำลังกายจำไว้นะคะวัสดุที่ไม่มีช่างมาก่อสร้างก็ไม่ต่างอะไรกับขยะราคาแพงที่รอวันพังทลายนั่นแหละค่ะดิฉันจะขอยืนยันแต่ไม่นั่งยันนอนยันกระโดดยันนะคะแต่ดิฉันจะขอสักยันให้เลยค่ะว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าการคุมอาหารแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับไปต่อเนื่องที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องรมรมธิราเที่ยงคานน้องรมจะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีนะครับ
2: ขออนุญาตทดสอบไมค์ค่ะ
0: พร้อมนะครับ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและท่านฝ่ายค้านรวมไปถึงผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะในวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าท่านจะไม่ได้ฟังพวกเราเลยแล้วท่านก็จะเป็นคนที่ใจแคร์ท่านมองโลกให้กว้างไปกว่านั้นค่ะว่าสสสบอกว่าการขยับเท่ากับการออกกำลังกายทุกท่านคะมองตาดิฉันค่ะคำถามค่ะคือมันดีต่อสุขภาพของเรายังไงจริงไหมคะดังนั้นค่ะสิ่งที่ท่านทำคือการตีตื้นเกินไปการออกกำลังกายค่ะแท้จริงแล้วคือการสร้างสมรรถภาพของร่างกายที่ดีและเป็นการสร้างความแข็งแรงที่มากกว่าปกติดังนั้นค่ะงั้นถ้าดิฉันทำนี้ต่อไม่ใช่การออกกำลังกายนะคะอย่าเอามาตีแบบนี้ค่ะประเด็นต่อมาค่ะที่ท่านได้บอกว่าการออกกำลังกายคือผู้เพราะว่าการก่อกำลังกายคือผู้รับเหมาก่อสร้างคือเรื่องจริงแต่ถ้าท่านลองคิดภาพนะคะวัสดุที่เราจะนำเข้าไซต์ก่อสร้างไม่ได้ถูกควบคุมคุณภาพอย่างดีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะบ้านของท่านมันจะแข็งแรงได้ยังไงกันจริงไหมคะถ้าท่านยังจะบอกว่าการออกกำลังกายคือผู้รับเหมาก่อสร้างท่านไม่มีวัสดุที่แข็งแรงต่อให้ท่านจะมีแรงมากขนาดไหนต่อให้บ้านที่ท่านสร้างมันจะมีโครงสร้างที่ดีมากขนาดไหนวัสดุไม่ดีบ้านพังค่ะท่านกินปลาเยอะๆสิคะจะได้ฉลาดนี่คะก็คงไม่มีใครบอกว่าอยากฉลาดก็ไปออกกำลังกายหรอกนี่ค่ะคือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าอาหารสำคัญต่อสมองและสติปัญญาของเราเป็นอย่างมากค่ะวิจัยจาก Frontier Media SA ค่ะชี้ให้เราเห็นว่าโภชนาการมีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างของสมองและสติปัญญาของเราค่ะอย่างเช่นโอเมก้า3ในตัวปลานะคะเสพของสมองลดการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าทางด้าน

0: ส่งผลให้ความจำของเราดีสิ่งนี้เนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายของเรายังไงบ้างถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกายตั้งแต่วันนี้มันก็จะเป็นก้าวแรกที่ส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นภายในวันหน้าค่ะทุกท่านคิดภาพตามดิฉันง่ายๆค่ะสมมติท่านไปออกกำลังกายแต่ว่าท่านไม่มีโปรตีนที่นำมาสร้างกล้ามเนื้อหรือสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายคำถามของดิฉันค่ะร่างกายของท่านมันจะเติบโตหรือมันจะมีสุขภาพที่ดีได้ยังไงกันเช่นเดียวกันกับดิฉันค่ะดังนั้นค่ะสิ่งที่ดิฉันต้องการจะบอกคือปลายทางค่ะเพราะเป็นการกระตุ้นร่างกายแค่ช่วงหนึ่งแตกต่างจากการคุมอาหารอย่างชัดเจนค่ะเพราะเป็นต้นทางเป็นวัตถุดิบหลักที่ร่างกายหยิบไปใช้เพื่อสร้างสารสื่อประสาทและสิ่งต่างๆของร่างกายถ้าสมองของเราได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อให้ท่านจะออกกำลังก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาค่ะดังนั้นค่ะยตินี้จึงเป็นความจริงอย่างแน่นอนโรมพิราเซดัสค่ะ
1: ต่อเนื่องเลยครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเรเชลวุฒิพัฒน์สัตตาโคเรเชลมีเวลา3นาทีในการนำเสนอนะครับพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนให้คณะกรรมการและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านนะคะดิฉันผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่2ที่ท่านบอกว่าลองทำท่านี้ดูสิเป็นการออกกำลังกายไหมท่านลองทำสัก100รอบนะคะท่านี้ท่านจะได้รู้ว่าลดไปทั้งหมดกี่แคลและท่านบอกว่าการกินปลาเนี่ยโอ๊ยขออภัยค่ะท่านบอกว่าถ้าอยากฉลาดเนี่ยให้ไปกินปลาแต่ตอนนี้ยัตติของเราพูดเรื่องสุขภาพท่านหลงประเด็นหรือเปล่าคะประตูอยู่ทางด้านนู้นนะคะท่านมาค่ะการออกกำลังกายนะคะไม่ได้ดีต่อสุขภาพกายอย่างเดียวนะคะยังใดต่อจีดีต่อใจด้วยนะคะท่านใจที่หมายถึงนี่คือจิตใจนะคะวันนี้ค่ะเราจะเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นเท้าค่ะท่านรู้ไหมคะการออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดพดผื่นจะหายไปกรวยไตจะกลับมาใสสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าท่านเนี่ยก็จะเด้งเนี่ยจะแล่นปี๊ดยังไงล่ะคะ Harvard Medical School ระบุว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกสามารถช่วยลดความเครียดได้จริงซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่บอกว่าการออกกำลังกายช่วยให้จิตปัญญาสงบและมีสมาธิสม่ำเสมอยังช่วยภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ค่ะตามหลักจิตวิทยาแนวคิดเรื่องการจำกัดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งดันมาตรงกับการคุมอาหารของท่านกับทฤษฎีปฏิกิริยาต่อต้านที่บอกว่าเมื่อมนุษย์รู้สึกว่าอิสรภาพกำลังโดนจำกัดหรือโดนควบคุมอยู่ร่างกายจะเกิดแรงต่อต้านอัตโนมัติที่เรียกว่าอาการยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งโดนควบคุมยิ่งอยากทำนี่ท่านคุมอาหารหรือให้อาหารมาคุมความสุขของเราล่ะคะท่านต้องมานั่งจิตหลุดใจลอยไปทั้งสัปดาห์ตั้งตารอแต่วันชีสเดย์ก่อนจะถึงวันชีสเดย์ระวังท่านจะชีสหายนะคะกำลังนั่งเดินลุกทุกเช้าบ่ายหลับสบายอะพิโรคซึมเศร้ารุมเร้าทุเลาลงและปลดปลงความเครียดที่เสียแทงลองเปลี่ยนจากการกินเวแล้วมาออกกำลังกายตามพี่เบเบ้ดีกว่านะคะท่านดังนั้นยตินี้จึงไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอไปแล้วครับเราต่อเนื่องเลยที่น้องแพนพิมพิชชามานาเสถียรคณะผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3จะมีเวลาในการนำเสนอ3นาทีน้องแพนพูดคำแรกนะครับพร้อมไหมครับ
3: ขออนุญาตทดสอบไมค์ค่ะ
1: พร้อมนะครับมีเวลา3นาทีเริ่มครับ
0: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านค่ะในวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าท่านฝ่ายค้านนะคะกำลังจะพยายามบอกเราค่ะว่าการขยับทุกวินาทีของเรานะคะมันคือการออกกำลังกายซึ่งพวกเราฝ่ายเสนอนะคะก็ย้ำชัดแล้วค่ะว่าการออกกำลังกายนั้นค่ะมันคือการที่เราตั้งใจเคลื่อนไหวร่างกายให้มันต่อเนื่องและมากกว่าปกติค่ะดังนั้นการที่เราแค่ขยับหรือว่าเดินนะคะมันถือว่าเป็นกิจกรรมประจำวันค่ะไม่ได้นับว่าเป็นการออกกำลังกายค่ะไม่อย่างนั้นถ้าท่านจะบอกว่าขยับเท่ากับออกกำลังกายไป

0: นี้คนทั้งโลกไปเดือดฮักกันหมดแล้วค่ะท่านสิ่งนั้นก็ไม่ใช่นะคะประเด็นถัดมาค่ะที่ท่านได้กล่าวว่าการคุมอาหารนั้นเป็นแค่พื้นฐานก็แปลว่าท่านนะคะยอมรับแล้วค่ะว่ามันเป็นพื้นฐานมันก็เลยต้องสำคัญค่ะท่านดิฉันจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆค่ะสุขภาพนะคะก็เปรียบกับต้นไม้ค่ะดังนั้นค่ะการออกกำลังกายก็เปรียบเสมือนกับการดูแลกิ่งก้านค่ะส่วนการคุมอาหารนะคะมันคือการที่เราดูค่ะต่อให้ท่านจะดูแลกิ่งก้านของท่านให้มันสวยงามแค่ไหนถ้ารากของท่านยังไม่แข็งแรงและไม่ได้รับสารอาหารค่ะต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่มีวันที่จะเติบโตได้ค่ะและประเด็นถัดมาค่ะที่ท่านเอาแต่พูดถึงเรื่องการกินอาหารเนี่ยมันจะทำให้เราเครียดดิฉันว่าท่านฝ่ายค้านอย่าเอาความเครียดมายัดให้กับพวกเราแล้วก็ท่านคณะกรรมการเลยนะคะเพราะว่าคนที่คุมอาหารจริงๆเขาไม่ได้เกิดมองปลายทางแล้วก็ผลลัพธ์ของการคุมอาหารสิคะว่ามันมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนขนาดไหนมันคือร่างกายของเราค่ะที่ไม่ต้องแบกรับโรคร้ายๆมันคือเลือดที่สะอาดที่ระบบอวัยวะของเราไม่ต้องทำงานหนักค่ะและการคุมอาหารนะคะมันคือพื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมค่ะท่านทราบไหมคะว่าการที่ดีทางสังคมได้และทุกคนเข้าถึงได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นเราทุกคนค่ะสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ตั้งแต่โต๊ะอาหารอย่างเท่าเทียมกันตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหลานนะคะได้นั่งหยิบยื่นโภชนาการที่ดีและแบ่งปันความสุขค่ะขอบอกเลยนะคะว่าปลายทางของเราเนี่ยทุกคนก็จะต่างได้รับทั้งสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่อบอุ่นไปพร้อมกันโดยที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพี่หลานไม่ไหวค่ะกลับเข้าสู่ประเด็นของดิฉันค่ะสุขภาพที่ดีควรเป็นสิทธิ์ของคนที่สมบูรณ์พร้อมหรือเป็นสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนคะในวันนี้ค่ะดิฉันจะขอย้ำในจุดยืนอีกครั้งว่าเราไม่ได้จะบอกว่าการออกกำลังกายนั้นไม่ดีค่ะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกวัยและทุกคนที่สามารถทำได้ตลอดในขณะที่การกินนั้นเราทุกคนก็กินตั้งแต่วันแรกที่เกิดไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตค่ะดิฉันจะขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพนะคะอ้างอิงจากไทย PBS ค่ะระบุว่าผู้สูงอายุไทยวัย 70-80 ปีที่นอนติดเตียงไปออกกำลังกายไม่ได้มีปัญหาสุขภาพค่ะแต่เชื่อไหมคะหลังจากที่เขาได้มีการปฏิวัติต้นทางโดยการคุมอาหารลดหวานตัดเค็มค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผลเลือดเนี่ยดีขึ้นจนผู้ป่วยสามารถกลับมานั่งแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกหลานได้อีกครั้งค่ะภาพได้ดีกว่าต้องไม่ใช่สิ่งที่มีข้อจำกัดแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมนั่นก็คือการคุมอาหารค่ะสุดท้ายนี้ที่ฉันอยากฝากไว้ว่าสุขภาพเริ่มต้นที่อาหารทั้งข้าวหวานลดได้ไร้เงื่อนไขออกกำลังข้อจำกัดล้วนขัดใจแล้วจะดีกว่าอย่างไรถามใจดูขอบพระคุณค่ะ
1: นะครับเราจะต่อเนื่องที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องปาร์คณัชชานนท์คำพาเหนือ3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีฝ่ายเสนอลูกหลานย่าโมทุกท่านครับกับผมผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3จากที่ท่านฝ่ายเสนอเนี่ยได้กล่าวมาว่าการออกกำลังกายมันต้องทำเป็นประจำอ้าวท่านครับท่านไม่เดินทุกวันหรอครับหรือว่าทุกวันที่ท่านไปไหนมาไหนท่านใช้วีลแชร์หรอครับท่านแล้วที่บอกว่าเป็นชีวิตประจำวันนะครับท่านการออกกำลังกายเนี่ยก็ออกได้ทุกเพศทุกวัยถ้าท่านเนี่ยไม่ออกตอนนี้ท่านรอออกตอนแก่อ้าวมันเรียกว่ากายภาพบำบัดนะครับท่านซึ่งความสัมพันธ์ที่ท่านพูดถึงมันเข้ากับประเด็นของกับผมเป็นอย่างมากคือการออกกำลังกายดีต่อสุขภาพกับเพื่อนมนุษย์ครับทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วว่าการที่เราไปวิ่งออกกำลังกายหรือไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมพินีเนี่ยมันกลายเป็นไวรัลจนกลายเป็นช็อคออฟเดอะทาวน์สำหรับประเทศของเราเลยผนวกกับนักร้องนักแสดงและศิลปินระดับโลกได้มาจุดประกายการมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันครับท่านเห็นไหมล่ะครับว่าคนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจการออกกำลังกายมากกว่าการคุมอาหารแน่นอนดังเพลงที่ว่าวงแขนกล้ามเป็นมัดโอ้ยอยากจะกัดแขนเล่นเบาๆพระนะเป็นชายในที่พื้นพบปะพูดคุยกับผู้คนครับท่านอีกทั้งสวนลุมพินีเนี่ยยังมีโครงการเพื่อนพาวิ่งที่จะชวนนักวิ่งที่อยากสุขภาพนะครับท่านจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันโดยจะมีปุ่มกดเพื่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงสวนลุมพินีนั้นมาวิ่งและมีสุขภาพดีไปด้วยกันได้ทั้งเพื่อนใหม่สังคมใหม่สุขภาพดีการคุมอาหารทำได้ไหมครับถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามั่นใจไปเลยครับท่านหรือว่าท่านฝ่ายเสนอเนี่ยสนใจจะไปวิ่งกับผมไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปวิ่งเป็นเพื่อนพาวิ่งให้ท่านเองเผื่อท่านเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีและร่างกายแข็งแรงแบบผมบ้างท่านที่

0: ักสุขภาพทั้งหลายครับอ้างอิงจากโอได้ระบุไว้ว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องประกอบด้วย 1. สุขภาพกายดี 2. สุขภาพจิตดีและ 3. สังคมดีครับท่านแต่ผมว่านะครับการคุมอาหารเนี่ยเป็นการผลักตัวเองออกท่านไปปาร์ตี้สังสรรค์กินของอร่อยอร่อยแต่ท่านปฏิเสธอีกแล้วครับท่านว่าวันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าคุมอาหารอยู่เนี่ยกับผมว่าเขาคงชวนท่านไม่ถึงอีกหนึ่งครั้งเขาคงแน่นอนครับท่านเห็นไหมล่ะครับว่าการคุมอาหารมันจำกัดอะไรบ้างและทั้งมิตรภาพแบบนี้จะเรียกว่าสุขภาพที่ดีได้จริงหรอครับท่านต่างจากการออกกำลังกายที่ส่งเสริมสภาวะทางสังคมอย่างเห็นได้ชัดทั้งร่างกายเนี่ยแข็งแรงจิตใจเนี่ยสดใสนี่แหละครับท่านถึงเรียกว่าสุขภาพดีที่แท้จริงดังนั้นกระผมจึงขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่ายัตติในวันนี้ไม่เป็นความ
1: เยี่ยมยอดเอาละครับเราจะมาปิดท้ายด้วยแม่ทัพของฝ่ายค้านเพื่อที่ทีขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องออกัสณัฐวันเชิญชม
2: ขออนุญาตทดสอบไมค์ค่ะ
1: น้องออกัสมีเวลาในการนำเสนออีก3นาทีนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว3นาทีเริ่มครับ
2: เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านฝ่ายเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยท่านหัวหน้าท่านก็กล่าวมาแล้วย้ำแล้วย้ำอีกย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำอยู่นั่นแหละย้ำอยู่เสมอเลยค่ะแต่ท่านฝ่ายเสนอเนี่ยก็ไม่ฟังดิแคบใจแคบนะคะท่านคะท่านบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยผู้สูงอายุไม่ทำไม่ได้ดิฉันก็ขออนุญาตยืนยันคำเดิมค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะการออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำได้นะคะท่านทุกคนค่ะทุกวันนี้ค่ะเรามีแพทย์เราก็ไปปรึกษาแพทย์ในการออกกำลังกายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนะคะก็สามารถไปปรึกษาหมอไปทำกายภาพบำบัดเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วสุขภาพแล้วการออกกำลังกายเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพจิตใจของเราได้ทำให้เรานะคะมีความสุขท่านคะเวลาที่เพื่อนท่านเนี่ยชวนท่านไปกินหมูกระทะเนี่ยท่านจะปฏิเสธไหวหรอคะอดใจถ้าพังแต่เหตุอย่างบ่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะท่านอดใจได้จริงๆหรอคะออกกำลังกายค่ะส่งผลดีมากๆเลยนะคะต่อสุขภาพเนี่ยแล้วก็ท่านนะคะบอกว่าท่านเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าการออกกำลังกายไม่ดีงั้นก็แสดงว่าท่านยอมรับแล้วสิคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดียังไงกันนะคะท่านการคุมอาหารค่ะเป็นเพียงแค่พื้นฐานของชีวิตเท่านั้นค่ะแต่การออกกำลังกายค่ะคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้มีชีวิตจริงๆทำให้เรามีความสุขสุขภาพแข็งแรงและทำให้เราเนี่ยอยู่กับคนอื่นอาหารทรมานกายและจิตจนทั้งมิตรจิตสลดไม่สดใสออกกำลังจะสุขสมสังคมกว้างไกลกายและใจจะรวยรื่นชื่นชีวาถ้าใจก็ได้สังคมก็ได้เพราะฉะนั้นยัตติในวันนี้จึงไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะณัฐวันคอนเฟิร์มค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับเราจะไปดูบทสรุปครับฝ่ายเสนอนะครับสุรนารีวิทยาจากนครรับว่า3นาทีสุดท้ายนี้ทำให้เต็มที่นะครับน้องศาสิรัตน์รัศมีร่วมรถหรือน้องเคนโอเคมีเวลา3นาทีสุดท้ายนะครับพร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: จะพร้อมแล้ว3นาทีทำให้เต็มที่เริ่มครับ
3: เรียนในคณะกรรมการและสวัสดีไปยังฝ่ายค้านอีกรอบนะคะท่านนี่พูดถึงหมูกระทะมา2รอบแล้วนะคะดูแล้วน่าจะหิวค่ะแต่ท่านคะท่านไม่ต้องอดค่ะท่านกินได้ค่ะเพราะหมูกระทะนะคะมันมีโปรตีนมีผักที่เป็นสารอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะมันไม่ต้องมาคุมอาหารไปหลายรอบแล้วนะคะว่ามันคือการกินให้พอดีกับความต้องการของร่างกายเมื่อมันพอดีแล้วสุขภาพมันดีจากภายในมันจะส่งมาถึงภายนอกเองค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะที่ท่านบอกว่าเป็นคนแปลเองค่ะว่าสติปัญญาคือหนึ่งในมิติของสุขภาพดังนั้นดิฉันว่าท่านกลับโรงเรียนไปช่วยไปแคลในประเด็นต่อมาค่ะที่ท่านได้บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันลดโรคต่างๆได้ลดน้ำตาลในเลือดได้นั่นก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะเพราะถ้าเราไม่กินน้ำตาลจนเกินเข้าไปตั้งแต่แรก

0: ราต้องออกกำลังกายเอาน้ำตาลออกจากเลือดไหมนะว่าการคุมอาหารนี่แหละค่ะคือรากฐานของชีวิตค่ะเรากินอะไรเราก็ได้อย่างนั้นดังนั้นส่วนนี้มันสำคัญมากกว่าที่ท่านฝ่ายค้านคิดไว้อีกนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะท่านพูดเหมือนว่าทุกคนเนี่ยเข้าถึงการออกกำลังกายได้ท่านคะเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาออกกำลังกายได้ไหมคะไม่ค่ะหรือว่าเด็กหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาออกกำลังกายได้ไหมคะก็ไม่ค่ะแค่เขาขยับนิ้วพูดคุยกับลูกท่านดังนั้นยังไม่ต้องมาพูดถึงการออกกำลังกายเลยจะดีกว่าค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะการกายภาพบำบัดมันไม่ใช่การออกกำลังกายค่ะเราต้องเคลียร์ก่อนนะคะว่ากายภาพบำบัดจุดประสงค์มันไม่เหมือนกับการออกกำลังกายค่ะเพราะมันคือการฟื้นฟูคนที่ป่วยให้กลับมาเป็นคนปกติมีอะไรที่มันมากกว่าคนปกติอย่างเช่นกล้ามเนื้อหรืออะไรประมาณค่ะว่ากระบวนการสร้างกล้ามเนื้อนะคะมันต้องอาศัยการคุมอาหารเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายค่ะคือการทำให้กล้ามเนื้อเรามันบาดเจ็บแต่ว่าถ้าท่านไม่เอาโปรตีนใส่เข้าไปกล้ามเนื้อท่านมันจะฟื้นฟูได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในเมื่อแค่ประโยชน์จากอาหารแค่ประโยชน์จากการออกกำลังกายยังต้องพึ่งการคุมอาหารแล้วท่านจะบอกว่ามันดีกว่าการคุมอาหารได้อย่างไรคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะที่ท่านฝ่ายค้านได้กล่าวมานะคะว่าการออกกำลังกายสร้างสังคมได้ท่านคะการคุมอาหารก็สร้างได้เหมือนกันและยั่งยืนมากกว่าด้วยค่ะเพราะว่าคนเรานะคะต้องเกิดมาท้ายของชีวิตแต่การออกกำลังกายมันยั่งยืนตรงไหนคะท่านลองคิดภาพค่ะว่าขี้เกียจไม่ออกกำลังกายถอนตัวจากกลุ่มยั่งยืนตรงไหนคะแล้วถ้าท่านไปพึ่งคนอื่นขนาดนั้นพอถึงวันที่เพื่อนท่านได้มาออกกำลังกายเป็นเพื่อนท่านท่านจะไม่หรอคะท่านแบบนี้มันค่อนข้างที่จะไร้สาระนิดนึงนะคะทุกท่านคะวันนี้เราไม่ได้มาถามค่ะว่าการออกกำลังกายมันดีเทียบว่าระหว่างการคุมอาหารกับการออกกำลังกายอะไรดีต่อสุขภาพมากกว่ากันซึ่งคำตอบของฝ่ายเสนอชัดคุมอาหารดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นการปกป้องชีวิตที่ต้นเหตุค่ะครอบคลุมทั้งสุขภาพทางกายจิตปัญญาและสังคมท่านคะจริงอยู่ค่ะที่การออกกำลังกายช่วยให้เราเผาผลาญได้แต่ไม่ได้จนอาหารขยะในกระเพาะเปลี่ยนเป็นอาหารคลีนได้หรอกนะคะอาหารก็เหมือนน้ำมันรถการออกกำลังกายก็เหมือนการแต่งรถต้องให้แต่งรถให้หรูเป็นรถสปอร์ตแต่ถ้าเติมน้ำมันที่มันปนเปื้อนสุดท้ายรถก็พังวิ่งไม่ได้คะจึงเป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันโต้วัดชั้น3รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่8คู่สุดท้ายที่เราจะต้องเฟ้นหาโรงเรียนสุดท้ายในการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับและแน่นอนครับก่อนที่จะไปฟังคำคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการตัดสินการโต้วาทีวันนี้เราได้เรียนเชิญท่านสสมาให้กำลังใจและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสสชลนัทโกยโกนไปเลยครับน้องๆทั้งสองโรงเรียนวันนี
2: ้ประทับใจทั้งเรื่องของจริตภาษานะคะแล้วก็ลีลาในการพูดเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เค้กได้สรุปไปเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วที่ออกกัสก็ได้พูดไปด้วยก็คือว่าเราไม่ได้มาเถียงกันว่าแบบไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับ
2: มันคือดีทั้งคู่แต่เราได้ฟังการเรียกว่านำข่อยนำเสนอมาดูว่าเราจะ counter attack สื่อสารตอบโต้ยังไงอันนี้สำคัญแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้เมื่อกี้พี่ปั๊มไม่กล้าลุกไปเข้าอยู่ใกล้ก็คือตั้งใจฟังตลอดมารู้สึกว่าทั้งสนุกนะคะแล้วก็น้องๆเก่งทุกคนลีลาแล้วก็แบบที่บอกก็คือว่าอย่างที่ปราวน่ะเป็นสื่อสารมวลชนมาก่อนนะขออภัยเสียงกล่องเสียงอักเสบนะคะก็เป็นอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนค่ะเป็นพิธีกรแล้วก็ผู้ผลิตรายการสารคดีจากไทย PBS เนาะแล้วก็เราได้รู้เลยว่าการมาทำงานการเมืองอ่ะสิ่งที่สำคัญมากๆทักษะอย่างนึงก็คือการสื่อสารไม่ใช่แค่สื่อสารให้ต้องเข้าใจแต่มันต้องถึงใจคนแล้วก็เป็นการรับฟังด้วยนะคะพี่ปราวว่าคิดมากๆเพราะน้องๆได้ฝึกทักษะแบบตั้งแต่ต้นเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งนี่ทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็ดีมากๆเลยค
1: ่
2: ะ
1: เป็นกำลังใจน้องๆทั้ง2โรงเรียนครับเอาละครับเราจะเริ่มฟังคำคอมเมนต์เริ่มต้นที่อาจารย์ช้างประสิทธิ์
3: คุณภูมิครับเรียนท่านสสท่านคณะกรรมการและผู้ดำเนินรายการตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอชื่นชมน้องๆทั้ง2ทีมนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
1: ปรบม
3: ือหัวหน้าทีมทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ถือว่าตียติได้ดีนะครับแล้วก็การใช้เหตุผลโน้มน้าวเนี่ยก็ทำได้ดีทั้งคู่

0: แต่ว่าการหักล้างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นก็จะให้คอมเมนต์ครับก็ถือว่าอาจารย์อยากจะเสริมให้ก็คือว่า eye contact ก็คือการสื่อสารทางสายตานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันดังนั้นเนี่ยดูนะครับว่าเวลาเราสื่อสารออกไปเนี่ยมันมีผลไหมครับมีผลนะมีผลนะเขาบอกว่าการสื่อสารทางสายตาสารทางจิตใจก็ขาดลงนะครับปกติเนี่ยเราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะอ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาใช่ไหมครับแล้วถ้าเราถนัดขวาขึ้นไปพูดบนเวทีหรือที่สาธารณะเนี่ยเราจะมองด้านขวาหรือด้านซ้ายมากกว่าโดยปกตินะเราก็จะมองเพราะฉะนั้นเราจะทอดทิ้งผู้ฟังที่อยู่ตรงกลางกับด้านซ้ายใช่ไหมครับสถาบันการฝึกพูดเนี่ยเขาเลยมีเทคนิคให้ในเรื่องของการใช้สายตานั่นก็คือลุกล็อกทอล์กครับลุกนี่ก็คือการมองล็อกก็คือการล็อกสายตาไปยังเป้าหมายทอล์กก็คือการพูดกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับคือลุกก็มองก็ได้นะแต่มองลักษณะเหลือบมองนะไม่ใช่จ้องมองเอาจริงเอาจังแล้วก็เอาข้อมูลเข้าสมองนะครับสายตาเป้าหมายที่เราอยากจะสื่อสารด้วยแล้วก็ทอล์กถามว่าทอล์กเนี่ยต้องทอล์กต้องคุยประมาณเท่าไหร่โดยประมาณถึง5วินาทีหรือพูดให้จบประโยคนะครับลุกล็อกทอล์กอยากให้น้องๆ นำลุกล็อกทอล์กไปใช้เพื่อพัฒนาการพูดให้เป็นผู้พูดที่ดีและเป็นนักโต้วาทีที่มีคุณภาพฝากไว้นะครับการสื่อสารทางสายตาขาดหายไปการสื่อสารทางจิตใจก็ขาดลงเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ต่อเนื่องครับอาจารย์สมชายน้องฮี
2: ครับท่านสสท่านคณะกรรมการครับมื้อนี้ก็เป็นการพ่อกันของลูกอีสานบ้านเฮาเนาะครับเศร้าบ่ฮะซอยซอยห่วยทีมผีตะโขนนะครับปะทะกันนะฮะเราดูหัวหน้าทีมนะฮะสุรนารีหัวหน้าทีมนี่สุดยอดมากลูกนะอารมณ์ขันต้องเติมวาทศิลป์ในคะแนนนะทั้งสองทีมนะลูกมันจะมีเหตุผลเนี่ย30เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลูกอย่างัดงานวิจัยอย่างัดเหตุผลมาลูกต้องมีวาทศิลป์ด้วยเหตุผล30ค้าน30วาทศิลป์20นะอย่างกรณีอ้างอิงเนี่ยลูกอย่าไปดูแคลนอาจารย์ให้คะแนนยังไงอาจารย์ให้8 8 8ครบทุกคน8อ้าวใครมีฟลิปชาร์ตยกขึ้นมาบวกไป1ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มียกขึ้นมาก็ไม่บวกก็ได้แค่8นะครับแล้วก็คะแนนวาทศิลป์เนี่ยปกติ20ใช่ไหมเราก็เอาสแตนบายที่สูงไว้ก่อนคือ15มีกลอนเข้ามาหน่อยมีเพลงเข้ามาหน่อยมีนี่เข้ามาหน่อยสีสันที่มันต่างจาก
1: ครับ
2: นะครับกรรมการท่านอื่นจะให้คะแนนยังไงอาจารย์ไม่ทราบเพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่คนเกิดแถวนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยให้คะแนนแบบนี้นะครับหลักการหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอลูกฝ่ายค้านเสียดายเวลาตอนสรุปน่าจะใช้เวลาให้เต็มและเวลาลูกขึ้นพูดบนเวทีใช้โพยลูกใช้โพยใช้โพยนี่คือเราดูหัวข้อแล้วก็จากความเข้าใจของหัวข้อนี่พูดไม่ใช้โพยเลยบางทีเราไปท่องหรือเราอะไรมานี่บางทีมันลูกดูหัวข้อปั๊บอธิบายคุยแล้วก็ใช้อย่างคอนเซ็ปต์ที่ท่านอาจารย์ช้างเนี่ยอาจารย์ประสิทธิ์ได้แนะนำลุกเข้าไปนะเพราะว่า

0: พราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจค้านปากสองนะลูกนะปากสองลีลาวัฒนศิลป์เนี่ยเนี่ยสไตล์อย่างเงี้ยสำหรับอาจารย์สมชายนะอาจารย์สมชายชอบคนแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ย คือมันเหมือนครบเครื่อง
1: ครับ
0: แต่เสนอนี่โอ้โหเนื้อหานี่แน่นเกาะประเด็นดิ่นแน่นมากแบบล็อกคอเอาตายเลยนะครับใจทั้งสองทีมครับผม
1: เป็นกำลังใจพี่หนิงครับสองคู่นี้สองทีมนี้คู่นี้คู่สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: จะส่งไปถึงฝั่งฝันกันอย่างไรดีนะคะสองคู่ที่จะเข้าไปสู่รอบต่อไปได้แต่ก็พอฟัดพอเหวี่ยงนะคะแล้วก็ฝีมือเนี่ยทางฝั่งสุรนารีฝ่ายเสนอเขาจับยติแม่นทีมได้ดีตั้งแต่หัวหน้าแล้วพอหัวหน้าส่งต่อมาที่ปักหนึ่งปักสองปักสามสอดคล้องกันนะคะทำงานเป็นทีมได้ดีแล้วก็แน่นแม่นยำพูดนี่ฉับฉับฉับฉับสินมากนักเหมือนที่อาจารย์สมชายบอกคือสายนี้ไม่ใช่สายใส่ลูกเดียวเลยนะไม่หานะแต่ฟังทางฝั่งนี้เนี่ยเขามีเรื่องของการจับยติเรื่องของการให้เหตุผลกับการหักล้างเนี่ยอาจจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆดังนั้นมันมีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันไปนะคะทีมนี้เนี่ยพี่หนิงจำได้เลยว่าเหมือนกับซีซั่นก่อนๆเนี่ยเคยให้คำแนะนำไปแล้วก็ฟังจากอาจารย์ไปหลายๆท่านใช่ไหมคะบอกว่าต้องไปแก้ทางอะไรบ้างปรากฏว่าเก็บมาหมดเลยเก็บเทคนิคต่างๆที่กรรมการในซีซั่นที่แล้วเนี่ยให้มาเอามาใช้เต็มที่เลยนะคะตั้งแต่หัวหน้าแล้วมาไหมลูกมาทั้งทีมเลยไอ้คนที่3เนี่ยเล็กพริกขี้หนูคราวนี้มาแซ่บกว่าเดิมอีกเผ็ดกว่าเดิมอีกเล็กพริกขี้หนูนะคะนะคะพี่หนึ่งต้องชมพูดเร็วนะแต่ว่าฉะฉานแล้วชัดมากรอเรือรอลิงนะคะแล้วก็มีเรื่องของความแม่นยำในเรื่องประเด็นด้วยเราวิธีไม่หลุดนะคะอันนี้คือดีมากๆในเรื่องของภาษานะคะทั้งฝั่งนี้เนี่ยต่อถ้าเราเข้ารอบต่อไปนะคะหัวหน้าทีมพี่หนึ่งเข้าใจว่าพยายามจะด้นสดการด้นสดเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยเราก็ต้องการให้เด็กพูดออกมาจากให้พูดให้เป็นธรรมชาติแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราต้องการจะด้นจะพูดในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติใช้ปฏิภาณไว้แล้วเราดึงกลับเข้ามาในประเด็นของเราไม่แม่นมันเลยทำให้ตัวเองอ่ะเหยียบเบรกแล้วสะดุดเองแต่ว่าความไปพัฒนาต่อนะลูกเวลาสมมติว่าจะด้นสดอะไรก็ตามจะดึงกลับเข้ามาหาประเด็นตัวเองต้องแม่นจะแม่นด้วยการจำจะแม่นด้วยการเขียนโน้ตก็แล้วแต่เทคนิควิธีการแต่ว่าจุดตรงเนี้ยที่ต้องไปพัฒนาต่อนะคะแล้วก็ลีลาเนี่ยนะแบบตอนต้นออกรบตอนจบอ้อนวอนอันนี้คือขออ้อนวอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสนับสนุนคนที่หนึ่งนะคะไปแก้เรื่องเสียงนะคะให้เสียงมีพลังกดเสียงลงนะคะไม่แหลมสูงนะคะแล้วก็ไม่ต้องติดนะคะตัดออกไปบ้างแล้วก็ปาก 3-4 คนเนี้ย2คนเนี้ยชนะเลิศเรื่องลีลาวัฒนศิลป์ขอบคุณมากๆค่ะทั้ง2ทีม
1: ขอบพระคุณประธานคณะกรรมการตัดสินครับอาจารย์แอ้กันนิกา
3: ท่านคณะครูอาจารย์ผู้ท่านกรรมการแล้วก็นักโต้ทั้งสองอาจารย์จะย้ำกันมาโต้วาทีนั้น1ยติ2ปากการพูดสำคัญมากเป็นคะแนนหมดและที่สำคัญอีกอันนึงที่เรามองข้ามเหมือนไม่ให้ความสำคัญเลยนั่นคือคะแนนเวลาเพราะฉะนั้นอาจารย์เสียดายแทนมันไปติดอยู่ตรงคำว่าจริงไหมคะท่านไปแล้ว2วิเกินจาก30ไป2วินาทีถูกไอ้คำเหล่านี้ไม่จำเป็นถ้าไม่ต้องขอบคุณแล้วเวลามันทันไม่ต้องขอบคุณเอาจบเป็นจบนั่นฉะฉานดีเด็ดขาดเฉียบดีอ่ะวันนี้มาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนว่าคำว่าการคุมอาหารดีต่อสุขภาพกว่าก็คือดีกว่าดีอย่างไร1ความถี่ดีป่ะคุมอาหารให้ถี่กับออกกำลังกายให้ถี่ดีป่ะผลมันออกมาคืออย่างไรและผลกระทบเป็นอย่างไรนี่การตียติ

0: ต่อตัวเองและสังคมอย่างไรไม่มีตังค์เลยที่จะไปซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเห็นเขาใส่รองเท้าทำไงดีมีน้องคนหนึ่งไปเอาเชือกมาผูกรองกับพลาสติกดูคลิปหรือเปล่าคะปากข้างบนใส่ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งสุดท้ายได้เป็นพรีเซนเตอร์ของยี่ห้อนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นวิธีคิดที่มันมีเอ้ยวิธีทำที่มีผลกระทบต่อตนเองต่อสังคมต่อสุขภาพสุขภาพพูดเรื่องสุขภาพกายส่วนใหญ่สุขภาพจิตไม่ได้พูดการนั่งสมาธิคือการออกกำลังจิตที่ดีที่สุดมีพลังที่สุดโหกันเชียร์โหกันเชียร์เราดูแต่ส่วนภายนอกที่เราเห็นเพราะฉะนั้นยัตติเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่ามันมี3มิติไปให้สุดจะมิติไหนก็แล้วแต่หาเหตุผลมาหักล้างให้ได้และไปให้ครบทั้ง3มิติรวมทั้งศิลปะการพูดและการรักษาเวลาสำคัญที่สุดการออกกำลังกายคือการเอาออกการคุมอาหารคือการห้ามเอาเข้าเพราะฉะนั้นวันนี้ระหว่างเหตุกับผลน่ะอะไรที่ดีต่อสุขภาพกว่ากันน่ะพูดง่ายๆถูกไหมคะแล้วลูกไปใส่ในรายละเอียดเองนั่นแหละมันถึงจะเป็นนักโต้วาทีที่สู่เวทีของแชมป์ได
1: ้เอาละครับนี่คือหัวกำลังเฟ้นหาโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของสภาวาทีซีซั่น3เอาละครับเพราะฉะนั้นวินาทีที่ทุกคนรอคอยจับมือกันให้มั่นครับทั้ง2โรงเรียนและขอผลคะแนนครับเอาละครับสำหรับผลการแข่งขันคู่สุดท้ายครับคู่ที่8ครับการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่8ครับและโรงเรียนที่ชนะเลิศไปได้แก่โรงเรียนผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงครับเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยาคมจากจังหวัดนครราชสีมาครับสุดยอดนะครับครั้งนี้ได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับแน่นอนครับในส่วนของอัดได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็หวังว่าจะกลับมากันต่อนะครับเอาละครับรับ 20,000 บาทวันที่จะได้ร่วมลุ้นเป็นประเภทเดียวนะครับนั่นก็คือรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือ Best Speaker น้องๆทั้ง8คนมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับรางวัลนี้ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นระดับเหรียญทองแดงครับและจะได้รับเกียรติบัตรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในวันพิธีปิด9กันยายนครับและผู้ที่ได้รับรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมหรือเบสสปีกเกอร์ได้แก่รัฐรัศมีรวบรวมสสชลนัทโกยกุลครับได้มอบรางวัลให้กับน้องเควันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการทั้ง7ท่านต้องขอบคุณครับขอบคุณท่านสสชลนัทโกยกุลขอบคุณน้องๆทั้ง2ทีมเอาละครับวันนี้รายการสภาวาทีซีซั่น3ต้องสิ้นสุดลงแล้วครับวันนี้ผมภูมิไกรภูมิเวชวิสัยและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ยังอยู่กับคุณวิภารักษ์ไทยผมธีรพงษ์ธนันท์แล้ววันนี้พบกับอาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลกลับมาตามกันต่อจากเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงก็ยังอยู่กันต่อวันอาทิตย์ต่อเนื่องกันเลยนะครับเมื่อวานนี้เราสรุปข่าวไปเนี่ยหลากหลายเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นในสภาแล้วก็นอกสภาครึ่งทางนะครับตามต่อการคุณวิภาครับ
0: ตามต่อกันเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวหลายเรื่องราวจริงๆค่ะการประชุมเนี่ยแน่ของสวและก็ฝากฝังของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยและก็เดี๋ยวในช่วงของสัปดาห์หน้าเตรียมแล้วนะคะสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วย
1: ใช่แล้วนะครับก็เป็นวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับ 7-9 กันยายนนี้งบประมาณที่กรรมาธิการมีการพิจารณากันมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนเนี่ยตอนนี้เข้าสู่สภาและเตรียมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของก็ถกกันในวาระ2แล้วก็วาระ3นั่นเองก็ต้องใช้เวลาพอประมาณเหมือนกันนะเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับในชั้นกรรมาธิการก็เดี๋ยวมาคุยกันในที่ประชุมใหญ่นะว่าที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะครับสิ่งข้างมากข้างน้อยเป็นอย่างไร
0: ใช่แล้วก็เพื่อที่จะหลังจากนี้พอได้มติปั๊บเนี่ยก็จะได้มีการส่งไปที่ทางด้านของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเองเขาก็ได้มีการพิจารณาบางส่วนไปแล้วซึ่งเป็นการพิจารณาคู่ขนานกันก็คือพิจารณาในรูปแบบของพิจารณาศึกษานั่นเองค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวมาตามการขณะที่อย่างที่บอกไปว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานเรื่องของการประชุมสภาเนี่ยนะครับพฤหัสบดีเขาจะมีเรื่องของการเสนอญัตติก็มีเหมือนกันนะครับก็มีญัตติเรื่องของการแก้ปัญหาภาคใต
0: ้
1: ที่เกิดขึ้นนะปัญหาไฟใต
0: ้
1: ที่เราทราบกันดีนะครับเหตุเกิดล่าสุดก็คือ20สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุหลายจุดด้วยกันนะครับใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงบางอำเภอของสงขลาก็สร้างความเสียหายไปยังหน่วยงานราชการหลายที่อปท.หลายหน่วยร้านสะดวกซื้อประชาชนบ้านพังเสียหายนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแต่ว่าย้อนไปเนี่ยกว่า20ปีที่ไฟใต้เนี่ยลุกลามอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นข่าวใหญ่บ้างไม่เป็นข่าวบ้างก็มีคุณวิภาครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่สะสมแล้วก็ทุกครั้งที่เราพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยทุกคนก็จะถามถึงสาเหตุแล้วก็ปัจจัยสำคัญว่าจะแก้ได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่ระยะเวลาเป็นแค่ 2-3 ปีแต่ใช้เวลากินล่วงมากว่า20ปีแล้วนั่นเองค่ะ
1: เขาบอกว่า20ปีเนี่ยงบแก้ปัญหาไฟใต้ได้ทุกปีนะรวมแล้วเนี่ยหลักแสนล้านบาทใน20ปีนะครับแต่ว่างบตรงนี้เนี่ยมันถูกนำไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะปัญหามันก็ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับมีหนักบ้างมีเบาบ้างแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุการณ์นั่นเองล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งยตินะครับเรื่องของการแก้ปัญหาไฟใต้นะครับก็มีสมาชิกหลายท่านอภิปรายให้ข้อเสนอแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆเห็นว่ามีการเสนอเรื่องของควิกวินด้วยนะครับว่าเราจะมีการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วอย่างไรบ้างนี่นะครับโดยทางด้านของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีท่านประธานโสภณชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมนะครับก็ได้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาของนายซาการิยาสะอิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ที่รัฐที่ว่าภูมิใจไทยนะฮะเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนพิจารณายติด่วนด้วยวาจาอีก5ยติที่มีเนื้อหาคุณจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเสนอยติด้วยนะครับว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องมีมุมมองหลายมิติแล้วก็เข้าใจลักษณะพิเศษใต้ถ้ามียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ทำให้คนในกระบวนการเข้าใจก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับโดยการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วหรือว่าควิกวินที่ทำแล้วจะได้ประโยชน์ที่สุดในวันนี้ก็คือ 1. ความปลอดภัยโดยต้องยกระดับมาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมีความปลอดภัยให้กับประชาชนและ 2. กระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องพิสูจน์เหตุการณ์ได้ไม่เช่นนั้นจะทำให้คนในพื้นที่ต่างคนต่างอยากให้รัฐบาลและสภาตั้งหลัก

0: ให้ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคพัฒนาได้รับความยุติธรรมแล้วก็ได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับมีการรักษาอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศถ้าทำได้เช่นนี้นะครับประชาชนในพื้นที่ก็จะร่วมมือกับภาครัฐแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศจะแก้ปัญหาความไม่สงบได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสงบสุขได้อย่างยั่งยืนนะครับมีเสียงของคุณจาตุรนต์ฉายแสงครับ
1: ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่ไม่ใช่แก้กันได้ง่ายๆแบบว่าเหมือนกับว่ามีกองกำลังทหารต่างชาติชุดหนึ่งมาเพ่นพ่านอยู่ในประเทศแล้วก็ทำลายเสียให้หมดแล้วจบไม่ใช่มีเข้าไปปล้นที่นั่นที่นี่แล้วก็มีพยานหลักฐานถ่ายกล้อง CCTV ถ่ายไว้ได้มีคนเห็นมีDNA มีรอยนิ้วมือแบบนั้นเรื่องนี้มันซับซ้อนนั้นมากต้องการนโยบายต้องการยุทธศาสตร์ที่ตรงกับปัญหาต้องการความเข้าใจปัญหาต้องการการเข้าถึงประชาชนเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่างและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องพัฒนาที่ดีซึ่งที่ผมพูดนี่ความจริงคือยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งมีมาแต่ต้นเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปมีมาจนทุกวันนี้แต่ในทางปฏิบัติทำไมจึงไม่เกิดผลทำไมจึงไม่เกิดความเข้าใจทำไมจึงไม่เกิดการเข้าถึงและทำไมจึงไม่เกิดการพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคิดกัน
0: ที่คุณอามินมายูโซสสนราธิวาสภาคใต้ทำได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาภัยแทรกซ้อนสร้างความเสียหายความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมากเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนหลังการประกาศนโยบายสร้างรั้วกั้นชายแดนไทยมาเลเซียปัญหานี้นอกระบบจึงอยากเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแทรกซ้อนเหล่านั้นนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่และขอให้รัฐบาลเดียในระดับพื้นที่ซึ่งหมายถึงหน่วยงานในพื้นที่ของไทยกับหน่วยงานควบคุมและป้องกันชายแดนมาเลเซียหรือ MCBA เนื่องจากที่ผ่านมาหน่วยงานในระดับพื้นที่ก็ยังไม่มีความร่วมมือกันเท่าที่ควรนะครับซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกันและหากมีความร่วมมือที่ดีต่อกันก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับมีเสียงคุณอามินมายูโซครับ
2: ประธานทราบหรือไม่ว่าพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเป็นจำเลยของปัญหายาเสพติดเพียงเพราะเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสนะครับตั้งแต่อำเภอตากใบอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินนะครับเรามีชายแดนยาวตลอดแนวติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับปัญหายาเสพติดสามารถนำออกไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเน้นในส่วนของการปราบปรามเราไม่ได้เน้นป้องกันเลยนะครับและณวันนี้เองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวานก็ได้นำเสนอไปว่าครม.สัญจรมาในพื้นที่เนี่ยได้นำเสนออะไรไปบ้างนะครับทางท่านผู้ว่าก็ได้พูดไปว่าเสนอรั้วอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากำแพงป้องกันชายแดนตลอดแนวนะครับอันนั้นเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับท่านต้องทำด่านความมั่นคงที่เกาะหม้อแกงที่จังหวัดปัตตานีนะครับเป็นด่านความมั่นคงที่มีเทคโนโลยีสูงสุดซึ่งจะสามารถป้องกันในเรื่องของการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากภาคเหนือลงภาคใต้ได้อย่าง 100% แต่ต้องทำกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็จริงใจด้วยอยากจะฝากนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างดีก็ฝากท่านในเรื่องนี้
3: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามติดกันต่อในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธนี้นะคะซึ่งก็เป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะหลังจากที่ในชั้นของกรรมการโอ้โหตั้งคณะอนุกรรมการมีการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันด้วยในช่อง YouTube นะคะ
0: ใช่ครับ
3: เพื่อที่จะให้ติดตามงบประมาณในบางส่วนว่าถูกใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าหรือไม่ตอนนี้นะคะก็ได้เดินทางมาจนถึงในวาระที่2และ3ในวันจันทร์ถึงวันพุธนี้แล้วค่ะโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการนัดถกแล้วนะคะ

0: สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติกันในวาระที่2และ3ค่ะนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการออกระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่7ถึง9กันยายน2569วาระในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ถึง3หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีผู้เสนอคำแปรยตินะคะอยู่ที่154คนแต่มีผู้เสนอคำแปรยติได้ถอน2คนค่ะโดยงบประมาณยังคงตั้งไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทค่ะรวมการวิสามันกว่า 11,162 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นในจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาททุกกระทรวงที่ลดลงค่ะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสุดจำนวน 3,278 ล้านบาทรองลงมาเป็นกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทส่วนรายการที่ปรับเพิ่มก็มีเพิ่มในส่วนของงบกลางจำนวนอยู่ที่ 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่มอยู่ที่ 4,500 ล้านบาทหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ247ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ตั้งเพิ่มอยู่ที่148ล้านบาทส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี97ล้านบาทค่ะกระทรวงศึกษาธิการ96ล้านบาทหน่วยงานของรัฐสภาอยู่ที่งานบุคลากรภาครัฐ3ล้านบาทค่ะ
1: เรียกว่าเรื่องงบต้องติดตามจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนเป็นเรื่องของภาษีของเรากันยายนนี้นะครับก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางของทั้งช่อง10ทีวีสภาแล้วก็วิทยุรัฐสภาแล้วก็ทุกช่องทางของสื่อนิติบัญญัติว่าประชาชนก็ต้องบอกว่าให้ความสนใจให้ความสำคัญกับสภาเหมือนกันในโครงการต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในสภาเราเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาวิธีถกแถลงกันในเรื่องสำคัญต่าง
0: ๆ
1: อีกหนึ่งโครงการต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ไปดูเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนด้วยกับโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนนั่นเองนะครับล่าสุดก็เปิดขึ้นที่รัฐสภานะครับก็มีคิวของทางด้านของมหาสารคามแบบนี้นะครับแล้วก็ที่จังหวัดเลยเนี่ยเข้าร่วมงานซึ่งคนที่เข้ามาร่วมก็จะอปท.ส่วนท้องถิ่นต่างๆเข้ามาร่วมงานซึ่งก็จะทำให้รู้จักเรื่องของนิติบัญญัติมากขึ้นนั่นเองครับโดยงานนี้นะครับท่านเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนรุ่นที่3แล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยณอาคันรองจงเดือนสุทธิรัตน์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวรายงานนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็มีผู้นำท้องและประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามชัยภูมิเลยเข้าร่วมนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้สภากระบวนการนิติบัญญัติและการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างใกล้ชิดท่านรองเลิศศักดิ์บอกนะว่าวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการก็เป็นไปตามนโยบายของท่านประธานโสภณสารัมท่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้รัฐสภาให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เนื่องจากรัฐสภาก็เป็นสถานที่ที่ชนจึงไม่ควรเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับส.ส.หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเท่านั้นสำหรับการสัมมนาครั้งนี้นำท้องที่ได้เห็นถึงการทำงานของรัฐสภานะครับรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐสภากับการทำงานในพื้นที่โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารสาธารณภัยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ยังมีโอกาสที่จะได้ซักถามแสดงความคิดเห็นนะครับกับวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองยุคใช้ในการทำงานรวมถึง

0: การให้ข้อมูลและก็คำแนะนำให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้รองประธานคนที่2เนี่ยก็หวังว่าการเข้ามาศึกษาเรียนรู้เปิดโลกทัศน์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยงานนิติบัญญัตินะครับแล้วก็การบริหารจัดการก่อนนำความรู้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะฮะจากนั้นก็มีการอภิปรายในหัวข้อสภาผู้แทนราษฎรกับการเมืองการปกครองของแต่ภูมินะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับร่วมกันอภิปรายพร้อมเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมความคิดเห็นกันด้วยครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อค่ะ

0: วลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมเลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่มาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
10: ปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าใกล้หรือไกลระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคณะกรรมการพร้อมลุยทุกพื้นที่รับฟังปัญหาช่วยเหลือผ่านกลไกรัฐสภาเพราะทุกเสียงคือพลังสำคัญร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศภายใต้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
1: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลหักคำ

0: นอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
1: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
2: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
3: กลับมาติดตามกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมย้อนไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าแฟนมิตติ้งต่างๆแล้วต้องไปกดบัตรค่ะของดาราหรือว่าศิลปินที่เราชื่นชอบ
4: และการกดบัตรนี้ไม่ได้อยู่ๆเข้าไปปุ๊บกดได้เลยนะต้องต่อคิวกัน
3: ใช่
4: แถวคือแบบโอ้โหเราเห็นภาพแบบนั้น
3: เลยมันจะเหมือนมีบอทอ่ะ
4: ครับ
3: ไปแย่งกดแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ขายต่อเก็งราคาเพิ่มกำไรให้กับตัวเอง
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีการเปิดตามเวลาเวลาขายบัตรออนไลน์คุณผู้ชมครับแล้วทีนี้สมมติว่าเปิดเที่ยงอย่างเง
3: ี้
4: ยอย่างเราเนี่ยเป็นแฟนคลับเนี่ยเรารอหน้าจอเลยนะเตรียมกดเลยคุณผู้ชมพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแต่ปรากฏว่า
3: 1วิหายไปทันตา
4: ทำไมมันหายไปได้ยังไง
3: ปุ๊บๆๆๆอะ
4: ไรมันจะไวขนาดนั้นใช่มั้ย
3: เคยเห็นเพื่อนกดแล้วสรุปก็คือไม่ได้เลยสักใบต้องไปรอมาเก็งกำไรราคาเนี่ยขึ้นบางทีนะคะเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะทำแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องคนที่เขาอยากไปดูจริงๆอ่ะคือมีกำลังทรัพย์พอเขาก็ยอมเสีย
4: ถามว่าถามว่ามันเป็นปัญหายังไง
3: คุ
4: ณผู้ชมเป็นอย่างนี้ก็คือว่าคนเนี่ยเสียเงินไปเยอะนะกับไอ้เงินส่วนต่างที่ว่านี
3: ้
4: บัตรผีต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยคนที่เขาคลั่งไคล้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ยินสิ่งที่เขาควรจะต้องได
3: ้
4: กับกลายเป็นไอ้คนที่เขามาเก็งกำไรเนี่ยได้ตรงนั้นไป
3: ค่ะแล้วคนที่เขาลงทุนล่ะเขาลงทุนทั้งการที่จะไปดูนำศิลปินมานำดารามาต่างเวทีต่างๆนะคะแต่ว่ามูลค่าเนี่ยหรือว่ากำไรเนี่ยกลับตกไปอยู่กับคนที่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแบบนี้นะคะซึ่งทำให้มีข้องกันอีกแล้วเพราะว่าเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรเลขารับยื่นนะคะหนังสือค่ะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกำกับการซื้อขายบัตรเข้าชมการแสดงและก็กิจกรรมบันเทิงเพื่อที่จะไปผลักดันกันหน่อยนะคะแก้ไขไปเองค่ะแล้วก็เรื่องของบอทนะคะที่มีการกดแล้วก็กว้านซื้อไปขายเพื่อเก่งกำไรนั่นเองค่ะนายโอภาสเพชรมุนีค่ะเลขานุการประธานรัฐสภาราชบัญญัติกำกับการซื้อขายกิจกรรมบันเทิงพ.ศ.จากนายนิติกรบุญยกุลเจริญผู้ริเริ่มกฎหมายภาคประชาชนในนามของกลุ่มแฟร์ติเก็ตและก็นางสาวนิสราแก้วสุขผู้แทนจากสภาองค์กรผู้บริโภคพร้อมภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันมาตรการในด้านต่างๆอย่างจริงจังปิดช่องบัตรผีบอทกวาดบัตรคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนเพื่อซื้อบัตรค่ะเนื่องมาจากว่าปัจจุบันนะคะการจำหน่ายบัตรเข้าชมการกิจกรรมบันเทิงอื่นเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยส่งผลให้เกิดการกว้านซื้อบัตรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบอัตโนมัติหรือว่าวิธีการทางเลี่ยงหรือว่าแทรกแซงระบบการจำหน่ายไม่สามารถที่จะซื้อบัตรได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีการนำบัตรดังกล่าวเนี่ยไปขายต่อในราคาที่สูงเกินสมควรนะคะเพื่อแสวงหากำไรความเดือดร้อนแล้วก็เอื้อต่อการกระทำความผิดในลักษณะของการหลอกลวงหรือว่าช่อโกงผ่านช่องทางทางออนไลน์แม้ว่าการซื้อขายบัตรเข้าชมงานจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ว่ากฎหมายดังกล่าวมุ่งคุ้มครองสิทธิ์และก็หน้าที่ของคู่สัญญาเป็นสำคัญและยังไม่มีมาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองเพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคที่เสียเปรียบตลอดจนการกำกับดูแลการขายต่อบัตรเข้างานอย่างเหมาะสมจึงสมควรกำหนดมาตรการเฉพาะนะคะเพื่อวางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรและก็การขายต่อบัตรเข้าชมงานหรือว่าการกำหนดนะคะเรื่องของมาตรฐานขั้นต่ำของระบบการจำหน่ายบัตรมาตรการในการป้องกันการใช้โปรแกรมหรือว่าเทคโนโลยีอื่นในการกว้านซื้อบัตรรวมไปถึงการกำหนดโทษที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคค่ะทางนี้มองว่านะคะไม่ได้มีหน่วยงานใดโดยเฉพาะที่จะรับเรื่องจากผู้เสียหายและตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเกิดความเสียหายจากอุตสาหกรรมบันเทิงประมาณ 8,058 เคสความเสียหายมากกว่า33ล้านบาท

0: ช่วยเหลือให้ได้รับเงินคืนได้เพียง11ล้านบาทเท่านั้นคิดเป็นรายมีอีกจำนวนมากค่ะที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาในการคืนเงินนายโอภาสเพชรผู้ดีนะคะได้กล่าวภายหลังรับหนังสือนะคะว่ารับทราบถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทางนี้จะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเรียนต่อประธานรัฐสภาต่อไปค่ะ
1: อีกหนึ่งปัญหานะครับที่ต้องบอกข้อทิปคือพ่อที่ไม่มีอยู่จริงคุณวิภา879เคสนะครับที่เขาตรวจพบย้อนไปเนี่ยโอ้หลายปีเลยทีเดียวมาทำอะไรก่อนพ่อท
0: ิปไม่ได้มีแค่ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคือเป็นเวลากว่า10ปีแล้วด้วย
1: พ่อทิปก็ต้องมาเค้าเรียกว่าเหมือนเป็นนอมินีไห
0: ม
1: นะครับกับคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงไทยแล้วก็มีลูกออกมาแล้วก็มีการจดทะเบียนกันว่าพ่อคนนี้เป็นคนทำให้เป็นพ่อแท้ๆนะของตัวเองที่อยู่ในท้องผู้หญิงไทย
0: เพื่อจะให้มีสิทธิ์ในพื้นที่ในประเทศไทย
1: นะครับแต่ว่าคือมันแฝงไปอยู่แล้วแล้วพ่อทิพย์นี่ไม่รู้ว่าจากเมืองไหนบ้างน
0: ะ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินี่นะครับไม่รู้ว่ามีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่ากับพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนว่าผิดกฎหมายไทยแน่นอนแล้วเขาก็มีการไปสืบย้อนหลังมาว่ามีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของคุณสกลทีพัทยกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมซึ่งตรวจสอบกรณีพ่อทิพย์ได้รับทราบในการประชุมกรรมาธิการสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมาธิการนะครับในที่เขามีการคุยกันนะครับก็เปิดเผยข้อมูลเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยการตรวจสอบย้อนไป5ปีย้อนหลังพบประมาณ500กว่ารายที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยแต่วันนี้ตรวจย้อนไปถึงปี60ถึงปี69นะฮะก็พบจำนวน879รายใน29เขตและเพิกถอนสูติบัตรแล้ว27รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก810รายนะครับก็มีการดำเนินการทั้งการตรวจ DNA และบางคนก็สารภาพเองนะขณะที่ข้าราชการก็มีอยู่ประมาณ 3-4 เขตซึ่งเขตธนบุรีมีการให้ออกจากราชการก่อนแล้วก็มีการสอบสวนส่งคดีไปยังสน.ท้องที่ด้วยคุณสกลทีบอกนะว่าขณะที่กรมการปกครองพบตัวเลขที่น่ากลัวกว่านั้นซึ่งย้อนหลังไปในช่วงปี2555ถึงพบตัวเลขบุคคลที่น่าสงสัยมีความน่าจะเป็นว่ามีพ่อเป็นคนไทยนะและมีแม่เป็นคนต่างด้าวซึ่งเป็นคนจีนประมาณหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งตรวจสอบโดยที่น่ากังวลน่ากลัวตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยดุลพินิจเจ้าหน้าที่ในการให้พ่อหรือให้แม่ตรวจ DNA เนี่ยมันอาจจะเป็นดุลพินิจที่อาจจะเขาเรียกว่ามีเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายได้นะครับคุณสกลทีกล่าวต่อนะครับว่าให้กรรมธิการเนี่ยเหียบให้มีการตรวจชัดเจนเพราะกระบวนการดังกล่าวหากพ่อแม่ไม่ยินยอมให้ตรวจก็จะแขวนเอาไว้ในทะเบียนราษฎรเท่านั้นแต่ในธุรกรรมอื่นเด็กที่เกิดมาหากดูข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบตั้งแต่ปี2555และอีก5ปีถึง6ปีเด็กที่เกิดในช่วงนี้ก็จะบรรลุนิติภาวะสามารถถือครองทรัพย์สินได้ในสภาพบังคับหากพ่อแม่ไม่ยอมตรวจ DNA ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องแขวนไว้เฉยๆแต่ธุรกรรมที่เด็กคุณสกลทีกล่าวนะครับว่าส่วนกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ที่ตรวจชัดเจนก็มี10โรงพยาบาลเอกชนอย่างในโรงพยาบาลเขตธนบุรีพบถึง164รายที่ต้องสงสัยซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขอติงการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเพราะตำรวจเนี่ยส่งเอกสารแล้วก็หลักฐานให้ไปตรวจแต่อีกหลายโรงพยาบาลยังไม่มีการตรวจสอบไม่ใช่การทำงานเชิงรุกแต่เป็นเชิงรับจึงมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าได้สั่งการให้หน่วยงานต้องทำงานเชิงรุกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวไปฟังเสียงคุณสกลทีพัทยกุลครับ
2: กว่ารายแล้วที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าหรือว่าเก่ากว่านั้นอีกเด็กอาจจะบรรลุนิติภาวะและสามารถถือครองทรัพย์สินทำธุรกรรมเหมือนคนไทยหน่อยเราจะมีส.ส.เป็นต่างด้าวที่เราไม่รู้หรือเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตก็ได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับทำงานเชิงรุกมากกว่านี้เพราะว่ามีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ
1: คุณสกลทีกล่าวนะครับว่าส่วนตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลเชื่อว่ากระบวนการนี้ต้องมีเอเจนต์หรือชาวจีนที่เข้า

0: ามาดำเนินการอย่างแน่นอนและยังสาวไม่ถึงโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเส้นเงินเนี่ยอยู่แค่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เขตนะฮะทั้งนี้ในช่วงที่ไม่กี่ปีพบว่ามีบางโรงพยาบาลมีเหตุการณ์พ่อทิพย์ที่เข้าข่ายต้องสงสัยเกือบ200กรณีซึ่งผิดปกติเมื่อถามว่าที่มีการพูดถึงโรงพยาบาลรัฐเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนยังใช้การจดบันทึกอยู่นั้นถือเป็นช่องโหว่ในการทุจริตหรือไม่ประเด็นนี้คุณสกลทีกล่าวนะว่ามีโอกาสเพราะโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่ระบบการแจ้งเกิดหรือฐานข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วแต่ของโรงพยาบาลเอกชนยังเป็นการเขียนด้วยลายมืออยู่ซึ่งก็เป็นข้อเสนอแนะที่กรมการปกครองเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขทำระบบให้เหมือนโรงพยาบาลรัฐอย่างไรก็ตามเราไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลรัฐไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ตรวจเท่านั้นนะครับคุณสกลทีกล่าวย้ำด้วยนะครับว่าหากตรวจทั้งหมดแทบจะมีเกือบทุกโรงพยาบาลก็ว่าได้เพราะตอนนี้เป็นการทำงานเชิงรับของฝ่ายรัฐและมั่นใจว่ามีมากกว่า10โรงพยาบาลแน่นอนซึ่งเป็นปัญหาเรื่องของความมั่นคงในระดับ
1: มีการพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของไฟของประชาชนที่อาจจะดูเหมือนว่าบางช่วงเนี่ยก็มีราคาถูกลงแต่บางช่วงก็สูงริบหรี่ไปจนถึงสูงริบหรี่ก็ไม่ได้สูงริบหรี
0: ่
1: สูงจำนวนมากเลยแล้วประชาชนก็ต้องไปแบกภาระอย่างไม่ได้ทันเต็มตัว
0: ค่าไฟเรื่องของประชาชนนะการกินการอยู่ต่างๆเศรษฐกิจแบบนี้นะเราต้องไปจ่ายค่าไฟสูงอีกเนี่ยปวดหัวเลย
1: พอค่าไฟขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องเลยค่าของชีพก็เป็นผลพวงในการที่จะไปใช้เรื่องของก๊าซหรือว่าแก๊สถุงต้มต่างๆใครที่ประกอบอาชีพเนี่ยเขาก็ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยแบบนี้นะคะทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองก็เลยมีการตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลต้าเซ็นเตอร์ก็อยากที่จะให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะหวั่นว่าจะมีการกระทบเรื่องของค่าไฟประชาชนและก็ปัญหาด้านของพลังงานก็ระบุออกมาด้วยนะคะว่าเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดเจ้าภาพและก็มาตรฐานในการกำกับดูแลให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะนายกรจริกาวานิชค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะทูลถามสดในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนที่ถามรัฐบาลเรื่องของปัญหา Data Center ค่ะว่าประเด็นดังกล่าวทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็เคยเสนอยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรตั้ง Data Center มาตั้งแต่สมัยประชุมที่ผ่านมาขณะที่มาพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังพบข้อกังวล นะคะว่าการบริหารยังขาดความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของหน่วยงานเจ้าภาพแล้วก็ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลนายกรกล่าวนะคะว่าตนเองก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุน Data Center เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ทั้งพลังงานและก็ทรัพยากรน้ำในปริมาณที่สูงจึงต้องมีมาตรการในการรองรับที่ชัดเจนโดยเฉพาะกรณีของการจัดต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมรัฐบาลต้องมีการชี้จะใช้เชื้อเพลิงประเภทใดและจะส่งผลต่อการนำเข้าก๊าซธรรมชาติหรือว่าต้นทุนพลังงานรวมไปถึงค่า FT และก็ค่าไฟฟ้าของประชาชนหรือไม่และก็มีการขอตั้งคำถามถึงแนวทางในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อกลายเป็นภาระด้านของพนักงานพอทั้งขอเรียกร้องให้รัฐบาลชี้การมีความต้องการจะใช้ไฟฟ้าหรือมีการสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติมจะมีแผนบริหารจัดการกับกำลังผลิตอย่างไรขณะเดียวกันนะคะนายกรได้แสดงความกังวลเรื่องของการใช้น้ำเนื่องจากว่า Data Center ถือว่าเป็นกิจการที่ต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากโดยเฉพาะกรณีของผู้ประชาชนจึงต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะคะว่าจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำของเขตรวมไปถึงต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษรอบด้านส่วนอีกประเด็นสำคัญค่ะก็คือมาตรฐานและก็การกำกับดูแล Data Center ซึ่งปัจจุบันแม้จะมีหน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์ออกมาแล้วคงดูเหมือนจะไม่ชัดเจนค่ะทางเรื่องของความมั่นคงของข้อมูลก็การกำกับดูแลของผู้ประกอบการต่างชาติซึ่งไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์วัวหายแล้วล้อมคอบรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวย้ำนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ปฏิเสธในการลงทุนด้านของเทคโนโลยี

0: หรือว่า Data Center แต่ก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีการวางแผนมาตรการให้รอบคอบทางในด้านของพลังงานน้ำสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของข้อมูลและผลกระทบต่อประชาชนโดยต้องสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศพร้อมทางข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างความชัดเจนในมาตรการกำกับดูแล Data Center รวมทั้งนะคะกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อการลงทุนจากต่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคธุรกิจเศรษฐกิจและก็ประชาชนโดยที่ไม่สร้างผลกระทบในระยะยาวต่อประเทศในอนาคตด้วยค่ะ
1: เรียกได้ว่ากระทู้นี้นะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เป็นคนมาตอบเองด้วยนะบอกว่าความคืบหน้าการแก้ปัญหา Data Center สั่งระงับจ่ายไฟแล้วก็จ่ายน้ำเนี่ยนะครับจนกว่ารัฐบาลจะจัดระเบียบเสร็จนะครับคุณสุพนัทมินชยานันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพักไปเป็นกระทู้ถามสดด้วย Data Center ในกรุงเทพแล้วก็พบการกักเก็บน้ำมันหลายแสนลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ Data Center ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแพงกว่าเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟประเภทอื่นการตรวจสอบปัญหา Data Center ที่เกิดขึ้นในขณะนี้แจ้งความดำเนินคดีกับ Data Center ที่กักเก็บน้ำโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับก็เป็นน้ำมันเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยยังสั่งระงับการจ่ายหนังให้ปูพรมสำรวจ Data Center ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในส่วนของผู้ว่ากทม.ก็ยังได้สั่งระงับใบอนุญาตในการก่อสร้างอีกด้วยครับ
0: พักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อใน Weekly News ค่ะ

0: ็น20 30ไร
1: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
2: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
3: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นเลยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย
4: ์เราก็มีหนี้สินเยอะแยะมากมายก่ายกอง
5: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ
6: นับจากวันแรกที่เริ่มต้นก้าวเดินจากโครงการนับร้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
7: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
8: เดือนกันยายนระดับน้ำ3เมตร70
9: ถ้าโครงการไม่ให้โอกาสผมทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
6: เปลี่ยนชีวิตที่เคยนั่งรอความช่วยเหลือให้ลุกขึ้นยืนพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า30ปีที่ก้าวเดินยังคงข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

0: ครับ
1: ข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ023 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: เมืองไทยมีของดีเจ้าของพื้นที่ถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและขอ

0: อร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในแอนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: หลายเรื่องในสภาที่คุณยังไม่เคยรู้ที่ในสภาที่คุณยังไม่เคยเห็นหลายกิจกรรมและหลายโครงการต่าง
2: ๆเราจะหยิบมาเล่าให้คุณในรายการข่าวสิบหยิบมาเล่าทุกวันเสาร์8โมงนิดๆหลังครบทรงชาติ
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
4: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักเสมอ
5: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเราที่ได้รับ
6: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
7: มาช่วยกันลดหวาน
5: และเลี่ยงเค็ม
8: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
9: ติดตามกันต่อในช่วงนี้มาดูร่างกฎหมายหนึ่งค่ะก็เป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะผ่านพ้นไปก็ตามนะคะกี่ฉบับแต่ว่าการศึกษาเนี่ยเราต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการดูแลของผู้เรียนแล้วก็ผู้จัดการเรียนการสอนอีกด้วยนะคะโดยคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของวุฒิสภาค่ะก็มีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นกันมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของนักวิชาการและก็ของประชาชนด้วยนั่นเองค่ะดร.กำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาค่ะก็เป็น Next Gen Education Thailand นะคะร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดโดยคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอุดเทียระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่โดยดร.กำมลได้กล่าวนะคะว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแม่และก็เป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางในการศึกษาของไทยแต่ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้การดำเนินความต่อเนื่องก็เลยส่งผลให้การปฏิรูปหลายเรื่องเนี่ยต้องหยุดชะงักเป็นจุดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ก็จำเป็นจะต้องมีการทบทวนทั้งเป้าการศึกษารวมไปถึงบทบาทของครูหลักสูตรต่อชีวิตตลอดจนการปรับระบบการศึกษาให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะเทคโนโลยีและรูปแบบของการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดร.กำมลกล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีค้างอยู่ในคณะรัฐมนตรีก็ฉบับใหม่ทั้งหมดหรือว่าการแก้ไขเฉพาะบางมาตราของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542โดยส่วนตัวก็เคยเห็นนะคะว่าการนำร่างเดิมเนี่ยกลับมานำเสนอจะช่วยให้รากยิ่งขึ้นแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตัดสินใจนะคะในการยกร่างฉบับใหม่ก็เพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมในการพิจารณาแล้วก็เสนอความคิดเห็นตั้งแต่ตอนต้นค่ะขณะเดียวกันดร.งานครั้งนี้เนี่ยจะไม่รอให้มีผลใช้บังคับก่อนแต่เรื่องใดที่สามารถพร้อมกันเพื่อไม่ให้การปฏิรูปการศึกษาต้องหยุดรอขั้นตอนของกฎหมายแม่บทและนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นว่าการที่วุฒิสภาเข้ามาศึกษาและให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะเป็นการช่วยให้ข้อเสนอแนะสามารถส่งกลับไปยังการปรับปรุงร่างกฎหมายได้ตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงช่วยเตรียมการจัดทำกฎหมายลูกที่จำเป็นในการ

0: สำหรับกรอบการดำเนินงานค่ะดร.กมลก็ระบุนะคะว่าฉบับใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นแล้วแล้วก็คาดว่าจะเดินหน้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐบาลการในการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการัฐสภาต่อไปโดยยอมรับนะคะว่าไทม์ไลน์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนทางการเมืองแล้วก็กระบวนการของนิติบัญญัติได้ด้วยค่ะ
1: เรื่องของการศึกษาเด็กเยาวชนแล้วมาดูเรื่องของผู้ใหญ่กันหน่อยแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สูงวัยไปแล้วนะครับ60บวกๆคุณวิภาครับสูงวัยสมัยนี้ไม่ได้สูงวัยเหมือนในสมัยก่อนนะสูงวัยสมัยนี้เขาดูแลตัวเองอย่างดีนะฮะยังสุขภาพแข็งแรงยังคงทำงานต่อได้นะแต่เนื่องจากว่าไทยตอนนี้เนี่ยมีผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆเป็นสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบ60บวกยังมีเยอะเลยนะฮะที่ยังคงมีความอายนั่นเองนะครับก็เป็นที่มาของการจัดเวทีเสวนาของฝั่งสว.เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราควรจะมีการทำกฎหมายขึ้นมาฉบับนึงเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานผู้สูงวัยในอนาคตหรือไม่เนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้านะครับจัดเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่องกฎหมายการประกันการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคเอกชนปฏิรูปจัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยง102ถึง103ครับโดยประธานกรรมธิการการพัฒนาสังคมก็บอกนะว่าตามที่กรรมธิการการพัฒนาสังคมสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเวสต์มินสเตอร์เพื่อประชาธิปไตยประจำประเทศไทยทางวิชาการแล้วก็จัดกิจกรรมโครงการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรรมธิการภายหลังการบังคับใช้กฎหมายโดยกรรมธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากฎหมายให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูงวัยนะครับสำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุก็ไม่ควรที่จะถูกมองเพียงในมิติของการช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์แต่ควรมองว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรและทุนมนุษย์ที่สามารถและก็สังคมได้หากมีกฎหมายนโยบายและสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมดังนั้นการเสวนาครั้งนี้จึงมีประเด็นสำคัญที่ทุกคนเนี่ยต้องร่วมกันนะครับพิจารณาก็คือประเทศไทยมีความจำเป็นแล้วก็มีความเหมาะสมเพียงใดส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะมาตรการส่งเสริมและหลักประกันที่ชัดเจนหรือควรปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยโดยคำนึงถึงการจ้างแรงงานนะครับสูงวัยเนี่ยกับความเหมาะสมแล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้วยเพื่อให้การจ้างงานผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนมีเสียงคุณประเทืองมนตรีครับ
2: ผมในฐานะคนหนึ่งซึ่งก็อายุก็จาก70แล้วก็เรามาถึงจุดนี้แต่ในกลุ่มที่เขายังไม่มีโอกาสทั้งๆเขายังมีศักยภาพมีความสามารถสติปัญญาครบทุกอย่างแต่เขาไม่มีโอกาสตรงนี้เพราะด้วยพอจำกัดตรงไหนทำไมเราไม่เปิดกว้างที่ผมเห็นทุกวันนี้คือเป็นนามธรรมก็คือพูดต่างๆไม่ว่าผู้ประกอบการอะไรต่างๆไม่ได้ทางประหยัดมันตรงกันข้ามก็คือไม่ได้รับเขาจริงก็คล้ายๆเหมือนคนพิการที่วันก่อนที่โรงงานต้องรับ 1% ว่าจริงๆไม่รับเขาถือว่าเป็นการสร้างภาระเขาไม่ว่ารถของที่จอดห้องโรงน้ำผู้สูงอายุก็เช่นกันพอเขาอยู่คนที่ไม่มีศักยภาพที่ว่าสามารถอยู่ที่บ้านอย่างเดียวไม่ว่ากันแต่คนที่มีสามารถซึ่งเขาอะไรแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ให้โอกาสเขาในข้อกฎหมายผมบอกกฎหมายออกเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ในทางปฏิบัติบ้านเราสวนทางไหมฉะนั้นผมไม่สนใจข้อกฎหมายสนใจความเห็นว่าให้คุณค่ากับผู้สูงอายุว่าณวันนี้เราไม่ใช่สร้างภาระให้ลูกหลานแต่ให้เขาทำไงให้สักและเสียเขาอยู่ได้

0: งนี้คือเป้าหมายหลัก
1: ด้านศาสตราจารย์ชันรงค์พรรุ่งโรจน์รองประธานกรรมธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการกิจการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสวุฒิประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในอนาคตอันใกล้ส่งผลให้การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำคัญทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจนะครับสังคมแล้วก็การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนดังนั้นกรรมธิการจึงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการเสวนาขึ้นในครั้งนี้คิดเห็นแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการผู้แทนลูกจ้างนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการตรากฎหมายส่งเสริมการจ้างแรงงานผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะต่อไปครับ
2: หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะกับเรา2คนแล้วก็อาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภาใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบผู้แทนครับนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับวันนี้จะมาติดตามการทำงานนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรซึ่งผู้แทนวันนี้นะครับที่เรานัดหมายไว้นะครับท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกนะครับของจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วเราก็นัดหมายท่านว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยประเด็นกันนะครับความคืบหน้าโครงการของรัฐผ่านการทำหน้าที่ของส.ส.ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยากให้ส.ส.ไปขับเคลื่อนตามหน้าที่ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของงานวิสาหกิจนั้นมีอะไรที่น่าสนใจรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมด้วยเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาไปนะฮะวันนี้ก็คือศูนย์ประสานงานนะครับของท่านส.ส.รุ่งเพชรศรีกาญจนาหนองบัวลำพูเขต2อำเภอศรีบุญเรืองนาวังแล้วก็นนสังเดี๋ยววันนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับท่านส.ส.รอเราอยู่เดี๋ยวเราไปพบกับท่านเลยครับเอาละครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับท่านส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านส.ส.รุ่งเพชรศรีกาญจนาหรือว่าท่านส.ส.รุ่งนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสลงมาพื้นที่ต้องขอบคุณจริงๆที่ทางท่านส.ส.รุ่งเพชรให้ติดตามการทำหน้าที่แล้วก็รับฟังปัญหาเรื่องของพี่น้องประชาชนต่างๆก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องอยากให้ทางท่านส.ส.รุ่งเพชรนะครับได้แนะนำตัวเองก่อน

0: รับผิดชอบพื้นที่อะไรยังไงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่ออะไร
1: ผมลุงเพชรศรีกาญจนานะครับเป็นส.ส.เขต2ของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับพื้นที่รับผิดชอบมีอำเภอศรีบุญเรืองนะครับอำเภอโนนสาง5ตำบลนะครับแล้วก็อำเภอนาวังอีก4ตำบลครับ
0: ครับนี่คือพื้นที่รับผิดชอบ
1: ใช่ครับ
0: นะครับณปัจจุบันครั้งนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรก
1: สมัยแรกครับ
0: สมัยแรกแต่ว่าถ้าคนในพื้นที่ของศรีบุญครับนักการเมืองที่ชื่อรุ่งเพชรมาก่อนก็เห็นว่าทั้งเป็นทั้งในส่วนของสท.
1: เทศบาล
0: แล้วก็สจ.ด้วย
1: ครับ
0: อยากให้เล่าเรื่องของเส้นทางการเมืองหน่อยครับว่าเริ่มต้นเส้นทางการเมืองยังไงถึงตัดสินใจเล่นการเมืองท้องถิ่นมาหลายบทบาทเลย
1: ครับเริ่มแรกในเดิมทีเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเนาะก็จะมีคุณแม่อมรศรีกาญจนาเนี่ยท่านเป็นนักการเมืองเป็นสจหญิงคนแรกของจังหวัดอุดรเมื่อก่อนแล้วท่านก็เป็นสจมาเป็นคนแรกแล้วต่อจากนั้นพี่สาวพี่ชายก็เป็นสจเป็นสทสมาชิกสภาเทศบาลกันนะผมเองเนี่ยเป็นคนสุดท้องคนที่6แรกเดิมทีอ่ะผมไม่ชอบการเมืองคุณบอล
0: ทำไม
1: เอาจริงนะไม่รู้สิผมว่าการเมืองมันแข่งแย่งกันในความรู้สึกผม
0: ณวันนั้น
1: ณตอนนั้นอะไรเงี้ยพอมาถึงจุดนึงจุดที่ว่าเอ๊ะนี่บ้านเรานะอะไรเงี้ยทำไมเราไม่มาพัฒนาแล้ววันนึงก็คือพี่สาวเขาไม่ลงละสท.พี่ชายก็เลยให้ไปลงด้วยตอนนั้นนายกเทศบาลมาจากสมาชิกอยู
0: ่ครับ
1: ครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นเลยพอจากนั้นก็ได้มาเป็นประธานสภาก่อนประธานสภาเทศบาลก่อนต่อจากนั้นก็ได้มาเป็นนายกเทศบาลบนนนท์สุขเปลือยน
0: ะครับ
1: ก็ทำงานก็ตั้งใจว่านี่บ้านเราพอพื้นที่มันไม่เยอะงบประมาณของเราเราก็อยากจะทำอะไรให้มันดีๆกับบ้านของเราอันนี้คือขั้นตอนแรกก่อน
0: ขั้นตอนแรก
1: พอจบจากนายกเทศบาลเสร็จละก็เลยมาลงนายกโดยตรงนะครับโดยตรงตอนนั้นเป็นเรื่องนายกโดยตรงละ
0: กฎหมายเปลี่ยน
1: กฎหมายไม่ได้สอบตก พี่น้องไม่ให้เป็นก็สอบพี่น้องเขามีฉันทานุมัติละเลือกผู้ที่ชนะก็ให้เขาไปพัฒนา
0: ครับ
1: ก็หยุดการเมืองอยู่สักประมาณไม่ถึงปีอ่ะพี่ชายคุณโตแกเป็นสจท่านเชียนชัยศรีกาญจนาตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาอบจอยู่ท่านก็เลยไปลงนายกอบจก็เลยเอาผมเนี่ยมาลงสจเขตเนี่ยเขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่กับตำบลหนองแกนี่แหละ
0: ครับ
1: ครับก็มาลงก็ประสบความสำเร็จพี่น้องก็ให้เป็นสจก็อยู่มาอยู่ประมาณสัก3สมัยครับ10กว่าปีเราก็พยายามที่จะนำแนวความคิดสอบจเนี่ยเมื่อก่อนเรียกเป็นสจเนาะ
0: ครับ
1: ก็อยากว่าจะพัฒนาบ้านอะไรเงี้ยก็พยายามรวบรวมความรู้ที่มีแล้วก็บูรณาการกับภาคส่วนทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นก็ดีอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยกันครับก็พยายามดึงคนรุ่นใหม่เข้ามา
0: ครับ
1: ผมก็บอกพี่น้องว่าผมขอเป็นแค่นี้ตามสมัยครับก็ผมก็ยุติลงบทบาทลงเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่ที่เขามีโอกาสเหมือนอยากมีโอกาสชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมนะคุณบอลที่แรก
0: เขาไม่ยอมยังไงครับ
1: ก็เขาบอกว่าก็เป็นดีอยู่แล้วอ่ะจะเลิกทำไม
0: จะเลิกทำไม
1: ใช่
0: อายุก็ยังไม่เยอะมากจะเลิก
1: ใช่ก็บางทีถึงตอนนั้นก็อยากให้ชีวิตกับลูกๆด้วยจะพาเขาทำธุรกิจด้วยตอนนั้นก็คือตอนที่ยุติบทบาทสจตัวเอง
0: ครับ
1: ครับก็พอมาถึงสมัยปี2566ซึ่งมีการเลือกตั้งนะครับก็จะมีพรรคขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านครับท่านคุณหญิงสุดารัตน์นะครับพรรคไทยสร้างไทยมาชวนนะครับมาชวนลงการเมืองระดับชาติเราก็อยากว่าเอ๊ะทำไมการเมืองระดับท้องถิ่นกับระดับชาติมันถึงมีความแตกต่างกันยังไง
0: ครับ
1: แล้วเราก็อยากจะเข้าไปข้างในว่าถ้าเราเข้าไปเป็นผู้แทนสักวันนึงเนี่ยเราจะทำอะไรได้ดีกว่านี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: พอลงปีนั้นอ่ะสอบตกนะไม่ได
0: ้ครับ
1: ได้ที่2ได้คะแนน 21,000 กว่าคะแนนได้ที่2ก็จนมาถึงปีปัจจุบันนี่แหละพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคแล้วก็ลงส.ส.ได้มาเป็นส.ส.บ้านเราเนี่ยมันเกิดเค้าเรียกว่าอะไรปัญหาแต่ละท้องที่ท้องถิ่นมันก็ไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: คือความต้องการมันเยอะมากนะครับแต่ในที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่งานเป็นหลักครับเราก็ส.ส.มีหน้าที่ที่จะคอยประสานมาก

0: กว่าคอยประสานพักดันอะไรอย่างเงี้ย
1: เห็นว่าได้รับมอบหมายเป็นกรรมธิการด้วยตอนนี้ทำหน้าที่อะไรในส่วนของกรรมธิการของสภาครับ
0: ครับตอนนี้ผมได้เป็นกรรมธิการทหารนะครับในส่วนของทหารนะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทนึงที่มีความสำคัญนะครับก็หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านประธานกรรมธิการหรือสมาชิกที่เป็นกรรมธิการก็โอเคเลยครับ ทำงานได้เข้มแข็งมาก
1: อีกเรื่องนึงก็คือเห็นท่านส.ส.รุ่งเพชรเนี่ยมีโอกาสเป็นส.ส.หรือในสภาเยอะเหมือนกันมีเรื่องอะไรสำคัญที่น่าสนใจไหมครับ
0: เรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยในพี่น้องภาคอีสานนะครับผมที่เคยนำเรียนในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของแหล่งน้ำชีวิตถ้าอีสานมีน้ำมีต้นทุนที่ดีผมเชื่อว่าอีสานไม่แห้งแล้งแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้เพราะขอให้มีน้ำปลูกอะไรได้หลายๆทั่วๆทั้งปีเน
1: า
0: ะ
1: น้ำคือชีวิต
0: น้ำคือชีวิตใช่ครับ
1: มันทำอะไรได้หลายอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสำคัญที่ผมลงพื้นที่ประจำเนี่ยก็คือเรื่องของยาเสพติด
1: อ
0: ันนี้ผมว่าไม่ใช่เฉพาะหนองบัวลำภูนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็อยากวิงวอนไปทางรัฐบาลว่าอยากให้เพิ่มมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นหน่อยนะครับให้มันหมดไปสักทีนะครับ
1: ครับสรุปสุดท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านส.ส.รุ่งเพชรจะพาลงพื้นที่ก็ทั้งติดตามโครงการของรัฐทั้งในเรื่องของทางด้านเรียกว่างานส่งเสริมประเพณีชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการเลือกไปส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับครับแล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งความเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายของการทำงานการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนเป้าหมายณวันนี้ของส.ส.รุ่งเพชรศรีกาญจนาคืออะไรครับ
0: เป้าหมายผมวันนี้ผมแค่อยากให้หนองบัวลำภูผมเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็พี่น้องอยู่ดีกินดีอันดับแรกเนาะแล้วยาเสพติดหมดไปนะครับเราอยากเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ผมจะพูดเสมอว่าหนองบัวลำภูคือบ้านของเราถ้าเราทำบ้านเราให้ดีผมเชื่อว่าอย่างอื่นดีตาม
1: ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูในเรื่องการช่วยขับเคลื่อนผลักดันนะส่งเสริมให้หนองบัวลำภูนะครับเป็นเมืองที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรบกวนท่านส.ส.รุ่งเพชรพาไปลงพื้นที่กัน
0: ได้ครับ

0: ครับแล้วหลังจากที่รุ่งเพชรศรีกาญจนานะครับสสหนองบัวลำภูเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับจุดแรกที่ทางท่านสสครับจะพาเรามาดูเป็นเรื่องของกิจกรรมชุมชนท้องถิ่นจากเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้ถือว่าเป็นความสำคัญมากเพราะว่าแต่ละองค์ดีเรื่องของสิ่งสำคัญต่างๆท่านสสรุ่งเพชรครับวันนี้ที่เรามาดูในจุดนี้ก็คือเห็นภาพแล้วล่ะด้านหลังนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรอบทั่วไปก็เห็นพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยมาแสดงฝีไม้ฝีมือในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของหัตถกรรมงานจักสานต่าง
1: ๆวันนี้ที่มาครับนี่คือหัตถกรรมของพี่น้องบ้านนาฝายนะครับที่นี่ก็เรียกบ้านนาฝายจริงๆเป็นบ้านแฝดนาฝายห้วยพวกนะครับคือสิ่งสำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ที่เนี่ยเขาทำจากต้นขานะครับเป็นกระติบข้าวเป็นกระเป๋าเป็นเสื่ออะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่านวัตกรรมใหม่ๆที่พี่น้องคิดค้นขึ้นมาเนี่ยโดยอาศัยธรรมชาติเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมันทำให้รู้สึกว่าอยากจะให้ทางพี่น้องคนทั้งประเทศเนี่ยได้มาชื่นชมกับกลุ่มจักสานของพวกผมบ้างนะครับเพราะว่าคุณสมบัติต้นค้าเนี่ยเขามีความเหนียวมีความเงาเป็นพิเศษนะครับก็เลยอยากให้มาดูฝีมือของพี่น้องของเรานะครับตรงนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่อยากให้มาเห็น
0: ครับต้น
1: อ
0: ิน
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเขาอันดับแรกเนี่ยนะเขาจะเอาเปลือกของต้นค้าเนี่ยมาถักทออย่างที่สินค้าที่เราเห็นนี่เนี่ยเป็นกระติบข้าวแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปนะครับทำเป็นกระเป๋าทำเป็นเสือได้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณสมบัติอย่างนั้นก็คือใยของเขาตอนนี้ใยของเขาเนี่ยเขาเอาไปทำผลิตภัณฑ์ชนกำลังที่จะเริ่มผลิตแล้วที่ผมทราบมานะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เป็นมลพิษด้วยเขาก็จะเอาไปสับให้ละเอียดผสมกับปุ๋ยคอกนะครับนี่คือวัสดุธรรมชาติที่เราไม่ได้เสียทิ้งเลย
0: เขาเรียกว่าเศษวัสดุพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าทางรายได้ดังนั้นเดี๋ยวมาถามเรื่องของฝีมือก่อนซึ่งตรงนี้ก็ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุดเริ่มต้นของการที่รวมกลุ่ม

0: ของพืชพื้นถิ่นชุมชนมาทำเป็นเขาเรียกว่า
1: ตอนแรกนะคะชุมชนห้วยห้วงจอมทองนาฝายปกติก็ทำกันอยู่แล้วค่ะทำกันทุกหลังคาแต่ทางหน่วยงานเทศบาลท่านห้วยห้วงจอมทองนาฝายมารวมกลุ่มกันท่านก็เลยมีงบประมาณจากดึงงบประมาณจากศูนย์รัตนภาซึ่งผ่านหน่วยงานเทศจะตั้งกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคีให้ชาวบ้านในชุมชนและข้อสำคัญสร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้ค่ะงานจักสานจากต้นค้าที่เป็นกระติบข้าวกระติบข้าวลาย2จะขายดีมากจนยอมรับว่าชาวบ้านทำไม่ทันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นงานฝีมือเราก็เลยทำไม่ทันแต่เรื่องในเรื่องตลาดคุ้มค่ะ
0: การที่เราจะเรียกว่าเร่งผลิตให้มันทัน
1: ใช่ค่ะปัญหาการทำผลิตภัณฑ์เราทำไม่ทันความโดดเด่นงานจักสานจากค้าเวลาเราใส่ค่ะแล้วก็ความคงทนมันคล้ายหวายมันไม่ค่อยขึ้นล่ะแล้วความทนนี้มันแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชนของเราด้วยค่ะ
0: ครับก็คือความมั่นคง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วเราก็ที่นี่เองทำเองก็ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรมาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าให้การสนับสนุนโดยการมีพันธุ์ค้ามาให้กลุ่ม
0: ผมคิดว่าก็ต้องมีทั้งแหล่งส่วนเกษตรพัฒนาชุมชน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับมาช่วยตรงนี้ด้วยอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องความเข้มแข็งนะครับที่ร่วมกันทีนี้สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคงไม่ได้ทำเฉพาะไอ้เครื่องจักสานเป็นเรื่องกระติบข้าวอย่างเดียวมั้งทำอะไรได้บ้างครับ
1: ทำกระเป๋าตะกร้าปิ่นโตแล้วก็เราสามารถเอามาทำป้ายแบบนี้ใช่ค่ะ
0: ป้ายบอร์ดเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้งานพิเศษต้องมีออเดอร์ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งนะครับเดี๋ยวขอช่องทางการติดต่อหน่อยถ้าใครอยากพรีออเดอร์เข้ามามีเพจอะไรติดต่อไหมครับ
1: เพจสามสานเมืองลุ่มพู
0: เพจสามสามสานเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอนะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อด้วย
1: เบอร์ติดต่อ0093003745
0: ติดต่อมาแต่ต้องบอกว่าติดต่อได้นะครับอำเภอเองในมีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องแนวนี้ยังไงบ้างครับ
2: กลุ่มจักสานกลุ่มนี้เนี่ยครับสืบเนื่องจากว่าประการที่1เนี่ยมีความเข้มแข็งครับประการที่2คือกลุ่มนี้เกิดจากรากครับเกิดจากเมล็ดก็เลยเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเราเนี่ยนะครับได้มีการสนับสนุนครับเมื่อไรก็ตามที่กลุ่มยืนได้รัฐสนับสนุนเนี่ยกลุ่มนั้นเข้มแข็งครับแต่เมื่อไรก็ตามที่กลุ่มอยู่ได้เพราะเงินของรัฐถ่ายอย่างเดียวเนี่ยรัฐก็จะอ่อนแอไปเพราะฉะนั้นนี่กลุ่มนี้ก็จะมีในส่วนของกลุ่มของพชก็ดีกลุ่มของเกษตรก็ดีกลุ่มของโอท็อปก็ดีครับพัฒนาบุรีสตรีด้วย
0: ทางด้านเทศบาลเนี่ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยเชื่อมโยงกับทางท่านประธานกลุ่มเลยท่านบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากทางอย่างดีมาตลอดนะครับแนวทางในเรื่องของการสนับสนุนกับจุดเริ่มต้นแล้วก็จะเรื่องการผลักดันเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยท่านนายกมีแนวคิดแนวทางอย่างไรครับ
3: พอดีทางเทศบาลจอมทองก็เริ่มสนับสนุนเป็นกลุ่มอาชีพมาตั้งแต่ปี2558นะครับก็ไม่เยอะเพราะประมาณของทางเทศบาลก็ไม่เยอะก็สนับสนุนได้ไม่เต็มที่ต้องขอฝากท่านส.ส.ลุงเพชรด้วยโดยเฉพาะขอให้ท่านลุงเพชรว่าให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและอีกอย่างหนึ่งเราทำมาด้วยฝีมือแต่ว่าคุณภาพดีแต่ราคามันต่ำราคาต่ำเกินส่วนมากนี่ชาวบ้านอยู่ปุกนึงไม่ถึง10บาทหรือ5บาทแต่ว่าขยันการตลาดนี่สำคัญนะครับไม่ว่าสินค้าอะไรภาคเกษตรนี่ยิ่งถ้าทำได้เยอะยิ่งคุณภาพดีแล้วก็รักกดถูกกดราคามาตลอดผมก็
0: ทีนี้เรื่องประเด็นนี้นะครับอย่างท่านประธานเนี่ยบอกว่าตอนนี้มือทำไม่ทันแล้ว คือออเดอร์มีฝีมือมีแล้วก็ทางท่านนายกเองท่านก็บอกว่าที่แล้วก็กลัวในเรื่องของกลไกราคาตลาดนะครับแล้วก็อาจจะต้องหาอะไรต่างๆมาสนับสนุน
4: คือประเด็นแรกเนาะผมมองว่าพวกเราเนี่ยมีฝีมืออยู่แล้วมันผลิตไม่ทันใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้ออเดอร์ล้นมือนะครับเราจะทำยังไงให้กับ

0: นเนี่ยได้ขยายฐานในการผลิตมากกว่าอย่างเช่นฝึกฝนคนรุ่นใหม่ให้มาเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยหรือพี่น้องที่อยู่เนี่ยอย่างเช่นมาช่วยตรงเนี้ยมาถักทอกันพอกลุ่มเข้มแข็งอ่ะเราอาจจะขยับขยายไปที่ตำบลอื่นให้มาร่วมกันให้เป็นหนึ่งในด้านนี้ปัญหาก็คือทำไม่ทันนะครับทำไม่ทันแล้วทำทันเมื่อไหร่วัตถุดิบหรือสินค้าที่มันมีมากขึ้นเนี่ยเราก็อ่างนะครับไปทางที่ส่วนกลางที่ช่วยกันในผักกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆที่เขารับผิดชอบนะครับ
1: ครับครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกท
0: ี
1: นี้ประเด็นที่สองที่ท่านนายกฝากไว้เรื่องของสถานที่จำหน่ายให้เป็นหลักเป็นแหล่งเพราะว่าถ้าสถานที่จำหน่ายเนี่ยมันดูเรียกว่ามันเป็นสถานที่ที่มันเหมือนกันเลยฮะเป็นเบสเดสิเนชันนะเวลาของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้ามาที่นี่แล้วเขาสามารถปักหมุดได้เลยว่าคือมาแล้วมันอยากจะมาซื้อ
0: ของสีบุเรืองเนี่ยยังไม่ได้แบบเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือตรงนี้ก่อนถ้าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยในการที่จะเอาสินค้าเข้าไปทำเป็นเหมือนสถานที่แหล่งขายเป็นโอท็อปชุมชนอะไรเงี้ยอันดับแรกที่จะสรรสร้างสิ่งที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีของดีขึ้นมาก่อนตอนนี้คือสร้างให้เขารู้จักเราก่อนนะครับแต่พอเขารู้จักเรามากขึ้นเนี่ยถ้าสร้างตัวนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราเข้มแข็งเราไม่ต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางเลยให้เขาดิวตรงกับเราเลยอันนี้ผมเลยว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งก่อนนะเราสามารถผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมฮะพอความต้องการมันมีมากอยู่แล้วแล้วเราทำทันเนี่ยผมว่าเราตัดช่องกลางของตัวพ่อค้าคนกลางได้เลยให้เขาดิวตรงกับชุมชนเลยและชุมชนก็จะมีเรื่องนี้
1: เขาเรียกว่าการตลาดที่เรียกว่า direct
0: เลย
1: direct เลยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพื้นที่ในเรื่องของช่องทางการสื่อสารเดี๋ยวอาจจะต้องให้ทางอำเภอหรือเทศบาลครับแล้วก็ในสุดก็มีหลายส่วนนะฮะท่านรุ่งเพชรครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงว่าแต่ละส่วนในเรื่องการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนั้นนะครับในแต่ละส่วนงานนั้นอยากจะให้ท่านสสส่วนอย่างไรบ้างครับเชิญท่านแรกเลยครับ
2: ดิฉันในนามของประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรืองนะคะอยากให้พัฒนาของที่เพิ่มมูลค่าเข้าไปปกติแล้วเนี่ยข้าวเหนียวจะต้องได้1วันในกล่องถ้าอยากให้อุ่นเพิ่มก็เลยอยากให้เพิ่มเป็นปลายน้ำพัดนะก็คือให้ท่านสสมาช่วยพัฒนากล่องข้าวให้มีความอุ่นได้สัก2วัน3วันอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปนึ่งเกิดพกพาไปต่างถิ่นต่างอะไรที่ไม่มีเตาไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้รักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนของอย่างมากยิ่งขึ้นไปตลอดไปนะคะ
3: ค่ะในส่วนของบทบาทภารกิจของพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะเราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเราจะดูแลในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็เรื่องของการรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตอยากฝากให้ท่านสสได้ช่วยดูแลในเรื่องของช่องทางการตลาดให้ข้าวจากค้าเนี่ยค่ะได้สามารถที่จะจำหน่ายได้ต่อเนื่องได้ราคาที่ดีเพื่อที่จะได้ผลกำไรมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ดีขึ้นค่ะ
4: ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะด้วยความที่สินค้าของคล้าเราอ่ะมันเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจนสามารถที่จะปัจจุบันนะคะไปยื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วยลักษณะเส้นใยที่มันเหนียวนุ่มแล้วก็เวลาโดนน้ำก็ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ได้มีทั่วไปในท้องตลาดจริงๆวัตถุประสงค์ของการทำแบรนด์ตัวนี้ก็คือเราต้องการที่จะให้สินค้าเราเนี่ยมีอัตลักษณ์แล้วก็ผู้บริโภคเห็นก็เกิดความเชื่อมั่นว่าท่าผลิตภัณฑ์ก็คือสินค้าดีมีคุณภาพแต่ก็อยากจะฝากท่านค่ะในเรื่องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคถ้าเราเห็นโลโก้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพมันก็ง่ายในการตัดสินใจซื้อค่ะก็ฝากท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ในส่วนของสตรีนะคะส่วนมากจะเป็นแกนนำสำหรับครอบครัวมากนะคะอยากจะฝากให้ท่านสสเนี่ยเสริมอาชีพค่ะให้สตรีถ้าเรามีอาชีพแล้วอย่าง

0: อื่นก็จะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เขาจะพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองค่ะถ้าเขามีพัฒนาศักยภาพแล้วในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาจะมีอาชีพที่ยั่งยืนค่ะท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับจากสารเมืองลุ่มพูเดี๋ยวต้องฝากท่านสสรุ่งเพชรละกันได้สอบถามพี่น้องในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของฝีมือการทำแล้วก็อะไรต่างๆที่เขาทำตรงนี้ละกัน
1: อันเฮ็ดอยู่นี่เคลื่อนว่าไล่อย่างครับ
2: ไล่สองค
1: ่
2: ะ
1: ไล่สองอธิบายไล่สองให้พี่น้องทั้งประเทศเพื่อนฟังได้ว่าไล่สองคืออย่าง
2: ก็คือยกขึ้นหนึ่งรอดสองแล้วก็คูบสองค่ะ
0: อันนี้กำลังทักเฮ็ดอีหยังครับนี่
2: อันนี้ทักเป็นกองกับสิประมาณอยู่เป็นฟ้าเลี้ยวสำลีก็คือประมาณผู้เลี้ยวกับสิ30นาที
1: สามสิบนาทีได้ทั้งกระติบเขาหน่วยหนึ่งเลยแม่นบอก
2: เมื่อได้พอค่าได้เป็นเลี้ยวตัวนี้เลี้ยวจะเป็นฟ้าค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้แต่ฟ้าเพชรหนึ่งฟ้านี่ได้เงินจากปะ
2: คิดประมาณก็คือ150นี่แหละค่ะ
1: ต่อฟ้านี่นะ
2: สำเร็จ
1: โอติ
0: โอ้สำเร็จต้องเป็นหน่วย
1: ต้องเป็นหน่วยได้150บาท
0: เอาเดือนนึงนี่เดือนนึงเฮ็ดตัวอย่างนี่ไล่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: คิดว่าได้อยู่ที่11,000
0: โอ้โหโอ้โห
1: 11,000เนี่ยนะ
0: อยากให้ท่านสสได้ซอยหยังบ่ครับเนี่ย
2: อยากให้ซอยอยู่ค่ะ
1: ซอยหยังครับ
2: สนับสนุนให้มีราคาขึ้นอีกกว่านี้แล้วก็เฮ็ดให้เป็นกองทุนให้มีเงินเป็นกองทุนหมุนเวียนค่ะกระซ่าแน่กระเป๋าแน่ไปสิแม่ค่ะทุกอย่างที่เฮ็ดที่เฮ็ดได้นะคะ
3: ครับดี
2: อยากให้มีเงินซวยสนับสนุนมันก็สิเฮ็ดได้แปรรูปได้หลายอย่าง
1: เอาปัญหาว่าได้เดือนละ10,000
2: เอามันก็สิได้หลายหมื่นคันได้หลายอย่างเขาก็สิได้หลายหมื่น
0: โอ้ครับครับได้ครับวันนี้อ้าวปากก็เป็นกำลังใจนะครับพี่น้องนะครับที่ว่าเฮ็ดแล้วก็ประสานงานท่านสสได้ตลอดนะครับ
3: คร
0: ับเอาละครับท่านสสครับเดี๋ยวเราจะต้องลงพื้นที่กันต่อนะครับในเรื่องของภารกิจในพื้นที่ของเมืองหนองบุเขาเรียกอะไรเมืองศรีบุญเรือง
1: ศรีบุญเรือง
0: เดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆช่วงนี้บังไฟ
1: บังไฟครับ
0: บังไฟนะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดนะมันจะมีเรื่องอื่นๆที่จะต้องตามมาอยู่นะครับพบผู้แทนนะครับ EP หน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตรงนี้ก็ลากันไปนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับทุกคนนะครับ
1: ขอบคุณเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนครับ
0: น้องบุญภูลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับ
2: ภูมิใหญ่นะคะ

0: มาถึงทุกอย่างมีเสื่อมลงไม่มี
1: พวกเขาไม่ได้เกิดเป็นตัวครับ
2: ที่แน่ท่านคุณไม่มีอำนาจต่อรองได
3: ้กระบวนการเชิญดำยังแข็งแกร่งอยู่มากถึงแม้เสือป้ายจะตายจากไปแล้ว

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการตามเรื่องตามรอยวันนี้เราพาขึ้นเหนือตามรอยหนังเรื่องโปรดที่คุณประทับใจกับเรื่องขุนพันสามของค่ายสหมงคลฟิล์มที่จังหวัดน่านนะครับมาถ่ายรูปและเช็คอินสถานที่ตามรอยหนังด้วยกันนะครับและคนตามรอยของเรามานู่นแล้วล่ะครับมาออกเดินทางตามรอยหนังไปพร้อมกับเราได้เลยครับ

0: วัสดีค่ะเค้งนะคะนางสุบรรณนะคะทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ค่ะอินฟลูเอนเซอร์ TikToker นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเค้งเนี่ยเป็นคนที่ชอบหนังไทยมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องขุนพันสามแล้ววันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะมากับรายการตามเรื่องตามรอยบอกเลยนะคะว่าตื่นเต้นมากๆและสำหรับเรื่องขุนพันสามนี้นะคะตัวละครที่เค้งชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นเสือดำค่ะพี่โตโน่นะคะเขาแสดงได้แบบเท่มากๆนะคะเค้งชอบมากเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกในดวงใจของเค้งในหลายๆเรื่องเลย
1: มึงเหนียวนักใช่ไหมคุณ
0: เค้กก็คือดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆทีมงานนะคะเขาจะพาไปตามรอยที่ไหนบ้างแต่วันนี้นะคะเค้กก็มีภาพถ่ายนะคะฉากที่เค้กชอบในเรื่องขุนพันสามมาด้วยนะคะวันนี้พี่ๆทีมงานจะพาเค้กไปไหนบ้างตามเค้กมาเลยค่ะ

0: างรายการพาน้องเค้กมาที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมและได้นัดกับพี่คมกริชชัยยะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมเพื่อจะพาน้องเค้กคนตามรอยของเราไปเช็คอินตามรอยหนังขุนพันสามกันครับ
1: สวัสดีค่ะพี่คมกริชค่ะวันนี้นะคะใครก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมแล้วนะคะ
2: ค
1: เหมือนพี่ๆเนี่ยเขาจะรู้ใจนะคะที่ใครแบบชอบฉากแบบในขุนพันสามมากที่นี
2: ่ครับถูกต้องครับก็ภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามก็ได้มาใช้สถานที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมในการถ่ายทำนะครับก็มีฉากสำคัญบริเวณลำน้ำว้าแล้วก็บริเวณสะพานแขวนด้วยครับ
1: คือใครก็ชอบฉากแบบล่องแก่งแล้วก็ที่สะพานแขวนมากๆนะคะเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการนะคะเขาแบบว่าออกมาล่าขุมโจรแล้วก็คือระหว่างทางอะค่ะที่เขาไปล่องแก่งก็คือน่าตื่นเต้นแบบแอดเวนเจอร์มากๆก็เลยรู้สึกว่าแบบใครแบบอยากไปฉากนั้นจริงๆอะค่ะใครก็เห็นฉากที่สะพานแขวนด้วยเช่นพิกรรมอะไรต่างๆที่เหมือนเรียกศพออกมาไงคะในฉาก
2: ใช่ครับผมก็บริเวณสะพานแขวนนะครับเขาก็สมมติในภาพยนตร์ว่าเป็นแก่งกินศพครับก็ได้ไปถ่ายทำกันบริเวณนั้นครับก็จะเห็นว่าสภาพธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแม่จริมก็มีธรรมชาติที่สวยงามครับลำน้ำที่สวยงามนะครับก็จะเป็นฉากที่ประกอบในภาพยนตร์ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชมสถานที่จริงกันเลยดีไหมครับ
1: โอเคค่ะไปกันเลยค่ะ
2: ครับไปเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติแม่จริมมีพื้นที่ถึง 270,000 ไร่หรือ432ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสาสภาพเป็นป่าดิบป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดกิจกรรมที่น่าสนใจในสาธรรมชาติการเดินป่า

และนี่ก็คือแกงกินศพเป็นฉากที่ผู้มีอาคมกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างบนสะพานแขวนแห่งนี้เพื่อเรียกสัตว์ร้ายหนึ่งในฉากบุกชุมโจรเสือที่ทั้งน่าตื่นเต้น

0: ค่ะพี่กิตข้างหลังนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนใช่ไหมคะ
1: ครับถูกต้องครับที่เห็นด้านหลังก็คือสะพานแขวนที่เห็นในฉากภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามครับผม
0: หนูก็เห็นในฉากข้างหลังนี้ก็จะเป็นการล่องแก่งแม่น้ำอะไรอะคะ
1: ตรงนี้เป็นแม่น้ำว้าครับก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาประกอบกิจกรรมล่องแก่งกันครับผม
0: จริงๆนี้หนูก็อยากล่องแก่งมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าท้าทายแล้วก็แบบแอดเวนเจอร์สุดๆเลย
1: ครับใช่ครับกิจกรรมล่องแก่งก็เป็นกิจกรรมไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติมิจลิมครับปกติแล้วก็สามารถล่องได้เกือบตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงที่เหมาะสมก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวมาถึงช่วงนี้ครับช่วงฤดูร้อนนะครับก็ประมาณเดือนตุลาถึงเมษาของทุกปีครับเพราะว่าน้ำจะใสสะอาดครับผมนักท่องเที่ยวก็จะนิยมมาล่องกันช่วงนั้นครับผม
0: ค่ะจริงๆหนูก็ไปอ่านมานะคะว่าเป็นเส้นทางที่แบบต้องใช้ความพยายามมากๆนะคะกว่าที่จะแบบว่าไปถึงขุมโจรได้เรียกว่าแบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ

0: ับพายไว้เร็วดึง
1: ก็บริเวณแก่งด้านล่างนะครับก็จะมีแก่งหลวงครับตรงนั้นก็จะเป็นแก่งที่สูงแล้วก็มีโขดหินที่สลับซับซ้อนครับผมตรงนั้นก็จะเห็นอยู่ในฉากภาพยนตร์ด้วยครับก็จะดูเหมือนว่าเส้นทางลำบากครับผม
2: คิวที่คือการได้ล่องแก่งน้ำว้าที่เป็นหนึ่งในสุดยอดของการผจญภัยล่องแก่งน้ำเชี่ยวที่น่าตื่นเต้นและระทึกใจด้วยระยะทาง 19.2 กิโลเมตรที่มีความคดเคี้ยวมากผาหินริมน้ำต่างมีรูปทรงต่างๆเรียงรายกันตลอดความยาวของลำน้ำสายนี้มีแก่งน้อยใหญ่อยู่มากกว่า100แก่งเหมาะสำหรับกิจกรรมล่องแพยางผจญภัยในลำน้ำเชี่ยวเป็นอย่างยิ่งซึ่งในหนังเรื่องขุนพันสามก็ได้มาถ่ายทำฉากล่องแก่งน้ำว้าท่ามกลางกระแสน้ำที่มีความเชี่ยวกรากและอันตรายอยู่ในระดับที่3จากทั้งหมด5ระดับครับและถ่ายทอดบรรยากาศที่ดูลี้ลับที่เรียกว่าแก่งกินศพดินแดนที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายนั่นก็คือบริเวณที่เป็นสะพานแขวนแห่งนี้แหละครับ
3: ลุงขับเรือมันปอดแหกมันก็เลยเปิดตูดหนีไปแล้วครับเดินเข้าใกล้พวกมันเต็มทีแล้วครับท่านคุณครับ

0: กรรมล่องแก่งจะไปขึ้นที่หมู่บ้านหาดไร่ครับหมู่บ้านด้านล่างนะครับผมระยะทาง12กิโลเมตรครับแล้วก็มีแก่งให้ผจญภัยทั้งหมด5แก่งด้วยกันครับผมลำน้ำก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามครับให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมธรรมชาติด้วยครับผม
1: ถ้าล่องแก่งนี้12กิโลนี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะ
0: ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครับประมาณนี
1: ้ว่าจะไปเร็วไปช้า
0: บางทีนักท่องเที่ยวจะแวะเล่นน้ำด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะช้าหน่อยครับแล้วอีกที่นึงที่เห็นอยู่ในฉากภาพยนตร์ด้วยก็คือที่วังศิลาแรงนะครับก็เป็นฉากที่สวยงามเหมือนกันนะครับน้องเค้กก็อย่าลืมไปชมนะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวหนูต้องอ้อนพี่ๆทีมงานให้พาไปแล้วค่ะ
0: ครับ
1: พี่คมกิจคะหนูสามารถขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนได้ไหมคะ
0: ได้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปด้านบนเลยครับผม
1: ค่ะไปกันค่ะ
0: ครับ

แม่จริมก็คือสะพานแขวนข้ามน้ำว้าที่อยู่ภายในอุทยานครับการได้ขึ้นมาเดินชมวิวบนสะพานแขวนแห่งนี้นักท่องเที่ยวจะได้เห็นทั้งความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาและลำน้ำว้าที่ทอดยาวสุดสายตาความสวยงามของธรรมชาติที่นี่นั้นบอกได้เลยว่าอลังการมากๆครับ

0: บริเวณแก่งด้านล่างครับก็จะมีแก่งที่สวยงามครับแล้วก็ทำให้ในฉากหนังดูเหมือนกับว่าเดินทางเข้าไปแอดเวนเจอร์แล้วก็ลำบากด้วยครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ

0: ็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่คมกิจมากนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็พาไปชมสถานที่ต่างๆในฉากหนังขุนพันสามนะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะ
1: ครับยินดีครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนน้องเคสมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแม่ทะเลอีกนะครับ
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: คร
0: ับ
2: น้องเค้กคนตามรอยหนังของเราหลังจากซึมซับความงดงามของธรรมชาติแล้วมีหรือจะพลาดกับการเช็คอินถ่ายรูปมุมสวยๆที่ต่อไปมาดูกันว่าทางรายการจะพาน้องเค้กไปไหนกันต่อครับ

เห็นป้ายทางเราจะพาน้องเค้กคนตามรอยของเราไปกันที่วังศิลาแรงตามที่พี่คมกริตได้แนะนําและน้องเค้กก็อยากตามรอยจะถามว่าแกรนด์แคนยอนเมืองปัวและเป็นโลเคชั่นหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทําหนังเรื่องขุนพันสามอีกด้วยเราจะไปชมเสน่ห์ของชั้นหินที่ถูกสายน้ํากัดเซาะจึงเกิดเป็นลวดลายงดงามประหนึ่งงานศิลป์จากธรรมชาติไปดูกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนและทางรายการก็ได้นัดพบกับพี่ธวัชปราชชุมชนที่จะเป็นคนพาน้องตามน้องเค้กไปตามเรื่องตามรอยกันเลยครับ

0: ับพี่ธวัชใช่มั้ยคะ
1: ครับผม
0: ที่นี่ก็คือสถานที่ที่เรื่องขุนพันสามมาถ่ายทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราจะพาไปดูที่ถ่ายทำจริงนะครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมมาเชิญครับ
0: ค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ครับ
2: จากบริเวณฝายเก็บน้ำพี่ธวัชพาน้องเค้กเดินลัดเลาะเข้าไปตามทางเดินป่าประมาณ200เมตรก็มาถึงจุดทางลงเข้าไปชมวังศิลาแหลงแล้วครับ
1: ที่นี่เป็นคันย่อนของเมืองปัวเป็นแต่งที่สวยงามนะครับมันเกิดเป็นการกัดเซาะของน้ำหลายร้อยปีพันปีมานะทำให้เกิดเป็นวังกระบอกเขาเรียกทางภาษาเหนือเขาว่าวังบอกวังกระบอกนะครับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาดูศึกษาดูงานหรือว่ามาดูพื้นที่แห่งนี้นะครับแล้วก็มีการถ่ายทำละครหลายๆเรื่องก็อย่างเช่นหนังเรื่องขุนพันสามนะครับก็มาถ่ายทำที่นี่นะครับ
0: ค่ะพี่ธวัชคะและนี่ก็จะเป็นฉากที่กลุ่มตำรวจของขุนพันนะคะได้เข้ามาแต่ว่าแก่งของเขาเนี่ยแตกแต่ว่าเขาก็เดินเข้ามาได้นะคะรู้สึกว่าบรรยากาศเนี้ยลึกลับดีลับมากเลย
3: ทุกคนอยู่นั่นไป
0: อยากลงไปข้างล่างมากเลยค่ะพี่ธวัชพาหนูไปได้ไหม
1: ได้ครับเชิญครับ

แต่ด้วยทางผู้สร้างหนังตั้งใจเส้นทางของชุมชนนั้นเข้าถึงยากต้องมีหุบเขาสูงล้อมรอบติดกันเป็นปราการล้อมไว้ทั้งหมดมีหน้าผาตรอกหินมีทาน้ำไหลผ่านมีความแปลกตาและงดงามซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆนั่นก็คือที่วังศิลาแรงแห่งนี้นั่นเองครับวังศิลาแรงได้รับสมญานามว่าแกรนด์แคนยอนเมืองปัวด้วยภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นร่องหินธรรมชาติอันงดงามเกิดจากสายน้ำที่ไหลผ่านและกัดเซาะหินแรงมานับล้านปีจนก่อเกิดเป็นลวดลายเส้นที่คดโค้งดูราวกับงานแกะสลักจากธรรมชาติที่นี่เต็มไปด้วยชั้นหินที่เรียงตัวสวยงามมีบรรยากาศเงียบสงบรายล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์นักเดินทางที่มาเยือนมักจะหลงไหลในเสน่ห์ของวังศิลาแรงเพราะนอกจากจะได้ชมความงามของศิลปะจากธรรมชาติแล้วยังได้สัมผัสถึงเรื่องราวของกาลเวลาที่สลักบนชั้นหินเหล่านี้อีกด้วยครับ

0: สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่ธวัชมากๆนะคะที่พามาชมสถานที่แห่งนี้คือวังศิลาแรงนะคะใครเนี่ยหลุดเข้ามาในแบบเรื่องขุนพันสามจริงๆเลยนะคะรู้สึกประทับใจมากๆนะคะ
1: ครับด้วยความยินดีครับโอกาสข้างหน้าก็ขอเชิญมาเที่ยวมาดูชมธรรมชาติของวังศิลาแรงในโอกาสต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่ธวัช
1: ครับผม
2: มาถึงวังศิลาแรงแล้วน้องเค้กก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเช็คอินตามสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องขุนพันสามครับและหากมาเที่ยวที่วังศิลาแรงแห่งนี้คุณผู้ชมจะได้สัมผัสความรู้สึกที่แอดเวนเจอร์ทั้งลุยน้ำจับเชือกปีนป่ายหินก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยแหละครับและทางรายการจะพาน้องเค้กไปที่ไหนกันต่อติดตามกันเลยครับ

0: จากวังศิลาแรงไม่ไกลกันมากนักเราก็ได้พาน้องเค้กมาที่วัดครับแต่ไม่ได้พามาเรียนวิชาอาคมหรือไสยเวทเหมือนในหนังแต่พามากราบสักการะขอพรวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างโดยชาวบ้านเก็ดนั่นก็คือวัดภูเก็ตแต่วัดนี้ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ทำไมถึงชื่อวัดภูเก็ตล่ะเราไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: ทุกคนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะเค้กถึงที่วัดภูเก็ตแล้วเดี๋ยวตามไปไหว้พระกับเค้กกันค่ะ
0: คุณผู้ชมครับสำหรับวัดภูเก็ตนี้เจ้าอาวาสได้บอกแก่ทางรายการว่าชื่อนี้ได้ตั้งตามชื่อของหมู่บ้านที่มีชื่อว่าหมู่บ้านเก็ตแต่วัดตั้งอยู่บนเนินเขาจึงตั้งชื่อว่าวัดภูเก็ตสำหรับโบสถ์วัดภูเก็ตเป็นโบสถ์ล้านนาประยุกต์ประดับด้วยกระจกสีประตูด้านหลังของโบสถ์มีพญานาค1คู่และช้าง1คู่ด้านหน้าโบสถ์มีพระพิฆเนศพระสังฆกระจายอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ที่งดงามนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อแซ่องค์พระประธานที่นักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรเพื่อพระอุโบสถทั้งบริเวณผนังและเสาแต่ละต้นได้มีการวาดลวดลายอย่างงดงามเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบ3มิติเล่าถึงประเพณีในอดีตของจังหวัดน่านและเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกอีกด้วยล่ะครับ

และชุมชนลอดภูเก็ตนี้ก็เป็นชุมชนของชาวไทยลื้อที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอปัวที่รักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไทยลื้อและภูมิปัญญาของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

และวัดนี้ยังมีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงามโดยจุดเด่นของวัดคือมีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขานวอุทยานดอยภูคาในยามเช้าวัดภูเก็ตจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่งเลยครับ

0: สำหรับวัดภูเก็ตนะคะเป็นครั้งแรกที่เค้กมาเลยเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะคะสำหรับใครเนี่ยที่มาเที่ยวอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะเค้กขอแนะนำมาไหว้ขอพรเพื่อเสริมมงคลให้กับตัวเองค่ะ
1: การตามรอยสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องขุนพันสามที่จังหวัดน่านนี้นอกจากจะได้ตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วที่จังหวัดน่านก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกหลายที่เลยครับและหนึ่งในนั้นก็คือวัดภูมินที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณแสดงถึงเรื่องราวพุทธชาดกตำนานพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต

ไม่ไกลจากวัดภูมินนักท่องเที่ยวที่เกิดปีเถาะก็สามารถมากราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเพื่อแค่แห้งซึ่งเป็นวัดพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่านที่มีอายุกว่านาก็มีความเชื่อว่าการได้เดินทางมากราบสักการะองค์พระธาตุฉันทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขปราศจากโรคภัยหน้าที่การงานก็จะเจริญก้าวหน้านั่นเองครับ

0: อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ให้บรรยากาศเหมือนได้มาตามรอยหนังท่ามกลางขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์นั่นก็คือดอยเสมอดาวตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสีน่านกิจกรรมหลักๆของนักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ก็คือถ่ายรูปวิวที่ผาหัวสิงเมื่อเดินขึ้นไปถึงด้านบนสุดของผาหัวสิงก็จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบดอยเสมอดาวมีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนดูดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในบริเวณเดียวกันตอนกลางคืนสามารถมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนจึงเป็นที่มาของชื่อว่าดอยเสมอดาวนั่นเองครับ
1: วันนี้นะคะแขกรู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเที่ยวจังหวัดน่านเพื่อมาตามรอยหนังเรื่องขุนพันสามนะคะซึ่งเป็นหนังที่แบบแขกชื่นชอบมากๆนะคะแล้วก็ได้ชมศิลปะอันงดงามนะคะของวัดจังหวัดน่านแห่งนี้ด้วยแล้วก็ได้เจอทั้งธรรมชาติซึมซับวิถีชีวิตของชาวบ้านแห่งนี้ด้วยก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณรายการตามเรื่องตามรอยวันนี้มากๆเลยนะคะที่พาแขกมาเปิดประสบการณ์สุดๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชื่นชอบการดูหนังเหมือนเค้กนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาเดินตามรอยเหมือนเค้กจะได้ชมสถานที่ในฉากหนังจริงๆด้วยไม่ใช่แบบเหมือนการดูหน้าจอนะคะก็คือวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจสุดๆสำหรับวันนี้นะคะแค่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: พ่ออุ้ยแม่อุ้ยตะก้อนมากินกันมาข้างนั้นเลยฝรั่งยังกินเลยมันมีไผ่เป็นสักอย่างเลยครับ
1: มีคนเคยบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจสังคมเขาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือกินอาหารของเขาแล้วเราก็จะเข้าใจจริงๆแล้วอาหารหนึ่งจานเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาจากสังคมรอบๆมันที่สำคัญที่สุดคือห้วงเวลามันถูก

0: อุตสาคเนหรือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตรงนี้เป็นแหล่งรวมของอารยธรรมมีความหลากหลายของนานาอารยประเทศที่มารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วมีการถ่ายทอดถ่ายเทกันไปมาสังเกตได้ง่ายๆจากจานอาหารนั้นเราจะเห็นได้เลยว่ามีการรับและการส่งต่อวัฒนธรรมผ่านอาหารที่เรากิน
1: พริกจินดาครับทาดบ่ได้เป็นพริกแห้งเลยครับ
2: อาหารในแต่ละจานไม่ได้ทำให้เราคิดอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในจานอาหารนั้นอย่างส้มตำมะละกอจานนี้ทราบหรือเปล่าครับว่ามะละกอนี้เดินทางมาจากทวีปอเมริกาพอมาเจอกับส่วนผสมที่เป็นปลาล้าปูเค็มของบ้านเรามันจะทำให้เกิดรสชาติอันแสนอัศจรรย์ทำให้กลายเป็นอาหารของมหาชนไปได้ในที่สุด
3: บากะเอออันนี้เป็นปากากะยอค่ะ
4: คนปากากะยอได้กินเผ็ด
5: จากประวัติศาสตร์มันมาจากภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมันมาจากความเชื่อมันมาจากศาสนามันมาจากถ้าสมัยใหม่หน่อยใช่ไหมมันก็มาจากรัฐศาสตร์การเมืองว่านโยบายระหว่างประเทศนโยบายการทำอะไรแบบนี้จะสนับสนุนใครไม่สนับสนุนใครก็ออกมาจากรัฐบาลของเรื่องของรัฐศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงณปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็มาอธิบายอาหารได้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาหารหนึ่งจานเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาจากแล้วมันก็เลยทำให้อาหารแบบนี้กินแบบนี้คนกลุ่มนี้กินแบบนั้นและอันที่สำคัญที่สุดคือห่วงเวลามันถูกกำกับโดยห่วงเวลาแบบไหนอย่างเช่นเมื่อก่อนเรากินข้าวด้วยมือใช่ไหมช่วงสมัยนู้นเลยเรายังกินข้าวด้วยมือเราไม่ได้ใช้ช้อนกับซ่อมเพราะว่าวัฒนธรรมเราเป็นแบบนั้นอาหารที่จะกินข้าวด้วยมือได้แกงก็น่าจะต้องข้นกว่าอาหารที่เวลาเรามีช้อนกับซ่อมและแกงก็อาจจะข้นน้อยลงหรือว่าใสขึ้นเพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปกินแบบนั้นกับมันระยะห่วงเวลา

0: ก็เลยมีข้อกำหนดหรือว่ามีอิทธิพลต่อกัน
1: นี่คือข้าวฟืนอุ่นแล้วก็เขาก็กินกับงาเนาะไทยใหญ่เนี่ยชอบกินงาใช่ไหม
2: ใช
1: ่ชอบกินงาชอบกินถั่ว
0: การเคลื่อนที่ของคนในสมัยก่อนอพยพไปอพยพมาไม่ว่าจะเป็นมอญยวนจามไทยลือไทยใหญ่ไทยลาวพวนรวมทั้งลาวด้วยที่เขาอพยพกันไปอพยพกันมาในพื้นที่อุตสาคเนแห่งนี้มันมีการรับเอาเข้ามันมีการเติมมันมีการตัดแล้วเสร็จแล้วพอมันอยู่กับที่มันก็มีการพัฒนาให้เอกลักษณ์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดนะคนที่อยู่ด้วยกันเห็นพ้องต้องกันแล้วแหละว่าอันนี้มันอร่อยแล้วคนย้ายไปฝั่งนั้นอาจจะแบบว่าที่ราบสูงขึ้นมีแบบนี้ให้กินมันก็เลยพัฒนาไปเป็นแบบนั้นมันก็เลยเกิดเอกลักษณ์ของแต่ละที่มีผัดเนี่ยถ้าเราผัดหมี่แบบจีนอะรสชาติที่เราเข้าใจแบบจีนก็คือเค็มมันใช่ไหมแต่เมื่อเราบอกว่ามีผัดนี้เราจะเอาเป็นของไทยเราก็ใส่แล้วเราก็เอามากินกับหัวปลีแล้วเราก็แอบใส่มะขามเปียกให้มันดูไทยใส่น้ำปลามีผัดพืชของทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยเต้าหู้ถั่วงอกกุ้ยช่ายเพราะฉะนั้นเราไปเอาของเขามาใช่ป่ะแล้วเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นของอีกอันหนึ่งอ่ะได้เสมอคนไทยไม่ค่อยกินแกงจืดถ้าดูสารระบบแกงจืดประเทศไทยเนี่ยเบสออนจีนจีเลยไม่ว่าจะแกงจืดอะไรก็ตามเรากินแกงจืดอะไรมาลายัดไส้จีนไหมแกงจืดใช้เท้าจีนแกงจืดจะแกงจืดอะไรก็จีเบสมันมาจากจีนแล้วมันกลายมาเป็นไทยเพราะมันถูกทำให้กลายเป็นต้ม
3: เหมือนจะไกลจากเราแต่ก็ส่งอิทธิพลมาถึงเราแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับสะพานเชื่อมระหว่างจีนและอินเดียเรามองกันดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเครื่องเทศเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งในการเชื่อมโยงระหว่างสองวัฒนธรรมวัตถุดิบบางชนิดคนทำอาหารเขารู้จักกันดีแต่เราคนกินแทบไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไร
4: อบเชยดอกไม้กากพริกเสฉวนชงเจียแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยขาวที่หลักๆใช้อยู่ลูกกังวานครับก็มีเครื่องเทศแนวกับข้าวของคนไทยแนวกับข้าวของทางแนวกับข้าวของพวกยุโรปตะวันออกนิดนึง
5: อ๋อเขาจะไปทำเครื่องแกงกับเครื่องพะโล้ใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ใส่ได้หมดไอ้เครื่องปรุงนี่จะขายดีทุกตัวแหละค่ะแต่ตัวนี้จะ
3: ในเครื่องดื่มก็คือการใส่ก้านอบเชยลงไปในกาแฟเพื่อเพิ่มความหอมให้มีความน่าดื่มและรื่นรมมากขึ้นขนมหวานแบบฝรั่งก็มีการใช้อบเชยมากมายเช่นกันอย่างในแครอทเค้กก็มีส่วนผสมของอบเชยในแป้งเค้กอบเชยคือตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าอาหารนั้นไร้พรมแดนเราไม่สามารถแยกได้ออกเลยว่าอาหารของใครส่งอิทธิพลให้กับใครเพราะว่ามันเกิดการผสมผสานกันจนเราแยกไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ก็คือการนำไปปรับปรุงและปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตการกินของคนในถิ่นนั้นๆมากกว่า
0: วิธีการกินคือเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็เห็นได้ชัดเจนเลยอะตั้งแต่ถ้วยโหโอชามจนไปถึงช้อนตะเกียบที่ใช้คนอีสานหรือคนเหนือก็ตาม

0: กินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวอ่ะอร่อยสุดก็มือจะแบบว่ามาแบบใช้ช้อนกับซ่อมไม่อร่อยเท่าสำหรับโบนะมันพยายามไปมันก็ต้องปั้นก่อนนะแล้วก็จ้ำเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการเครื่องมือเครื่องใช้จะแตกต่างในเชิงวัฒนธรรมแน่นอนแล้วก็ในเชิงอาหารที่เขากินแน่นอนกลับมาที่ผัดไทยว่าผัดไทยใช้ช้อนซ่อมหรือตะเกียบบอกว่าอยู่ที่คนกินคนที่จะกินเนี่ยเลือกผัดซีอิ๊วโบใช้ช้อนกับซ่อมโบไม่ได้บอกว่าใช้ช้อนกับซ่อมโบก็ไม่ได้ใช้ตะเกียบหมายถึงว่าได้ให้เลือกนะแต่มันไม่มีถูกไม่มีผิดถูกไหมแต่ว่ากินให้มันอร่อยอะโบใช้ความอร่อยเป็นหลักกินก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วให้ช้อนกับซ่อมมาโกรธไหมล่ะกินเล็กน้ำต้มยำอะแล้วให้กินกับช้อนกับซ่อมมาเหมือนกันกับกินแบบผัดซีอิ๊วแล้วให้ใช้ตะเกียบกินอะกินยังไงก็ไม่อร่อยหรอกความอร่อยมันสะท้อนความเป็นมนุษยศาสตร์ด้านอาหารอยู่แต่ตอนเนี้ยวัฒนธรรมที่เราเห็นพ้องต้องกันอะมันเริ่มไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วไงมันเริ่มแบบว่าฉันจะทำแบบนี้จะทำไมอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายมากขึ้นความเป็นเอกลักษณ์น้อยลงถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าชีวิตและโลกมันเปลี่ยนไปมันหมุนไปมันก็เป็นการดำเนินชีวิตของมนุษย
1: ์ด้วยวัฒนธรรมที่ต่างกันบางทีอาหารจานโปรดของวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะกลายไปเป็นอาหารที่กินไม่ได้เลยหรืออาจจะไม่ใช่อาหารของอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็ได้
2: เนื้อดิบๆจิ้มน้ำจิ้มแบบอีสานเชื่อว่าหลายคนคงไม่กล้ากินแต่ไม่ได้มีเฉพาะก็มีวัฒนธรรมกินเนื้อดิบเหมือนกัน
3: หลักไปดิบเนี่ยมันต้องเนื้อเป็นก้อนแล้วนะครับเครื่องที่จะมีพริกน้อยดีปีเครื่องเทศป้าครับในพริกลาบนี่ต้องมีประมาณสัก7อย่างก็9อย่างเลยครับมาผสมแล้วทำพริกลาบตอนเช้าตอน5โมงเขาต้องมาส่งแล้วทุกวันครับต้องใช้ของสดๆเลยครับชานี่เคยมาจากเนื้อควายนะครับจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะแล้วก็มายำครับต้องมายำคลุกตะไคร้หอมแดงเนาะพริกลาบแล้วน้ำเพียครับถ้าขมคนชอบผมแล้วก็ใส่ดีขอพักบางคนก็ว่าเอาเครื่องในด้วยก็มีภาคเหนือนี่ดีกว่าเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นี้จะกินดิบเป็นหมดเลยเพราะอุ้ยแต่ก้อนมันกินกันมาทั้งนั้นเลยฝรั่งยังกินเลยปกติมันมีไผ่เป็นร่างกายมันมันมีไผ่เป็นสักอย่างเลยครับ
4: เนื้อมีส่วนสำคัญในการปรุงอาหารแล้วก็อยู่ที่กับการเลี้ยงดูของตัวเนื้อด้วยเนื้อจริงแล้วอยู่ที่การควบคุมวิธีการเลี้ยงของวัวนะฮะและมีมาตรฐานทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความสะอาดและมีการควบคุมที่ดีครับผมทางตะวันตกเนี่ยการทำดิบเนี่ยที่เห็นกันโดยทั่วไปนะฮะก็จะเป็นการเอาเนื้อมาบดหยาบๆหรือการทำเป็นเนื้อทาท่านะฮะแล้วก็มาผสมกับเกลือพริกไทยครับผมแล้วก็ผสมกับพาสเลสับครับและตัวนั้นก็จะทานกับมายองเนสหรือซีสมายองเนสก็ได้บางพื้นที่และอีกอันหนึ่งก็คือกินกับผักดองพริกดองแตงกวาดองครับผมแล้วก็กินกับเคปเปอร์อะไรพวกนั้นแบบของดิบของชาวบ้านของทางภาคเหนือก็ได้ทางภาคเหนือก็จะเป็นอาจจะเขาจะมีใส่เลือดด้วยในการปรุงตัวนั้นก็จะมีเครื่องที่มันแรงกว่าแล้วก็มีเครื่องหลากหลายกว่าของเครื่องเทศนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันจะชูรสชาติของความเป็นเนื้อมากกว่าเพราะว่ามันจะมีเครื่องปรุงน้อยกว่าของทางภาคพื้นบ้านของเราครับผม
2: ถ้าเรามองในแง่สุขอนามัยก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าทำไมเราถึงไม่กล้ากินลาบเนื้อดิบกันแต่พอกลายไปเป็นบีฟทาทาอาหารฝรั่งเศสบางคนกลับกล้าที่จะลองตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องราวของแนวต้านเชิงจิตวิทยามากกว่าไหมครับเทมเป้คืออาหารที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย

0: เดียแต่มันน่าแปลกใจไหมครับว่าเรารู้จักเทมเป้ผ่านกลุ่มวีแกนจากซีกโลกตะวันตก
1: เทมเป้ semua bisa makan dari anak-anak orang tua orang dewasa orang kaya konglomerat orang dari semua lapisan masyarakat bisa makan karena proteinnya sangat tinggi
0: เลยนะครับหลักๆเนี่ยใช้ถั่วเหลืองนำมาล้างให้สะอาดแช่น้ำทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็นำมาต้มให้สุกจนนิ่มเทมเป้ซึ่งเป็นเชื้อราเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอาไปคลุกเคล้ากันห่อด้วยใบตองเสร็จแล้วก็จ่อมหรือปัจจุบันเนี้ยเขาใส่ในถุงพลาสติกเหมือนใบตองเหมือนกันทิ้งไว้ประมาณ2วันเขาก็จะเกิดเส้นใยช่วยยึดตัวถั่วเนี่ยให้มันเกินปึกเป็นแผ่นกลายเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงอาหารที่ได้จากถั่วหมักอีกอย่างหนึ่งคือนัตโตะของญี่ปุ่นนัตโตะต่างจากเทมเป้ตรงที่เทมเป้หมักจากเชื้อราส่วนนัตโตะหมักด้วยแบคทีเรียกลิ่นของนัตโตะจะแรงเกินไปซะหน่อยนึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ความนิยมไม่สูงเท่าเทมเป้จริงๆแล้วอาหารไทยก็มีถั่วหมักเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถั่วเน่าเมื้อที่เป็นห่อหมกแบบทางเหนือหรือถั่วเน่าแคบที่เป็นแผ่นตากแห้งที่ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารต่างๆทางเหนือไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกต่างๆหรือขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นต้น
2: รถปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ารถอุตสาหกรรมหรือว่า industrialized palate เรากินอาหารรถเขาก็เลยไปผลิตอาหารอุตสาหกรรมที่มีรสชาติเดียวกันมี consistency มีความสม่ำเสมอในรสชาติแล้วก็ไปเห็นพ้องต้องกันว่ารสอร่อยมันควรจะเป็นแบบนี้มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเหมือนกันเนี่ยแหละหายนะทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นนะคะ
0: การพยายามทำให้อาหารรสชาติคงที่จึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอาหารก็ต้องการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาช่วยแรงงานจากเมียนมาเป็นแรงงานสำคัญที่เข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมอาหารของเขาทำให้เราได้รู้จักกับอาหารเมียนมามากขึ้นและเกิดการผสมผสานกันแต่จะว่าไปแล้วการผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารเมียนมามีกันมาตั้งนานมากแล้วนะครับ

ก็อาหารพม่าหลักๆก็คือแบบรสชาติเค็มนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วก็ชอบกินเค็มกินเปรี้ยวไหมกินแต่อาหารพม่าเนี่ยเราไม่เคยใช้รสชาติหวานเลยค่ะถ้าเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเขานึกถึงอาหารพม่าเนี่ยเขาก็นึกถึงแต่มันออยลี่ใช่ไหมคะแล้วก็ซอลตี้เขาก็เห็นแต่ภาพนี้ตลอดเลยค่ะสมัยก่อนนะใช่คนพม่าเนี่ยใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าน้ำมันถั่วลิสงดีมากน้ำมันงาดีมากเลยค่ะคนรวยท่านไหลถึงได้กินแต่สมัยนี้มีแต่น้ำมันปาล์มก็เลยแบบสำหรับสุขภาพก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็เลยแบบตัวนี้ทุกคนคนพม่าทุกคนก็เขาก็ลดน้ำมันมาแล้วด้วยเหมือนกันนะไม่ค่อยกินน้ำมันกันแล้วอะไรคนเนี้ยรสชาติเค็มอะไรคนนี้เขาก็ลดลงมามากทีเดียวเหมือนกันค่ะมากินก็คือแบบขนมจีนน้ำยาที่เราเรียกว่าโมเฮงกาเราใส่ปลาช่อนนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะหลักๆ ก็คือปลาช่อนกับน้ำปลาแล้วก็หยวกกล้วยนะคะหยกกล้วยอันนี้ก็คือไปโมเฮงกาหลักของโมเฮงกานะคะก็โมเฮงกาก็เราก็มีหลายแบบเหมือนกันเหมือนแบบทันมีทันใต้เนื้ออะไร

0: ก็น้ำยามันก็หลายชนิดเราก็มีหลายชนิดเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะกินแบบไหน
1: อาหารพม่ากับอาหารไทยมีส่วนคล้ายกันมากเลยนะครับไม่เชื่อเราลองไปดูข้าวซอยของเราสิแล้วลองเทียบกับของพม่าดูว่ามันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: รุ่นแม่เป็นคนทำนะคะมาประมาณ25ปีแล้วนะคะซึ่งร้านเราอ่ะอาจจะเป็นสูตรข้าวซอยโบราณสูตรน้ำใสค่ะซึ่งน้ำใสของเราในที่นี้คือเราไม่ได้เอากะทินะคะเข้าไปรวมกับเครื่องแกงค่ะแต่ว่าเราจะใช้กะทิราดต่างหากนะคะซึ่งอันนี้มันก็มีข้อดีนะคะว่ากะทิที่เราราดบางคนนะลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบความข้นก็จะสามารถบอกเราได้ว่าไม่ต้องใส่กะทิหรือว่าใส่กะทิน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ข้าวซอยนี่ก็รสชาติที่แบบมันเพราะกะทินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแป้งถั่วเหลืองแป้งถั่วเหลืองแล้วก็ใส่แค่นิดเดียวเองค่ะสองช้อนประมาณนั้นนะคะก็จะได้ทำให้เป็นแบบน้ำยามันข้นนิดหนึ่งเราต้องใส่เนื้อไก่แล้วก็หัวหอมกระเทียมจะเข็นไม่ต้องใส่ถ้าใส่เข็นเข้าไปเนี่ยรสชาติกะทิมันหายเลยกลิ่นมันหายเลยเนี่ยเวลาทำกับข้าวเนี่ยเราใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็หัวหอมกระเทียมเหมือนกันหมดนะคะพริกแห้งอะไรพวกนี้เหมือนกันแต่เราคนพม่าเนี่ยพอทำแกนเนื้อแกนไก่อะไรพวกนี้เราใส่ขิงค่ะเราไม่ได้ใส่ขาถ้าเป็นแกนส้มเนี่ยนะคะคนพม่าเนี่ยเวลาทำแกนส้มเนี่ยแต่คนไทยเขาใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนะคะจะได้เป็นรสชาติแบบรสชาติเปรี้ยวหวานนิดนึงสรุปแล้วก็อาหารพม่าเนี่ยมิคิดว่านะจริงๆอ่ะเหมือนแบบไทยโบราณมากกว่าค่ะอาหารไทยโบราณมากกว่านะคะไทยโบราณก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วสมัยนี้ก็อีกแบบนึง
3: บริบทสมัยใหม่คนเราเลือกที่จะกินอาหารเพื่ออยากให้สังคมเห็นว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรเหมือนการแต่งตัวถ้าฉันต้องแบรนด์เนมทั้งชุดเราเชื่อว่าคนอื่นจะเห็นแล้วเขาจะตีค่าของเราจากสิ่งที่เราเลือกใส่ตีค่าเราจากรถที่เราเลือกขับ มันกลายเป็นการตลาดยุคใหม่ที่ส่งผ่านอะไรแบบนี้เป็นการแสดงตัวตนอย่างนี้ดีกว่าเราใช้อาหารเป็นการแสดงตัวตนแต่ถามว่ากินอะไรแบบนี้มันตอบโจทย์คุณในวัฒนธรรมนั้นไหมมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย
1: ์จากคำพูดที่ว่าถ้าเราอยากรู้อยากเข้าใจสังคมไหนให้ไปลองกินอาหารของเขาดูการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมการกินและจานอาหารนั้นจะทำให้เราเข้าใจบริบทของสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้นอาจจะต้องย้อนกลับมาลองกินอาหารไทยอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วเราก็คงจะค่อยๆเข้าใจบริบทความเป็นไปของคนและสังคมไทยชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมคือเครื่องยืนยันสำคัญชนิดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเรามีอารยธรรมอาหารแต่ละจานที่เรากินล้วนมีการผสมผสานกันของวัตถุดิบและวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกหากย้อนถึงที่มาของวัตถุดิบแต่ละชนิดเราจะพบถึงเส้นทางการค้าโบราณการอพยพย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานใหม่เราสามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสังคมโลกได้ด้วยอาหารเพราะอาหารผสมผสานเราจนกลมกล่อมกลมเกลียวกับคนทุกชาติทุกภาษาอาหารสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมความเชื่อฐานะทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสถานะทางสังคมก็ได้

0: ทรงตราพระราชบัญญัติธรรมนูญรัฐจัดร่างวางวิถีสมสยามสู่ความดีสู่ความมีอารยะประชาคม
1: การเปิดอามาตย์ได้เข้ามามีบทบาทในกิจการบ้านเมืองอย่างเท่าเทียมด้วยการสอบแข่งขันเข้าบรรจุเป็นข้าราชการและใช้ระเบียบปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกันอย่างในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยเมื่อ80ปีก่อนเป็นผลมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทรงเห็นควรมีกรรมการสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการเพื่อวางรากฐานการบริหารระบบซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ใครประสงค์จะเข้ารับราชส่วนราชการนั้นโดยตรงหลังจากมีผู้ถวายร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับจนกระทั่งพุทธศักดิ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรรมการกลางสำหรับรักษาระเบียบข้าราชการพลเรือนมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่าคณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกรพ.ทำหน้าที่ดูแลการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัยของราชการรวมทั้งจัดการสอบเพื่อเลือกสรรผู้สมัครเข้ารับราชการและจัดการศึกษาของนักเรียนหลวงฝ่ายพลเรือนที่ส่งไปศึกษาวิชาณต่างประเทศหลังจากได้มีการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในที่ประชุมเสนาบดีหลายครั้งก็ทรงประกาศเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2471และซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1เมษายน472ผลแห่งพระราชดำรินั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและคุณูปการแก่กิจการข้าราชการพลเรือนมาจนถึงปัจจุบันต่อมาคณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกรพ.กรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.รับผิดชอบงานด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการพลเรือนเป็นกำลังสำคัญในการบริหารกิจการภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงสถิตกลางใจปวง

ประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: สุข
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
1: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
0: หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะสวยไรไปติดตามจากตัวอย่างวันนี้ค่ะช่วงโซนสุขภาพกายของรายการเอสโซนโซนสุขภาพดีในวันนี้จะพูดถึงเรื่องโรคปวดหลังขาชาที่มักจะเป็นในผู้ใหญ่วัยกลางแบบนี้แล้วไม่ควรปล่อยให้มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น
1: ช่วงเมนูสุขภาพในวันนี้นะครับผมเอาใจผู้สูงอายุนะครับเป็นซุปข้าวโพดแบบจีนนะครับจัดเต็มด้วยสารอาหารบำรุงสายตาบำรุงหลอดเลือดหัวใจแถมยังช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยครับ
0: และช่วงสุดท้ายช่วงโซนสุขภาพใจเราจะให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์มากๆเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไบโพล่าในผู้สูงอายุค่ะ

0: โอ้โหน้องสันใส่รองเท้าส้นสูงอย่างนี้นานๆไม่เมื่อยหรอครับ
1: จริงๆก็เมื่อยอยู่นะคะแต่ว่าใส่ส้นสูงอะค่ะพี่ป๊อปมันทำให้เราดูมีบุคลิกดีขึ้น
0: พี่ว่านะที่เขาแชร์กันในเพจเนี่ยมันมีข่าวมาว่าการใส่รองเท้าส้นสูงนานๆเนี่ยนะครับมันทำให้เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับ
1: แต่ว่าเขาต่างไปศึกษามาแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พี่ป๊อปเขาบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่บิดเบือนค่ะจากกรณีที่มีการโพสต์เตือนโดยระบุว่าสาวๆที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงต้องระวังเอาไว้เสี่ยงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททางสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าการสวมรองเท้าส้นสูงหรือความสูงของรองเท้าไม่มีผลทำให้เกิดกระดูกกดทับเส้นประสาทแต่ควรเลือกสวมรองเท้าสุขภาพค่ะเพราะถึงแม้ว่าความสูงของรองเท้าจะไม่ได้มีผลโดยตรงต่อกระดูกสันหลังแต่กล้ามเนื้อกลับต้องรับหน้าที่หนักในการที่จะพยุงร่างกายซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวมใส่รองเท้าส้นสูงเป็นเวลานานๆมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรู้สึกล้าโดยเฉพาะขาและกล้ามเนื้อส่วนล่างได้แต่ไม่ถึงขนาดทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ
0: โอ้โหพอได้ยินแบบนี้พี่ก็

0: รสุขภาพดีสุขภาพกายในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องโรคปวดหลังและขาชาซึ่งเกิดจากโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบกล้ามเนื้อหลังอักเสบหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุบริเวณกระดูกสันหลังนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีอาการปวดหลังที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการก้มการบิดเอวหรือว่ายกของหนักค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปิลันใจปัญญาหรือหมอปันศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์ปิลันใจปัญญาหรือว่าหมอปันทางด้านโรคกระดูกสันหลังสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สงสัยก่อนเลยค่ะวันนี้แหมรู้สึกว่าโรคเยอะจังเลยอะค่ะโปรตันนี่คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยเหมือนโปรตันเพราะว่า
1: ขี้โรค
0: ขี้โรคไม่อยากไม่อยากได้ฉายานี้แต่ว่าคุณผู้ชมสาวๆเนี่ยน่าจะสงสัยเหมือนตันเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะใส่ส้นสูงแบบนี้หรือว่าอาจจะสูงแบบนี
2: ้ครับ
0: เป็นแบบส้นเข็มเลยก็มีนะคะทีนี้เนี่ยพอเราใส่ส้นสูงบ่อยๆคุณหมอหรือยืนนานๆเดินเยอะๆขาชาเป็นตะคริวมันมาคุณหมอมัน
1: ค
0: ือสาเหตุเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ต้องบอกว่าส้นสูงเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้มีอาการนี้ได้พอเวลาเราใส่ส้นสูงนะครับเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรานะต้องบอกก่อนว่าพอเรายืนปกติเนี่ยเท้าเราต้องแบนราบอยู่กับพื้นให้รับน้ำหนักได้ปกตินะครับแต่ว่าพอเวลาเราเขย่งอยู่ตลอดเวลาพอเราเขย่งเกิดอะไรขึ้นทำให้บาลานซ์หรือว่าสมดุลตัวของร่างกายเราเนี่ยมันล้มไปข้างหน้านะกล้ามเนื้อหลายๆส่วนต้องทำงานเพื่อพยุงร่างกายของเราให้กลับมาให้ยืนตรงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อน่องนะครับเอวนะแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับมันทำงานหนักขึ้นกว่าปกติทั้งหมดนะดังนั้นอาการปวดตามจุดต่างๆ
0: ฉะนั้นที่เขาพูดกันว่าใส่ส้นสูงเยอะๆนานๆเนี่ยปวดหลังขาชาเป็นตะคริวกลางคืนคือใช่
1: ครับสามารถเกิดขึ้นได
0: ้นะ
1: ขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นที่มีอาการสาเหตุเป็นจากที่ไหนเป
0: ็
1: นหลังมากกว่า
0: แล้วหลักๆมันต้องเป็นที่ไหนคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากที่ขาที่น่องกับที่บริเวณสันหลังนะครับที่เจอขึ้นได
0: ้
2: เรียกว่าเชื่อมโยงกันนะครับน้องโบตัน
0: ใช่ค่ะงั้นต้องลดความสูงหน่อย
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้สาวๆที่สูงยังไงก็ต้องแบบยืนใส่แล้วก็ทำงาน8ชั่วโมง9ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะและอาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ทำยังไงให้เขาแบบบรรเทาลงครับ
1: ครับคือในกรณีที่จำเป็นต้องใส่จริงๆนะครับก็อาจจะต้องให้ปรับจากตัวลักษณะรองเท้าก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะมีเป็นรองเท้าส้นสูงที่เป็นฐานกว้างๆนะครับแบบเมื่อเทียบกับต้นเข็มนะตัวผมคิดว่าถ้าเป็นตัวที่ฐานกว้างๆเนี่ยมันจะมีความสมดุลที่ดีกว่านะครับทำให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆเนี่ยมันต้องมาช่วยพยุงให้รักษาสมดุลตัวน้อยลงนะครับภาระงานของกล้ามเนื้อในร่างกายก็จะลดลงนะครับอันที่สองก็คือลดความสูงของส้นน
0: ะ
1: เวลาเราใส่ส้นสูงเนี่ยเพื่อเป้าหมายหลักคือเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพนะให้เราดูดีแต่ว่าความสวยกับความสบายมันก็ต้องบาลานซ์กันไปด้วยนะครับ
0: หาตรงกลางสุขภาพของเรา
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าบอกว่าอ่ะมันได้แค่นี้แหละแต่มันก็ยังปวดอยู่ยังชาอยู่เรามีวิธีแบบรักษาเบื้องต้นไหมคะคุณหมอเหมือนกลับบ้านไปจะต้องทำตัวยังไงบ้าง
1: ครับคือเบื้องต้นเลยนะครับอาการปวดและตึงเนี่ยถ้าในสาเหตุที่เป็นน้อยสุดมักจะเกิดจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับที่ถูกใช้งานในท่าทางที่ไม่ปกติเป็นเว

0: ถ้าพี่ป๊อปไปออกกำลังกายนะอย่างเช่นไปวิ่งนะครับไป
1: เดินก็มี
0: มีอาการใช่ไหมครับครับส่วนเป็นเยอะกว่าปกติคือหมายความว่าในการใช้งานทั่วๆไปแล้วมีอาการนะครับก็เราก็ต้องหาสาเหตุนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นจากความผิดปกติที่กระดูกสันหลังปวดลงขาได้ยังไงนะต้องรู้ก่อนว่าตัวกระดูกสันหลังนะครับมันมีเส้นประสาทอยู่ใกล้ๆกันนะโดยที่เส้นประสาทที่สันหลังครับมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้สึกนะครับแล้วก็การทำงานของกล้ามเนื้อที่บริเวณขาทั้งสองข้างนะดังนั้นถ้ามันมีการอักเสบของเส้นประสาทนะครับหรือว่าถ้ามีกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วไปกดเบียดเส้นประสาทหรือถ้าภาษาชาวบ้านทั่วนะครับก็จะมีอาการอย่างนี้ได้
2: คุณหมอคะขอย้อนทีนิดนึงค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนนานๆเนี่ยกลางคืนจะเป็นตะคริวใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แต่พอย้อนเราจะใส่ส้นสูงสูงแค่ไหนก็ตามส้นเข็มเล็กแค่ไหนก็ตามเดินสบายกลับไปไม่เป็นตะคริวไม่ชาอันนี้เป็นเพราะว่าอายุมีผลค่ะ
0: ก็คือผมให้อยากให้เปรียบเทียบเหมือนนักกีฬาละกันนะถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเป็นนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะท่านในอายุเรายังน้อยๆอยู่นะครับเหมือนเพิ่งเข้าไปเริ่มแข่งขันนะร่างกายยังเฟรชอยู
1: ่
0: นะยังสามารถมีการใช้งานกล้ามเนื้อเพื่อทดแทนความเมื่อยล้าต่างๆได้ดีกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกันเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะครับทำให้คุณของเราค่อยๆลดลงนะครับเหมือนนักกีฬาที่เล่นมานานแล้วนะทำให้ร่างกายไม่
2: แล้วสาเหตุอื่นๆอย่างของพี่ป๊อปบอกว่าไม่ได้วิ่งก็ใช้ชีวิตปกติเดินปกติออกกำลังกายด้วยกันเดินแต่ก็มีอาการปวดหลังขาชาแบบนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะคุณหมอ
0: พวกนี้ส่วนใหญ่นะอย่างที่บอกไปก็จะเป็นทับเส้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่โรคของความเสื่อมนะครับที่เกิดขึ้นตามวัยตามอายุนะครับเกิดขึ้นจากอะไรนะคือในกระดูกสันหลังเรานะครับมันก็จะมีโครงสร้างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกนะครับแล้วก็เส้นประสาทนะซึ่งพอเรามีความเสื่อมสภาพเนี่ยโครงสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้โครงประสาทแคบลงนะครับคือกระดูกสันหลังเราจะมีเส้นประสาทอยู่ข้างในนะครับถ้าเรายังอายุน้อยๆอยู่เนี่ยพื้นที่ของตัวที่เส้นประสาทมันอยู่ข้างในหลังเราเนี่ยจะมีพื้นที่กว้างๆเส้นประสาทก็เหมือนอยู่ในบ้านกว้างๆสบายดีแต่ถ้าเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับร่างกายก็สร้างโครงสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นมาตามวัยเป็นลักษณะของความเสื่อมทำให้เหมือนบ้านมันรกมากขึ้นแคบ
1: แคบ
0: ใช่ทำให้เลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่ค่อยดี
1: ว่าต้องอึดอัดนะ
0: เส้นประสาทมันก็เลยรู้สึกอึดอัดหน่อยนะมันก็จะรู้สึกว่าแบบเมื่อยๆตึงๆล้าขาได้ง่ายนะคร
1: ับ ก็ต้องเรียนถามคุณหมอนะครับว่าถ้าเกิดมีอาการปวดหลังเนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
0: ครับถ้าระดับขั้นตอนนะครับการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของอาการเป็นยังไงบ้างนะ
1: ครับ
0: เบื้องต้นหมอขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงอาการที่รุนแรงก่อนนะครับคือหมายความว่าถ้าเรามีอาการรุนแรงเนี่ยเราจะไม่เริ่มการรักษาจากขั้นที่น้อยที่สุดนะเราอาจจะต้องรักษาแบบที่เร่งด่วนอย่างเช่นโดยการผ่าตัดไปเลยนะครับหมออยากให้รู้จักอาการเหล่านี้ก่อนนะครับมีอาการอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยคืออาการอ่อนแรงที่กระดกเท้าไม่ขึ้นเลยนะครับยกขาไม่ได้อย่างนี้คืออาการอ่อนแรงที่รุนแรงนะครับมีการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นโยกันด้วยเหรอครับ
0: เชื่อมโยงกันครับอย่างเช่นอึราดฉี่ราดดื่มไม่ออกฉี่ไม่ออกนะครับพวกนี้อาจจะต้องข้ามไปเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดเลยนะครับแต่ถ้าในท่านที่มีอาการเฉพาะอาการปวดเฉยๆนะครับเราก็จะเริ่มต้นโดยการรักษาแบบขั้นต้นก่อนนะครับแบบขั้นต้นเลยเนี่ยเราก็จะให้ปรับการใช้งานนะครับและเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะท่าอะไรบ้างที่เป็นท่าที่ทำร้ายกระดูกสันหลังนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการยกของหนักนะครับนะการยกของหนักในแยกยกของนะครับ อันนี้เป็นท่าที่กระดูกสันหลังเราจะรับน้ำหนักเยอะที่สุดนะคร
1: ับ
0: เนาะถ้าในบางคนที่มีการปวดหลังง่ายๆนะครับแล้วจำเป็นต้อง

0: นั่งต่อเนื่องนานนะครับก็อาจจะต้องลดระยะเวลาในการที่ต้องนั่งต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเคยนั่งทำงานรวดเดียวเลย 3-4 ชั่วโมงก็อาจจะต้องลดระยะเวลาลงมาเหลือทีละ 1-2 ชั่วโมงแล้วลุกขึ้นไปปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะครับหรือว่าให้เช็คท่านั่งดีๆนะครับบางคนชอบนั่งมีไม่มีอะไรที่มา
1: พนัก
0: พิงทางด้านหลังนะครับก็อาจจะต้องปรับให้มีอะไรมาซัพพอร์ตที่บริเวณข้างหลังแทน
1: นี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฟังแล้วก็น่ากลัวดีเหมือนกันนะเนี่ย
2: ข้างแบบดึกได
0: ้ใช่ครับอันนั้นในกรณีที่เป็นรุนแรงนะครับ
2: ทีนี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยค่ะคุณหมออ่ะอย่างโบตันอาจจะต้องลดส้นสูงหน่อยม
0: ัน
2: ควรที่จะลดกะว่าเอ๊ะวันนี้ใส่วันนี้ไม่ใส่มันควรจะดูยังไงได้คะคุณหมอ
0: ครับคือผมต้องพูดอย่างนี้ว่าการที่เราใส่ส้นสูงครับมันทำให้การรับน้ำหนักของร่างกายทั้งหมดมันผิดปกตินะครับให้นึกภาพอย่างที่ผมบอกว่าการที่เราใส่รองเท้านะครับหรือพอเราไม่ใส่รองเท้าเลยนะการที่เรายืนเนี่ยน้ำหนักมันจะกระจายตัวทั้งหมดอยู่ในบริเวณฝ่าเท้าแต่ถ้าการที่เราใส่ส้นเขย่งตัวเราจะล้มไปข้างหน้าทำให้กล้ามเนื้อหลังต่างๆเนี่ยมันต้องทำงานหนักขึ้นทำให้กล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อที่บริเวณเอวต้นขามันตึงไปหมดทำให้มีอาการปวดตามมาได้
2: ก็ต้องผ่อนด้วยการลด
0: การใช้งานลดความสูงของส้นนะครับแล้วก็ลดความถี่ของการที่ต้องใช้ส้นสูงใช้เท่าที่จำเป็นครับ
2: แล้วสำหรับคนอื่นๆที่ไม่ได้ใส่ส้นสูงแล้วเป็นอย่างที่ป๊อปนี้ป้องกันยังไงดีคะคุณหม
0: อก็เป็นการปรับเรื่องการใช้งานและท่านั่งอย่างที่บอกไปนะครับอย่างอื่นๆที่สามารถทำได้นะครับคือเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับยืดกล้ามเนื้อของบริเวณต้นขาด้านหลังนะครับแล้วก็ที่บริเวณหลังช่วงล่างนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อที่หลังช่วงล่างกับต้นขาด้านหลังเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะครับถัดมาก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะหรือเขาเรียกว่าคอร์บอดี้นะครับ
1: คอร์บอดี
0: ้อย่างเช่นการออกกำลังกายพวกแพลงกิ้งนะครับหรือว่าซิทอัพนะครับให้นึกถึงภาพว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันอยู่ในแกนกลางของร่างกายเรานะครับถ้าพอเวลาสันหลังเรามีความเสื่อมสภาพนะมันรับน้ำหนักตัวเราไม่ได้เท่าเดิมนะอย่างเช่นพอเรายืนปุ๊บมีการขนาดที่มันยู่ลงมานะครับทำให้เส้นประสาทมันโดนกดได้แต่ทีนี้ในการรักษาแบบที่ยังไม่ได้มีการผ่าตัดอะไรเงี้ยครับคือมันไม่สามารถดึงให้สันหลังกระดูกสันหลังกลับมาอยู่ในรูปทรงเหมือนเดิมได้นะเราจะทำยังไงก็คือทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นและมาช่วยพยุงมันแทนนะครับ
1: แล้วแพลงกิ้งที่มันทำยังไงล่ะครับ
2: รู้ยากค่ะคือถ้าสมมติมันต้องทำเหมือนกับขนานกับพื
0: ้
2: น
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็เอาศอก
0: ใช
1: ่
2: มันเหมือนจะเป็นฝึกแกนกลาง
0: ลำตัวนะครับคือจริงๆมันมีหลายท่ามากๆซึ่งท่าบางท่าเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเป็นคนๆไปนะครับสำหรับในผู้สูงอายุผมก็เข้าใจว่าท่าแพลงกิ้งเนี่ยก็เป็นท่
1: ายาก
0: ใช่น่าจะยากนะครับมันก็จะมีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอีกหลายๆท่าซึ่งสามารถลองไปศึกษากันได้นะครับโดยเฉพาะว่าท่าไหนถ้าไม่ได้มีการงอสันหลังเยอะๆนะครับก็จะดีกว่าท่าที่งอสันหลังครับ
2: ถ้าเกิดว่าใครทำได้อย่างอายุยังต่างทำได้ก็ทำไป
0: ทำได้ก็ดีคร
1: ับแต่ก็น่าจะมีแบบว่าอะไรคำให้แบบขอคำปรึกษาจากคุณหมอนะถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบสนใจแบบว่าขอเรื่องเกี่ยวกับท่าในการบริหารเน
2: า
1: ะก็อาจจะแบบติดต่อคุณหมอหรือประสานกับคุณหมอได้หรือทางรายการกับเราก็ได้น
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: เคยเรียนถามคุณหมอนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษานะครับถ้าเกิดว่ามีแบบผู้ป่วยนะครับเกิดมีการเขาเรียกเกิดความกลัวในเรื่องของการผ่าตัดเราจะมีวิธีทางเลือกนะครับหมายถึงว่าจะรักษาแบบไหนนะครับ
0: ผมแนะนำว่าให้เป็นไปตามสเต็ปดีกว่านะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติปรับการใช้งานเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วไม่ดีขึ้นนะครับเราก็จะมีการให
1: ้
0: กลุ่มยาที่เราสามารถใช้ได้เนี่ยจะเป็นยาลดอักเสบนะครับคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เป็นยาที่ลดอักเสบของเส้นประสาทนะครับก็จะช่วยได้ทั้งลดอาการปวดนะครับที่ปวดหลังหรือว่าปวดร้าวลงขานะครับชาหรือเป็นตะคริวได้นะครับซึ่งยาพวกนี้นะครับมีหลายกลุ่มด้วยกันนะอาจจะท่ามไปอย่างเช่นอ่อนแรงจนมีปัญหาแบบเดินได้ไม่สะดวกอย่างเงี้ยครับเราอาจจะค่อยๆนัดมาแล้วค่อยๆปรับขนาดยาขึ้น

0: เรื่อยๆนะครับและอาจจะให้มีไปทำกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าการทำกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะต่างกับสิ่งที่เราสามารถทำเองในที่บ้านนะเพราะว่าจะมีเครื่องอุปกรณ์หลายอย่างมาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นไฟฟ้าการดึงหลังหรือการใช้อัลตราซาวด์เครื่องมือต่างๆนะครับก็จะลดปวดได้ไวนะครับทีนี้ถ้าทำอย่างเช่นให้ยาหรือทำกายภาพบำบัดแล้วนะครับอาการปวดไม่ดีขึ้นนะครับเราก็ยังสามารถมาฉีดยาเข้าไปในเขาเรียกว่าเป็นโพรงประสาทหน้านะครับเพื่อไปลดการอักเสบของข้างในหลังนะก็จะเป็นการรักษาแบบนึงที่ยังไม่ใช่การผ่าตัดนะครับสำหรับท่านที่กลัวการผ่าต
1: ั
2: ดนึกกลัวไหม
1: กลัว
0: เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่หมอต้องเจออยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าคนไข้ทุกคนที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยก็มักจะกลัวทั้งหมดแหละว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยกลัวส่วนใหญ่คนก็จะกลัวผ่าตัดไปแล้วกลัวเดินไม่ได้
2: ใช
0: ่กลัวมีปัญหาจากการผ่าตัดนะครับหมอเคยได้ยินจากคนไข้บางคนเนี่ยคือบอกว่าผ่าตัดหลังเนี่ยน่ากลัวเท่ากับเหมือนผ่าหัวใจผ่าสมองอาจจะพอๆกัน
2: กลัวเรื่องบางคนกลัวเรื่องความเป็นอะไรอัมพฤกษ์อัมพาตไปขนาดนั้นเลยนะครับ
0: คือต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอัตราการเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดขึ้นมักจะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับคือหมออยากแนะนำว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้อยากเอาคนไข้ไปผ่าตัดทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบางรายก็จะต้องมีความจำเป็นที่รักษาโดยการผ่าตัดหลังเรานะครับมันจะมีเส้นประสาทอยู่นะครับถ้าเส้นประสาทเนี่ยมีความผิดปกติที่นานๆ นะครับยิ่งทิ้งไว้นานจะเรียกว่าอัตราการฟื้นตัวนะครับหลังจากที่เป็นโรคนานๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆแย่ลงเมื่อเทียบกับว่าเราเป็นมาไม่นานแล้วทำการรักษานะครับเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดมันมีหลายรูปแบบนะครับแล้วเมื่อก่อนเราก็จะมีแค่เป็นการผ่าตัดเปิดอย่างเดียวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผ่าตัดแบบผ่าตัด2กล้องได้นะครับซึ่งทำให้การฟื้นตัวหลังผ่าตัดเนี่ยจะค่อนข้างไวมากกว่านะครับ
1: แต่ทางที่ดีที่สุดการออกกำลังกายน่าจะช่วยได้เยอะ
0: ช่วยได้เยอะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือผมเรียกว่าเป็นการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคนไข้นะครับถ้าเป็นน้อยผมคิดว่าถ้าเรียกว่าถ้าเป็นเยอะนะครับแล้วเราไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะครับก็จะไม่หายนะผมเรียกว่าอย่างนี้ถ้าดีที่สุดคือถ้ามีความจำเป็นต้องผ่าตัดนะครับก็เลือกการผ่าตัดที่เหมาะสมนะครับในบามารรักษาแบบเรียกว่าผ่าตัดน้อยๆได้อย่างเช่น2กล้องนะครับ
1: ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ตัดสินใจเอา
2: ครับครับแล้ววิธีการป้องกันล่ะครับคุณหมอแบบอยากจะให้คุณหมอแบบว่าบอกท่านผู้ชมสัก2ถึง3ข้อนะครับ
0: ครับ
1: ง่าย
0: อย่างแรกเลยนะครับคือ
2: ครับ
0: นะครับอย่างที่2เลี่ยงกิจกรรมที่ต้องอยู่กับพื้นอย่างเช่นนั่งพื้นนั่งยองนั่งขัดสมาธินะครับ
2: อย่างที่3รวมถึงนั่งพับเพียบด้วยมั้ยครับ
0: เกี่ยวด้วยครับ
2: อ๋อเกี่ยวด้วย
0: ครับเพราะพอเรานั่งพื้นเนี่ยสันหลังเราจะต้องมีการรับน้ำหนักแล้วก็พยุงตัวเองมากขึ้นจะทำให้กระตุ้นให้เกิดอาการปวดได้ง่ายนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยคือการควบคุมน้ำหนักนะครับหมอให้อยากให้นึกถึงภาพว่าสันหลังเราเนี่ยเหมือนรถคันนึงนะครับซึ่งถ้ามันมีการใช้งานไปเรื่อยๆนะครับรถเรามันก็ยิ่งค่อยๆเสื่อมสภาพนะถ้ารถเราเยอะนะสักวันรถก็จะไม่ไหวนะครับก็จะมียางแตกทีละจุดอย่างนี้ได
2: ้ซีหักเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: เห็นภาพเลยไหมคร
1: ับก็เป็นคำแนะนำง่าย
2: ๆโอ้คำแนะนำง่ายๆแล้วก็อุปมาอุปไมย
1: ไม่เกิดขึ้นดีที่สุด
2: ใช่ครับ
1: ป้องกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอปันมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เรื่องของกระดูกสันหลังแล้วก็การป้องกันนะคะขอบคุณ
2: ขอบคุณคุณหมอนะคร
0: ับสวัสดีครับ
3: แม้ว่าการปวดหลังร้าวเป็นจนขาชากลายเป็นเรื่องปกติในสายตาใครหลายๆคนแต่คือสัญญาณเตือนของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่ยิ่งปล่อยไว้นานอาการยิ่งรุนแรง

0: ดังนั้นเราจึงอยากจะแชร์วิธีสังเกตอาการที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะเป็นมากกว่าแค่ปวดหลังโดยได้ข้อมูลอ้างอิงจากโรงพยาบาลพญาไทโดยมีอาการดังต่อไปนี้ 1. อาการปวดหลังบริเวณหลังส่วนเอวร้าวลงมาจนถึงบริเวณสะโพกอาจร้าวลงขาข้างเดียวหรือทั้งสองข้างอาการปวดหลังเป็นหายๆติดต่อกันนาน2สัปดาห์ 3. อาการขาชาและอ่อนแรงร่วมด้วยให้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาการปวดของคุณอาจจะอันตรายมากกว่าที่คิดและหากมีอาการปวดหลังคืนกระดกข้อเท้าไม่ได้เบื่ออาหารหรือไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ควรรีบเดินทางไปพบแพทย์โดยทันที
1: เมนูสุขภาพวันนี้พี่ป๊อปมี
2: นะครับสำหรับน้องโบตันเลยวันนี้เราทำซุปข้าวโพดแบบจีนกันครับ
1: โอ้ซุปข้าวโพดแบบจีน
2: เคยทานไหมครับ
1: ยังค่ะเคยทานแต่ซุปข้าวโพดปกติที่เป็นแบบฝรั่ง
2: ครับที่ใส่ครีมนะครับใส่ครีมใส่นมนะครับวันนี้เราทำแบบสุขภาพกันนะครับก็คือเป็นแบบจีนแต่ว่าครีมเลยเราจะใส่ใช่เราจะใส่เป็นเราจะทำเป็นคือ
1: ไก
2: ่ข้าวโพดนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆแล้วก็มีไข่มีไก่ฉีกนะครับคือที่สำคัญคือข้าวโพด
1: ข้าวโพด
2: ครับ
1: เพราะเราทำซุปข้าวโพดแบบจีนมันคือแบบจีนยังไงคะพี่ป๊อป
2: มันก็คือเหมือนกับเราคือจีนเนี่ยแบบมันจะมีเรื่องของการตุ๋นน
1: ้
2: ำสต๊อกไก่ อะไรประมาณนี้แล้วก็มีแบบใส่น้ำปลาเราจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวใส่เกลือแทนนะครับและที่สำคัญคือมันดีต่อสุขภาพตรงที่เราใช้ข้าวโพดเพราะมันดีสุขภาพไงสำหรับผู้สูงอายุตอนเช้าๆนะคือได้ทานโพดร้อนๆเนี่ยมันทำให้แบบคล่องคอสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยนะครับบำรุงสายตาบำรุงหลอดเลือดนะครับระบบขับถ่ายดีด้วย
1: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยเหมาะกับผู้สูงอายุจริงๆก็ได้ทุกวัยแหละ
2: ได้ทุกวัยครับน้องโบตันก็ได้พี่ก็ได้
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าบำรุงหลายตั้งแต่เด็ก
2: ใช่
1: เพราะบางคนก็แบบว่าสายตาเล่นคอมพิวเตอร์อะไรเยอะก็น่าจะต้องบำรุงสายตาหน่อย
2: แล้วมันไม่มัน
1: ไม่มันด้วย
2: ไม่มันไม่เลียนด้วยเพราะมันไม่
1: ค่ะครับค่ะดีต่อสุขภาพ
2: เราลองมาดูวัตถุดิบกันนะครับ
1: ค่ะ
2: วัตถุดิบของเราก็คือตัวหลักก็คือข้าวโพดจะเป็นข้าวบ้านเราเนี่ยมันมีข้าวโพดคือมีทั้งข้าวโพดหวานข้าวโพดเทียนข้าวโพดข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวได้หมดนะครับถ้าเกิดเรามีแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นมาทำมันก็จะได้รสชาติที่มันต่างกันนะครับแต่วันนี้เราได้ข้าวโพดหวานข้าวโพดสวีทแบบสีเหลืองนะครับ
1: ส่วนต่อไป
2: คือเนื้อสัตว์เราจะเป็นไก่ฉีกนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทานไก
1: ่
2: ก็เบื่อขอเป็นปูได้ไหมเนื้อป
1: ู
2: ก็ได้เป็นซุปโพดเนื้อปูได้นะครับเป็นเนื้อหมูฉีกก็ได้
1: ค่ะ
2: ซึ่งเราเอาไปต้
1: ม
2: นะครับแล้วก็มาฉีกเป็นเส้นๆนะครับ
1: แล้วก็อันนี้
2: แป้งข้าวโพดครับช่วยในเรื่องของความข้นนะครับต๊อกไก่แล้วก็ง่ายๆเราก็คือเอาซี่โครงไก่มาต้มนะครับใส่เกลือไปนิดนึงช้อนฟองออกบางคนอาจจะปรุงรสอาจจะเพิ่มความหอม
1: ค่ะ
2: อาจจะใส่พวกรากผักชีก็ได้พริกไทยกระเทียมก็ได้นะครับ
1: ก็แล้วแต่คนไป
2: ใช่ครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมีพริกไทยซีอิ๊วขาวเกลือแค่นั้นเอง
1: ค่ะพี่ป๊อป
2: ง่ายมากเลยครับสำหรับคนที่อยู่แบบในเมืองอย่างเรานะครับแล้วก็มีไข่ที่ตัวช่วยในเรื่องของความข้นอีกนะครับได้โปรตีนจากไข่ด้วยนะคร
1: ับ
2: อ
1: ุ้ยครบเขาเรียกว่าสารอาหารครบ
2: ใช่ครับ
1: เหมาะกับสำหรับที่ดูเองก็ได้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ทุกวัย
2: ได้ทุกวัยเลย
1: ใช่พี่ป๊อปมันเริ่มยังไงก่อนคะ
2: เดี๋ยวมันเริ่มไงเดี๋ยวเราต้องมาทำน้ำสต๊อกเราทำไว้แล้วสต๊อกนี้ทำไว้แล้ว
1: ค่ะได้
2: เดี๋ยวติดไฟก่อนนะครับ
1: ค่ะก็ใช้ไฟก
2: ันเลยครับน้ำสต๊อกมาใส่ในหม้อตัวใหญ่หม้อใหญ่นะครับ

0: น้ำสต๊อกนี้ทำไว้แล้วก็ถ้าเกิดเราเคี่ยวไว้มันก็จะเข้มข้นนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอให้เดือดนะครับเดี๋ยวจะใส่ข้าวโพด
1: น้ำเดือดแล้วค่ะพี่ป๊อป
0: น้ำเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะต้องน้องตันช่วยเอาข้าวโพดนะครับใส่ลงไปในหม้อสุกเลยนะครับ
1: เอาหมดเลยเหรอคะพี่ป๊อป
0: หมดเลยครับเดี๋ยววันนี้เราทำแบบว่าไปแจกข้างๆบ้านด้วย
1: ทำครั้งหนึ่งได้ทานหลายคนนะคะ
0: ครับ
1: ใส่ข้าวโพดเสร็จต้องรอหรือว่าใส่ทุกอย่างทีเดียวคะพี่ป๊อป
0: เดี๋ยวใส่ข้าวโพดเสร็จเดี๋ยวเราทำให้มันแตกตัวหน่อยเพราะว่าเนี้ยเราฝานเป็นแผ่นมานะครับเคี่ยวนิดนึงพอให้น้ำหวานๆของข้าวโพดออกนะครับพอให้แบบข้าวโพดมันนิ่มนะครับเรามีข้าวโพดหาข้าวโพดไม่ได้เลยใช้ข้าวโพดกระป๋องได้
1: อ๋อเขากระป๋องที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก
0: ็
1: ต
0: ใช่ครับที่สำเร็จรูปแล้วครับถ้าเราอยากทานแบบนั้นนะครับเราทำน้ำซุปไว้แล้วเอาข้าวโพด
1: ใส่ไปเลย
0: ใส่ไปเลย
1: ง่ายดีนะแบบนั้น
0: ใช่ครับ
1: ไม่ต้องมาคอยแบบว่าหาข้าวโพดสด
0: ใช่ครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามีข้าวโพดหมายถึงว่าเรามีข้าวโพดสดอยู่เงี้ยครับแล้วหรือมีข้าวโพดต้มอยู่เงี้ยเราก็ใช้ข้าวโพดต้มก็ได้
1: ซุปนี้แบบว่าจะต่างรสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ป๊อปจะต่าง
0: มันจะต่างกับซุปฝรั่งก็คือมันไม่มีครีมไม่มีนม
1: ค่ะ
0: แต่ซุปเนี้ยมันจะคล้ายเหมือนกับเป็นต้มจืดคล้ายๆแต่มีความเป็นต้มจืดข้นๆเหมือนเราทานกระเพาะได้ครับ
1: เพราะเดี๋ยวต้มๆไปน้ำก็จะคล้ายๆกับน้ำกระเพาะปลา
0: ใช่ครับ
1: แต่ไม่ข้นถึง
0: แต่บางก็อาจจะเป็นไข่นกกระทาก็ได้แต่วันนี้เราแบบรักสุขภาพไข่นกกระทามันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ลดลงเราก็เลยไม่ใส่แล้วก็ถ้าเป็นไข่ไก่ตีแล้วใส่เป็นเส้นๆโรยลงไปนะครับ
1: แล้วที่ต้องต้มไปอีกนานเท่าไหร่คะพี่ป๊อป
0: ก็เดี๋ยวเราต้มจนข้าวโพดเนี่ยมันออกมาเป็นเม็ดเป็นแบบเม็ดตัวไข่ตัวมันแล้วมันแบบมีความรู้สึกนิ่มผู้สูงอายุนะ
1: ค่ะ
0: เวลาเราทานแล้วอุ๊ยมันคล่องคอแล้วมันทานง่ายย่อยง่ายด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอให้แป๊บนึงระหว่างนี้เราอาจจะใส่เนื้อไก่ฉีกลงไปด้วยก็ได้มีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ฉีกใส่ไปหมดเลย
1: แล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดยัง
0: ครับเราอาจจะปรุงตอนนี้เราอาจจะปรุงรสนะครับปรุงรสตอนนี้คือน้ำสต๊อกเนี่ยนะครับมันมีรสชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็เคี่ยวมาพอสมควรนะครับใส่พริกไทยลงไปนิดนึงแบบเข้มขึ้นเข้มขึ้นอีกหน่อยนึงเราเติมได้นะครับหรือไปเติมข้างนอก
1: ก็ได้
0: ระหว่างที่แบบเราจะทาน
1: เหมือนทานก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ปรุงรสข้างนอกได้
0: แต่ถ้าเกิดจะให้รสชาติดีต้องทานกับ
1: น่าจะอร่อยตรงซอสพริกเหรอ
0: ใช่ครับอร่อยตอนที่ใส่ซอสพริกเนี่ยนะครับ
1: ต้องลองแล้วเราต้องใส่แป้งข้าวโพดตอนไหนคะพี่ป๊อป
0: เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราจะใส
1: ่ยังไงอะคะ
0: เพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยเราต้องเอาไปผสมน้ำก่อนคือผสมน้ำเย็นก่อนที่เราเตรียมไว
1: ้
0: นะครับแล้วถึงจะใส่ตอนที่น้ำเดือดแล้วซุปเนี่ยจะข้นเลยครับเนี่ยเดือดแล้วข้าวโพดเริ่มแตกตัวแล้วครับ
1: เริ่มให้ข้าวโพดแตกตัวให้แบบว่าเต็มที่ก่อนแล้วเราค่อยใส่ตัวแป้งข้าวโพดเข้าไป
0: ครับระหว่างนี้เราอาจจะเติมซอสก
1: ็
0: คืออาจจะเป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะครับ
1: ซีอิ๊วขาว
0: ครับนิดนึงนะครับพอแค่นี
1: ้เหมือนคล้ายๆเราทำต้มจืด
0: คล้ายๆรส
1: ถึง
0: แค่ต
1: ้มจืดหอมอ่ะหอมมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: พริกไทย
0: อ๋อแค่นี้ก่อนเกลือเราไม่ต้องละเพราะว่าเรากลัวเค็ม
1: ค่ะ
0: ถึงครับหอมเลยครับ
1: น่าทานมาก
0: อ
1: ันนี้แอบไม่อ้วนเลยนะคะเนี่ย
0: อันนี้แบบเป็นสูตรแบบไม่อ้วนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำแป้งข้าวโพดกัน
1: แป้งข้าวโพดทำยังไง

0: ค่ะ
1: แป้งข้าวโพดก็คือเอาแป้งข้าวโพดตัดใส่ถ้วยนะครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนครับนิดนึงเพิ่มนิดนึง
0: เสร็จปุ๊บ
1: ก็ใส่น้ำครับ
0: เยอะไหมคะ
1: เอาประมาณสองช้อนโต๊ะก็ได้ครับลิงไปเลยหนึ่งอีกหน่อยครับโอเคพอครับได้ได้ไม่เป็นไรครับครับเนี่ยแล้วเราต้องใส่ตอนเดือดแล้วเดี๋ยวให้น้องผู้ตัดช่วยคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนครับโอเคครับ

0: มันเริ่มข้นเห็นไหมฮะ
1: มันจะข้นไก่เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันจะเหมือนซุปไก่ครับอ้าวต่อไปคือตีไข่ตอกไข่ลงไปในถ้วยเลยครับเอาสักหนึ่งฟองก็ได้ครับ
1: ฟองเดียวนะคะแบบนี้เลยนะคะ
0: ครับอ้าวตีไข่เลยครับ
1: ไข่นี่มันจะช่วยเพิ่มรสชาติแบบไหนเข้าไปคะ
0: เพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับก็อาจจะเห็นเป็นรูปสัมผัสที่แบบเป็นไข่เป็นเส้นๆเดี๋ยวพี่จะคนแล้วน้องตันก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับใส่ได้เลยครับ
1: ใส่ลงไป
0: ใส่โรยลงไปเลยครับ
1: โรยไป
0: เดี๋ยวพี่จะคนไว้
1: แบบนี้เลยนะคะ
0: คร
1: ับ อ๋อเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้น่าทานเลยครับเห็นไหม
1: เหมือนซุปข้าวโพดแล้ว
0: ใช่เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอ้
0: เป็นไงเอ่ย
1: หอมค่ะกลิ่นเหมือนว่าอะไรดีหอม
0: กลิ่นเหมือนน้ำซุปแบบซุปไก
1: ่ซุปมันหอมข้าวโพดด้วย
0: ครับ
1: ผสมกับความหอมของเหมือนน้ำต้มไก่น้ำต้มกระดูกไก
0: ่
1: ผสมกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กลิ่นเป็นแบบนั้น
0: เดี๋ยวให้เดือดสักพักนึงแต่อย่าให้ข้นมากนะครับ
1: อร่อยน่าอร่อย
0: ครับเดี๋ยวก็โรยพริกไทยนิดนึง
1: โรยพริกไทยแล้วก็เสร็จแล้วเหรอคะ
0: ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยง่ายๆเลยครับ
1: ง่ายมากเลยค่ะไม่พี่ป๊อปทำอะไรดูง่ายหมดค
0: ่
1: ะ
0: ไว้ทำให้น้องโบตันทาน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าพี่ป๊อปทำแล้วดูง่ายไปหมดคุณผู้ชมก็น่าจะทำได้
0: ใช่ครับง่ายมากแบบว่าเราต้องบอกวิธีแบบง่ายๆสำหรับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับ
1: ใช
0: ่เดี๋ยวเราปิดไฟก่อนนะครับแล้วเราอาจจะโรยในนี้ก่อนเพื่อให้ความหอมมันขึ้นมา
1: พริกไทยเหรอคะ
0: ครับ
1: แล้วตอนซอสนี่คือต้องโรย
0: ตอนที่เราตอนทานครับตอนเสิร์ฟนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับ
1: ให้มีกลิ่นพริกไทยหน่อยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่
0: ใช่พอเวลาร้อนๆเนี่ยพอกลิ่นพริกไทยมันลงไปมันจะมีกลิ่นขึ้นมาเห็นไหมฮะ
1: กลิ่นพริกไทยขึ้นมาเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราก็เสิร์ฟตักเสิร์ฟเลยครับ

0: ปุย
1: เดี๋ยววันนี้เราไปทำแจกข้างๆบ้านด้วย
0: หน้าตาเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ดูแล้วเป็นเมนูสุขภาพที่ทำให้คุณผู้ชมอิ่มด้วยเพราะว่าทานง่ายคล่องคอนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดูแล้วเนี่ยไม่อ้วนเลยแล้วก็มีโปรตีนด้วยจากไก่
1: ใช่แล้วข้าวโพดก็มีประโยชน์น
0: ะคร
1: ับมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยคือทานข้าวโพดเนี่ยดีมากๆนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเวลาทานเราก็จะใส่ซอสพริกนิดนึงถ้าเกิดคนชอบไม
0: ่ใส่ลงไปเลย
1: ชอบเผ็ดต้องซอสพริกถ้าเกิดชอบไม่เผ็ดซอสมะเขือเทศได้ใส่ลงไปเลยครับ
0: หรอคะ
1: ฮะเอาช้อนนี้ตักก็ได้ครับ
0: ใส่ลงไปแบบนี้อ๋อแบบนี้เลยถ้าเกิดใครชอบแบบนี้เลยก็ทานแค่แบบนี้พอ
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องใส่ซอสก็ได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ความชอบของเราเลย
1: เรียบร้อยแล้วครับเมนูสุขภาพของเราวันนี้นะครับซุป
0: ดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะบำรุงสายตาบำรุงหลอดเลือดแล้วก็ช่วยของเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะที่สำคัญถ้าไม่ใช่ผู้สูงอายุก็ทานได้เพราะว่าทานง่ายมากแล้วก็ไม่อ้วนอ่ะสำหรับคนที่กลัวอ้วนแบบโบตันเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้าเกิดใครอยากจะทานขนมปังตอนเช้าก็ได้นะครับแบบแกล้มกันน
0: ะคร ับ
1: แบบเป็นอาหารเช้าเบาๆสบายด้วยนะครับสบายท้อง
0: ใช่มีโปรตีนมีไฟเบอร์มีคาร์โบไฮเดรตอย
1: ู
0: ่ได้ละมือหนึ่ง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ลองไปทำดูครับ
0: ค่ะ

0: จากภาวะความเครียดในยุคปัจจุบันนี้นะครับหลายคนป่วยเป็นโรคไบโพล่าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้สูงอายุครับเราจะมาพูดประเด็นนี้กันในโซนสุขภาพใจครับ
1: โดยเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: และตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอท็อปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอท็อป
3: สวัสดีครับ
4: คุณหมอท็อป
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอคะตอนนี้โอ้โหสังคมพูดกันเยอะมากโรคไบโพล่าแบบเฮ้ยเธอเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเอามาพูดกันจนเป็นเรื่องที่ปกติชนมากพอเห็นคนที่แบบว่าอารมณ์สองขั้วให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่าโรคไบโพล่าจริงๆแล้วมันคืออะไร
5: โรคไบโพล่านะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยว่าอารมณ์สองขั้วคืออันเดียวกันไบโพล่าเนี่ยมันแตกคำมาเป็นไบแปลว่าสองโพล่าแปลว่าขั้วตรงตัวเลยแต่ว่า2ขั้วในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีอารมณ์อยู่2ด้านที่มันแตกต่างกันแบบมากๆนะครับตัวโรคไบโพล่าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโรคอารมณ์จริงๆโรคอารมณ์เนี่ยมันมีกว้างมากเลยอันนึงที่เราจะรู้จักกันเยอะก็คือซึมเศร้านะครับซึมเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอาการที่แบบเศร้าเบื่อเซ็งท้อแท้ความสุขหายไปกินไม่ได้นอนไม่หลับกินมากนอนมากน้ำหนักลดแล้วก็สมาธิแย่ลงรู้สึกมองโลกในแง่ลบเป็นมากๆที่อยากฆ่าตัวตายแต่ว่าซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเป็นด้านเดียวแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไบโพล่าอารมณ์สองขั้วเนี่ยประกอบด้วยสองด้านขั้วที่หนึ่งเนี่ยเหมือนซึมเศร้าเลยก็คือขั้วแรกคือขั้วเศร้าเศร้าเนี่ยเหมือนกับโรคซึมเศร้าแยกไม่ออกเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยเศร้าลงไปเรื่อยๆดีขึ้นก็ไม่มากแล้วก็ไม่ได้ดื่มเข้าปกติแล้วก็เศร้าลงไปใหม่แต่ถ้าเป็นไบโพล่าเนี่ยเขาจะเศร้าแบบโรคซึมเศร้าแต่ถึงจุดหนึ่งเขาจะดีขึ้นคนก็จะมองวิ่งหายจากซึมเศร้าแล้วนี่ซึมเศร้าหายเองได้ไม่ต้องหาหมอก็ได้มั้งแล้วก็จะกลับไปเศร้าใหม่มันจะเป็นช่วงๆแบบนี้เป็นระยะหนึ่งแล้วจะมีระยะหนึ่งเป็นขั้วตรงกันข้ามคือเรียกว่าขั้วแมเนียแมเนียคือจะเป็นคืนเพลงเกินเหตุพูดเยอะอยากทำนู่นทำนี่เยอะมั่นใจคิดว่าฉันเก่งกว่าคนอื่นความมั่นใจเวอร์ขึ้นมาเลยมีโปรเจกต์ในหัวหูหลายสิบอันอยากทำนู่นทำนี่แล้วก็จะเกิดมั่นใจแล้วก็จะผีถามหุ่นหันพันแล่นเขาก็จะมั่นใจว่าฉันทำได้ฉันต้องทำดีก็เอาเงินไปลงทุนเอาไปทำบางทีอยากทำบุญก็แจกเงินเอาทำบุญแบบเอาขายทรัพย์สินไปแจกเงินเลยก็มีแล้วก็จะไม่นอนน้อยกินมากแล้วก็ดูแอคทีฟขึ้นแบบผิดปกติซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นต่อเนื่องกันหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนนะครับจะถึง3เดือนได้เลยเราก็จะกลับมาเป็นปกติหรือจะลงไปเศร้านะครับดังนั้น2ขั้วสลับกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเศร้าเป็นหลักนะครับแล้วก็มักจะเริ่มจากเศร้าก่อนเสมอจะเศร้าอย่างเงี้ยหลายสัปดาห์หลายเดือนนะครับแล้วก็หายแล้วก็สลับไปหลายเดือนแล้วก็ปกติแล้วก็กลายเป็นด้านคืนเคลงนะครับแล้วก็สลับไปสลับมาแต่ว่าสลับไปสลับมาเห็นมั้ยครับเป็นหลักหลายสัปดาห์หลายเดือนไม่ใช่แบบใน1ชั่วโมงไม่ใช่1นาที
0: คือไม่ได้สวิงไปสวิงมา
5: ใช่
0: ไม่ใช่ไง
5: ดังนั้น2ขั้วเนี่ยมันจะสลับกันใช้เวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่อาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะว่าจะมีคนเข้าใจผิดว่าเนี่ยโรคเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจริงๆไม่เดี๋ยวเพราะว่า1ขั้วเพราะหลายสัปดาห์หลายเดือนมันไม่เรียกเดี๋ยวอ่ะมันเป็นช่วงใหญ่ๆช่วงนึงอันนั้นถามว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปที่มันแบบอารมณ์หงุดหงิดง่ายเดี๋ยวปั๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์อาจจะเจอในคนปกติก็ได้อย่างเช่นไทรอยด์สาวอาจจะมีประจำเดือนอารมณ์มันสวิงก็ฮอร์โมนมันสวิงคนเป็นไทรอยด์อย่างเงี้ยอารมณ์มันก็สวิงได
0: ้
5: หรือบางทีอดหลับอดนอนนอนไม่พอมาก็สวิงได้กินคาเฟอีนสูงกินกาแฟเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็กระสับกระส่ายเพราะกังวลเยอะก็เป็นอย่างนั้นได
0: ้
5: เพราะนั้นส่วนใหญ่พวกแบบเปลี่ยนกันเร็วๆอันนี้อาจจะต้องไปคิดถึงปัจจัยอื่นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะเป็นหลายสัปดาห์หลายเดือนอย่างที่บอกในแต่ละหนึ่งช่วงนะครับแล้วก็จะมีความเข้าใจผิดอีกอันนึงบอกว่าเป็นโรคสองบุคลิกจริงๆมันไม่ใช่บุคสองบุคลิกเขามีบุคลิกเดียวนะบุคลิกเดิมของเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้เศร้าก็คือบุคลิกเดิมที่เศร้าแต่บุคลิกที่เดิมที่คึกที่มั่นใจเกินเหต
0: ุ
5: ล่าเริงเกินเหตุอันนั้นมันจะไม่ใช่หลายบุคลิกภาพนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์ที่มันมี2แบบซึ่งระยะห่างกันนะครับซึ่งโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคที่เจอเยอะนะครับ

0: คือถ้าเป็นซึมเศร้าเนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกประมาณ
1: 54%
0: ตามองค์การวิจัยต่างประเทศอาจจะถึง 10% แต่ว่าไบโพล่าเนี่ยปัจจุบันเราเจอว่าอย่างต่ำคือ 1%
1: คร
0: ับ จริงๆถือว่าเป็นโรคที่เจอเยอะมากนะครับ100คนมีอย่างต่ำ1คนผู้ชายกับผู้หญิงโอกาสเป็นพอๆกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจอในช่วงแบบวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นแล้วก็มักจะเจอเป็นอาการซึมเศร้ามาก่อนนะครับดังนั้นเวลาไปหาหมอเนี่ยแรกๆคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้ารักษาไปสักพักนึงเอ๊ะรักษาไม่ทำไมคุณหมอจะเปลี่ยนวินิจฉัยว่าเป็นไบโพล่าทีหลังเพราะว่าอาจจะไปเจอคึกทีหลังอย่างเงี้ยนอกจากถ้าเกิดไปหาหมอเร็วๆนะครับก็มักจะได้เจอว่าเป็นซึมเศร้าก่อนนะครับอย่าไปบอกว่าคุณหมอวินิจฉัยเขาก็จะเริ่มจากเศร้าก่อนนั่นแหละดังนั้นมันแยกไม่ออกนะครับนอกเสียจากว่ามันเป็นมาหลายๆยกหลายๆรอบเป็นมานานแล้วก่อนจะไปหาหมอเนี่ยมันเห็นทั้งสองขั้วเลยไปถึงคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นไบโพล่า
1: และสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าสำหรับผู้สูงอายุแล้วครับคุณหมอ
0: จริงๆถามว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเขาอาการเป็นตั้งแต่อยู่เท่าไหร
1: ่
0: คือถ้าเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเดิมดีๆดีๆตลอดแล้วก็ไปเจอในคนมีอายุเลยเนี่ยอาจจะต้องระวังพวกโรคอื่นๆอย่างเช่นไทรอยด์ผิดปกติฮอร์โมนผิดปกติมีปัญหาสมองหรือเปล่าหรือมีปัญหาอาการนำมาของสมองเสื่อมไหมเพราะอาการนำมาของสมองเสื่อมบางทีอาจจะมีอารมณ์ผิดปกติเรียนแบบซึมเศร้าเรียนแบบหงุดหงิดเรียนแบบอารมณ์สองขั้วได้แล้วก็จะต้องไปดูปัจจัยอื่นๆเช่นใช้สารเสพติดด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไบโพล่าล้วนๆเนี่ยมักจะเจออายุน้อยมากกว่าแต่ถามว่าเจออายุมากได้ไหมเจอได้แต่ก็จะน้อยนะครับเจอหลังๆแล้วเจอตั้งแต่อายุน้อย
2: งั้นสาเหตุที่หมอบอกว่าการที่จะเป็นไบโพล่าคืออาจจะต้องเป็นซึมเศร้ามาก่อนแล้วสาเหตุอื่นๆ
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไบโพล่าที่เขาเป็นไบโพล่าแต่แรกเพียงแต่เขานำมาด้วยอาการซึมเศร้าแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าก่อนนะ
2: ม
0: ีคนละอันกัน
2: นำมา
0: โรคซึมเศร้าไบโพล่ามันมีด้านซึมเศร้าเขาจะเริ่มจากด้านซึมเศร้ามาก่อน
1: สตาร์ที่ซึมเศร้า
0: ใช่
2: แล้วสาเหตุล่ะคะหมอ
0: สาเหตุในปัจจุบันเราเจอแล้วมันเป็นพันธุกรรมนะครับซึ่งมันก็จะเจอแบบถ้าเกิดว่าตระกูลไหนบ้านไหนมีคนเป็นเยอะๆเนี่ยสมาธิที่เหลือก็โอกาสจะเป็นสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนไปที่ตระกูลฉันก็ไม่ได้มีใครเป็นเลยก็พันธุกรรมอาจจะเบาหน่อยหรือบางทีอาจจะมีแล้วเราไม่รู้เพราะว่ามันอาการเป็นไม่เยอะมันเป็นเบาๆเงี้ยแต่ถ้าเขาขึ้นไป family tree สาแหลกครอบครัวเขาย้อนไป15รุ่นน่าจะเจอแต่ของเราไม่ได้จดบันทึกไว้เราก็ไม่รู้ว่ามันคือโรคเราก็อย่างมากประมาณได้3 4รุ่นแค่นี้นะครับแต่หมอคิดว่าระยะยาวอีกสัก40 50ปีเนี่ยมันคือวัยอ่ะมันจะเห็นชัดขึ้นนะครับแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่มีพันธุกรรมทุกคนจะต้องป่วยเราก็ยังเจอว่าคนที่มีพันธุกรรมบางคนไม่ป่วยมันก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญหลายๆอย่างเช่นดับหนึ่งย้ำเลยว่าอย่าใช้เลยเพราะคุณแม่คุณ
1: ค
0: ืออยู่ดีๆดีแล้วการใช้ยาเสพติดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์วายเนี่ยตัวแสบเลยหรือยาเสพติดอื่นทุกตัวนะครับมันกระตุ้นให้เกิดอาการพันธุกรรมที่มันไม่น่าจะแย่มากอ
1: ่
0: ะแล้วกระตุ้นให้สมองแย่ตุ้นให้พฤติไอพันธุกรรมมันแสดงออกมาได้เร็วขึ้นคนที่เป็นแล้วก็จะเป็นหนักขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันที่1เลยอันที่2อาจจะเป็นปัญหาความเครียดแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดเครียดธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าแต่ถ้ามันต้องมีพันธุกรรมอยู่แต่ถ้าเกิดเราเจอความกดดันมากๆพันธุกรรมเลยแสดงออกมาอย่างนี้เป็นต้น
2: เป็นแบบนี้
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอย้อนถามหมออีกว่าไอไบโพล่าเนี่ยคือเป็นคำถามที่ผ่านๆมาแล้วว่าเป็นที่คนเมืองหรือเป็นคนที่ต่างจังหวัดมากกัน
0: เจอทั้งคู่เลย
1: เจอทั้งคู่เลย
0: ครับ
2: แล้วลูก
0: แต่ว่าถ้าจะเจอบ่อยๆเนี่ยคืออย่างที่บอกใช้ยาเสพติดมีความเครียดสูงๆหรือคนอดหลับอดนอนเยอะๆนอนกลางคืนไม่พอหนักๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะโรคทางอารมณ์ทั้งหมดจะซึมเศร้าจะไบโพล่าเนี่ยมันกำเริบหรือมันแสดงออกมาได้เร็วขึ้นนะครับ
2: อันตรายไหม
0: ก็ถ้าปล่อยมันเป็นด้านเศร้าแต่ถ้าเป็นคืนเครงเกินเหตุอาจจะไปนำสู่การหมดตัวได
1: ้หมดตัว
0: ใช่เพราะคนแบบลงทุนผีผามมั่นใจแล้วก็เอาเงินยัดเข้าไปเอาพังพอรู้ตัวอีกทีซึมเศร้าแล้วเพราะว่าหรือบางทีไปแจกเงินจ่ายเงินทำบุญจนหมดตัวอย่างเงี้ยก็เยอะก็จะไปฆ่าตัวตายด้านเศร้าด้านคือก็จะหมดตัวอย่างเงี้ยเราก็เจอเยอะหรือไปเลิกกับแฟนเลิกกับผู้ดังนั้นถ้าฟังตรงนี้แล้วเราจะเห็นไหมครับว่าถ้าเราอยากลดความเสี่ยงอย่าใช้ยาเสพติดนะสองนอนกลางคืนให้ดีนะครับ
1: ต้องผ่อนเพียงพอ
0: ใช่สามถ้ารู้สึกว่าเครียดหาที่ปรึกษาหาคนระบายแต่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าปรึกษาคนที่เราไว้ใจได้คนที่เขาพร้อมสำหรับเรื่องเรา

0: ถ้าเกิดเราไปคุยกับคนที่เขาไม่มีเก็ตเรื่องนี
1: ้
0: ก็คุยแล้วเหนื่อยกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเขาเหนื่อยแล้วปรึกษาคนที่เขาพร้อมถ้าเราไม่มีใครพร้อมเลยหันไปกันคนนี้ชื่องูเห่าคนนี้ชื่อตรงหาเป็นงูพิษกวดอย่างเงี้ยก็ปรึกษาจิตแพทย์ครับง
1: ่
0: ายสุดเลยใช่ไม่ต้องรอป่วยนะครับ
1: รักษายากไหมคะโรคไบโพล่าค่ะ
0: คือต้องบอกว่าถ้ามาเร็วเป็นไม่เยอะรักษาต่อเนื่องไม่ใช้ยาเสพติดหมอบอกให้ทำอะไรทำเป๊ะๆๆไม่ยากมีคนหายแล้วก็หายขาดไปเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากินยาไม่ครบอ่ะพอดีขึ้น
1: หยุดยา
0: หยุดยาเองโรคกำเริบเป็นมา7รอบ10รอบมันก็จะหายยาก
2: คร
0: ับโหไม่ยอมรักษาเลยดองเพราะอาการหนักเละเทะไปหมดมันก็ยาก
1: รักษาไม่หาย
0: หรือรักษาไปด้วยกินยาไปด้วยไปปรับยาเองก็ยากมีด้วยรักษาด้วยเอาไปใช้ยาเสพติดดื่มเหล้าไปเป็นเมายาแต่ถ้าว่าตัวโรคเองการรักษาเองเนี่ยถ้าเราควบคุมปัจจัยเนี่ยมันไม่ค่อยยากขนาดนั้น
1: อัน
0: นั้นถ้าท่านผู้ชมฟังถึงตรงนี้แล้วเห็นไปไหนนะดูแลตัวเองที่หมอบอกหมอว่าให้ทำเลยเชื่อคุณหมอก็เถอะจะได้ไม่ยากนะครับ
2: สำหรับผู้สูงอายุครับเราจะทำความเข้าใจยังไงกับเมื่อเขาเป็นไบโพล่านะครับเราจะดูแลเขายังไงครับ
0: คือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับเราก็คงอธิบายเขาค่อยๆอธิบายด้วยเหตุและผลแล้วก็อธิบายว่าเขาชื่อโรคมันคืออะไร
1: ค
0: ือมันเป็นที่สมองนะมันเป็นโรคทางอารมณ์ไม่ใช่ความผิดใครไม่ใช่โรคนิสัยไม่ดีเพราะมันไม่เกี่ยวกับนิสัยเลยนะครับพวกนี้มันคือการที่บอกเขาเป็นอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่สุดที่สุดคือต้องบอกเขาว่ามันรักษาได้ไหมแล้วเขาต้องทำลงชีวิตยังไงให้เขาหายมันจะได้จบ
1: ค
0: ือเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้น่าปวดเท่าไม่รู้วิธีการจัดการคนรอบข้างช่วยได้เยอะนะครับก็บอกคิดว่าคนรอบข้างคอยสังเกตแล้วก็ถ้าไม่โอเคก็ไปหาหมอเป็นเพื่อนเพราะการไล่เขาบอกปฏิทินเขาไปไม่ถูกอ่
2: ะ
0: เศร้าจะแย่อยู่แล้วอย่างเงี้ยจะไปยังไงล่ะก็พาเขาไปปรึกษาคุณหมอพร้อมกันนะครับเวลาที่เราจะคุยกับเขาเราก็ทำความรู้หาความรู้ว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลความรู้มันเยอะแต่ต้องหาความรู้จากแหล่งเชื่อถือได้เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตหรือโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลนี่โอเคอย่าไปเชื่ออะไรก็ไม่รู
1: ้
0: บางคนอุปโลกตัวเองเป็นกูรูอะไรขึ้นมาแต่ใครไม่ปรากฏว่าอ้าวเราเป็นคนป่วยคนนึงอีกคนนึงอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องระวังมากนะครับต้องดูดีๆเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการช่วยเหลือดีมีสหสาขามีทีมแพทย์ทีมแล้วเข้ามาให้คำปรึกษาเนี่ยโอเ
1: ค
0: แต่บางอันเนี่ยคือเป็นคนป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ดีไปรวมกันแล้วก็จะไปแชร์ข้อมูลที่ทำให้มันไม่หาย
2: ที่ผิดๆนะคร
0: ับ ใช่คือจริงๆต้องนะหายแล้วไปทำอาหารกินแล้วไม่ต้องไปรวมกลุ่มกันคุยอะไรกันแปลกๆเนาะคือการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยยิ่งไปกันใหญ
1: ่
0: บางทีหลงเข้าไปอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีเอ้าหลงทำอะไรก็ไม่รู้ไปตั้งนานมันไม่หายเงี
1: ้
0: ยแล้วบางคนในกลุ่มที่เขาบอกเขาป่วยจริงเขาไม่ได้ป่วยก็มีนะต้องเช็คดีๆนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นไบโพล่าเพราะว่าวินิจฉัยตัวเองเป็นซึมเศร้าเพราะวินิจฉัยตัวเองแล้วถามว่าหาหมอคนไหนบอกไม่เคยหาหม
1: อ
0: รักษายังไงไม่หายหรอกไม่เคยรักษามีเยอะนะครับก็ต้องระวัง
1: ถ้าสมมุติว่ามีคนในครอบครัวเป็นโรคไบโพล่าเราเองเนี่ยจะต้องดูแลเขายังไงแล้วเราเองต้องดูแลตัวเองบ้าง
0: อย่างที่บอกเป็นเพื่อนเขานะครับถ้ารู้สึกมีอะไรไม่โอเคก็ค่อยๆคุยด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าไปกดดันอย่าไปตำหนิเพราะพวกนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับให้กำลังใจเดี๋ยวให้กำลังใจเยอะๆแล้วก็ถ้าเห็นเขานอนดึกก็อาจจะต้องคอยเตือนเป็นระยะว่าอย่านอนดึกอย่าใช้ยาเสพติดนะเป็นกำลังใจบางคนเขาก็เลิกกินชากาแฟไปพร้อมกันกินแล้วก็นอนไม่ดีนอนไม่ลึกโรคก็จะหายยากกังวลเพิ่มอย่างเงี้ยคนในบ้านบอกว่าอ่ะนะฉันเธอไม่โดดเดี่ยวนอนเร็วพร้อมกันหมดงดสิ่งเสพติดพร้อมกันหมดงดชากาแฟพร้อมกันหมดดูแลไปพร้อมกันเลยเพราะคนในบ้านเนี่ยนอกจากได้ดูแลคนป่วยเราได้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าอย่าลืมเป็นพันธุกรรมไม่ได้หมายความว่าเราวันนี้เราดีแล้วไม่ใช่วันหน้าเราจะไม่ป่วยนะอาจจะป่วยพร้อมกันหมดก็ได้ดังนั้นดูแลตัวเขาก็ได้กุศลที่เราจะได้ไม่ป่วยด้วยนะครับ
2: งั้นสุดท้ายแล้วนะครับต้องให้คุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่
1: อ
2: ยว่าการดูแลครับ
0: ก็อย่างฝากให้ผู้ชมแล้วกันนะครับอย่างที่ฟังมาคงจะรู้แล้วว่าต้องดูแลเบื้องต้นความรู้เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตหรือโทรไปได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพครับแล้วก็ไม่รู้ยังไงพาไปหาหมอก่อนนะครับโรคพวกนี้แก้ไข